0: เรือนั่งให้มันสุขใจตรงนี้มันไม่สุขเอ๊ะทำไงจะทำให้สุขได้ได้รู้จักตอนนี้เองว่าอ๋อนั่งตรงไหนทำให้สุขเพราะใจมันไม่ยอมสุขอุตส่าห์ไปปูผ้านั่งนอนเล่นกับสนามหญ้าแล้วมันยังไม่สุขเลยมันไม่สุขหรอกโยมคนชาวโลกเนี่ยนะปิดบังตัวเองไม่สุขแต่หาว่าสุขหลอกตัวเองปิดบังตัวเองทุกอยู่ทุกลมให้ใจก็ไม่เห็นเพราะตราบใดใจดวงนี้มันยังไม่ดับนะมันยังไม่สุขหรอกโยมใช่ไหมมันยังคิดอยากโน่นอยากนี่ไปโน่นไปนี่เนี่ยใจดวงนี้มันคิดตลอดมันจะสบายได้ตอนหลับเท่านั้นแหละตื่นขึ้นมาก็คิดต่อในเมื่อเรามารู้อย่างนี้นะใจคนเราไม่ใช่จะหาความสุขได้ง่ายนะถ้าไม่หยุดคิดถ้าไม่รู้ไม่มีปัญญาดับทุกข์ที่ใจได้ไม่รู้จักห้ามความคิดตัวเองให้หยุดเฉยนิ่งได้ถ้าคนไหนทำใจให้นิ่งเฉยได้ชั่วขณะขณะหนึ่งรู้ทำใจได้คนนั้นมีสุขคนนั้นประกาศอิสระภาพเลยว่าฉันมีสุขสุขไงเพราะฉันไม่คิดอะไรมากใช่ไหมโยมถ้าโยมไม่คิดมากโยมสบายไหมสบายใช่ไหมคิดมากก็น่าดูเลยนะโยมก็ต้องไปหาทางออกผิดๆแล้วมันจึงจะดับทุกข์แบบผิดๆอย่างทุกวันเนี่ยคนเรานะมีทุกข์นะโยมนะมีทุกข์มากนะไม่ใช่ไม่มีนะไปกินเหล้าดับทุกข์ไปเต้นรำดับทุกข์ไปดูหนังดับทุกข์ไปหาแฟนดับทุกข์ที่จริงอยู่เฉยๆมันทุกข์จะตายแล้วทนไม่ไหวต้องไปหาแฟนดับทุกข์พอไปมีแฟนก็ทะเลาะกันอีกดับทุกข์ไม่ได้อีกแล้วหวงหึงกันระวังระแวงกันอีกทุกข์เพิ่มขึ้นอีกแล้วปวดหัวอีกแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะดับได้จริงๆต้นเหตุคือเราไม่รู้จักดับอีตรงที่เราอยู่คนเดียวนี่เองเราไม่รู้จักดับตอนเราอยู่คนเดียวนั่งคนเดียวไม่คิดอะไรเนี่ยถ้าเราดับคนเดียวที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยเนี่ยโยมจะดับโดยที่ไม่ต้องไปหาทางออกผิดๆเลยนะพระกรรมฐานเนี่ยท่านพบทางสงบสุขแล้วที่วัดเนี่ยท่านไปนั่งอยู่คนเดียวกัน3เดือน7เดือนปีนึงโยมเชื่อไหมว่าท่านไม่พูดกับใครเลยอ่ะ15ค่ำท่านออกมาคุยมาลงอุโบสถทีพอลงโบเสร็จท่านก็เข้าห้องกรรมฐานท่านอยู่คนเดียวห้องเล็กๆโยมถึงเวลาก็เข้าไปส่งท่านก็นั่งเดินจงกรมทำสมาธิไม่ต้องคุยกับใครอ่ะท่านพบความสุขแล้วไม่ต้องคุยกับใครกับสุขนั่นเป็นความสุขของพุทธเจ้าสอนไม่ต้องคุยกับใครกับเป็นความสุขแล้วพยายามไม่คิดพยายามตัดอดีตพอคิดอดีตก็คิดอดีตหนอคิดอดีตหนอพยายามกลับมาไว้ที่ใจตัวเองพอคิดอนาคตก็คิดอนาคตหนอพยายามตัดอดีตอนาคตตัดทั้งวันเลยโยมเดินยืนนั่งนอนพยายามสำรวมสติตลอดเวลาเพื่อให้ใจนี้หยุดคิดให้ได้ท่านรู้พระท่านรู้แล้วว่าคนหยุดคิดได้ยืนเดินนั่งนอนหยุดคิดได้จึงจะเจอความสุขคิดแป๊บเอาแล้วร้อนใจแหละคิดอดีตไปร้อนและฟุ้งซ่านและคิดอนาคตเอาแล้วฟุ้งซ่านและเพราะมันคิดได้แต่ทำไม่ได้เนี่ยจริงว่าผู้ที่มาเรียนรู้ความรู้สึกของตัวเองรู้เลยว่าคนเราเนี่ยหยุดคิดได้เท่าไรสุขมากเท่านั้นถ้าหยุดคิดไม่ได้มันสุขไม่ได้มันไม่เกิดปัญญาปัญญาที่พุทธเจ้าว่านะโยมปัญญาไม่คิดนะสมาธินี่หมายถึงทำจิตให้ว่างทำจิตอยู่ที่เดียวศีลนี่คือทำจิตอยู่ที่มือที่เท้าเวลาเดินก็ทำความรู้สึกไว้ที่เท้าเวลาหยิบอะไรก็ทำสติไว้ที่มือนี่ศีลศีลไม่ต้องมี227ข้อศีลมีข้อเดียวคือทำสติอย่างเดียวสมาธิก็คือการจดจ่อไว้ที่ลมหายใจหรือจดจ่อไว้ที่ตัวเองเขาเรียกสมาธิ รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรตั้งจิตไว้เป็นหนึ่งปัญญาคือทำจิตให้ว่างไม่คิดอะไรเลยทำให้ว่างทำให้สว่างอย่างเดียวปัญญาของพระพุทธเจ้านี่คือไม่คิดอดีตอนาคตจึงจะเป็นปัญญาญาณแล้วสามารถเนี่ยยังลึกเข้าไปรู้อนุสัยกิเลสตัวเองบางคนเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยระลึกชาติได้เลยเห็นลึกรู้ไปถึงเรื่องอดีตชาติได้เห็นรู้เรื่องบาปเรื่องบุญได้เพราะว่าปัญญาญาณเกิดขึ้นแต่ต้องเรียนรู้เรื่องจิตไม่คิดไม่นึกโยมทางพุทธศาสนาเนี่ยเรียนเรื่องจิตเป็นหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าพอได้จิตเป็นหนึ่งเนี่ยมาเทศนาทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์เช่นพุทธเจ้าพอตรัสรู้แล้วพุทธเจ้าพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องมรรคองค์8อริยสัจ4เอาที่ไหนมาพูดไม่มีศาสนาไหนพูดมรรคองค์8นี่ไม่มีศาสดาใดพูดเลยนะไตรสิกขา3นี่ไม่มีศาสนาไหนพูดพระเจ้ากตัสรู้มาพูดได้พูดว่ามรรคองค์8ทางเดินของผู้ปฏิบัติที่จะพ้นทุกข์ได้เนี่ยที่จะไปพระนิพพานได้ที่ชีวิตของผู้ดำเนินชีวิตตัวเองจะไปสู่ความสุขได้เนี่ยต้องมีมรรคองค์8สัมมาทิฏฐิคือตั้งจิตชอบตั้งจิตชอบหมายถึงว่าสมมติว่าเรามีศีล5เนี่ยนะสัมมาทิฏฐิมีตั้งจิตชอบเนี่ยคือความเห็นถูกเห็นว่าบุญเนี่ยเห็นว่าบุญเนี่ยบาปได้ทำให้ใจร้อนบุญทำให้ใจเย็นเนี่ยสัมมาทิฏฐิพระองค์เห็นแล้วว่าบาปทำให้ใจร้อนบุญทำให้ใจเย็นนิพพานทำให้จิตว่างจิตว่างพระองค์ก็เห็นพระองค์เห็นก็พระองค์ก็สอนแล้วว่านิพพานทำให้จิตว่างสัมมาทิฏฐิเห็นบุญเห็นบาปเห็นนิพพานแล้วตอนนี้สัมมาสังคโปความดำริออกจากกามถ้ารู้ว่าคนเราเนี่ยมีทุกข์มากเพราะกามทุกคนเราที่ทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะกามทั้งนั้นเลยกิเลสกามความอยากได้รูปก็เป็นทุกข์ความอยากได้เสียงก็เป็นทุกข์ความอยากได้กลิ่นก็เป็นทุกข์ความอยากได้รสก็เป็นทุกข์ความอยากได้สัมผัสก็เป็นทุกข์ท่านเห็นว่าถ้าคนไหนดำริออกจากกามได้เนี่ยจะเป็นสัมมาสังคโปถือว่าคนมีศีล5สัมมาทิฏฐิมีศีล5แล้วดำริออกจากกามเนี่ยภรรยาเดียวมีภรรยาเดียวดำริแค่มีภรรยาเดียวคนที่จะมีภรรยาเดียวเนี่ยได้ต้องลดตัวตนต้องลดสัมมาสังคโปออกคือดำริออกจากกามเช่นวันพระถืออุโบสถวันหนึ่งวันพระเนี่ยสามีกับภรรยาเนี่ยสมาทานศีลอุโบสถอยู่ด้วยกันแบบไม่ยุ่งเกี่ยวทางเพศ7วันหยุดวันหนึ่งแล้วผู้ชายทำอย่างนี้ได้ผู้หญิงทำอย่างนี้ได้จะมีเรียกว่าคนเรามีเบสหรือมีสิ่งห้ามใจก็จะมีจิตใจที่เยือกเย็นสงบจากกามจะมีความสุขในการครองเรือนไม่นอกใจภรรยาไม่นอกใจสามีนี่สัมมาสังคโปดำริออกจากกามดำริข้อต้นศีล5รักเดียวใจเดียวไม่นอกใจภรรยาไม่นอกใจสามีตามที่พุทธเจ้าสอนแล้วถึงวันพระก็มาสมาทานศีลอุโบสถถือพรหมจรรย์1วัน7วัน1วัน7วัน1วันแล้วเมื่อคนเราถืออย่างนี้แล้วจึงว่าเป็นมาตรฐานเป็นบาตรฐานของคนสมัยก่อนซึ่งไม่มีใครผิดศีลกันตำหนิออกจากกามแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีการทะเลาะเบาแวงไม่มีการหย่าร้างการหย่าร้างก็ไม่เคยมีเพราะอะไรเพราะสัมมาสังคโปรเนี่ยดำหนิออกจากกามได้แล้วจะหย่าร้างกันยังไงล่ะโทษมันมากถ้าเรายังมัวหมกมุ่นอยู่ในกามเนี่ยโทษมันเยอะ เราก็พยายามดำริออกทั้งผัวเมียก็ดำริออกก็ไม่มีใครอยากได้กามมากก็ต่างคนต่างอยู่อย่างสงบสุขเนี่ยหลักมรรคองค์8พระเจ้าสอนไว้ดีนะแต่ทุกวันนี้ผู้คนบอกว่าฉันก็มีมรรคองค์8แต่เราไม่ได้ทำตามรูปแบบอันนั้นก็เลยไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ตามที่พุทธเจ้าสอนสมัยพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นเมื่อมีอย่างนี้แล้วจึงว่าคนที่จะนอกใจกันไม่มีหรอกนะจะมากผัวมากเมียไม่มีขอให้ถือตามมรรค8นี่แล้วกันไอ้ที่มากผัวมากเมียทุกวันนี้มันไม่มีมรรคองค์8ไม่มีสัมมาสังกัปปะไม่ดำริอวิชชาไม่เคยพิจารณาว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันก็มีร่างกายเป็นธรรมดานี่แหละไม่ได้พิเศษวิโสอะไรร่างกายคนเราก็พิจารณากรรมฐานกันบ้างบ้างแปดวันก็เจ็ดวันพิจารณากรรมฐานกันวันหนึ่ง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่าน

0: งานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ได้ลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
1: คิดว่าลืมจักเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเลี้ยงก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
2: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทําให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทําส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
0: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบ

0: ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์สานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันธุ์พฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันสิริกิติ์โดยโปรดให้ช่างสถาบันสิริกิติ์รักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันสิริกิติ์มี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้มอกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้มอกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์จำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลับไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลักไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
2: เปลี่ยนปล่อย ปักปฏิบัติ
3: และขัดล้างไข่ยุงลาย
4: 5ป.1 ขอมาตรการกำจัดยุงลายตัวร้ายนำไข้เลือดออกที่ต้องบอกต่อ
5: ป.1ปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดคลุมปากโอ่งด้วยตาข่ายไนลอนหรือผ้าขาวบางหัดด้วยเชือกให้แน่นปิดฝาป้องกันยุงวางไข
4: ่ป.2เปลี่ยนน้ำในแจกันถังเก็บน้ำกู้7วันเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย
5: ป.3ปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยุงปลาสอดปลากัดปลากระดีปลาบูลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมนต
4: ์ป.4ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดบ่อให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
5: ป.5ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
4: และอย่าลืมแหม1ขอคือคัดล้างไข่ยุงลายที่แห้งติดภาชนะเพื่อป้องกันบ่อให้ไข่ฟักเป็นตัวยุง
2: หมู่เฮาผู้คนร่วมด้วยช่วยป้องกันไข้เลือดออก
4: หูก่อนหูตันป้องกันได้สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
6: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับเมื่อแขกจะเช็คเอาท์พนักงานโรงแรมต้องสามารถถามแขกได้ว่าคุณจะจ่ายค่าห้องอย่างไรผมไม่ถึงแขกจะจ่ายเงินสดหรือจะจ่ายโดยบัตรเครดิตนะครับภาษาอังกฤษมีสำนวนนะครับ How are you paying? How are you paying? คุณจะชำระเงินอย่างไร How are you paying? อย่าลืมเติม Sir หรือ Madam ท้ายคำถามด้วยนะครับเพื่อความสุภาพนะครับ Sir หรือ Madam How are you paying, Sir? How are you paying, Madam? แล้วแต่ว่าจะ

เห็นแขกผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับนอกจากนี้ก็ยังอาจถามว่า how will you be paying how will you be paying ซึ่งมีความหมายเหมือนกันนะครับคือคุณจะชำระเงินด้วยวิธีไหนหรือ how would you like to payHow would you like to pay? คุณต้องการที่จะจ่ายโดยใช้วิธีไหนทำนองนี้นะครับเป็นอันว่าทั้ง3คำถามนี้เป็นการถามว่าคุณต้องการชำระเงินด้วยวิธีไหนนะครับฝึกพูดตามผมอีกสักครั้งหนึ่งดีไหมโอเคพร้อมหรือยังครับ How are you paying? How will you be paying? How would you like to pay?ผมแอนดรูว์บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: ำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจ
1: หนังหน้าไฟต้อนรับหน้าแทนคนอื่นสุดขืนขัดแสนอึดอัดแค้นเคืองเรื่องของเขาไม่ได้ทำราวกับต้องรับเอาถูกไฟเผาตกที่นั่งหนังหน้าไฟเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าหนังหน้าไฟหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ารับหน้าความเดือดร้อนแทนคนอื่นเหมือนหนังขึงบังความร้อนอยู่หน้ากองไฟก็ต้องรับความร้อนถูกไฟเผาก่อนคนอื่นค่ะ
2: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
3: นิทานบันเทิงธรรมเรื่องเจ้าชายกับต้นสะดาวพระเจ้าพรหมทัตแห่งเมืองพาราณสีแคว้นกาสีทรงมีพระโอรสพระองค์หนึ่งเป็นคนเกเรดุร้ายหยาบคายชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นฤาษีได้รับมอบหมายให้อบรมพระโอรสพระอานนท์เกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตฤาษีออกบวชจากตระกูลพราหมณ์ผู้มั่งคั่งหลังจากบิดามารดาถึงแก่กรรมเมื่อครั้งเป็นคฤหัสถ์ได้เดินทางไปศึกษาไตรเพศและศิลปะวิทยาที่เมืองตักกศิลาจบการศึกษาแล้วอยู่ครองเรือนได้ระยะหนึ่งเกิดเบื่อหน่ายจึงได้สละทรัพย์สมบัติออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์บำเพ็ญฌานสมาบัติจนได้บรรลุคุณวิเศษต่างๆคือตาทิพย์หูทิพย์เหาะเหินเดินอากาศได้ต่อมาฤาษีประสงค์จะเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดและได้เข้าไปอาศัยอยู่ในพระอุทยานของพระเจ้าพรหมทัตเช้าวันรุ่งขึ้นได้เข้าไปภิกขาจารย์ในเมืองพาราณสีจนถึงลานหน้าพระราชวังขณะนั้นพระเจ้าพรหมทัตทรงประทับอยู่ในพระตำหนักทอดพระเนตรลงมาทางช่องพระแกลบเห็นฤาษีเดินภิกขาจารย์อย่างสำรวมแล้วเกิดความเลื่อมใส
4: ฤาษีนี่สำรวมตาหูสำรวมกายมองดูเพียงชั่ววัดจิตใจคงจะสงบมากท่าทางองค์อาจเหมือนพญาราชสีห์ทุกอย่างกาลเขาพูดกันว่าธรรมะทำให้สงบในจิตใจของท่านน่าจะมีธรรมะข้อนั้นอยู่แน
5: ่เอออมาตย์พระเจ้าค่ะมีอะไรค่ะพระองค์รับใช้หรือพระเจ้าค่ะ
4: ช่วยไปนิมนต์ฤาษีมหาหน่อยโน่นน่ะ
5: พระเจ้าค่ะ
4: อมหาดนายนั้นรีบเดินไปที่หน้าพระลานหลวงแล้วเข้าไปหาฤาษีฝ่ายฤาษีก็ยังคงภิกขาจารย์ต่อไปอย่างสำรวมอมหาดนายนั้นรีบเดินไปยืนดักหน้าแล้วแสดงความเคารพพลางเอื้อมมือหยิบบาตรจากมือของฤาษี
6: มีอะไรเหรอเจริญพร
5: ท่านครับพระเจ้าพรหมทัตทรงรับสั่งให้นิมนต์พระคุณท่านเข้าไปในวัง
6: เจริญพรอาตมาไม่ใช่นักบวชที่พระราชาถวายการอุปถัมภ์หรอกนะแต่อาตมาน่ะเพิ่งมาจากป่าหิมพานต
5: ์ถ้าอย่างนั้นขอกลับไปกราบทูลก่อนนะ
6: เจริญพร
4: เราไม่มีฤาษีหรือนักบวชใดที่ถวายการอุปถัมภ์อยู่ประจำหรอกอมาตย
5: ์พระเจ้าค่ะ
4: รีบไปบอกท่านว่าเราขอนิมนต์ท่านเข้ามาในวังเดี๋ยวนี้เลย
5: พระเจ้าค่ะเฮ้ยวิ่งกันเหนื่อยแน่วันนี้เดี๋ยวพระคุณท่านก็รับเดี๋ยวพระราชารับสั่งให้นิมนต์ท่านนี่แหละเข้าไปในวังทรงรับสั่งนิมนต์ท่านไปเดี๋ยวนี้เลย
6: เจริญพร
5: มาเร็วๆๆๆ
3: พระเจ้าพรหมทัตทรงดีพระทัยมากที่ฤาษีรับนิมนต์เข้ามาในพระราชวังพระองค์ทรงไหว้อย่างนอบน้อมแล้วนิมนต์ให้ขึ้นนั่งบนตังทองซึ่งมีเสเวตฉัตรกั้นอยู่เบื้องบนจากนั้นทรงน้อมอาหารเครื่องเสวยเข้าไปถวายพระคุณเจ้าไม่ทราบพระคุณเจ้าน่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ป่าหิมพานต์นั่นแล้วพระคุณเจ้าจะไปไหนต่ออาตมาจะไปหาที่จำพรรษาสัก3เดือนอ๋อถ้าอย่างนั้นโยมขอนิมนต์พระคุณท่านอยู่จำพรรษาในอุทยานของโยมก่อนแล้วกันนะเจริญพรมหาบพิตรพระเจ้าพรหมทัตทรงมีเรื่องไม่สบายพระทัยคือเรื่องพระโอรสพระองค์ทรงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะอบรมบ่มนิสัยพระโอรสให้มีนิสัยอ่อนโยนสุภาพแต่ก็ไร้ผลเจ้าชายทุตทกุมารพระโอรสของพระองค์นั้นทรงมีพระนิสัยดุร้ายหยาบคายจนเป็นที่เอือมระอาของพระประยุรญาติและของบรรดาข้าราชบริพารรวมทั้งไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินทุกหมู่เหล่าพระคุณท่านลูกชายของโยมคนนี้นิสัยดุร้ายหยาบคายไม่มีใครจะอบรมเขาได้นอกจากพระคุณท่านเท่านั้นขอถวายพระพรมหาบพิตรเจ้าชายน่ะยังอบรมนิสัยได้อยู่แต่ว่าต้องใช้กุศโลบายสักหน่อยถ้าอย่างนั้นก็สุดแท้แต่พระคุณท่านเถอะนะเราไปก่อนละเจริญพรมหาบพิตรพระเจ้าพรหมทัตทรงโล่งพระทัยที่ได้ยินฤาษีกล่าวเช่นนั้นวันนั้นก่อนเสด็จทรงมอบเจ้าชายให้อยู่กับฤาษีในพระอุทยานพร้อมทั้งกล่าวกำชับขึ้นว่าลูกพ่ออยากให้ลูกอยู่กับพระคุณท่านสักวันหนึ่งตกเย็นแล้วพ่อจะให้คนมารับตกลงนะครั้นพระเจ้าพรหมทัตเสด็จกลับไปแล้วฤาษีก็ได้ชวนเจ้าชายสนทนาด้วยเรื่องต่างๆองค์ชายมีพี่น้องกันกี่คนเนี่ยองค์เดียวนับว่าองค์ชายเนี่ยโชคดีมากเลยนะโชคดียังไงอ่ะโชคดีที่ไม่ต้องมีใครมาแย่งความรักจากพระบิดาพระมารดาไงองค์ชายเสด็จมาเที่ยวบ่อยไหมเนี่ย
7: ก็นานๆมาที
3: องค์ชายรู้จักต้นไม้นั่นไหม
7: ไม่รู้จักอะ
3: นั่นเขาเรียกว่าต้นเสดาลองเสด็จไปเด็ดมาเคี้ยวดูสิ
7: ก็ได้
8: ใบอะไรวะเนี่ยผมชิบเลย
3: เป็นอะไรไปเลยเจ้าชาย
8: ก็ใบไม้นี่อ่ะสิต้นอะไรวะเนี่ยผมมันไรเลยต้นแค่นี้มันพิษร้ายขนาดนี้แล้วโตขึ้นพิษมันจะร้ายขนาดไหนอ่ะใครมาเผลอกินเข้าไปไม่ตายกันหมดหรือไงเฮ้ยต้องถอนมันซะหมดต้นเลยนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่มันต้องเหยียบซะหมดเลย
3: องค์ชายพระองค์ทรงถอนต้นเสดาทิ้งก็เพราะทรงพิโรธว่ามันมีรสขมและทรงรังเกียจว่าหากปล่อยให้มันใหญ่โตขึ้นไปจะเป็นอันตรายต่อคนได้องค์ชายก็เหมือนกันขณะนี้ทุกคนทั้งในและนอกพระราชวังต่างเห็นองค์ชายเป็นเหมือนต้นเสดานี่แหละเพราะเขาไม่ชอบในพฤติกรรมที่ดุร้ายหยาบคายขององค์ชายเองและเชื่อว่าต่อไปในภายหน้าพวกเขาจะทำลายองค์ชายเหมือนอย่างที่องค์ชายทำลายต้นเสดานี่แหละองค์ชายจะต้องไม่ทำตัวเหมือนต้นเสดาอีกต่อไปนับแต่นี้ขอให้ทรงมีเมตตากรุณาต่อทุกคนมีความอดทนหนักแน่นให้มากอย่าพูดในใครเจ็บช้ำน้ำใจพูดก็พูดให้เกิดความรักสามัคคีเพราะคนเหล่านั้นต่อไปคือผู้ค้ำบัลลังก์ขององค์ชายนะ
7: พระคุณท่านนับว่าโชคดีที่เสด็จพ่อได้พาข้าพเจ้ามาพบท่านนะมิฉะนั้นแล้วข้าพเจ้าคงหลงตัวทะนงตัวไปอีกนานเลยข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านมากเลย
3: ครั้นแล้วเจ้าชายก็ก้มลงกราบฤาษีและทรงกราบปฏิญาณตน เป็นคนดีตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการแก้ไขที่ยากลำบากนั้นคือการแก้ไขนิสัยคนซึ่งบางครั้งต้องใช้เวลาและกลวิธีที่แยบยลเหมือนพระเจ้าพรหมทัตและฤาษีจากป่าหิมพานต์แก้ไขพระนิสัยของเจ้าชายทุทธกุมารก็เพราะใช้เวลาและกลวิธีที่แยบยลฉะนั้น

0: ันจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: เด็กจะดีเพราะมีธรรมประจําจิตพูดทำคิดพินิจหนักรักเหตุผลอนาคตประเทศชาติปราดมืดมนเพราะเยาวชนมีธรรมประจำใจคติธรรมคำกลอนจากหนังสือธรรมะจากสวนพุทธธรรม

0: พระเมตตาและสงสัยพระจารุไทยในเรื่องความเป็นอยู่ในท่อพระเนตรพร้อมทรงตรวจความเรียบร้อยบ้านพักอาศัยด้วยพระองค์เองพร้อมโปรดให้ดำเนินการปรับพื้นที่ทำกินโดยการทำนาขั้นบันไดเรียนรู้การจัดสรรพื้นที่เพื่อทำการเกษตรพื้นที่รอบบ้านเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเป็นอาหารและยาไปพร้อมๆกันที่สำคัญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงสร้างชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความมั่นคงดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้กับราษฎรของพระองค์จากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สร้างคุณูปการมากมายบนดอยสูงด้วยการทรงงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจะเป็นร่มพระบารมีแผ่ร่มเงาช่วยพิทักษ์ป่ารักษาต้นน้ำลำธารภาคเหนือให้ดำรงประโยชน์แก่คนไทยแผ่นดินไทยต่อไปโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำตามรอยศาสตร์พระราชาโดยไม่บุกรุกทำลายป่าพร้อมทั้งพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเพื่อสร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จของการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
1: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยทางสถาบันได้เข้ามาดำเนินงานอย่างจริงจังนี่ก็ในประมาณปี2556โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดทางทหารก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเป้าหมายคือให้คนเขาได้มีความรู้ประกอบอาชีพด้วยตนเองมีรายได้แล้วก็พัฒนาเขาเนี่ยให้เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
0: ดังความสำเร็จในพื้นที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินคือจุดเปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรบ้านรักชาติปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการปลูกพืชไร่เกษตรเชิงเดี่ยวสู่การทำเกษตรผสมผสานจากข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีความลาดชันมีพื้นที่ราบสำหรับทำการเกษตรน้อยการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนจึงมีความสำคัญด้วยการปลูกพืชทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ผลผลิตตอบแทนหมุนเวียนสร้างรายได้ตลอดทั้งปีพร้อมเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝกเกษตรกรมีองค์ความรู้พัฒนาขึ้นอย่างเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนขยายผลถ่ายทอดสู่ราษฎรอย่างครอบคลุม
2: การเริ่มตรงนี้นะคะก็คือเริ่มจากศาสตร์พระราชาที่เอาองค์ความรู้จากท่านในหลวงรัชกาลที่9มาปรับเปลี่ยนดำเนินชีวิตเนี่ยก็คือมีฝายจากโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินมาต่อเติมเรื่องน้ำให้พอมีน้ำสามารถมีรายได้ทั้งปีพืชรายวันแล้วก็เก็บผักขายปลาถ้ารายเดือนเราก็จะมีพวกองุ่นพวกกล้วยรายปีเราก็จะเป็นไม้ผลถึงวันนี้เราก็มีอาคารฝึกอบรมการเรียนรู้ของเกษตรกรท่านที่สนใจนะคะเข้ามาศึกษาดูงานได้ค่ะ
0: ในขณะที่บ้านนุชเทียนตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบริหารจัดการที่ดินรายแปลงร่วมกับชุมชนเพื่อกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทำกินและพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างชัดเจนบูรณาการระหว่างหน่วยงานกับเกษตรกรโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อให้องค์ความรู้ทั้งหมดแปรรูปไปสู่การปฏิบัติที่สำเร็จผลอย่างแท้จริงจนได้รับผลสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วก็จะขยายผลต่อไปยังเกษตรกรในพื้นที่อื่น
3: ๆแปลงนี้นะครับก็มีพื้นที่15ไร่ทางหน่วยทหารเขาจัดให้มาทำองุ่นนี้ที่แค่งานเสร็จไม่ถึง2งานก็จะได้5ถึง 60,000 บาทแล้วก็มีผักในโรงเรือนผักปลอดสารเป็นรายได้ประจำเดือนของเกษตรกรสวนองุ่นก็รายได้ประจำปี
4: เราก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ความมั่นคงในชีวิตของราษฎรครับโดยการนำศาสตร์พระราชาเข้ามาคือการจัดทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังกบในกระชังคือการนำเอาศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่9นะครับก็คือมีกินมีใช้ทั้งปีไม่มีเงินแต่ก็อยู่ได้นะครับ
0: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาคตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำฤทธิ์ผลแห่งแนวพระราชดำริการทำเกษตรบนพื้นที่สูงโดยใช้หลักการคนกับป่าอยู่ร่วมกันพึ่งพิงและเกื้อกูลกันบนพื้นฐานความพอเพียงชุมชนมั่นคงเข้มแข็งคนมีชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกรรมธรรมชาติสร้างแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติสืบสานรักษาต่อยอดสานต่อพระราชปณิธานตามรอยศาสตร์พระราชา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม

ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ

0: พระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยวิธีเพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุง

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: มันยังไม่เต็มก็ต้องเอาใจให้มันเต็มถ้าเต็มแล้วมันใช้เข้าไปก็ไหลออกหมดแหละนั่นแหละบารมีสองแปลว่าการทำให้มันเต็มใจของเราก็สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็พ้นจากทุกข์ไทยและวัฏสงสารดังที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนนั่นแหละว่าให้บำเพ็ญฌานศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติถึงที่สุดถึงพระนิพพานนะเป็นที่สุดของการสร้างบารมีคุณงามคนดีวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาขอยุติลงคงไว้เพียงเท่านี
2: ้สาธุสาธุสาธุอนุโมทาครับลำดับต่อไปนี้ขอกราบอาราธนาพระแม่ครูอาจารย์พระเตรานุเทนะได้สวดถวายพรพระเป็นลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาครับ
3: ครับหลวงปู่นิมนต์เลยครับผมขึ้นมนต์เลยครับผมหลวงปู่ครับขึ้นมนต์เลยครับผม
4: ถวายพรพระสวดถวายพรพระ
5: ทั่วไปสวดถวายพรพระ

0: าธุลำดับต่อไปจะได้ทอดผ้าบางสกุลและนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้บางสกุลนะฮะมีใครมีผ้าทอดเลยฮะทอดพร้อมแล้วใช่ไหมครับข้างหน้านิมนต์
1: เอาลงนิมนต์ครับ

0: ครับลำดับต่อไปนี้พวกเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพน้อมถวายภัตตาหารและบริวารทั้งหมดเนาะให้เป็นสังฆทานประสงค์จะได้โมทนาและอัปปโลกขอเรียงแบ่งจ่ายไปตามขั้นตอนตามหลักพระธรรมวินัยของพระสงฆ์เนาะขอเชิญทุกท่านประนมมือและตั้งนะโมสามจบพร้อมกันเจ้าค่ะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอนุชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีขรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้เดชพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญ
1: ทุกขอโอกาสครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเคภันเตสังโฆชานตุข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายผู้เจริญเชิญทราบเถิดว่าบัดนี้สังฆทานได้บังเกิดขึ้นแล้วในณถ้ำกลางสงฆ์เป็นทานของทายกอุบาสกอุบาสิกาที่เขาได้น้อมนำมามีทั้งของขาวและของหวานตั้งอยู่หน้าพระเถระและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแต่พานใต้นี้ยิ่งกว่ากันบ้างย่อนกว่ากันบ้างหาเสมอเหมือนกันไม่เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าได้รับฉันทานุมัจจุปเถรานุเถระเป็นพระตุเถสกะมีหน้าที่เฉลี่ยพระใต้นี้ถึงพระเถรานุเถระและข้าพเจ้าเองบ้างและสัมมาเนรบ้างเว้นไว้ของกระลูกพันที่เจือปนกันอยู่ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์จะแบ่งปันให้ท่านได้แต่พระตายนี้พระภิกษุสงฆ์บริโภคเสร็จแล้วที่คงยังเหลืออยู่ก็มอบให้แก่อุบาสกอุบาสิกาที่ได้มาประชุมอยู่ในสถานะที่นี้ดังสุภาษิตที่กล่าวมานี้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเห็นไม่ถูกต้องตามธรรมวินัยก็ขอให้ทักท้วงขึ้นในณถ้ำกลางสงฆ์ถ้าเห็นถูกต้องตามธรรมวินัยก็ขอให้สัปปะสัญญาสาธุขึ้นพร้อมกันกันบัดนี้เถิดให้พรเลยครับหลวงปู
2: ่ก็จะจบแล้วพรจากกันแล้วส่งต่อไปยะตาวาริวาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมังกิปะเมวะจะเมจตุ

0: อนุโมทาย
1: กลากิจทั้งนี้แล้วขอเชิญญาติโยมไปปลอบพระประธานต่อได้บุญสองต่อวันนี
0: ้สาธุครับขอเชิญกราบพระรัตนตรัยกันนะครับสาธุอะระ

าธุสาธุท่านครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเมื่อพระท่านทำภารกิจเสร็จแล้วท่านเจ้าจะได้อาราธนาจะได้ไปทำพิธีณมณฑลพิธีนะวันนี้จะได้ทำพิธีหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถรวมทั้งหล่อพระยาพิษณุประสาทเวชหรือหมอคงพระรูปของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือหมอพรเป็นลำดับต่อไปนะครับตามเวลาก็ 9:59 นหรือ 10:00 นครับพิธีหล่อนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวท่านเสร็จจากตรงนี้นะรับประทานอาหารก็ให้เรียบร้อยซะก่อนเนาะแล้วค่อยย้ายไปนะครับวันนี้พิธีเททองหล่อ

รรษาจริงฉันอยากจะไปจากตรงนี้เพราะไม่เข้าใจแต่ถ้าหากว่าเราเข้ากันได้เนี่ยสามเดือนเนี่ยนั่งสมาธิเดินจงกรมสามเดือนเนี่ยมีความสุขมากเลยไม่หวาดระแวงใครเลยเนี่ยพอสามเดือนเนี่ยแป๊บออกพรรษาแล้วโอ้โหทำไมเร็วจังองค์หนึ่งไปอยู่วัดหนึ่งเนี่ยสามเดือนทรมานเหลือเกินอะไรมันเข้ากันไม่ได้หมดนานแต่องค์หนึ่งไปอยู่สามเดือนเนี่ยมันเข้ากันได้หมดสวดมนต์ภาวนาทำอะไรมันรู้สึกถูกจริตตัวเองหมดมันเร็วเหลือเกินเนี่ยสามเดือนในแป๊บเดียวทำไมออกพรรษาแล้วฉันยังไม่ได้อะไรเลยที่จริงก็ได้ความสงบได้ความสุขแต่ว่าว่าตัวเองไม่ได้อะไรทำไมมันไหวเหลือเกินแต่องค์ที่ไปอยู่วัดไปอยู่ที่ไม่สงบสุขไม่เข้ากันไม่ได้เนี่ยโหนานเมื่อไรจะออกพรรษาทั้งทีบางทีต้องไปกลางพรรษาเลยเพราะอะไรเพราะทำใจทนอยู่ไม่ได้มันทรมานเองมันไม่ได้อะไรแต่ว่าเหมือนมันนานออกมาก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าตัวเองไม่เข้าใจใครเลยฉะนั้นความคิดของคนเราเนี่ยความคิดของคนเราเนี่ยท่านบอกว่าเป็นตัวตนความคิดที่เป็นตัวตนเนี่ยมันจะเข้าใครไม่ได้โดยมากความคิดที่เป็นธรรมเนี่ยมันจะเมตตาจะอภัยความคิดเนี่ยเหมือนเคยมองดูครูบาอาจารย์หลวงปู่สงฆ์เนี่ยกับหลวงปู่มุดาเนี่ยเป็นความคิดที่ปล่อยวางเป็นความคิดที่อยู่กับใครก็ได้โดยมากท่านจะมีธรรมะของท่านอยู่เหนือความคิดของท่านแล้วเนี่ยท่านก็จะเข้ากับคนอื่นได้โดยที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเลยไปอยู่ที่ไหนก็เจริญที่นั่นไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขที่นั่นทุกคนอยู่ใกล้ท่านก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าความคิดของท่านมันเป็นความคิดที่เข้าใจคนทุกคนมีเมตตามีความเข้าใจมีหลักความสามัคคีเขาเรียกว่าเป็นหลักให้คนอื่นได้เป็นอนุสติคนอื่นได้ฉะนั้นเรื่องความคิดอะไรทั้งหมดเนี่ยพวกเราอยู่ด้วยกันก็พยายามปรับปรุงเข้าหากันจะแม้แต่สวดมนต์ก็ดีแม้แต่กิจวัตรก็ดีบิณฑบาตก็ดีทำอะไรก็ดีเนี่ยถ้าเราก็ต้องอาศัยหมู่คณะหมู่คณะช่วยกันนะว่ากล่าวตักเตือนกันพูดคุยกันไม่ใช่ว่าเราจะไม่มองคนอื่นในเรื่องทำอะไรทั้งหมดฉะนั้นความสุขที่จะเกิดขึ้นในความเป็นอยู่ตัวเราก็ดีหมู่คณะก็ดีคงต้องอาศัยความรักความสามัคคีมองอะไรก็ให้เป็นไปในทางเดียวกันฉะนั้นเรียกว่าที่เรามาประชุมร่วมกันทุกปีเนี่ยเราจะได้มามองอะไรตรงเดียวตรงทางเดียวกันแล้วก็อะไรที่มันขัดต่อความรู้สึกของเราก็ได้มาปรับปรุงมาหาข้อมูลมาหาประสบการณ์จากวัดต่างๆเนี่ยมาร่วมกันนี่ก็จะมีสิ่งแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากเพราะการประชุมพระนวกะก็ดีประชุมพระผู้ใหญ่ก็ดีเนี่ยทำให้เราได้ความรู้ความเห็นอีกครึ่งพรรษาเนี่ยเราจะได้ไปใช้ชีวิตหรือช่วยหมู่คณะเราให้มีความสุขความเจริญก็การประชุมจึงต้องมีประโยชน์ที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าอานนท์บ้านใดเมืองใดถ้าจะเจริญเนี่ยหรือพุทธศาสนาถ้าจะเจริญเนี่ยบ้านเมืองในการปกครองท่านบอกต้องประชุมกันเป็นหนึ่งนิดมีการปรึกษาหารือมีการประชุมกันมีการพูดคุยมีการสังสรรค์กันแลกเปลี่ยนความคิดกันถ่ายทอดความรู้สึกกันท่านบอกว่านั่นเนี่ยจะเกิดความสุขความเจริญในเมืองนั้นในที่นั้นถ้าที่ใดเมืองใดหมู่คณะใดไม่มีการอบรมประชุมร่วมกันไม่แบ่งความคิดกันไม่สังสรรค์กันไม่หันหน้าเข้าหากันหรอกที่นั่นจะไม่มีความสุขความเจริญนี่เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงวางว่าหลักการประชุมหลักความร่วมมือกันและหลักความสามัคคีเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการปกครองการเป็นอยู่และการเป็นผู้นำเนี่ยก็ต้องเสียสละสูงคงต้องเสียสละมากคงต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมต้องเป็นผู้ให้
คือเป็นผู้รับก็ต้องให้ได้ด้วยไม่ใช่แต่เป็นผู้รับอย่างเดียวเหมือนพ่อแม่คนเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ให้อย่างเดียวจึงจะเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นหมู่คณะครูบาอาจารย์เจ้าอาวาสเนี่ยก็คงต้องเป็นผู้ให้ผู้เสียสละเราก็ต้องวัดตรงความถูกตรงนี้ด้วยการเสียสละเนี่ยทำให้มีญาติมีมิตรมีบริวารไปอยู่ที่ไหนก็ความเจริญก็เกิดขึ้นในที่นั้นๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักที่เราเอามาใช้กันในปัจจุบันนี้แต่เรื่องอาหารการกินเนี่ยเรื่องอาหารการกินของพวกเราเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราไปอยู่ที่ใดเนี่ยเราก็ไม่ควรจะหวงแหนที่อยู่ก็ดีที่กินก็ดีเนี่ยไม่ควรจะหวงไม่ควรจะหวงกินไม่ควรจะหวงที่อยู่ควรจะเสียสละความยึดติดอะไรเราจะได้น้อยลงบางคนนี่หวงที่อยู่ที่กินแม้แต่ที่นั่งก็ยังหวงนะบางคนเนี่ยที่นั่งก็หวงบางคนเนี่ยมาวัดเนี่ยหวงที่นั่งหวงที่นอนใครมานั่งทับที่ตัวเองก็โกรธใครมานอนทับที่ตัวเองก็โกรธเนี่ยคือตรงนี้เรียกว่าใจตัวเองไม่กว้างพอการเป็นผู้นำต้องให้ต้องสร้างสรรค์แล้วต้องมอง

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

วันนี้อาตมาก็มาบรรยายธรรมเป็นครั้งแรกในที่นี้ในหัวข้อบอกว่าทำอย่างไรในเมื่อเราใกล้จะตายความจริงเรื่องอย่างนี้อาตมาก็นึกว่าน่าจะไปเทศให้คนใกล้ตายหรือคนแก่ๆที่อยู่ตามวัดไม่น่ามาเทศให้หนุ่มๆตัวสาวฟังซึ่งเป็นอาจารย์กำลังที่หวังแต่เพียงอนาคตคือเรียกว่าคนหนุ่มคนสาวก็เพียงมุ่งไปสู่อนาคตไม่เคยคิดถึงเรื่องตายๆเจ็บๆแก่ๆเพราะไม่มีใครอยากจะคิดหรอกคนหนุ่มๆสาวๆที่จะมาคิดเรื่องตายๆเจ็บๆแก่ๆตามภาษาธรรมวันนี้อาตมาก็ในเมื่อโยมได้ตั้งหัวข้ออย่างนี้ก็นึกว่าก็แสดงไปตามที่โยมมีความต้องการก็แสดงว่าชมรมนี้มีความเข้าถึงธรรมะที่อยากจะรู้ธรรมะซึ่งเป็นความจริงเพราะพวกเราถูกปกปิดหรือว่าถูกปิดบังกันมานานแล้วไม่มีใครกล้าเปิดเผยหรือพวกเราก็ไม่อยากจะเปิดเผยซึ่งความจริงเพราะทุกคนเรากลัวความจริงเสียส่วนใหญ่เพราะความจริงเนี่ยมันเป็นของแสดงแล้วทำให้ทุกคนเราเนี่ยเกิดความสลดหดหู่เกิดความหมดความสนุกแต่ที่จริงนั้นบางคนก็คิดว่ามันไม่สนุกแต่ที่จริงหารู้ไหมว่านั่นน่ะคือธรรมแห่งทางดับทุกข์ไอ้ที่สนุกนั่นจริงๆมันทุกข์มากมันกลับมีปัญหามากไม่ใช่กลับเป็นสุขฉะนั้นวันนี้อาตมาก็จะได้มีโอกาสได้ปารภกับญาติโยมที่สนใจในหัวข้อนี้เพราะคนหนุ่มๆสาวๆนั้นโดยมากก็ตกอยู่ในความประมาทไม่เคยคิดเลยว่าคนแก่นั้นมีทุกข์อย่างไรเราก็ไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไม่มีมหาวิทยาลัยศึกษาคนเจ็บมีทุกข์อย่างไรเราก็ไม่เคยศึกษาว่าคนเจ็บมีทุกข์อย่างไรคนใกล้ตายมีทุกข์อย่างไรเราก็ไม่เคยศึกษาเพราะเราไม่คิดอยากจะตายโยมเคยเห็นใช่ไหมตามมหาวิทยาลัยตามโรงเรียนและตามสถาบันต่างๆหนุ่มๆสาวๆทั้งนั้นเลยแต่งตัวสวยๆหน้าตาดีๆมีความรู้กำลังอนาคตที่ดีขึ้นรถเมารถไปเที่ยวในเมื่อตนเองมีโอกาสที่จะไปเที่ยวไปกันเป็นคันๆรถไปคว่ำไปตกภูเขาไปชนประสานงานักศึกษาและอาจารย์เนี่ยตายนับต้อง 30-40 คนคิดดูดิถ้าเขาตายยังไงถ้าเราไปเจอสภาพนั้นเราก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็ไม่มีใครนึกว่าตัวเองจะเป็นอย่างนั้นพวกอาจารย์และนักศึกษาพวกนั้นก็ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องไปเจออย่างนั้นเพราะอะไรเพราะมันเป็นความจริงไม่มีใครอยากนึกใช่ไหมไม่มีใครอยากนึกให้โทษกับตัวเองเลยว่าเราจะต้องไปเป็นอย่างนั้นไม่มีใครอยากจะนึกว่าตัวเราจะต้องวิบัติอย่างนั้นภรรยาเราสามีเราหรือลูกเราหลานเราคนที่เรารักเพื่อนฝูงเราจะเป็นอย่างนั้นทุกคนไม่อยากคิดไอ้การที่เราไม่อยากคิดนั้นเท่ากับเราห่างไกลจากทางความจริงห่างใจห่างไกลจากความจริงก็ทำให้คนนั้นพอเกิดมีเรื่องราวอย่างนั้นจะต้องทำใจไม่ได้เลยต้องเสียใจต้องคำครวญต้องเป็นทุกข์กันมากในเมื่อถึงเวลานั้นทุกคนก็เตรียมตัวไม่ทันทีนี้เราก็เลยคิดผิดใช่ไหมเราก็ธรรมะข้อนี้เราก็ให้ไปให้คนแก่ฟังหมดหนุ่มสาวไม่ต้องฟังไปฟังทำไมเรื่องใกล้ตายแต่หารู้ไหมเราไม่ได้อยู่ยันแก่โยมพอโรคสมัยนี้มันมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษภัยเร็วร้ายมากทุกอย่างเลยบนถนนก็มีภัยอันตรายมากแม้แต่จะไปทำงานทำการทุกวันนี้ก็ไม่มันก็มีภัยอันตรายทุกอย่างยิ่งเป็นผู้หญิงยิ่งมีภัยอันตรายทุกอย่างเลย
แล้วไหนเลยจะมีพิษภัยต่อโรคภัยไข้เจ็บอีกเช่นเจ็บสารพัดโรคเนี้ยไอเราว่ามะเร็งเนี่ยน่ากลัวไอมะเร็งอยู่นี่ไม่น่ากลัวละเอดน่ากลัวกว่าเนี้ยไอเอดนี่ก็ว่าน่ากลัวอยู่นี่ไอยิ่งกับเอดก็มีอีกแล้วเป็นเพียง7วันสมองเละหมดเลยอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเชื้ออะไรยังหาไม่เจออย่างเงี้ยเป็นเลยไม่ต้องรักษาเลยเอดยังมีทางรักษาไอจะนิดนิดติดจากเชื้อจากอาหารจากน้ำพอขึ้นสมองแล้วสมองเละภายใน7วันรักษาไม่ได้เราก็ไม่คิดว่าเราจะเป็นอย่างนั้นทุกคนพยายามจะหลีกเลี่ยงด้วยความคิดคือหลีกเลี่ยงด้วยความคิดเนี่ยแล้วไม่อยากพบอยากเจอแต่ถ้าเจอแล้วทำยังไงถ้าเจอแล้วใครจะทำใจได้ทำไม่ได้จริงๆโยมใช่ไหมแต่คนที่เรารักมาเป็นโรคภัยไข้เจ็บปัจจุบันทันด่วนเนี่ยเราทำใจไม่ได้จริงๆกินไม่ได้นอนไม่หลับอาตมาไปเที่ยวที่เมืองแพร่ไปเที่ยวทำบุญทอดพระป่าที่สำนักโยมคนหนึ่งเขาอ้วนหนัก90กิโลหนัก90กิโลแล้วโยมคนนั้นก็คนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ไปด้วยกันก็บอกว่าโอ้อยากอ้วนไม่อยากหนูฉันจะบอกลดความอ้วนให้บอกทำไงโยมลดความอ้วนไม่ยากหรอกให้มีให้สามีแต่งงานมีเมียน้อยเท่านั้นลดลงหวบเลยว่างั้นบอกถ้าสามีเมียเมียน้อยเนี่ยลดพวบเลยเหมือนกันฉันลดมาแล้วขนาดน้ำนี่กินไม่เข้าเลยเหมือนกันดื่มเข้าไปก็ย้อนออกเลยเหมือนกันมันเจ็บใจมันเป็นทุกข์มันตัดไม่ได้ลดความอ้วนอย่างนี้ใครก็ไม่อยากลดแต่บอกมันลดจริงๆกินไม่ได้จาก70-80กิโลเนี่ยเหลือยังไม่ถึง40กิโลมันผอมลงผอมลงหมดแม้แต่น้ำก็กินไม่ได้ขย้อนออกเพราะมันทุกข์ใจทำใจไม่ได้ตอนหลังจึงได้เข้าวัดตอนหลังนึกว่าเอาธรรมะนี่เข้ามาตั้งแล้วก็ตัดใจเลยตัดใจนึกว่าปล่อยมันไปคดมันไม่คิดว่าปล่อยมันไปคดนึกว่าปล่อยมันไปตัวหนึ่งคิดว่าไอ้สิ่งที่มันไม่ดีออกไปจากเราคือเป็นนึกว่าเขาดีอย่างนั้นนี้แล้วมันเสียใจนึกว่าเหมือนไอ้หมาเน่าตัวหนึ่งหรือไอตัวอะไรสักตัวหนึ่งที่เราตัดมันทิ้งไปเศษๆพอคิดงั้นแล้วก็พ้นทุกข์จึงได้กินได้นอนหลับแล้วก็จึงได้มีกำลังขึ้นแค่ลดน้ำหนักนี่ก็มันลดโดยไม่รู้ตัวอยู่แต่คงไม่มีใครอยากลดน้ำหนักแบบนี้นะแต่คน90กิโลนี่เกือบหมดดีบางคนกินยาตายฆ่าตัวตายอันนี้ทุกข์ที่คนไม่ได้เตรียมใจใช่ไหมแต่คนบางคนเขาเตรียมใจไปเลยเขาบอกฉันไม่เชื่อใจใครเกิดมานี้ฉันแต่งงานฉันก็ไม่เชื่อใจว่าเขาจะซื่อตรงต่อเราเขาจะรักเราจริงสักวันหนึ่งเขาอาจจะเบื่อหน่ายเราเนี่ยเมื่อเรามีลูกมีเต้าสังขารเราล่วงโรยไปแล้วเนี่ยหมดความสาวหมดความสวยแล้วก็อาจจะไปหาคนใหม่แทนเราเพราะผู้ชายนี่ก็เชื่อไม่ได้เนี่ยเขาทำใจไว้เรียบร้อยแล้วพอเขาไม่มีแฟนใหม่เราก็เฉยเฉยอยากจะไปไหนก็ไปมันก็ปลงตกทุกมันก็เตรียมไม่พอแล้วเหมือนกับความตายเนี่ยมันเป็นงานชิ้นใหญ่บางคนเรื่องอย่างนี้อาจจะไม่พบใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยในเรื่องความผิดหวังอาจจะมีน้อยแต่สิ่งที่พบทุกคนทั้งหญิงทั้งชายคือความตายเนี่ยคนต้องพบถ้าเราอยู่ไปถึง60ขึ้นไปเราก็ต้องเจอความแก่ความแก่มาเริ่มมาตั้งแต่40ขึ้นไปความแก่ต้องพบทุกคนถ้าอยู่40ขึ้นไปความเจ็บต้องพบทุกคนในเมื่อเกิดมาความตายต้องพบแน่นอน 100% 1,000% พุทธเจ้าบอกว่าเราไม่สงสัยในความตายของเราเลยใครสงสัยความตายไหมโยมใครสงสัยไหมว่าความตายจะไม่มีในตัวเราสงสัยไหมแต่เราก็ไม่ได้นึกใช่ไหมเราก็ไม่อยากนึกนึกทำไมนึกเลยมันไม่สบายใจแต่เราก็ควรจะคิดว่าเราจะตายที่ไหนกันดีเราจะทำอย่างไรในเมื่อเราจะตายเรามีที่พึ่งของเราหลายอย่างถ้าเราตายอย่างที่พระบอกว่าไอ้พวกอุปัตตวเหตุอุบัติเหตุไปสนุกกำลังเฮฮากำลังตีกลองร้องเป่ากันในรถตึงๆเนี่ยรถ
ปั้มรถชนเปี้ยงเดียวเท่านั้นเองเราไม่รู้เลยว่าเราจะมาตายตรงนี้เพราะเราไม่เตรียมใจไว้ก่อนทำยากจริงๆพระอาตมาเคยโดนรถคว่ำมาแล้วพอรถคว่ำปุ๊บรถมันถูกปัดหน้าพอรถคว่ำปุ๊บอ๋อเราตายเลยวันนี้อ๋อเรามาตายวันนี้เลยพระอาตมาเคยนึกว่าอาตมาจะไปตายตั้ง 7-80 นึกในใจนะว่าพ่อเราก็อายุยืนพ่อเราก็ต้องอายุ8อยู่นี่90แล้วแม่เราก็ต้อง80กว่าพวกฉันนั้นพวกหูยานทั้งนั้นน่ะมันคงตายยากก็นึกว่าเผ่าพันธุ์ลุงก็80ป้าก็80มีแต่พวก80ขึ้นไปฉันก็คงจะ80เหมือนกันน่ะไม่ติดหมึกแต่ก็อาศัยว่าเราก็เคยคิดอยู่ปฏิบัติอยู่ไม่ใช่ไม่ปฏิบัติจะมาถูกรถคว่ำ2ครั้งตอนนั้นเป็นคารวะครั้งหนึ่งเป็นพระครั้งหนึ่งแต่ครั้งที่เป็นคารวะน่ะมันไม่รุนแรงมันเพียงไม่ได้นึกถึงขั้นว่าจะตายแต่มาเป็นพระนี่มันรู้เลยว่าตายตายเลยเนี่ยมันโชควิบเดียวจริงๆนะความตายนะโยมไม่ได้คิดเลยนะพอรถเซลงโครมมันถนนมันสูงลงโครมแล้วมันก็เราจะตายแต่ใจคนนะมีเวลาคิดได้เยอะนะไม่ใช่ว่าชนโครมแล้วตายไม่รู้ตัวนะรู้ตัวโยมตอนนั้นตมารู้ว่ารถถูกปัดหน้าปุ๊บอ๋อนี่เราจะตายแต่ด้วยเราไปกันหลายคนเนี่ยความรู้สึกเราเนี่ยเป็นคนรักพวกตัวเองตายไม่ว่าเลยไม่อยากคนอื่นตายกับเราคือวันนั้นเป็นห่วงอยู่นิดเดียวสะกิดใจอยู่นิดเดียวตอนชนโครมปุ๊บเราไม่น่าเอาเขามาตายกับเราเลยนึกสงสารเขาคืออยากจะตายคนเดียวอ่ะคือนึกว่าครั้งนี้เราน่าจะตายคนเดียวไม่อยากให้คนอื่นมารับผิดชอบกับเราแต่ที่ไหนได้เขาต้องตายกับเราพอนึกแวบมันก็มาอีกแวบหนึ่งที่ไหนจะตายเขาต้องคิดช่วยตัวเองน่ะจะไปห่วงใครแล้วก็นึกถึงใครดีมาก็นึกถึงครูตัวเองนึกถึงพระนึกถึงหลวงพ่อสังวาลที่อาจารย์สอนนึกถึงอาจารย์แล้วก็นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตที่มันเคยติเตียนคนมันยังมาปรากฏเลยเราเคยนึกติพระนะนึกเราไม่เคยเรื่องใส่พระบางองค์เนี่ยทำตัวแต่จริงท่านมีความดีแต่เรากลับไม่ศรัทธาท่านพอมานึกตรงนั้นมันนึกถึงอโหสิกรรมเลยมันนึกถึงกรรมว่าอยากให้มันอโหสิให้หมดในชีวิตนี้ไม่ให้มีอะไรติดตัวไปเลยกรรมช่วงระยะแวบเดียวนะโยมมันคิดได้ตั้งหลายเรื่องนะเรื่องจะเรื่องหนึ่งพอเราจะตายเลยเราตายทีนี้หรือเนี่ยเราจะต้องตายแล้วหรือเราไม่คิดเลยว่าเราจะมาต้องมาตายวันนี้พอรถถูกปัดหน้าแล้วลงถนนนี่ตายแน่นอนไม่เหลือแน่เพราะถนนมันสูงเหลือเกินนะที่กำแพงเพชรนั่นถนนมันสูงมากมันลงก็ต้องตายไปถ้าถูกรถ

ปัดหน้าลงไปแล้วรถกระทุกเสร็จแล้วพอคิดอย่างนั้นปุ๊บก็นึกถึงว่าเราต้องเอาเขามาตายเป็นห่วงเขาก็ตัดใจจากไอ้ห่วงวละคิดนั่นมาอยู่กับนึกถึงว่าเราต้องนึกถึงพระนึกถึงพระที่เราคุ้นเคยที่เราจะนึกอาตมาไม่มีใครนึกก็ต้องนึกถึงพุทธเจ้านึกพุทธเจ้าที่เราได้เคยกราบไหว้แล้วก็นึกทำใจว่าแล้วก็ที่สุดก็คือปล่อยวางตายเป็นตายพยายามไม่คิดอะไรแล้วตอนนี้ก็ยอมตายสุดท้ายคือยอมตายเท่านั้นเองแต่ก็แบ่งมันปฏิหารพอลงโครงขึ้นมาเราไม่

เราจะเพียงเจ็บให้คนอื่นเขาตายแทนเราเขาเจ็บแทนเราคือเราไม่เคยคิดอุบัติเหตุอย่างนี้เราไม่คิดทุกคนไม่เคยคาดคิดเดียวแต่ตั้งแต่วันนั้นมาตมาก็คิดทุกครั้งไปที่ขึ้นรถพอถึงวัดก็ไม่ตายพอขึ้นรถคนขับเร็วๆก็มันไม่แน่เหมือนกันเพราะเราเคยอุบัติเหตุอยู่แล้วก็รู้ว่ามันตายได้ทุกเวลาเลยแต่ว่าอาตมาดวงอาตมาดวงไม่ตายโหงรู้ว่ามันไม่ตายโหงแต่มันก็ไม่แน่นอนเพราะชีวิตคนแต่ก็รู้ว่าเราคงไม่ตายแต่จะตายแล้วก็เราก็ยินดีตายทั้งนั้นแหละมันก็สภาพเดียวกันมันก็ถึงจุดจบอันเดียวกันที่จะตายดีตายร้ายมันก็ตายเหมือนกันแต่ขอให้ทำใจได้อย่างเดียวแต่ว่าทำใจตอนจะตายนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะยิ่งคนเราไม่เคยเรียนรู้สมาธินี่ไม่รู้เรื่องอารมณ์พวกนี้เลยใช่ไหมมันจะมีทุกข์วุ่นวายใจเป็นห่วงอย่างรุนแรงเลยเสียใจอย่างรุนแรงเป็นห่วงอย่างรุนแรงตอนนี้คนเราที่ตกอยู่ในความประมาทเพราะไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยไม่เคยไปใส่ใจไม่เคยไปมองดูว่าไอ้คนเจ็บนี่มันทรมานแค่ไหนถ้าเราเจ็บอย่างนั้นเราจะเจ็บได้ไหมเขาให้ออกซิเจนอยู่ใน ICU อยู่ในห้องอยู่คนเดียวแบบประเภทที่ไม่เคยอยู่เลยสภาพที่หมดแล้วที่ช่วยอะไรตัวเองไม่ได้ถ้าเราถึงเวลานั้นล่ะใครจะทำใจให้ยิ้มอยู่ได้อย่างนี้ใครจะทำใจให้ดีได้อาตมาว่าเชื่อว่าน้อยคนนะที่จะไปภาวนาอยู่ในนั้นได้นะใช่ไหมไม่จะไปนอนสบายใจอยู่ในนั้นได้มีไหมไม่มีใครนอนสบายใจอยู่ในห้อง ICU ได้สักคนใช่ไหมทุกคนเคยได้รับความสุขได้รับความสะดวกได้รับความอิสรภาพได้ไปไหนได้ทุกอย่างจะทำอะไรก็ได้จะพูดจะคิดจะกินอะไรก็ได้แต่ในเมื่อสภาพความเจ็บของมันมาเบียดเบียนให้เห็นความตายมาใกล้ๆอย่างเงี้ยมันก็น่ากลัวแต่พวกเราก็ไม่มีใครเคยคิดเท่าไหร่หรอกแล้วก็ไม่ได้เตรียมไม่ได้คิดว่าพุทธศาสนาเนี่ยจะมีประโยชน์กับเราในวันข้างหน้าอันนี้เราจึงต้องฝึกใจของเราไว้ฝึกใจเตรียมใจของเราไว้ทำสติของเราไว้ทำสมาธิของเราไว้เพื่อเจอกับทุกข์และจะได้ไม่หวั่นไหวเมื่อความผิดหวังอะไรเกิดขึ้นผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเราก็จะได้ไม่สะทกสะท้านทีนี้คนที่เป็นทุกข์ในยามจะตายนี่คือคนไม่มีศีลคนไม่มีศีลเนี่ยทุกข์มากที่สุดคนทุศีลเนี่ยจะต้องทุกข์ในยามจะตายมากที่สุดเหมือนกับคนที่มีความผิดในทำงานหน้าที่ในราชการเนี่ยถ้าคนไหนทำความผิดในหน้าที่ราชการเนี่ยเข้าในห้องประชุมอย่างเงี้ยห้องประชุมสอบสวนนะจะลำบากใจมากเลยเพราะความผิดตัวเองมีใช่ไหมพอตอนเราทำอะไรบกพร่องในหน้าที่ราชการเนี่ยจะเป็นทุกข์มากเลยยิ่งทำผิดมากยิ่งทุกข์มากในกฎของราชการผิดทุกข้อยิ่งทุกข์มากเลยแต่ถ้าผิดนิดหน่อยก็ทุกข์นิดหน่อยแต่คนที่ไม่มีทุกข์นั้นก็เพราะว่าไม่มีความผิดเพราะเป็นผู้นำผู้ที่ทำถูกต้องแล้วเมื่อเข้าในที่ประชุมจะไม่เป็นทุกข์ใจเลยจะอาถรรพ์ลื่นเริงเพราะตัวเองทำถูกความตายนี้ก็เหมือนกันเวลาคนเราจะตายเนี่ยตายไม่ลงก็ที่ว่าไม่มีศีลแล้วก็ไม่เคยทำสมาธิแล้วก็ไม่เคยมีปัญญาพิจารณาว่าทุกขังเป็นอย่างไรอันนี้จังเป็นยังไงอนัตตาเป็นยังไงไม่เคยปรองสังขารไม่เคยมองตัวเองเป็นอันนี้ทุกขังเป็นยังไงเขาเรียกว่าตามหลักที่เล่ามาว่าเวลาตายไปแล้วโยมพยาบาลเอาตัวไปพวกประเภทที่ทำบุญไม่พอเอาไปถามก่อนรู้จักเทวทูตทั้ง4ไหมไม่รู้อันนี้ต้องไปนรกก่อนถ้ารู้อันนี้ยังพิจารณาให้ไปสวรรค์ได้เอาไปเกิดได้ไปถามว่าเห็นอนิจจังไหมเห็นทุกขังไหมเห็นอนัตตาไหมเคยนึกไหมบอกเคยนึกแสดงว่าไอ้คน

พวกนี้ได้ขัดเกลาจิตใจตอนเป็นมนุษย์ไม่หลงยังนึกถึงความจริงบ้างเห็นอันนี้จังในตัวเองว่าสังขารร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมีผมงอกมีฟันหักมีความเสื่อมทั้งเราทั้งเขามันไม่มีอะไรมั่นคงอยู่ได้เห็นความไม่เที่ยงในร่างกายเห็นความเป็นทุกข์คนเราเนี่ยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวเจ็บโน่นเดี๋ยวปวดนี่ร่างกายคนเรานี่ทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นสุขสงบได้แล้วก็เห็นความเป็นทุกข์ไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับไปนี่ที่สุดก็ร่างกายคนเรานี่ก็ต้องเป็นอนัตตาร่างกายคนเรานี่เกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ไปเป็นดินมาจากดินเดี๋ยวก็ไปเป็นดิน80ปีก็เป็นดินหมดไม่เกิน100ปีก็เป็นดินหมดคนนครปฐมเนี่ยเมื่อก่อนมีเยอะแยะหมดดินนี่ก็เป็นดินไปเยอะแยะสร้างกันมาตั้ง500ปี 1,000 ปีเป็นดินไปตั้งเยอะแยะเลยนะแล้วพวกเราต่อไปเราก็พอไปอีก100ปี200ปีพวกเราก็เป็นดินนครปฐมอีกใช่มั้ยก็เป็นดินนครปฐมอีกอะไอ้คนมาใหม่ก็ฉันเจริญแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องความเป็นดินของคนเก่าก็อย่างนี้แหละหมุนเวียนอย่างเงี้ยเป็นวัฏจักรไอ้เราก็ไม่ได้มองถึงไอ้คนเก่ามันก็เหมือนอย่างพวกเรามีความเป็นอยู่มีครอบมีครัวมีการมีงานมีชื่อมีเสียงมีหน้ามีตาอย่างพวกเราเนี่ยแต่ก็คนเก่าก็เป็นเหมือนอย่างเราแต่ต่อไปพอเราพวกเราพออีกสัก200ปีเราก็เป็นดินนครปฐมไอ้คนมาใหม่มันไม่ได้นึกถึงเราอีกมันก็นึกอย่างพวกเราอีกมันก็ไม่ได้คิดเรื่องอนัตตาอีกแต่ถ้าคนยุคใดมีธรรมะอย่างคิดได้คนเราก็เป็นอย่างนี้เลยนะทุกรูปทุกนามไม่เห็นมันเป็นมั่นคงอะไรได้ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าสิที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ผิดหวังทำให้เราเป็นดินไปเปล่าๆถ้าเกิดมาที่ไหนจะกลายไปเป็นดินก็ทำประโยชน์ให้กับตัวเองศึกษาพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมให้จิตใจของเราเนี่ยไม่แก่เสียไม่ทุกข์กับความแก่ทำให้พ้นความแก่พ้นที่ใจตัวเองให้พ้นความเจ็บและให้พ้นความตายแต่คนที่จะพ้นความแก่ความเจ็บต้องนึกถึงเรื่องความเจ็บอยู่ทุกวันนึกถึงความแก่อยู่ทุกวันนึกถึงความตายทุกวันถ้าไม่นึกก็ไม่พ้นอีกพอเข้าใจไหมไอ้คนที่ไม่นึกนั้นตายไอ้คนที่ไม่นึกเลยนั้นต้องแก่อีกต้องเจ็บอีกต้องตายอีกตายแล้วตายอีกเจ็บนี้เจ็บแล้วเจ็บอีกแก่แล้วแก่อีกแต่คนที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั้นคือนึกอยู่ทุกลมหายใจพุทธเจ้าบอกนิพพานไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใช่ไหมโยมเหมือนกับคนจีนมาจากเมืองจีนเนี่ยกลัวจนนึกแต่เรื่องจนอย่างเดียวนะเพราะมันจนจนเข็ดอยู่บางกินแหลกกินข้าวต้มคนไหนกินข้าวสวยคนนั้นรวยตายเลยกลัวจนจริงๆคนจีนมาเมืองไทยไม่มีอะไรหรอกโอ้โหสลึงเดียวก็เก็บหาสตังค์ก็เก็บบางคนนี่กลัวจนต้องเอาก้อนกรวดมาคั่วกับเกลือดูดแล้วก็วางแล้วก็กินข้าวต้มดูดวางแล้วก็ทำงานกลัวจนเพราะจนจนเข็ดไอ้ความกลัวจนน่ะทำให้เป็นเฒ่าแก่อยู่เยาวราชน่ะเยอะแยะอะไรทุกมันน่ะมีคานอันเดียวมีพายอันเดียวความกลัวจนไอ้ความจนมันสิงใจก็เลยกลัวน่ะเข้าพัฒนาตัวเองจนพ้นความจนกลายเป็นคนรวยไปได้เพราะนึกถึงความจนแล้วมันลำบากมาจากเมืองจีนก็จนมาแล้วมาเมืองไทยจะมาจนก็ตายที่ดินก็ไม่มีจะอยู่อย่างเงี้ยต้องให้พ้นความจนผลสุดคนที่กลัวความจนนั่นคือคนพ้นคนไทยไม่นึกใช่ไหมโอ้แผ่นดินทั้งใหญ่ญาติพี่น้องเยอะไม่อดไม่อยากไปหาที่ไหนก็ได้กินหมดเป็นหนี้เป็นสินก็หมดทิ้งเนื้อประดาตัวไม่มีเพราะไม่กลัวความจนมีอะไรก็ใช้ฟุ่มเฟือยขายไร่ขายนาจำนองจำนำเล่นถั่วเล่นโปจนหมดเนื้อหมดตัวเพราะความประมาทไม่เคยนึกถึงเรื่องความจนลำบากเช่นเดียวกันกับพวกเราเนี่ยถ้าเราได้นึกถึงความแก่ความเจ็บความตายทุกวันเนี่ยเราจะไม่แก่มันไม่แก่ที่ใจใช่ไหมมันไม่เศร้าใจ
แก่แล้วมันใจมันก็ยังปล่อยวางเป็นมันไม่เศร้าในความแก่มันไม่ทุกข์ในความเจ็บเพราะใจมันปล่อยวางทุกข์ได้เจ็บมันก็เจ็บแต่กายใจมันไม่เจ็บมันก็เหมือนเป็นคนไม่เจ็บเมื่อถึงความตายแล้วใจมันก็ไม่ตายเพราะมันตายแต่ร่างกายเราบอกว่านี่มันร่างกายมันตายจิตของเราก็เป็นจิตจิตเป็นนามธรรมมันไม่มีตัวตนอยู่แล้วมันก็ไม่ตายมันนี้ไม่มีอะไรตายมันเกิดกับดับเท่านั้นเองก็เลยไม่มีใครแก่ไม่มีใครเจ็บใครตายในใจเราทุกข์ไม่เกิดในใจเรานั่นบุคคลพวกนี้เท่านั้นที่เข้าถึงธรรมอันละเอียดอ่อนจึงจะดับทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายได้แต่ถ้านอกนั้นนะไม่คิดเลยนะโยมน่าสงสารทุกคนเวลาเจ็บขึ้นมาโอ้ยพิการทั้งจาทั้งกายทั้งใจเวลาแก่ขึ้นมาก็อยู่กับสังคมคนหนุ่มสาวไม่ได้มันอาภัพจริงๆเวลาจะตายขึ้นมาก็ไม่มีที่พึ่งทางใจเลยหาที่เกาะไม่ได้เลยถ้าเรามาคิดให้มันดีๆมันจะเป็นอย่างนั้นโยมยอมคิดกันบ้างเปล่าล่ะหรือไม่อยากคิดใช่ไหมแหมผู้หญิงไม่กลัวแก่จะตายเลยแต่ผู้หญิงในที่นี้ไม่กลัวนะเพราะอยากจะเจอความจริงผมงอกเส้นหนึ่งก็แก่แล้วโยมฟันหักซี่หนึ่งก็แก่แล้วใช่ไหมบางคนถอนหมดปากก็ยังไม่ยอมแก่เลยใช่ไหมงอกตั้งหลายเส้นยังไม่ยอมแก่เลยผมงอกเส้นหนึ่งก็ถือว่าแก่แล้วฟันหักซี่ก็ถือว่าแก่แล้วแต่มันยังไม่ตายเท่านั้นเองมันมีความชราก็ครอบงำแล้วมีความเจ็บก็ครอบงำแล้วเรื่องทำใจเนี่ยเป็นเรื่องดีนะถ้าเราทำได้ทุกคนจะมีความสุขใจไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีแต่เราต้องนึกเรื่องจริงๆนึกอย่างนี้มีอาจารย์คนหนึ่งเจ็บเป็นโรคไตก็ยังสาวๆอยู่อายุสัก40ได้ไม่ได้แต่งงานไม่มาวัดเป็นโรคไตรักษาไม่หายหมอบอกไม่มีทางรอดหมอบอกเลยว่าไม่มีทางรอดแล้วก็มาวัดก็ไม่มีเวลามาก็ฝากเงินมาทำบุญมั่งอะไรมั่งเอาเทศไปฟังมั่งแม่มาประจำตัวมันบวมเขียวหมดคนตัวขาวๆนี่พอเป็นไตมันก็เขียวหมดก็เข้าห้องออกซิเจน ICU ก็ดับจิตแต่ก็ภาวนาใหญ่ตอนจะดับจิตเนี่ยก็ภาวนาพอดีแม่เอาเทปที่วัดให้ฟังแกภาวนานึกถึงพระคงจะนึกถึงเรามากนะพอดีตรงนั้นงานหลวงปู่แหวนพอดีแกก็ดับไปเลยหมอก็นึกว่าตายเพราะมันดับไปหมดแล้วหมอก็นึกว่าตายแต่แกก็ในพอแกฟื้นกลับมาอีกทีแกก็มาเล่าให้แม่ฟังหมอก็บอกน่าจะตายไปแล้วหมอก็คงไม่อยากให้อยู่เพราะสังขารนี่มันไม่ควรจะอยู่แหละเพราะสภาพมันไม่ดีแล้วตายพิการก็ต้องถ่ายไตล้างไตอยู่เรื่อยพอตอนที่แกดับเกิดไปจะบอกว่ามีบอกมีหลวงพ่อก็มีอาตมาเนี่ยพาเขาไปเหาะไปเที่ยวโน่นไปงานหลวงปู่แหวนเขาบอกเขาไปเที่ยวหลวงปู่แหวนนู่นไงคนเยอะมาเลยเขาไปตอนนี้เขาไปเขามีความสุขมากไอ้สังขารนี่เป็นทุกข์นี่เขาไม่รู้สึกเลยเขาก็ไปเที่ยวงานหลวงปู่แหวนไปเห็นวิมานไปบนเที่ยวบนสวรรค์ไปเขาไปเที่ยวชมวิมานนะเขาไปเที่ยวเขาเพลิดเพลินแล้วบอกโอ้เป็นความสุขพอกลับปืนขึ้นมาเขาเล่าให้แม่ฟังบอกเขาไม่กลัวหรอกตายแม่ไม่ต้องทุกข์แหละไม่ต้องห่วงแหละเขาไม่กลัวหรอกตายเพราะมีพระนำไปใช่ไหมเขาไม่กลัวหรอกเขาไม่ได้ไปคนเดียวเขามีความสุขอยู่อย่างนี้มีทุกข์กว่าแม่ก็อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอยากให้ลูกรู้ธรรมะว่าความตายนี่จะต้องต่อสู้จะไม่ต้องห่วงแต่ลูกกลับไปพบความสุขในวิธีตายแล้วว่าตายไม่ลำบากหรอกเพราะถ้าใจทำได้ก็เล่าๆนี้พวกอาจารย์ด้วยกันก็สนใจว่าเออคนนี้เขาได้ธรรมะที่เขาไปเห็นอย่างนี้เวลานั่นเขาตัดทุกข์ได้ทั้งที่เขาต้องการเสื่อมโทรมมากเพราะตอนนั้นก็อยู่มาได้นานนะเป็นปีตอนนี้ก็มาเมื่อกี่วันก็สิ้นคือคนที่จะนึกได้เนี่ยโดยมากก็ศรัทธามีความเลื่อมใสกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความนึกน้อมทางพระไว้อยู่ในใจอยู่เสมอไปเวลามันมีปัญหาเรื่องเจ็บเรื่องตายขึ้นมาก็นึกถึงพระลืมนึกถึงคนอื่น
พอนึกถึงพระแล้วจิตมันก็ทำให้เกิดความสงบสุขคราวนี้แกตายจริงๆไม่ได้กลับมาบอกเราแล้วมีความเลื่อมใสกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความนึกน้อมทางพระไว้อยู่ในใจอยู่เสมอไปเวลามันมีปัญหาเรื่องเจ็บเรื่องตายเสมอก็นึกถึงพระลืมนึกถึงคนอื่นพอนึกถึงพระแล้วจิตมันก็ทำให้เกิดความสงบสุขคราวนี้แกตายจริงๆไม่ได้กลับมาบอกเราแล้วตอนนี้เอาศพไปไว้ที่วัดเนี่ยก็บอกแม่บอกแม่จะเอาหนูมาร้อยเป็นโครงกระดูกไม่ได้นะอายนะก็ยังคิดแบบแม่ร้อยตอนทุกวันนี้ก็ไปเก็บไว้คือการที่เรารู้ตัวก่อนตายนั่นมันจะต้องเตรียมตัวกันก่อนต้องลองเจ็บกันก่อนต้องลองแก่กันก่อนต้องลองตายกันก่อนเราไม่ได้ลองเลยใช่ไหมเรายังไม่ได้ลองเลยเราจะลองเป็นเรื่องอื่นเรื่องลองเจ็บลองตายลองแก่เขาไม่มีขยันจะลองกลัวจะได้ไม่กลับมาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนพอเกิดปัญหาขึ้นมาน่าจะต้องเจอทุกข์ทรมานใจอย่างมากเลยบางคนนี่นะที่จะมาไปเยี่ยมโรงพยาบาลเป็นทุกข์นั่นแหละเขาเพ้อแต่เรื่องลูกเพ้อแต่เรื่องสร้างบ้านเพราะอายุก็เพียง40กว่าเขามาเป็นมะเร็งปุ๊บเขาไม่คิดว่าเขาจะตายหมอก็บอกไม่มีทางรอดแล้วภรรยาก็รู้เพื่อนฝูงก็รู้แล้วแต่ตัวเองยังไม่รู้ตัวเองเลยนะทั้งที่ท้องป่องเลยยังไม่รู้ตัวเองจะตายเลยโยมทั้งที่ตนเองเนี่ยขั้นโคม่าแล้วก็ยังคิดว่าจะหายเมื่อไรจะกลับบ้านเพราะไม่เคยนึกถึงความตายแล้วตอนหลังเขาสับกระส่ายมากเป็นทุกข์มากต่อมาก็ไปเตือนให้ภาวนาพอเราไปเตือนให้ภาวนาก็หลับไปพักหนึ่งแต่เดี๋ยวพอตื่นขึ้นมาก็เวทนาครอบงำก็เจ็บอีกทรมานร้องอีกพอเจ็บมากๆแล้วก็เหนือตัวนึกแต่เรื่องอื่นนึกถึงพระไม่ได้นั่นก็ไม่ได้สนใจในเรื่องทางธรรมคือจะมาสนใจก็ตอนเจ็บป่วยแล้วมันไม่ทันจะเรียกว่าเรือล่มเมื่อจอดตาบอดเมื่อแก่เขาเตรียมตัวไม่ทันคือเตรียมตัวขนของไม่ทันไอ้ตาบอดเมื่อแก่นี่มันไม่ฉลาดแล้วจับอะไรไม่ถูกเลยถ้าตาบอดมาแต่เล็กๆมันจับอะไรถูกรู้ว่านั่นอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้คำนวณเป็นแต่คนเราถ้าไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ปฏิบัติธรรมไปเลยเนี่ยไม่มีใครทำใจได้จะต้องเป็นทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายที่เกิดขึ้นในตัวเราทุกคนใครลองมั้งเลยยังโยมลองเจ็บมั้งเลยยังลองเจ็บมั้งเลยสมมติเจ็บมั้งเลยยังลองแก่มั้งเลยยังลองแก่ลองเจ็บลองตายได้ยังแต่ตายนี่ไม่มีใครอยากลองนะกลัวไม่ได้กลับนะแต่ถ้าตายไปแต่ถ้าตายพ้นทุกข์ได้มันก็ดีนะโยมนะถ้าเราอยู่เนี่ยมันทรมานเนี่ยสังขารนี่มันทรมานกินเช้ากลางวันก็หิวกินกลางวันเย็นก็หิวกินเย็นแล้วก็ต้องเอาง่วงนอนนอนเสร็จแล้วก็เอาลุงเช้าวิ่งมาทำงานหากินอีกก็ต้องถึงเวลาวิ่งไปกินอีกก็อยู่เงี้ยใช่ไหมแต่เราคิดทำทีๆไปนะชีวิตเราต้องอยู่แค่นี้กินนอนอุจจาระปัสสาวะวุ่นวายอยู่นี่เองเดี๋ยววิ่งเข้านอนเดี๋ยวเข้าห้องน้ำชีวิตได้เท่านี้หรอกหรือเนี่ยได้มาเท่านี้หรอกหรือแค่กินมันนอนอยู่นี่เองมันไม่เห็นได้อะไรสักอย่างใช่ไหมได้ความสุขบางทีก็เจอทุกข์มากกว่าอีกอยากจะได้สามีไว้เป็นคู่แก้เหงามันก็ทำให้เราร้อนใจอีกอยากจะได้ลูกไว้เป็นที่อบอุ่นมันก็ทำปัญหาให้เราอีกจะต้องทำงานส่งเงินเลี้ยงมันยันโตมันยังไม่พ้นอกไปอีกเอ๊ะตรงไหนมันสุขแท้จริงใช่ไหมเอาภรรยามาแล้วก็ยังมีปัญหาเอาสามีมาแล้วยังมีปัญหาเอาลูกมาแล้วยังมีปัญหาเพิ่มอีกทำงานแล้วก็ยังมีปัญหาอีกกับงานอีกไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นความสุขในชีวิตนี้ถ้าเราพิจารณาละเอียดมันจะมีทุกลมหายใจก็ว่าได้นะคนเราพระพุทธเจ้าท่านฉลาดท่านมองเห็น
ท่านจึงได้เหลือธรรมะเอาไว้พวกเราเป็นแก่นเป็นหลักเป็นที่ยึดเหนี่ยวมันจะได้พ้นภาวะไอ้พวกคิดพวกนี้จะได้ตัดใจเรื่องทุกข์พวกนี้ได้จะได้ไม่เอาไอ้ปัญหาพวกนี้มาให้มันมาคิดแล้วคิดอีกทำให้ทรมานใจพอมีธรรมะมันก็จะตรงพวกนี้ตกเออช่างหัวมันแต่นึกก็เป็นกรรมของเราใครๆก็ต้องทุกข์เหมือนกับเราเนี่ยไม่ใช่ทุกข์เราคนเดียวหรอกในเมื่อตราบใดยังมีสังขารร่างกายก็ต้องมีทุกข์อยู่อย่างนี้เนี่ยพอเรายังยึดมันอยู่เรายังหลงมันอยู่นะมันก็ต้องแบกมันไปทุกข์มันไปก่อนทิ้งมันได้วางมันได้นะจึงจะพ้นทุกข์แต่ยังทิ้งไม่ได้วางไม่ได้ก็ยังมีทุกข์อยู่ต่อไปเราเข้าใจไหมโยมฟังรู้เรื่องหรือเปล่าโยมนะไม่สนุกหรอกนะฟังตั้งตายไม่สนุกนะโอ้ให้มาเทศตรงนี้ก็มันก็ชวนโยมดับจิตนั่นเองชวนดับจิตเนี่ยตั้งหัวข้อแต่ลึกซึ้งเลยไม่มีใครเคยตั้งเลยนะ ชวนดับจิตนี่เหมือนไม่เคยอยากไปหรอกนะน่าจะไปเทศให้คนแก่80ปีฟังนะไม่น่ามาเทศให้อาจารย์ตัวสาวหนุ่มๆฟังเลยไม่มีใครอยากตายอ่ะใช่ไหมยังมีใครอยากตายยังอยากมีของรักอยู่ แต่ว่ามันก็เป็นบุญนะฟังไว้แล้วมันก็เป็นความสบายใจเพื่อความไม่ประมาทของเราเพราะยังไงเราก็ต้องเจอกันทุกคนเวลาใดวาระใดเราก็ไม่รู้ว่าจะตายที่บ้านหรือจะตายที่วัดหรือจะตายที่ถนนหรือจะตายที่ไหนเราก็ไม่รู้จะตายวันอาทิตย์เราก็ไม่รู้วันเสาร์ก็ไม่รู้7วันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนแต่มันต้องตายวันไปเราไม่รู้วันไหนแต่ที่ไหนจะตายก็รีบภาวนาเสียรีบทำใจให้สงบเสียจะหัดเป็นคนคิดมากคนทำใจตรงอะไรไม่เป็นนั่นมันทุกคนเดียวจะเกิดมาแบกทุกข์ทั้งโลกมันจะตายเลยใช่ไหมเมื่อก่อนเราไม่มีทุกข์ใช่ไหมที่ตอนนี้พอเรามีอะไรมากๆขึ้นมันจะทุกข์แกะไม่ออกเหมือนกันนะบางคนในทุกข์ก็มีมากนะไม่ใช่ทุกข์ก็มีน้อยนะที่ตอนมีน้อยทุกข์ก็อยากมีพอมีมากทุกข์ก็มีมากแล้วแกะไม่ออกมันไม่รู้ตรงไหนมันจะดีดังนั้นสิ่งที่เป็นกลางของเราได้คือปฏิบัติธรรมเคยปฏิบัติกันไหมเคยภาวนากันไหมเคยนั่งให้ใจมันว่างไหมเคยทำให้ใจเย็นไหมเคยนึกไว้บ้างไหมวิธีภาวนาที่จะทำใจเราให้เป็นสุขสงบอันนี้เป็นหลักสำคัญคือมีเรื่องหนึ่ง เล่าแล้วก็ยาวคือมีเมืองสมัยพระพุทธเจ้ามีพระเจ้าพิมพิสารกับพระเจ้าประจันตโชตเป็นเพื่อนกันเจ้าพิมพิสารเป็นเมืองเจริญมากที่มีอุดมสมบูรณ์สมัยนั้นเจริญสมัยพุทธเจ้าแล้วเมืองประจันตโชตเนี่ยเป็นเมืองชนบทซึ่งชนบทก็คงอย่างภาคอีสานแต่ภาคอีสานเนี่ยจะมีสิ่งที่ดีก็คือทอผ้าไหมกรุงเทพทอไม่เป็นกรุงเทพมีเงินจะซื้ออะไรๆติดต่อกับต่างประเทศได้แต่ไม่มีการทอผ้าไหมแต่ภาคอีสานนั้นมีการทอผ้าไหมเสร็จแล้วอาจารย์ประโชตนี่ก็นึกคิดถึงเพื่อนว่าเราจะเอาของขวัญอะไรไปให้เพื่อนดีอาจารย์ประโชตนี่เป็นเจ้าที่ดุร้ายเป็นเจ้าที่จิตใจเอาเรื่องมากก็ทำผ้าไหมทอเป็นพิเศษผ้าไหมเมื่อสมัยก่อนบ้านเราก็มีที่ทอเป็นพิเศษเป็นใยอย่างดีที่ห่อมาแล้วเนี่ยก็เหลือเพียงกรรมเดียวห่อเสร็จแล้วผ้าเป็นวาในห่มได้ทั้งผืนเนี่ยห่อมาแล้วก็เหลือผ้าเพียงกรรมเดียวเพียงกรรมก็เอาผ้าไหมเนี่ยมาห่อห่อเสร็จแล้วก็ห่อด้วยทองคำห่อด้วยทองคำเสร็จแล้วก็แล้วก็ห่อด้วยหน้าแล้วก็ด้วยเงินแล้วก็ห่อด้วยแก้วห่อด้วยแก้วแก้วผลึกแล้วก็ไปจนถึงคลั่งสุดท้ายก็เอาคลั่งในคอแล้วก็ส่งไปบอกขอให้เปิดในวันที่บุคคลมาประชุมพร้อมกันให้เปิดประชุมพร้อมกันให้คนมาเยอะๆให้เปิด

เขาเป่าประกาศก็เปิดพอเปิดแล้วก็กระเทาะออกทีละชั้นละชั้นให้ประชาชนให้ดูประชาชนก็โอ้ของอัศจรรย์พอเปิดแล้วก็พอได้พอกระเทาะถึงทองคำก็เอาผ้าไหมออกผ้าไหมนี่เนื้อละเอียดมากยาวเป็นวาสวยงามมากเลยไม่มีใครทำได้ทุกคนก็ตึงตังกันแบบว่าอัศจรรย์ในความละเอียดอ่อนของผ้าเสร็จแล้วก็พระเจ้าพิมพิสารนี่เราจะอะไรตอบเพื่อนดีตัวเองก็ได้โสดาบันฟังธรรมะพระเจ้าก็เลยเอาทองคำเนี่ยมาเขียนเอาทองคำเนี่ยมาเขียนพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วพระธรรมเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วพระสงฆ์เจ้าได้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เขียนโพคิยะปักธรรม38ประการวิธีการปฏิบัติสมาธิอิทธิบาททั้ง4ปฏิสมุปบาทมรรคองค์8อริยสัจ4วิธีการทำใจพอเขียนเสร็จแล้วก็ม้วนห่อห่อไปแล้วก็ห่อแบบเดียวกัน บอกกับอาจารย์นายกบอกขอให้เปิดในที่ลับๆเฉพาะคนเดียวสิ่งอันนี้ขอให้เปิดเฉพาะสิ่งที่ลับๆคนเดียวอาจารย์โทษเอ๊ะไอ้ของเราให้ไปให้เปิดคนมากๆเนาะไอ้ส่วนให้เรามาให้เปิดที่ลับๆมันของอะไรมันไม่มีค่าหรือมีค่าก็สั่งอามาตย์บอกให้อามาตย์คนที่สนิทเปิดคนเดียวตัวเองก็สองคนให้อามาตย์เป็นคนอ่านก็เข้าห้องที่สงบเลยก็เปิดตัวที่มีอะไรเปิดดูก็เปิดพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เท่านั้นเองพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกปีติเลยน้ำหูน้ำตาไหลในตัวนี่เบาแบบปีติดีใจมากถึงก็ข่มไม่อยู่เลยก็บอกให้อามาตย์เนี่ยหยุดอ่านหยุดอ่านเรื่องพุทธคุณเพราะเขาทำใจไม่ได้เขาปีติมากจนถึงก็ทนปีติไม่ไหวให้หยุดเขาสงบใจพักหนึ่งจนน้ำหูน้ำตาไหลพอปีติมันดับไปแล้วก็บอกอ่านต่อพระธรรมเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกคุณธรรมของพระพุทธเจ้าได้สอนวิธีการดับทุกข์อย่างนี้พอได้ยินว่าพระธรรมเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วปีติเกิดอีกคนลุกคนชันจนน้ำตาไหลบอกให้หยุดอ่านเราฟังต่อไปไม่ได้หยุดก็สงบใจประคมปีติให้อ่านต่อพระสงฆ์เจ้าเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วในโลกมีสาวกที่บวชปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าได้สำเร็จมรรคผลเป็นพระอรหันต์กันมากมายพระสงฆ์ก็เกิดปีติอีกก็หยุดให้อ่านเสร็จแล้ว3ครั้งก็บอกให้อ่านต่อก็อ่านตอนนี้ก็อ่านโพคิยะปักธรรมวิธีการศึกษาสมาธิวิธีการเดินวิริยะฉันวิริยะความเพียรตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีวิริยะที่จะทำความดีละบาปบำเพ็ญบุญพยายามทำสมาธิให้ใจสงบให้ใจไม่ฟุ้งซ่านให้ใจเป็นนิพพานก็พออ่านไปอ่านไปก็ปฏิบัติตามพออ่านจบได้บรรลุอนาคาโดยที่ไม่เจอพระพุทธเจ้าเลยพออ่านจบได้เป็นพระอนาคาจะได้ทำไงอยู่ไม่ได้ละบ้านนี้เมืองนี้ไม่มีความสุขสมบัติตัวนี้มันเป็นเสเลตแล้วมันมองเห็นเป็นเสลดเป็นกองดินเป็นมองปราสาทราชวังเป็นกองดินเอ๊ะนี่เหมือนกองดินนี่คนนี่เหมือนกับดินนึงนั้นเลยเนี่ยอะไรอะไรมันก็เป็นกองดินเป็นกองไฟกองดินมองเห็นความจริงหมดเลยมันไม่มีใครพ้นแก่พ้นตายกันได้มองเห็นความจริงหมดเลยก็เลยมันไม่มีความอยากได้มองทองคำมองทองเหลืองทองแดงมันก็เป็นดินไปหมดแล้วตอนนี้ทำไงโยมมันไม่สวยซะแล้วสิก็มันไม่มีค่าเท่ากับธรรมะก็อยู่ในประสาทนั้น7วันพออยู่7วันก็มีความสุขมากเลยเกิดมาไม่เคยเจอความสุขเพราะท่านเป็นคนโทสะจริตเป็นคนขี้โกรธท่านไม่มีความโกรธกับใครเลยก็บอกอมาตย์หรอกฮะให้ไปหาบาตรมาลูกหนึ่งบาตรก็คือที่จะขอทานเขากินไปเรื่อยๆนั่นเองหาภาชนะหม้อดินมาลูกหนึ่งกับผ้าจีวรกับผ้าห่ม3ผืนให้ยอมให้ยอมลากไม้กวาดขอไม้เท้าอันหนึ่งเพื่อจะได้นำอามาก็ไปเอามาแล้วมีโกนใบหนึ่งพอได้เจ็ดวันแล้วก็สั่งให้โกนผมโกนผมเสร็จแล้วก็ผมผ้าผ้าจีวรก็ตั้งใจเลยว่าแล้วต้องไปหาพระพุทธเจ้าพวกลูกเมียก็เสียใจกันนะ
เอ๊ะทำไมถึงเงียบเลยตั้งแต่ได้สารของลับของพระเจ้าพิมพิสารมาในเก็บตัวเงียบเลยไม่เปิดเผยเลยเสร็จแล้วก็บอกสมบัติทั้งหมดเนี่ยข้าพเจ้าขอมอบให้แก่ลูกคนโตแล้วก็ขอให้ลูกเนี่ยจงปกครองบ้านเมืองต่อไปโดยยุติธรรมพ่อก็คงอยู่ไม่ได้เพราะต้องการจะไปหาความสงบสุขต่อไปก็เดินออกจากพระราชวังเลยเดินออกโดยเท้าเปล่าเลยมุ่งหน้ามากรุงราชคฤห์มหาพุทธเจ้าแล้วบนที่สุดก็มาถึงกรุงราชคฤห์แล้วมาถึงกรุงราชคฤห์พอพบพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าก็บอกให้ไปหาบาทไตรจีวรมาที่จริงถ้าไปหาพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็คงจะได้เพราะสมัยก่อนเนี่ยการจะบวชเนี่ยต้องหาผ้าหาบาตรหาจีวรให้ถูกต้องแล้วก็บวชแต่พอดีท่านมีกรรมก็โดนแม่โคเนี่ยปิดตายแล้วก็พระเจ้าพิมสารรู้ก็เอาศพก็ไปทำพิธีคือไม่ให้เป็นบวชแหละเอากลับไปแต่งเป็นชุดทรงกษัตริย์แล้วก็ทำศพเผาศพก็กระดูกก็เป็นพระธาตุหมดเป็นพระธาตุพระเจ้าให้เอาไปบรรจุเจดีย์ไว้บูชาที่หน้าเมืองถือไม่ไปบวชก็ต้องตายใช่ไหมก็ต้องสุกหมวกปิดตายเหมือนกันแต่ถ้าอยู่ในฐานะที่ไม่มีที่พึ่งเลยถ้าไม่บวชก็ไม่มีที่พึ่งเหมือนกันถ้าไม่ได้ฐานอันนั้นไม่ได้ธรรมะอันนั้นก็จะต้องตายเหมือนกันจะต้องตายในวาระนั้นเหมือนกันจะต้องตายแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าได้มาบวชแล้วได้ธรรมะจึงไม่ต้องตายอีกต่อไปเนี่ยธรรมะคำสอนพุทธเจ้าที่มีไว้เพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยนึกว่ามันไม่มีค่ามากนะแต่ว่ามันมีทางดับทุกข์มีคำสอนที่เป็นหลักหัวใจอยู่ในนั้นแต่เรามีบ้านมีเรือนเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยมีทุกอย่างแต่มันมีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่ทุกข์มีแต่ปัญหาแต่ผู้ทำใจได้คือมองเห็นเป็นก้อนดินไปก็สบายใจอันนี้ถึงว่าเรามาสนใจเรื่องศาสนาเราก็ต้องเรียนรู้วิธีการปฏิบัติเราก็มานึกกันไว้บ่อยๆคือเรายังไม่ตายวันนี้เราก็ยังดีคนหนึ่งนะนึกถึงความตายมากๆเนี่ยให้ลูกต่อลงเลยนะครูแก่แล้วจะตายแล้วต่อลงทีละพอต่อลงเสร็จแล้วจะเป็นนอนทุกวันเลยพอตกกลางวันก็เป็นนอนในโรงเนี่ยนอนในโรงเรื่องแกไม่ตายสักทีไอ้คนต่อตายก่อนเอามันนึกถึงความตายกับอายุยืนนึกแกนอนโรงกันนึกว่าแกต้องตายแกก็เลยนอนโรงทุกวันนอนไปนอนมาไม่ตายสักทีแล้วเสร็จแล้วที่คนที่ภาคใต้อ่ะชุมพรเห็นพ่อแกแล้วเจ็บคอแกก็ต่อโรงเลยพอต่อโรงบอกต่อโรงไหมเขาห้ามต่อโรงก่อนตายนะบอกต่อไว้พ่อแกแล้วเวลาตายจะได้ไม่ต้องต่อวุ่นวายพอไม่ได้กี่วันตัวเองตายแล้วลงใส่ตัวเองเลยให้พ่อกลับไม่ตายตัวเองกลับตายไม่ได้นึกถึงความตายคนเราไม่ได้เจริญนะไม่ได้เจริญอิทธิบาททั้ง4อายุจะสั้นคนเราถ้าเจริญอิทธิบาททั้ง4เนี่ยอายุจะยืนโรคภัยไข้เจ็บจะไม่เบียดเบียนต้องนึกถึงเรื่องจริงไว้เนี่ยนึกถึงความตายบ่อยเจริญเมตตาเป็นคนไม่ขี้โกรธไม่อิจฉาใครไม่ริษยาใครไม่ปองร้ายใครเห็นคนทั้งโลกเป็นญาติกันหมดถ้าไปอิจฉาริษยาอายุมันสั้นมองคนในแง่ดีให้หมดจะได้สบายใจมันก็เป็นธรรมะที่อยู่กับสังคมอย่างสงบสุขคนเราไม่ยินนี้ไม่งั้นตื่นขึ้นมาก็ตั้งแง่ไว้เลยอะไรมาก็รับหมดเลยอะไรไม่ดีก็เอาละทำใจไม่ได้สักอย่างเดียวกระทบเป็นโกรธละกระทบเป็นโกรธทำใจไม่ได้ก็ทุกคนเดียวหลับจำนึกอะไรก็ชั่วหน่อยตื่นขึ้นมาก็เอาต่อคิดต่อไปเวลามันหมดแล้วนี่โยมกินเวลาสอนคนอื่นจะนั่งสมาธิสัก5นาทีดีไหมแหมรายการนะไหนมาแล้วปฏิบัติธรรมสักหน่อยนึง แต่ที่จริงพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ให้นึกถึงความตายเวลาหายใจเข้าตายหนอหายใจออกก็ตายหนอ
หายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่ถ้าภาวนาอีตาเจ็บแล้วสบายหมายถึงว่าคนเราเวลาใกล้จะตายเนี่ยภาวนาเนี่ยหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่บางคนภาวนาเนี่ยหายโรคก็มีหายใจเข้าก็ตายแน่ต้องตกกลับมาหายที่ดีนี้พุทธเจ้าท่านสอนให้พระอานนท์ทำแต่คนเราดีนี้ก็ไม่กล้าทำแต่ถ้าทำแล้วมันจะได้รับความสงบมากเลยเป็นการปลงทุกข์ได้หมดเลยกำจัดทุกๆอย่างเลยนะหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่ทำได้ไหมโยมไม่ใช่แกล้งตัวเองนะหมายถึงว่าเป็นมหากุศลหายใจออกก็ตายแน่หายใจออกหายใจเข้าก็ตายแน่พระพุทธเจ้านึกทุกลมหายใจเขาออก เรามือรวมกัน ตั้งใจสงบใจสักพักหนึ่งมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ในลักษณะอาการสงบสงบกายสงบใจน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบ จำใบหน้าตัวเองให้ได้รูปร่างหน้าตาเราเป็นยังไงน้อมเห็นใบหน้าของเราเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกด้านหน้าเห็นหน้าตัวเองมีผมมีหนังหน้าผากมีคิ้วมีตามีดวงตาดำดวงตาขาวเบ้าตาลูกตาจมูกปากฟันคางคอ อะไรลำตัวของเราให้น้อมเห็นใบหน้าตัวเองนั่งอยู่เหมือนเราส่องตัวเองในเงากระจกกระจกด้านหน้ากระจกด้านหลังเห็นหลังตัวเองตั้งแต่ศีรษะไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกจนหลังกระจกด้านขวาด้านซ้ายก็เห็นรอบตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบพยายามสำรวมใจของเราปล่อยละวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราปล่อยละวางความคิดต่างๆให้รู้กายใจน้อมนึกถึงพระรัตนตรัยไว้ในใจเรานึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดให้นึกถึงแต่พระไว้ในดวงใจของเราใจเราจะได้เป็นพุทธะใจของเราจะได้เย็นใจของเราจะได้ว่างใจของเราจะได้สงบลอยละวางทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่เป็นเรื่องเก่าๆอดีตที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปทำให้ใจเราเศร้าหมองคุณมัวพยายามตัดใจเรื่องอดีตอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกไปทำให้ใจเราหงุดหงิดเร่าร้อนกระสับกระส่ายพยายามตัดใจเรื่องอนาคตให้น้อมความรู้สึกปัจจุบันขณะนี้เรากำลังทำใจนึกถึงพระไว้ที่ดวงใจใจของเรามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นก้อยก็รู้รูปดวงใจภายในทำใจเฉยๆทำใจเบาๆปล่อยวางเรื่องเก่าเรื่องใหม่ทุกลมให้ใจเข้าออกของเราให้ระลึกนึกน้อมติดไว้ที่สองช่องจมูกเวลาให้ใจเข้ารู้ว่าลมให้ใจเข้ามีลักษณะอย่างใดเวลาให้ใจออกก็รู้ลักษณะลมให้ใจออกมีลักษณะอย่างใดให้ใจเข้ายาวก็รู้ชัดให้ใจออกยาวก็รู้ชัดให้ใจเข้านึกพูดให้ใจออกนึกโทด้วยก็ได้ให้ใจเข้า
รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็

มหายใจออกมามีลักษณะหายใจเข้าออกเป็นอย่างไรทำสติระลึกรู้ทุกลมหายใจเข้าออกคิดอะไรก็ปล่อยวางความคิดของเราคิดอะไรก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจมีสติรู้อยู่ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกของเราว่าคิดอะไรก็น้อมมาเห็นตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบพยายามภาวนาให้รู้ระยะลมเข้าออกจับความรู้สึกไว้ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกของเราเป็นวิธีดับความคิดนึกต่างๆให้รู้อยู่ที่ลมพยายามภาวนารู้ลมถ้าจิตเราสงบก็พุทโธเรื่อยไปถ้าจิตเรายังไม่สงบก็หัดนับลมก็ได้ให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับหนึ่งพูดโทนับสองพูดลมเข้าโทลมออกสามพูดโทสี่พูดโทห้าพูดโทหกพูดโทเจ็ดเพื่อไปจนถึงสิบพอถึงสิบแล้วก็ถอยหลังกลับพูดโทเก้าพูดโทแปดเดินหน้าถอยหลังนับเป็นคู่คู่คู่ไปจนกว่าจะสงบจะนับถึงสิบถึงร้อยถึงพันก็ได้เป็นอุบายให้จิตของเรามีสมาธิให้จิตใจของเราจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเพื่อเราจะภาวนาว่าหายใจเข้าตายแน่หายใจออกตายแน่ก็ได้ให้รู้นึกถึงลมหายใจเข้าตายหายใจออกตายก็ได้จะทำจิตของเราให้ปล่อยวางตัวตนเราเขาความยึดมั่นถือมั่นก็จะน้อยลงจะทำให้จิตกรณีปรงอะไรได้หลายๆอย่างด้วยการนึกถึงความจริงที่กายใจของเราการทำสมาธิก็เพียงต้องการให้จิตของเรารวมเป็นหนึ่งให้รู้จักตัวเองให้รู้จักใจตัวเองให้รู้จักว่าใจเราอยู่ที่ไหนกำลังภาวนาอะไรสงบมากสงบน้อยให้รู้สึกตัวก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้สึกตัวตัวมีการ32แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลและรุกเทวดาเศษอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ถ้าใดมีสุขคอยสุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกทั่วตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางไว้ที่หัวเข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยแล้ววางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งจัดอธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปทั้งใจอธิษฐานบารมีของเรา

น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดความเห็นให้เกิดความเห็นตามธรรมะเพื่อตามความเป็นจริงคำว่าหลงก็คืออวิชชาเป็นความหมายที่กว้างครอบคลุมไปหมดทุกสัตว์โลกเป็นก็เรียกว่าเป็นยักษ์ตัวใหญ่เป็นยักษ์ที่กินคนทั้งโลกเป็นยักษ์ที่กินคนทั้งโลกเขาเรียกว่าอวิชชาเป็นยักษ์ใหญ่ยักษ์ตัวนี้มันมีเขี้ยวมีเล็บมีตามีหนังบอกว่ามีหนังมันไม่ใช่หนังธรรมดามันมีหนังเสือหุ้มไปอีกซ้อนต่อเนื้อยักษ์อีกทีนึงแล้วตาของมันก็มีตาสองดวงตาตัวหลงยักษ์หลงตัวนี้มีตาสองดวงตามันก็ไม่เหมือนตาสัตว์อื่นตาข้างหนึ่งมันดำตาข้างหนึ่งมันขาวมันจะจับสัตว์กินเนี่ยกลางคืนคือตาข้างดำหมายถึงตากลางคืนการเล่าเวลาที่คืนหนึ่งเนี่ยหมดไปวันวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยคนเราไม่รู้ตัวว่าแก่ไปทุกวันเจ็บไปทุกวันใกล้ตายไปทุกวันเปลี่ยนแปลงทุกวันเพราะเราคืนหนึ่งเราไม่เคยพิจารณาในกายเราแล้วกลางวันสว่างขึ้นมาก็เรียกว่ายักษ์ตาขาวตาขาวนี่ว่าหลงกลางวันก็เลยหลงกลางคืนเนี่ยก็เป็นธรรมดาคนจะต้องหลงมากหลงกินหลงนอนหลงเต้นหลงลำหลงรสรูปเสียงกลิ่นรสหลงสัมผัสหลงคำไพเราะนี่คือหลงกลางคืนก็จะหลงมึนเมามากขึ้นจนไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายถ้าหลงกลางวันตื่นขึ้นมาก็คิดจะไปโน่นคิดจะไปนี่คิดจะไปทำโน่นคิดจนไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องไปตายก็มีบางคนเนี่ยไปเช่นไปมีอุบัติเหตุเนี้ยแต่ตัวเองก็คิดว่าไปเนี่ยไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องไปตายจะต้องไปเจ็บเมื่อเรามีความหลงตัวนี้เขาเรียกว่ายักษ์กลางวันตาข้างขาวกัดกินกืนกัดสัตว์ทุกชนิดยิ่งเป็นคนรวยคนสวยคนมีเงินคนมีสติปัญญาทางโลกมากเท่าไหร่ยิ่งหลงมากเท่านั้นยิ่งกินลึกเข้าไปเท่านั้นถ้าคนเราแก่แล้วหรือไม่สมหวังในชีวิตหรือว่ามีทุกข์ทางร่างกายก็จะท้อถอยว่าเกิดมามีแต่ทุกข์มีแต่กรรมมีแต่เวรไม่น่าเกิดไม่น่าอยู่น่าจะหาท่าสิ่งที่ดับทุกข์บางคนก็หาธรรมะ พวกนี้ก็บรรเทาความหลงด้วยกันเห็นทุกข์ก็มีหรือบางคนที่มีเงินมีทองมากมายหาความสุขไม่ได้ก็ไม่มีอะไรดีก็คิดแล้วก็ไม่มีอะไรจะหาความสุขก็ให้เกิดความหวาดกลัวต่อความแก่ความเจ็บความตายจะมาถึงตัวเองก็เรียกว่าหาธรรมะหาที่พึ่งทางใจพวกนี้ก็จะหลงน้อยลงแต่ธรรมดาสัตว์โลกเนี่ยตั้งแต่มนุษย์สัตว์เดรัจฉานทุกชนิดมนุษย์ถือว่าสัตว์ประเสริฐฉลาดคิดฉลาดนึกสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแต่สัตว์อื่นเนี่ยถึงจะซื่อสัตย์ยังไงเช่นสุนัขเนี่ยมันก็ดีกว่ามนุษย์บางคนที่ไม่ซื่อสัตย์แต่มันก็ฉลาดไม่ได้มันมีดีเพียงแค่ซื่อสัตย์พวกนี้ก็มีความหลงทุกสัตว์แล้วพวกเศษบาปไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายพวกนี้คือเศษบาปของความหลงพลาดทั้งตอนจะขาดใจ
ตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยได้ร่างกายดีแต่หลงว่าเรายังไม่แก่ยังไม่ต้องเข้าวัดยังไม่ต้องสวดมนต์ยังไม่ต้องภาวนายังไม่ต้องเสียสละอะไรพอตายแล้วก็ลืมสิ่งนั้นไม่ได้ไปนึกเอาแต่สิ่งที่เป็นความหลงจิตไม่ผ่องใสพอจิตไม่ผ่องใสเบิกบานจิตดวงนั้นก็ไปเป็นเปรตอสุรกายเพราะความโลภความหลงถ้าไปเกิดเป็นเทวดาก็หลงมากขึ้นอีกเทวดานี่หลงมากกว่ามนุษย์เป็นพรหมก็หลงมากขึ้นแต่ผู้ที่ไปนิพพานนั้นที่ไม่หลงอันนั้นหลงสกายทิฏฐิยังเป็นเทวดานี่หลงสกายทิฏฐิเพราะว่ากายเขามีความสุขมากเขานั่งนอนมีความสุขหรือว่าเขามีความสุขในการเสวยอารมณ์มันสุขตลอดไปฉันไม่มีทุกข์ใจอย่างพรหมเนี่ยไม่มีทุกข์ใจเลยมีแต่สุขตลอดมีสงบตลอดเช่นอย่างสมมุติว่าเราไปนั่งสมาธิเนี่ยเราจะรู้จักเทวดาตรงที่เราจะไปรู้จักคุณธรรมเทวดาตรงที่เราเกิดความสุขจากความสงบที่เรากำจัดนิวรณ์ได้เช่นเรากำจัดนิวรณ์โดยการไม่คิดอดีตอนาคตได้และจิตของเราก็เข้าสู่ภวังค์ความสงบพอออกมาจิตเราเป็นสุขมากเราก็จะชอบนั่งสมาธิสุขอันนี้ไม่มีใครให้เราได้เราก็จะติดในอารมณ์เป็นสุขเนี่ยฉะนั้นเราจะไปเปรียบเทียบกับเทวดาหรือพรหมไม่ได้เขาสุขกว่านี้สุขจนเขาเนี่ยไม่อยากตายไม่อยากตายไม่อยากเปลี่ยนภพไม่อยากเปลี่ยนชาติการที่เขาไม่อยากเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติถึงว่าอายุยืนยาวนานอายุเป็นหมื่นๆเป็นกับๆปีเป็นแสนๆปีเงี้ยถือว่าความสุขของเขายาวนานก็หลงฉะนั้นจึงว่าเทวดาและพรหมก็ตกอยู่ในอำนาจของยักษ์3ตัวเนี่ยทั้งกลางคืนกลางวันกัดกินเหมือนกันแต่ถ้าเรากลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานมาลงเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันจากกลมจากเทวดาเพราะนั้นคนที่จะโชคดีได้นะคือการบุคคลที่เจอพระอรหันต์ที่เจอพระพุทธเจ้าได้คำสั่งสอนที่ไม่ให้หลงจิตตัวเองเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานที่ว่ากายเวทนาจิตธรรมรู้จิตเห็นจิตตัวเองแล้วก็ไม่หลงแล้วใครเราจะรู้จิตตัวเองกินเดินนั่งนอนคนเราก็หลงจิตตัวเองคิดตัวเองคิดดีคิดตัวเอง

ทำอะไรก็คิดดีทั้งนั้นเวลาเราเถียงกันเนี่ยทะเลาะกันกับสามีก็ดีภรรยาก็ดีที่ทำงานก็ดีจะไม่มีใครยอมรับเลยว่าตัวเองโง่และตัวเองผิดเพราะทุกคนเนี่ยไม่มีใครบอกฉันผิดฉันผิดไม่มีถ้าผิดแล้วไม่เถียงกับใครไอ้ที่ทะเลาะกันไปเถียงกันไปเนี่ยเพราะคิดว่าตัวเองถูกตัวเองฉลาดตัวเองดีมันมีความหลงเข้าไปเจือปนความฉลาดของมนุษย์ทุกวันนี้จึงไม่มีใครคำว่าผิดไม่มีใครคำว่ายอมแพ้กันอันนี้ถ้ามันละเอียดอ่อนจนเราไม่รู้เลยว่าไอ้การที่เราพูดคุยเนี่ยมันมีกระแสความหลงอยู่ในตัวมันตอนนี้เราเอามันมีทั้งหยาบหลงในความหยาบถ้าหลงหยาบหลงปานกลางหลงละเอียดนะถ้าหลงละเอียดนี่คือใครคือพระอริยเจ้าเช่นพระอนาคาเนี่ยหลงนิดเดียวหลงเพียงยังมีมนะคำว่าตัวตนความมนะว่าตัวเองรู้ตัวเองเห็นตัวเองได้ตัวเองถึงแต่ความโกรธไม่มีความโลภไม่มีมีเพียงความหลงอยู่นิดเดียวถ้าหลุดจากความหลงอันนั้นด้วยการวิปัสสนาไปแล้วจับจิตดวงนั้นละนิวรณ์อันนั้นไปได้ก็เป็นพระอรหันต์ก็หมดความหลงคนที่จะหมดความหลงนี่มีทางเดียวคือปฏิบัติธรรมนอกนั้นหลงทุกคนนะแต่ว่าหลงมากหลงน้อยหลงทุกคนแค่คำว่าหลงเนี่ยถ้าละเอียดนะคำละเอียดที่ว่าเราเนี่ยลืมตัวเวลาเราทำอะไรนี่ลืมตัวมือทำแต่ใจไปคิดเรื่องอื่นเท้าเดินแต่ใจเราไปคิดเรื่องอื่นไปคิดเรื่องอดีตมั่งคิดเรื่องอนาคตมั่งนี่ก็หลงแหละแค่เราทำอะไรไปเนี่ยเข้าห้องน้ำเป็นทิ้งใจเราไปอยู่นอกห้องน้ำทำงานเป็นทิ้งใจเราไปอยู่โน่นอยู่นี่นั่นก็แค่หลงนะคำว่าไม่หลงเลยเนี่ยเราจะมีสติอยู่ทุกลมหายใจนะและนี่ทำยากคนที่จะไม่หลงก็คือพวกที่เจริญสติเป็นสัมปชาโนหมายถึงรู้ตัวทั่วพร้อมไม่มีอดีตอนาคตมีสติสัมปชัญญะเป็นอริยะแล้วจึงไม่ลืมตัวเองเลยจึงทำยากนะคนบางคนนั้นจะเป็นผู้ไม่ตกมาที่ต่ำเพราะเวลาเราโกรธเนี่ยความหลงก็ครอบงำเวลาโลภเนี่ยความหลงก็ครอบงำเวลาเราไปรักใครสักคนความหลงก็ครอบงำเราไปเกลียดใครสักคนอิจฉาใครสักคนมองใครในแง่ร้ายทุกคนความหลงก็ครอบงำไอ้ความหลงเนี่ยเป็นตัวมารร้ายเป็นตัวยักษ์ใหญ่ที่เข้ามาแฝงอยู่ตลอดเวลามันจะเข้ามาตอนนั้นเพราะเผลอตัวความหลงจะเกิดทันทีพอเราขาดสติปุ๊บเราพูดขาดสติเราเดินขาดสติเรานั่งขาดสติเรานอนขาดสติเราทำการงานขาดสติความหลงจะเข้ามาครอบงำทันทีพอครอบงำปุ๊บไอ้สิ่งอารมณ์ที่ว่าเจตสิกหรือสังขารฝ่ายไม่ดีฝ่ายกิเลสก็จะเข้ามาตรงใจเราเลยถ้าได้ยินที่ดีมาก็จะชอบใจถ้าได้ยินที่ไม่ดีมาก็จะปรุงแต่งไม่ชอบใจถ้าเห็นที่ดีมาก็จะชอบใจถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีมาก็จะเกลียดจะไม่ชอบใจฉะนั้นโอกาสของความหลงเนี่ยเข้าครอบงำมนุษย์ทุกรูปนามทุกหมู่เราจนไม่เห็นตัวเองไม่เห็นจิตตัวเองไม่เห็นข้อผิดตัวเองเห็นแต่ถูกข้างเดียวเห็นแต่เจริญอย่างเดียวไม่เห็นทางเสื่อมนะมันไม่เห็นทางเสื่อมถ้าเห็นความเสื่อมแล้วจะแก้ไขได้ทันทีเพราะพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้ดูความเสื่อมดูความไม่เที่ยงดูความเปลี่ยนแปลงดูความไม่น่ารักดูความน่าเกลียดดูความไม่แน่นอนดูความไม่มีอะไรในตัวเราท่านสอนให้ดูตัวเองเนี่ยไม่ดีแต่ดีเนี่ยก็มีตรงที่เราได้ดูตัวเองแต่คนเราถ้าไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้พิจารณาตัวเองก็ยังหลงอยู่นั่นเองแล้วหลงนี่มันก็เป็นอุปาทานเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้สำคัญตน

นยันตายตายไปกับเรากรรมฐานนี่ต้องตายไปกับเราภาวนาต้องตายไปกับพุทโธหรือตายไปกับการประพฤติปฏิบัติแล้วความหลงนี่จะไม่ตามเราไปน้อยลงฉะนั้นบางทีหลงด้วยกรรมพันธุ์ก็มีเอาแค่หลงกรรมพันธุ์เนี่ยนะเราลองดูตัวเราว่าปู่ย่าตายายเราหลงไหมถ้าเรารู้ว่าปู่ย่าตายายเราหลงเนี่ยเราต้องระวังตัวเราว่าเราจะต้องหลงยังไงเพราะทุกวันนี้ความหลงก็มีอยู่ในตัวเราแล้วแต่ว่าจะยังไม่ถึงขั้นคนแก่ถึงขั้นคน60 70ไปแล้วเนี่ยความหลงจะมากขึ้นยังเราไปเห็นคนแก่เนี่ยกินก็ไม่ได้กินนอนก็ไม่ได้นอนแล้วก็โมห่วงแต่เรื่องลูกห่วงหลานคือใจของคนหลงเนี่ยนะไม่เป็นตัวของตัวเองคือรักแล้วหลงแล้วลืมตัวเองจะบ่นถึงคนโน้นจะบ่นถึงคนนี้จะห่วงคนโน้นจะห่วงคนนี้มากกว่าห่วงตัวเองห่วงคนนั้นจะลำบากห่วงคนนี้จะลำบากเช่นเรารักใครสักคนลูกเราหลานเราเนี่ยเราจะห่วงเขาเช่นไม่เป็นตัวของตัวเองและไอ้สิ่งเนี้ยมันมีมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่ไปหลงตอนแก่ตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเราไม่ได้มีวิชาความรู้ในหลักธรรมะปล่อยให้มันครอบงำเราไปทุกวันทุกวันทุกวันจนติดยึดบ้านเราลูกเราหลานเราพอแก่ตัวแล้วก็กันไม่อยู่คนนี้ก็เผลอตัวเรื่อยบางทีเคยไปบ้านคนแก่ที่หลงกินข้าวยังหลานบอกกินแล้วเนี่ยหิวยังไม่ได้กินเลยเนี่ยมันไม่ให้ข้าวฉันกินเลยเป็นนั้นว่าเหมือนอยู่กับคนละโลกกับคนเขาจะพูดไม่รู้เรื่องทั้งที่เป็นสาวเป็นหนุ่มก็เหมือนพวกเราเนี่ยสติปัญญาเฉลียวฉลาดทำการทำงานแต่งเนื้อแต่งตัวเข้าสังคมได้แต่พอแก่พวกเราคนละคนเลยนี่หลงกรรมพันธ์กรรมพันธ์เนี่ยจะแก้ได้แต่ในเมื่อลูกหลานคนที่เห็นโทษว่าเรามีเชื้อกรรมพันธ์เนี่ยเราต้องแก้เข้าวัดแก้ด้วยการเจริญสมถกรรมฐานเพราะว่าแก่ตัวแล้วเราจะต้องเป็นเหมือนย่าเหมือนยายเหมือนปู่เหมือนตาแน่นอนนี่ความหลงอันนี้น่ากลัวแล้วก็น่ารังเกียจหลงให้น่ารังเกียจอาตมาเอาคนแก่มาเลี้ยงหลายคนจึงได้รู้ว่าความหลงเป็นอย่างไรคนหนึ่งเป็นคนจีนอายุ90กว่าแกก็หลงแต่แกไม่บ่นคนหลงมีเงินเนี่ยบ่นเก่งคนหลงคนจนเนี่ยบ่นไม่ได้เพราะไม่กล้าจะบ่นใครไอ้คนมีเงินมีทองมีลาภมียศมีอำนาจมันเนี่ยจะหลงมากเพราะแก่ตัวก็ยังมีอำนาจที่จะบ่นจะหลงทำให้คนอื่นเนี่ยเบื่อหน่ายไอ้นี่ถ้าคนจนๆก็ไม่กล้าบ่นอะไรใครให้กินไงก็กินแต่ก็ความหลงก็มีแต่ได้ไอ้คนหนึ่งก็มาอีกนั่นก็หลงแต่หลงคนละแบบอันนั้นหลงหิวมาอยู่วัดให้ลูกหลานก็ทำการงานเป็นราชการก็ไม่มีเวลาก็อยากจะให้ยายเนี่ยป้าเนี่ยมาอยู่วัดจะได้หายหลงมันแก้ไม่ได้มันหลงเสียแล้วมันต้องมาก่อนหลงพอมาอยู่วัดก็ใช้เก้าอี้เดิน6ขาเก้าอี้ไปไหนก็เดินแล้วแม่ชีเขาก็ปฏิบัติดีแต่ว่าจะมันจะปฏิบัติให้เหมือนกับเฝ้าทุกเวลาก็ไม่ได้เวลาหิวขึ้นมาแกก็หิวร้องหิวไอ้คนแก่อีกคนหนึ่งก็สงสารไอ้ที่หลงไอ้คนอายุ90ก็ข้าวก็มีไอ้แกก็ไปถ่ายอุจจาระแกก็เปื้อนหมดเปื้อนเละหมดแกก็ไปมามันก็ติดมือแกก็หยิบไอ้มือที่เปื้อนอุจจาระแดงๆน่ะแกก็ขยำข้าวขยำให้ไอ้คนหลงหิวนี่กินไอ้คนหลงหิวมันรู้ว่าไอ้ข้าวเนี่ยขยำอุจจาระบอกไม่เอาแล้วไม่หิวแล้วไอ้คนหลงนี่ขยำข้าวให้กินสงสารแต่คนหลงหิวนั่นไม่กินรู้ว่ามันเป็นอุจจาระยังดีถ้าหลงนะกินเลยหายหิวไม่หิวแล้ว

หายร้องไปได้นี่คือความหลงซึ่งโลกของคนแก่ที่หลงเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยนะฮะฉะนั้นถ้าเราไม่พัฒนาจิตใจเนี่ยเราพวกราชการพวกคนมีเงินมีทองพวกนี้คนนี้จะหลงมากตอนวัยหนุ่มวัยสาวตอนมียศมีตำแหน่งพวกนี้จะหลงไม่เข้าวัดไม่หาธรรมะแล้วบั้นปลายชีวิตเนี่ยก็จะไปรับผลกรรมอันนี้มากน่าสงสารถ้าเราจะเรียนรู้ไม่มีวิทยาลัยที่ไหนเรียนเราดูคนแก่ในบ้านเราคือดูคนเอาคนแก่มาเลี้ยงเราจะรู้เลยว่าเราแก่ก็เหมือนกันสมัยนี้คนไม่เลี้ยงคนแก่หรือคนแก่ไม่มีเนี่ยเราก็จะไม่มีครูบาอาจารย์ที่ดีเลยแต่ถ้าเรามีพ่อแม่ปู่ย่าตาดายที่แก่อยู่ในบ้านเราเราจะมีครูบาอาจารย์ที่ดีเตือนสติว่าถ้าเราแก่เราจะต้องเป็นอย่างแน่นอนหรือบางทีถ้าเราไม่เข้าหาธรรมะเนี่ยเราจะเป็นมากกว่าคนนี้อีกเพราะความหลงเนี่ยมันกำจัดสัตว์ชนิดนี้ไปสู่ทางเดียวกันหลงกลางคืนหลงกลางวันนะนี่จึงว่ายักษ์อวิชชาตัวเนี้ยมันกินคนทั้งโลกนะด้วยความหลงอยู่อำนาจมันหมดสมมติเราหลงลูกเราเนี่ยเราลืมไม่หลงหรอกยิ่งโตเท่าไหร่ยิ่งหลงเท่านั้นยิ่งห่วงเท่านั้นมีหลานมาก็ยิ่งหลงมากขึ้นไม่ใช่ว่าเราแก่ตัวแล้วเราจะหายหลงไม่ใช่ลูกมันโตแล้วเราจะหายหลงเราก็ยิ่งหลงมากขึ้นไอ้สิ่งเนี้ยใครไม่มีหัวใจมีลูกมีหลานจะไม่รู้เลยว่ามันหลุดไม่ได้เลยฉะนั้นถ้าเรารู้โทษทุกอย่างนี้เราเรียนธรรมะเนี่ยเราจะรู้โทษทุกว่าไอ้ความหลงเนี่ยมันแก้ยากจริงๆมันเป็นอันตรายต่ออนาคตของเราแล้วก็เป็นมรดกตกทอดไปถึงลูกทุ่งหลานไม่รู้จะจบจะสิ้นพระพุทธเจ้าท่านรู้ความหลงเนี่ยเป็นอวิชชาครอบงำสัตว์ให้ตายแล้วเกิดอีกท่านเห็นด้วยปัญญาท่านเลยว่าต้องหาทางกำจัดเพราะมันมีเขาบอกว่ายักษ์ตัวนี้มันมีกะโหลกอยู่บนหัวมันเนี่ยห้าหัวก็เรียกว่าขันห้าลุกร้อนเป็นไฟตลอดเวลาแล้วมันมีดอกไม้ทัดหูยักษ์ตัวนี้เป็นกรรมคุณทั้งห้ามันหลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ตลอดเวลาแล้วมันมีกำไลมีโซ่กำไลทองมัดข้อเท้ามัดเท้ายักษ์ตัวนี้ข้อเท้าคือห่วงทรัพย์สมบัติไม่มีลืมสมบัตินี้และไม่มีให้ใครจะไปให้ก็ให้ลูกให้หลานทำบุญบางทีไม่ทำเพราะว่าไม่ใช่ลูกหลานไอ้ที่ไม่ทำบุญเพราะอะไรคิดว่าไม่ใช่ลูกหลานตัวเองคิดว่าเอาไปไม่ได้ก็เลยเก็บสมบัติอันนี้ไว้ให้ลูกให้หลานไว้ให้ตัวเองอันนี้คือความหลงก็เลยมัดอยู่ที่ข้อเท้าไปไหนไม่หลุดเขาเรียกว่ามัดบาทาไว้นั่นคือทรัพย์สมบัติแล้วมัดข้อมือไว้เวลาแต่งงานเนี่ยจะหลงมากขึ้นเป็นสาวเป็นหนุ่มมีอิสระไปไหนไปได้พอแต่งงานแล้วไปไหนไม่ได้เพราะมีสัญญาผูกมัดจะต้องหลงสร้างตัวตนขึ้นมาต้องสร้างบ้านต้องเรือนต้องทำการงานต้องหากินดิ้นรนให้มากขึ้นเพราะเรามีคู่ครองแล้วนี่มัดข้อมือไปไหนไม่รู้นี่ก็หลงมากขึ้นกว่าตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวพอมีลูกปุ๊บหนึ่งห่วงคล้องคอหลงมากเลยคนนี้ไปไหนไม่รอดเลยคนนี้ตัดไม่ขาดนี่เรียกว่ายักษ์ตัวเนี้ยมันมีห่วงต้องสามห่วงคล้องคอคล้องข้อมือคล้องเท้าจึงว่าตายไปกับห่วงนี้จมลงไปกับห่วงนี้ทั้งกลางคืนคือตาดำกลางวันคือตาขาวอวิชชาตัวนี้จึงก็เป็นยักษ์ตัวใหญ่กินคนไม่หลุดจับสัตว์แล้วไม่หลุดคนที่จะหลุดไปได้เนี่ยตามพระพุทธเจ้าไปคนเดียวตามพระพุทธเจ้าไปก็คือตามพระพุทธเจ้าไปก็ไปปฏิบัติทางมรรค8อริยสัจ4ในสติปัฏฐาน4หรือในโพคิยปัฏฐธรรมที่พุทธเจ้าแสดงไว้หลักธรรมของท่านเราต้องไปค้นหาต้องไปเสาะแสวงหาพระพุทธเจ้าท่านเสาะแสวงหาแล้วเนี่ยเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้เรากลัวโทษทุกข์อันนี้เราก็ต้องเสาะแสวงหาแนวทางประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัด
ทำลายอวิชชาคือยักษ์ตัวนี้ให้ตายดังนั้นคนเราเนี่ยแค่ลืมตัวหลงนะความหลงนี่มีอยู่ทุกลมหายใจมีอยู่ทุกขณะจิตแต่วันหนึ่งเนี่ยที่เราจะไม่หลงก็คือการเรานึกว่าเราเกิดมาทำไมเราต้องแก่เราต้องเจ็บต้องตายพอเรารู้สึกตัวเนี่ยว่าคนเรารู้ว่าตัวเองขึ้นมาเนี่ยก็หายหลงพอรู้จักตัวเองแล้วหายหลงพอลืมตัวเองก็หลงต่อเช่นเราไปคิดถึงเรื่องการเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องหลานใจลอยไปสู่อดีตอนาคตหลงทันทีฉะนั้นคนเราเนี่ยจะอยู่กับความหลงมากกว่าความไม่หลงฉะนั้นหลงกรรมพันธุ์หาทางแก้ด้วยการทำบุญตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวนะถ้าแก่ตัวแล้วแก้ไม่ได้แต่ถ้าหลงโดยคนเราเกิดมาแล้วต้องหลงทุกคนสิ่งนี้จะใครจะหลงมากหลงน้อยขึ้นอยู่ว่าความโลภใครมากน้อยเท่าไหร่เช่นความโลภใครมากน้อยเท่าไหร่ถ้าคนไหนมีความโลภห่วงทรัพย์สมบัติมากคิดจะยื้อคิดจะเอาไปคิดไม่ให้ใครคิดไม่ให้ทานเลยเนี่ยคนคนนี้ก็จะหลงมากกว่าคนธรรมดาหรือคนที่ผูกความพยาบาทไว้เนี่ยฮะมีความพยาบาทไว้ไม่ยอมอภัยให้ใครเช่นโกรธภรรยาโกรธลูกโกรธสามีโกรธเพื่อนที่ทำงานอะไรเงี้ยคนพวกนี้ก็จะมีความหลงที่ผูกไว้เพราะไม่อภัยดังนั้นถ้าความโกรธนี้ครอบงำแล้วความหลงก็ติดอยู่ผูกมัดอยู่เป็นอวิชชาผูกให้อยู่กับความพยาบาทผูกอยู่กับความริษยาผูกกับความคิดคนอื่นไม่ดีในแง่ไม่ดีใจเราจะเศร้าหมองใจเราจะเป็นทุกข์ตลอดวันตอนนี้เราก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าคนเราเนี่ยทุกวันเนี่ยถ้าเรามากำจัดความหลงกันได้แล้วเราจะได้บุคลากรที่ดีมากเลยอย่างนายเนี่ยนายที่ดีเนี่ยต้องไม่หลงไม่หลงอยากได้ยศไม่หลงตำแหน่งหน้าที่ไม่หลงสำคัญว่าตัวเองเป็นนายคือต้องคิดว่าเราเนี่ยมีค่าเท่ากันจริงๆเราก็เรียนวิทยาลัยมาโรงเรียนเดียวกันเราก็เกิดมาทางเดียวกันก็แก่ทางเดียวกันตายทางเดียวกันไอ้ตำรับตำราการล่ำเรียนอะไรก็ไม่ต่างกันการเป็นอยู่ในชีวิตอะไรเราก็กินข้าวเหมือนกันกินน้ำเหมือนกันเจ็บป่วยเหมือนกันอะไรอะไรก็เหมือนกันไอ้เสื้อผ้าก็ตัดเหมือนกันทำอะไรมันก็ไม่ต่างอะไรกันไอ้จะไม่เห็นมีอะไรต่างกันไอ้รถมันก็ขี่เหมือนกันเพียงแต่ว่าราคาแพงราคาถูกไอ้บ้านก็มีบ้านเป็นอิฐเป็นปูนเหมือนกันเป็นไม้เหมือนกันก็ไม่ใช่เป็นวิมานทองอะไรคุดแล้วคนเรามันก็มีค่าเท่ากันทุกคนแต่เราไปสำคัญตนว่าเราได้เป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราก็เลยวางตัวเป็นนายคนเป็นเจ้าคนเป็นคนสำคัญกว่าคนอื่นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยฮะไม่มีใครวิเศษจากกันพอเราคิดถึงเรื่องคนเราเกิดมาเนี่ยถ้าพูดกันทำโบราณก็บอกว่าไม่มีอะไรวิเศษจากกันเกิดมาทางเดียวกันแล้วก็ตายทางเดียวกันไอ้สำคัญความหลงนี่สิมันยกตัวเองให้ใหญ่กว่าคนอื่นให้สำคัญกว่าคนอื่นให้เก่งกว่าคนอื่นให้รู้มากกว่าคนอื่นไอ้นี่หรอกที่มันใหญ่กว่าเขามันตัวหลงตัวสมมุติตัวบัญญัติชื่อขึ้นมานะมันติดมันหลงสมมุติหลงสมมุติเนี่ยมันหลงที่คนเราทุกวันเนี่ยหลงสมมุตินะโยมทุกคนหลงสมมุติยังชื่อโยมเนี่ยถ้าเขาไม่ด่าตรงชื่อโยมเนี่ยโยมไม่โกรธหรอกเพราะเขาสมมติชื่อโยมสมมติโยมชื่อพิษสมัยไงนะพิษสมัยแล้วก็แหมพิษสมัยยังเพราะเหลือเกินเนี่ยพิษสมัยเนี่ยตอนนี้ไอ้ชื่อนี้อย่าแตะต้องชมว่าดีอย่างเดียวจึงจะชอบแต่ถ้าใครมานินทาว่าพิษสมัยไม่ดีงั้นพิษสมัยไม่ดีโหยโกรธเป็นปืนเป็นไฟเจ็บช้ำน้ำใจกูต้องหาทางแก้ไขหรือพยาบาทกันถึงเอาเป็นเอาตายนี่พอเราหลงสมมุติชื่อเราว่าชื่อพิษสมัย
แต่ที่จริงเนี่ยไอ้ชื่อเนี่ยเมื่อก่อนเราก่อนเกิดเนี่ยเราไม่ใช่ชื่อพิสมัยหรอกชื่อนี้ไม่ใช่เราไม่มีชื่อกับสักคนเดียวตอนที่เราอยู่ในท้องพ่อท้องแม่เนี่ยเราไม่มีชื่อเลยเป็นหญิงก็ไม่มีชื่อมีชายเมื่อโลกเนี่ยเขาฉลาดจัดมนุษย์ในฉลาดว่าถ้าเราไม่ตั้งชื่อเราจะเรียกยังไงกันถูกลูกออกมาทุกคนใน7คน10คนก็ต้องชั่งชื่อมันสิจะได้เรียกมันถูกแต่หารู้ไม่ว่าเมื่อตั้งไปแล้วมันไปยึดชื่อมันว่าเป็นตัวมันพอชมก็ชอบพอติก็ไม่ชอบเมื่อเราหลงชื่อเราติดสมมุติอย่างนี้แล้วเราจึงเป็นตัวตนเป็นอัตตาแค่ชื่อนี่ก็ไม่ใช่ของเราโยมมันสมมุติเวลาตายแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งชื่อนี้ไว้กับโลกนี้นะเกิดมาเราก็ไม่ได้เอาชื่อมาแต่เราหลงว่าเป็นของเราแล้วยศนี่ก็เหมือนกันโยมยศเนี่ยตำแหน่งนี้เขาข้อสมมุติให้เราก็ไม่ใช่ของเราหรอกโยมสมมติตอนยศในประปาเนี่ยโยมหัวหน้ากองหัวหน้าหมวดเป็นผู้ผอ.อะไรเนี่ยไม่ใช่ของเราหรอกโยมเรามาใช้ชั่วคราวมันเป็นของประปาเขาสมมติไว้แต่พอเรา60ไปแล้วเราก็ไม่ได้ตำแหน่งนี้หรอกโยมคนอื่นก็มานั่งแทนเรากลายเป็นคนนั้นโดนสมมติเข้าไปแล้วเราพ้นสมมตินะตัวเรานี่พ้นสมมติไปแล้วเพราะ60ไปแล้วก็พ้นสมมติไปแล้วเขาไม่ให้เราแล้วโยมจะมานั่งตำแหน่งนี้เขาไม่ให้แล้วบอกคุณหมดหน้าที่แล้วเดือนตุลาวันที่เท่านั้นคุณหมดหน้าที่แล้ว60แล้วไปเพราะเขาไม่สมมติเรา

แต่อันนั้นสมมติเพื่อให้หน้าที่ตำแหน่งนั้นมีขั้นตอนโดยความเคารพโดยการเอามาใช้ให้เกิดว่าสาวกควรนั่งทางไหนเบื้องขวานั่งทางขวาถ้าพุทธเจ้าก็ผู้เบื้องขวาต้องทำหน้าที่อย่างนี้ผู้เบื้องซ้ายต้องทำอย่างนี้อุปถัมภ์ต้องทำนี้แต่การสมมุตินั้นเขาไม่ได้หลงเลยนี่สมมุติกับผู้มีวิมุตติถ้านอกนั้นแล้วไม่มีใครได้หลงเลยโยมนะมีคนที่สมมุติแล้วไม่หลงสมมุติอย่างเดียวก็คือพุทธเจ้าสมมุติให้พระอรหันต์เท่านั้นเองนั่นแหละธรรมศาสตร์ผู้ไม่หลงไม่หลงธรรมศาสตร์ศาสตร์ของธรรมที่ท่านเรียนจบจิตแต่นี่ทุกวันเนี่ยเรามานึกแล้วจริงๆก็สลดใจสงสารคนหลงนะแล้วเขาก็ไม่เข็ดไม่หลาบนะไม่เข็ดไม่หลาบบางคนเนี่ยล้มลุกคลุกคลานด้วยการที่ตัวเองทะเยอทะยานอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตพอขึ้นไปแล้วก็ลงมาขึ้นมาลงมาขึ้นไปดิ้นรนต่อสู้นั่นแหละเพื่อหวังจะมาเป็นใหญ่ให้ได้ตำแหน่งหน้าที่นั้นโดยความทุกข์ทรมานก็เอาบางคนทะเลาะกันอิจฉากันวางแผนกันหาพรรคหาพวกกันเพื่อจะเป็นใหญ่ให้ได้เพื่อจะได้สมมุตินั้นนั้นถึงกันถึงทำกันเดือดร้อนดังนั้นความเป็นจริงโยมตั้งหัวข้อในถูกแล้วล่ะแต่อาตมาคงจะไม่อธิบายให้มันขาวสะอาดละเอียดละออลึกซึ้งอะไรอย่างกับพระพุทธเจ้าหรือผู้ทู่เข้าใจที่อธิบายก็คงจะอธิบายไปตามภาษาของธรรมที่พอจะพูดไปตามที่ตัวเองรู้เห็นจะถ้าพูดถึงความหลงเนี่ยมนุษย์เนี่ยถ้าไม่มีความหลงอย่างเดียวไม่มีสงครามเลยไม่มีสงครามศาสนาไม่มีสงครามการเมืองไม่มีสงครามไม่มีการฆ่ากันเลยเพราะหลงตัวนี้ทำให้ฆ่ากันที่ทำอาวุธนิวเคลียร์ทำอะไรต่ออะไรมาเนี่ยเพราะความหลงเพราะหลงเขาไอสไตล์คิดว่าสิ่งนี้เป็นการทำให้โลกสงบแล้วพวกเราก็เรียนรู้ความหลงต่อกันมาตอนนี้คำว่าสมมุติของพุทธเจ้าเนี่ยสมมุติเนี่ยท่านบอกว่าอย่าไปติดใช้ได้ชื่อเราเนี่ยใช้ได้แต่อย่าไปหลงชื่อเรายศเราเนี่ยใช้ได้แต่อย่าไปหลงยศเราเงินทองเนี่ยใช้ได้อย่าไปหลงเงินทองลูกหลานครอบครัวนี่อยู่ได้แต่จะไปหลงลูกหลานท่านบอกว่าใช้ได้ทุกอย่างแต่จะไปหลงเราหลงเราทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตัวอย่างเช่นทองคำเนี่ยใส่เพื่ออะไรเครื่องประดับใส่เพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยไม่น่ารังเกียจในสังคมเราแต่งตัวเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยเข้าสังคมได้สังคมเขาแต่งตัวอย่างนี้เราก็แต่งไปไม่ใช่ว่าฉันสวยกับเขาฉันดีกับเขาฉันรวยกับเขาถ้าแต่งอย่างนั้นเราหลงสมมุติเพราะไอ้เพชรนินจินดาทองคำอะไรมันของมาจากแผ่นดินของพวกนี้มันของมีค่าจริงสำหรับคนมีบุญสำหรับคนมีปัญญาแต่มันไม่รู้เรื่องมันพูดอะไรกับเราไม่ได้มันไม่รู้เรื่องกับเราคุณจะทำไงก็ทำคุณจะไปผูกคอใครก็ได้เอาจะไปแต่งใครก็ได้เขาไม่รู้เรื่องหรอกแต่เราผู้ใช้มันหลงเองแต่ว่าใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกใช้สมมุติให้ถูกเหมือนอย่างเงินเนี่ยมันก็ไม่ใช่เงินมันก็เป็นกระดาษเมื่อสมัยก่อนเนี่ยของมีค่าเนี่ยเพื่อมาไว้แลกเปลี่ยนทองคำก็ดีเงินก็ดีของหายากเนี่ยเอามาเป็นค่าการตอบแทนเพื่อแลกเปลี่ยนกำลังที่สติปัญญาที่ใครหาได้แต่ที่จริงแล้วของพวกนี้เราก็ต้องไปหามาจากธาตุทั้งสี่เอามาสมมุติใช้กันเพื่อให้สังคมนี้มีการแลกเปลี่ยนแต่ที่จริงมันไม่วิเศษอะไรนะมันวิเศษในการแลกเปลี่ยนให้ความสะดวกแก่เราเหล่าเท่านั้นเองสมมติเราเมื่อสมัยก่อนก็เอาควายไปแลกงัวแลกงัวแลกควายกันแลกข้าวแลกอะไรมันจะเอาของหนักไปเนี่ยลำบากใช่ไหมเขาก็เลยเอาเงินมาใส่ห่อไปเงินเอาทองมาหนักๆเท่านั้นหนักเท่านี้ช่างแล้วก็พกไปแลกนั้นแลกนี้มามันง่ายดีกระจุงงัวดุงควายถ่อเรือไปแลกกันอย่างนั้นเค
ือสมมติใช้ให้เกิดสะดวกสบายยิ่งอยู่นี้ยิ่งสมมติเก่งขึ้นใช่ไหมอย่างนี้ไม่ต้องพกเงินแล้วพกอะไรเครดิตการ์ดใช่ไหมเขาสมมติเนี่ยเขาก็สมมติให้เร็วขึ้นให้ง่ายขึ้นแต่เรามีไม่ใช่ว่าเราเนี่ยของอันนี้จะวิเศษดีกว่าคนอื่นนะก็คือของใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชีวิตเราตายแล้วเราก็ไปไม่ได้แต่เราจะยึดมันเป็นของเราตลอดไปมันก็กลายเป็นความหลงนะบางคนเนี่ยตายเพราะสมบัติตายเพราะสมบัติเพราะหลงตายเพราะสมบัติยังก็ไปยังว่ายังก็สร้อยเราเนี่ยฮะพอมันมาแย่งมันก็ตุกเราก็คิดดูของเราดึงกันไปดึงมามันเห็นไม่หลุดมันแทงเราตายเลยมันตีเราตายมันยิงเราตายเลยหรือไม่มันก็เล่นเรางอมไปเลยเพราะเราหลงว่าเป็นของเราเราต้องคิดตามธรรมะว่าเออมันถึงคราวแล้วนะที่เจ้าของเขาจะมาเอาถ้าของโจรก็โจรเอาไปเธอเอาไปหยิบไปเลยถ้าของฉันก็อยู่กับฉันถ้าเราไม่หลงสมมติไม่เจ็บตัวนะบางคนตายไม่ยอมให้ยอมให้เขาเชือดคอตัวเองขาดเสียดายสมบัติการที่เราหลงเกินไปไม่ให้ทานเลยไม่สละเลยเนี่ยเราต้องมาตายกับสิ่งเล็กๆน้อยๆซึ่งไร้สาระมันไม่มีค่าอะไรเลยถ้าตายเนี่ยนะไอ้เงินทองพวกนี้ถ้าเราตายไปแล้วไม่มีค่าอะไรสำหรับเลยจะว่าแต่เท่านี้เลยให้มีร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีค่าสำหรับเราสู้เรามีชีวิตมีค่ากว่ามีค่ากว่าเพราะชีวิตซื้อด้วยเงินด้วยทองไม่ได้ฉะนั้นคนเราเนี่ยการที่คนเราหลงมากๆเนี่ยมันทำให้เรามองแยกแยะอะไรไม่ออกเลยนะทำให้เราตั้งแต่เริ่มโตมาเนี่ยเราก็หลงมาเลยว่าเราเนี่ยเป็นนั่นเป็นนี่เรื่อยๆมาจนถึงทำการทำงานได้เนี่ยยิ่งเราไม่ได้เข้าหาธรรมะเนี่ยเราก็เลย

ของว่าเราเนี่ยไม่เป็นตัวตนตลอดเป็นอัตตาที่พุทธเจ้าท่านสอนว่าคนที่เป็นปุถุชนเนี่ยมีจำพวกของความคิดที่เป็นอัตตาตลอดเช่นอัตตาที่ปเตยยะถือตนเป็นใหญ่โลกาที่ปเตยยะถือโลกเป็นใหญ่คนจำพวกนี้จะถืออย่างนี้ตลอดเวลาถือว่าตนเป็นใหญ่ถือว่าโลกเป็นใหญ่แต่คนที่เข้าถึงธรรมจะมีธรรมาที่ปเตยยะจะถือว่าธรรมทั้งหลายนี้ทั้งปวงเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเกินกว่าธรรมชาติธรรมชาติอยู่เหนือทุกคนเขาเข้าใจถึงธรรมชาติพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เนี่ยเข้าใจถึงธรรมชาติทุกคนสู้ธรรมชาติไม่ได้เหมือนไอ้ตึกถล่มเนี่ยมันมาจากธรรมชาติใช้ธรรมชาติไม่เป็นมันก็กลับไปสู่ธรรมชาติยุบลงไปสู่ธรรมชาติเป็นดินบละโยมสมมติใช้พักหนึ่งอันนี้มันเป็นโทษแหละสมมติอันนี้เพราะใช้ธรรมชาติไม่เป็นธรรมชาติมันอยากจะกลับไปสู่ความเดิมเนี่ยอย่างทุกวันเนี่ยนะเมื่อเราเดินเนี่ยไอ้ร่างกายเรานี่หนักใช่ไหมเราพยายามแบกธรรมชาติเรานั่งเนี่ยเราพยายามแบกธรรมชาตินอนเราก็แบกธรรมชาติกินเดินนั่งนอนเราแบกธรรมชาติเลยนะโยมใช่ไหมธรรมชาติในน้ำมันก็หนักดินก็หนักไฟก็หนักลมก็หนักล้วนแต่ว่าสิ่งที่ไม่หนักก็คืออย่างเดียวคือจิตเท่านั้นเองที่ปล่อยวางได้และไม่หนักแต่ตัวธาตุทั้งสี่เนี่ยเป็นของหนักเป็นของที่ก่อสสารกันได้เป็นพิษได้ในเมื่อมันเกาะกลุ่มกันอยู่ดังนั้นที่จริงแล้วเราเดินแบกโลกใช่ไหมฮะเราเดินแบกโลกนะโลกภายในคือโลกกดหลงโลกภายนอกคือร่างกายร่างกายเราเดินไปพอแบกไปถึง70-80บอกไปไม่ไหวแล้วเหนื่อยตาไปไม่ไหวแล้วยายไปไหวไม่ไปแล้วเหนื่อยเดินแค่19-29ก็เหนื่อยแบกโลกไม่ไหวยอมนอนแล้วผลสุดเป็นไงโยมเวลาตายแล้วไปไหนก็โลกมันหนักมันก็เลยอยู่กับโลกไม่มีอะไรก็กลายเป็นขี้เถ้ากองปอนเป็นดินไปทุกวันนี้เราแบกอยู่ได้เพราะเรามีพลังมีกำลังอายุที่มันเพิ่งสร้างใหม่ถึงว่าเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็สร้างมาใหม่โลกนี้คล้ายๆว่าพัฒนามาใหม่มันก็วิ่งอะไรได้เร็วกำลังมันดีเพราะมันแบกโลกไหวพออายุ20-30มันก็ยังแข็งแรงเพราะมันมีพลังที่จะแบกโลกต่อไปได้แต่พอไป60-70แล้วมันแบกโลกไม่ไหวมันก็ค่อยอ่อนลงอ่อนลงเพราะพลังเราไม่มีจะแบกโลกพูดกันแล้วตามภาษาของศัพท์ก็คือว่าเราแบกโลกกันทุกคนร่างกายเรานี่เป็นโลกหนึ่งมนุษย์โลกมนุษย์โลกเราแบกโลกไม่ทุกวันแล้วโลกข้างในเราตัวเราเนี่ยถ้าหากว่าแบคทีเรียเข้าไปหรือไวรัสอะไรเข้าไปถ้ากำลังเราอ่อนหย่อนยานขึ้นมามันจะมีตัวเชื้อโรคของมันเข้าไปกัดกินในร่างกายนั่นยิ่งแบกโลกนั้นยิ่งทุกข์หนักแล้วเราเป็นมะเร็งเนี่ยเดินไปไหนมะเร็งเป็นไวรัสเป็นพีบีหรือปวดท้องปวดหัวความดันสูงโรคหัวใจยิ่งเป็นโรคเอดส์เนี่ยแบกโรคทุกเลยใช่ไหมทุกวันเนี่ยร่างกายเราเนี่ยเป็นตัวโรคแบกโรคหนักยิ่งหนักเข้าไปทุกวันอยู่ไม่ใช่เบานะจะเบาก็ตอนเราเป็นเด็กๆในโรคมันยังไม่หนักมันยังไม่มีกิเลสตัณหาอะไรมากความโลภโกรธหลงอยากดีอยากเด่นอยากดังอยากมีอยากแข่งขันอะไรไม่มีเพราะมันยังเป็นเด็กมันยังคล่องตัวอยู่แต่พอ20ไปแล้ว30ไปแล้วคนนี้มันก็เกิดโลภมากขึ้นโลภในใจก็มีความโลภมากขึ้นโลภทางกายก็มีความเจ็บปวดมากขึ้นถ้าพูดกันแล้วเนี่ยเราแบกโลภหนักอยู่ทำไงจะให้มันเบากายเนี่ยมันไม่มีเบาหรอกมันมีน้ำหนัก50-60-70ร่างกายมันมีน้ำหนักอยู่แล้วแต่ใจนี่ถ้ามันหนักไปด้วยกับกายยิ่งหนักใหญ่อย่างนี้สมมติโยมนั่งฟังธรรมะเนี่ยถ้าโยมไม่สบายใจโยมนั่งไม่ได้นะแต่ถ้าเจ็บปวดยังทนไหวเจ็บปวดทนไหวเอาแล้วชั่วโมงครึ่งนี่ทนไหวแต่ถ้าหนักใจฉันนัดกับคนวันไว้ที่โน่นที่นี่ฉันยังไม่ทำโน่นทำธรรมะมันใจยังคอไม่สงบเพราะหนักใจนิยมลุกไปแล้วทั้งที่ตัวยังไม่หนักแต่ใจมันหนัก
แต่ถ้าใจมันเบาเนี่ยตัวมันก็ผ่อยเบาไปด้วยฟังรู้เรื่องฉะนั้นเรื่องความหลงเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเรียนจบแล้วก็มาสอนพวกเราเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้ทิ้งสมมุติเอาสมมุติใช้ให้เป็นประโยชน์สมมุติความเป็นพ่อคนสมมุติความเป็นแม่คนสมมุติความเป็นลูกคนสมมุติเป็นนายคนสมมุติเป็นลูกน้องคนเรามาอยู่ในโลกสมมุติทั้งหมดเลยยังเหมือนโยมมาทำงานนะโยมอยู่ในโลกสมมุตินะสมมุติว่าถ้ามีตำแหน่งหน้าที่อันนี้โยมจะต้องรักษาตำแหน่งหน้าที่อันนี้ให้ดีไม่เสียหายทำให้ถูกต้องตามหน้าที่นี่ก็เรียกว่าตามทำสมมุติให้ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าโยมมาทำงานเขาสมมุติให้โยมเป็นหน้าที่ตำแหน่งนี้แต่เวลาเซ็นชื่อระโยมก็ไปเซ็นชื่อก็ไปเรื่อยๆเสด็จถลายไม่รับงานผิดชอบกลายไปว่าสมมุติไม่ถูกต้องบัญชีก็ขาดกลายไปว่าเราเนี่ยรับสมมุตินี้ไม่ถูกต้องใช้สมมุติไม่เกิดประโยชน์หรือเราเป็นนายคนเนี่ยเราเอาตัวตนทิฏฐิมานะเรามาเขาไหนเป็นคนไหนมาพูดกับเราบ่อยๆประจบประแจงทำอะไรก็ได้ผิดถูกไม่เป็นไรขอให้เชื่อเราคนเดียวเราก็รักแต่คนไหนมันหัวแข็งมันไม่เชื่อเรามันจะทำถูกไงเราก็ไม่รักเราก็หาทางกำจัดไอ้คนนี้ออกไปนี่คือเรียกว่าสมมุติไม่ถูกต้องกลายเป็นว่าไอ้คนที่หัวแข็งก็สมมติตัวเองไม่ถูกต้องไอ้คนหัวอ่อนก็สมมติไม่ถูกต้องไอ้นายก็สมมติไม่ถูกต้องไม่รู้จะใช้สมมติให้ถูกต้องได้ยังไงสิ่งที่สมมติให้ถูกต้องคือว่าเราต้องปรับตัวเข้าหากันนะเราต้องปรับตัวเข้าหากันเป็นนายมีหน้าที่จะต้องปรับตัวเข้าหาลูกน้องก่อนเพราะลูกน้องมีหลายคนนายมีคนเดียวปรับได้ง่ายเมื่อนายเนี่ยปรับตัวเข้าหาลูกน้องปุ๊บแล้วน้องก็เห็นใจว่าขนาดนายยังไม่มีตัวตนเลยไม่มีทิฏฐิมานะอุตส่าห์มางอนง้ออุตส่าห์มาพูดดีกับเราโอ้เราต้องทำให้นายสบายใจสิ่งนี้เหมือนกับพ่อแม่สอนลูกโยมพ่อแม่ที่สอนลูกลูกรักได้ลูกเชื่อได้โดยมากพ่อแม่จะงอนง้อลูกโดยหาสติปัญญาหาเหตุผลเข้าไปหาลูกได้และจึงจะเข้ากับลูกแต่ถ้าพ่อแม่มีทิฏฐิมานะถือว่าฉันเป็นพ่อเป็นแม่นะไม่ยอมเข้าใจลูกเนี่ยสอนลูกไม่ได้นะเหมือนกับเรารักกันใหม่ๆอ่ะเราเข้าใจกันเรางอนง้อกันหนุ่มงอนง้อสาวสาวงอนง้อหนุ่มตกลงกันได้แต่พอเราแต่งงานกันเราไม่งอนง้อกันเอาละไงก็เป็นกันก็ไม่เข้าใจกันทั้งที่คุ้นเคยกันมากเมื่อก่อนได้คุ้นเคยแค่วันเดียวยังถูกคอกันไม่เดือนเดียวนี่ยังหูยลืมกันไม่ลงแต่เรามาอยู่กันหลายๆปีกับไม่เข้าใจกันแสดงว่าเราใช้สมมุติไม่ถูกต้องการลดทิฏฐิมานะเราไม่มีเรายิ่งอยู่ไปตัวตนเรามากขึ้นถือว่ากูอย่างนั้นกูอย่างนี้สำคัญงั้นนี่คิดความสำคัญของหญิงของชายเนี่ยไม่ทิ้งสมมุตินี้ออกการที่เราไม่ละสมมุติอันนี้ตัวตนอุปาทานมากขึ้นสิ่งนี้เนี่ยคือปัญหาหัวใจที่สังคมทุกวันนี้อยู่กันยังไม่มีความสงบถูกเพราะปล่อยวางไม่เป็นจะพูดกันแล้วก็เหมือนความหลงหลงสำคัญผิดตัวตนสำคัญดีกว่าคนอื่นแต่นี้ถ้าเราคนเราเนี่ยพุทธเจ้าจะให้ปลดทิฏฐิมานะปฏิทิมานะนี่คือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสินพตุปตะปามาสคือยสกายทิฏฐิเนี่ยเวลาเราเจริญกรรมฐานเนี่ยท่านไม่ให้ไปมองใครมองกายกับใจมองกายเนี่ยคือกายเดินกายนั่งกายนอนกายกินกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะต้องพิจารณาเลยว่าอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ทุกข์นั่งนานก็ไปทุกข์นอนนานก็ไปทุกข์กินมากก็ไปทุกข์เดินมากให้เห็นความหนักของร่างกายเห็นความทุกข์ของร่างกายเหงื่อใครออกมาก็ความไม่สะอาดของร่างกายทั้งนั้นพอพิจารณาเองตัวเองมากขึ้นมากขึ้นกายไม่ดีกายเราไม่ดีต้องว่ากายตัวเองไม่ดีจึงจะละได้ถ้าว่ากายฉันสวยกายฉันดีอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยฉันดีกว่าคนอื่นถ้าอย่างนั้นไม่เข้าหลักของความกำจัดความหลงต้องพิจารณากายตัวเองนี่จะน่าเกลียดจะเห็นว่าเป็นซากศพเป็นอสุภะ
เป็นของเน่าเปื่อยนั่งจนเห็นว่าหนอนกินตัวเองเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเสลดน้ำลายไหลออกจากร่างกายคือนั่งเห็นหรือพิจารณาเห็นเช่นว่ากายเราเนี่ยไปเทียบเปรียบกับซากศพได้แต่แท้ไปเปรียบกับซากศพที่ตายไปภายใน3วัน7วัน3เดือน7เดือนตายไปทั้งเก่าทั้งใหม่นั่งจนเอากายตัวเองเนี่ยไปเทียบเปรียบกับร่างกายที่ซากศพพวกนั้นได้นั่นแหละจึงจะกำจัดความหลงครั้งเดียวก็ยังไม่พอนะถ้าคนมีบารมีก็หายหลงเลยถ้าคนไม่มีบารมีเนี่ยจะต้องพยายามสะสมมานั่งเมื่อไรก็มาพิจารณาเอาละเอาหนังออกไปนั่งแล้วก็พิจารณาเอาหนังออกไปกองไว้ข้างหน้าลอกหนังออกเอาหนังศีรษะเนี่ยลอกออกไปเหมือนสัตว์อื่นไปกองไว้ข้างหน้าเพื่อกำจัดความหลงแล้วก็มาลอกเนื้อออกอีกเอาแก้มออกหูออกเอาตาออกหน้าอกสะโพกแขนขาออกเอาไปกองไว้ชิ้นหนึ่งพิจารณาเป็นไงสวยไหมหล่อไหมทีนี้ก็มาจกเอาลิ้นออกหลอดคอออกเอ็นเส้นเอ็นออกเอาไปกองไว้อีกแล้วก็มาจกเอาหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่ม้ามพังผืดตับไตไส้พุงกระเพาะอาหารเข้ามาก็มากองไว้อีกส่วนหนึ่งแล้วก็มารวมกระดูกมากองไว้อีกส่วนหนึ่งกระโหลกศีรษะกระดูกแขนกระดูกขาเอามากองไว้สี่กองแล้วก็นั่งพิจารณาอยู่นั่นแหละพิจารณาว่าเออเป็นไงสวยไหมโอ้เหมือนกันทุกคนเลยนะเหมือนกับงัวเหมือนกับควายเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วก็เหมือนกันพอพิจารณาไปนี่เข้าความหลงนี่จะหมดไปแล้วก็พอพิจารณาไปก็จะเห็นร่างกายเนี่ยเน่าเหม็นออกกลิ่นคลุ้งไปภายใน7วัน15วันทุกคนเหมือนกันหมดแล้วก็เห็นว่าส่วนเหลวเนี่ยเป็นดำๆเหมือนขี้น้ำคลําไหลออกไปเป็นดินและส่วนหนึ่งก็กลายไปเป็นน้ำส่วนหนึ่งก็กลายไปเป็นไฟส่วนหนึ่งกายเราไม่มีอะไรเลยแค่หมดลมเนี่ยกายเราเนี่ยไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นของโลกเราก็บังคับบัญชาไม่ได้เราก็วิเศษไม่ได้เราก็เก่งไม่ได้เราก็สวยไม่ได้เราก็รวยไม่ได้เราก็ฉลาดไม่ได้เพราะกายอันนี้มันไม่มีของใครนะเห็นไหมเหมือนตึกถล่มนะพอไม่มีลมแล้วมันก็เหม็นเลยนะเหม็นแหละไอ้กายสวยๆกายหล่อๆมันก็เหม็นคือพอละกายตัวเองได้เนี่ยการทุกข์ทรมานในความเจ็บความตายจะน้อยลงเราจะไม่เศร้าโศกเสียใจเรายอมรับความจริงความจริงนี่อยู่เหนือสมมุตินะอยู่เหนือสมมุติคือเรียกวิมุตติหลุดพ้นจากกายทิฏฐิวิจิกิจฉาไม่สงสัยแล้วก็มั่นคงในศีลธรรมตลอดชีวิตแต่นี้คนเราถ้าไม่เรียนรู้ตรงนี้นะเป็นวิปัสสนาไม่ได้เป็นโสดาบันไม่ได้เป็นสกิทาคานาคาไปสู่วิชาญาณความรู้ไม่ได้นี่เรียกว่าวิชาความรู้เป็นแสงสว่างที่พุทธเจ้าพบพุทธเจ้าไม่ได้ไปเรียนที่ไหนนะเรียนอนาปานสติก็คือมาดูกายตัวเองตามความเป็นจริงจนไม่หลงถ้าเราจะไปเรียนอย่างอื่นมันก็หลงโยมเรียนให้จบอะไรก็หลงอ่านพระไตรปิฎกจบก็ยังหลงเลยจบแล้วจบอีกก็ยังหลงเพราะอ่านพระไตรปิฎกนะในตำราให้พิจารณาร่างกายเน่าเปื่อยเป็นของเกิดรากซากศพในตำราเขาบอกงั้นแต่ใจเราไม่เคยพิจารณาแต่เมื่อเราเรียนพระไตรปิฎกจบเราต้องมาพิจารณางี้ทั้งวันทั้งคืน7วัน7เดือน7ปีจนกว่าจะเห็นความจริงนั่นแหละจึงจะไม่หลงแล้วคนเราหลงเนี่ยนะตายไม่เป็นเวลาจะตายแล้วไม่ยอมตายที่จริงน่าตายนะคนเรานะขนาด ICU แล้วมันน่าจะไปไม่น่าจะอยู่มันไม่น่าอยู่ถ้าเราเจ็บมากๆแล้วเนี่ย7 80แล้วเราไม่ต้องอยู่แล้วฮะเราไปอยู่เป็นเทวดาดีกว่าใช่มั้ยเรื่องอะไรมาอยู่อ้องอะไรจะอยู่ทรมานจะตายโง่ตายเลยคิดอยู่ได้ทำไมจะอยู่ทำไมใช่มั้ยยอมจะอยู่มั้ยถ้าไม่มีทางหายแล้วคุณ

เนี่ยหมอบอกแล้วว่าเนี่ยภายใน7 วันนี่ไม่รอดแล้วภายใน15 วันไม่รอดแล้วร่างกายมันเซลล์โลกนี้มันเสื่อมแล้วอ่ะใช่ไหมแล้วจะอยู่ไปทำไมทรมานเสียเงินเสียทองกระเป๋า ICU มันนอนภาวนาตายไม่ดีกว่ายังพยายามจะไม่ให้ตายนั่นแหละมันน่าสงสารมันน่าสังเวชน่าสังเวชนะบางคนนี่น่าสังเวชจะมาไปเยี่ยมหลวงพ่อช่วยทีช่วยทีนี่เรานึกว่าช่วยให้ตายดีมั้งจะได้สบายนึกเลยนึกอยากเขาไปดีแหมเนี่ยแต่คนปฏิบัติธรรมะเขาก็อยากตายอย่างเขาไม่อยากอยู่หรอกทำไมมาหลงขนาดนี้เลยตีนบวมมือบวมเขียวอื้อรื้อยังไม่อยู่ยังจะอยู่ทำไมออกมาก็ไม่เหมือนคนอื่นแล้วอ่ะใช่ไหมมันน่าไปแต่ถ้ายังน่าตายผู้โยมทำการทำงานได้น่าอยู่แต่ถ้ามันไม่ไหวจะอยู่ทำไมใช่ไหมมันน่าจะหาที่ไปดีๆกว่านี้ใช่ไหมเพราะเราไปเราก็ไม่ได้จนที่อยู่นี่เราไปเป็นเทวดามันก็หมดเจ็บปวดมานั่งดูความคนอื่นก็ทุกข์เห็นแล้วก็น่าสงสารเพราะความหลงตัวเดียววงการแพทย์จึงวิวัฒนาการมากมายเพื่อไม่ให้คนตายขนาดอยู่นี่ทำไงฝรั่งมันหลงกว่าเรานะโยมนะเราก็หลงตามมันเพราะคนไทยเนี่ยหลงตามฝรั่งฝรั่งหลงไงกูหลงด้วยคิดว่าฝรั่งฉลาดยอมฝากชีวิตไว้กับฝรั่งฝากสมองไว้กับฝรั่งเลยทุกวันเนี่ยจะมาไปดูฝรั่งมันโง่ก็โง่ด้วยฝรั่งมันฉลาดก็ได้ฝรั่งมันหลงก็หลงด้วยฝรั่งมันฉลาดแบบคนหลงนะแต่มันก็ทำให้โลกเจริญหรือทำให้โลกพินาศเหมือนกันมันเป็นผู้สร้างโลกใช่ไหมมันก็จะเป็นผู้ทำลายโลกเหมือนอย่างการนิวเคลียร์เนี่ยบางประเทศเนี่ยอยากจะให้เมืองไทยเอามาใช้เพราะประเทศมันบอกกากสารพิษนี่มันจะไปไว้ที่ไหนอาตมาไปถามพวกด็อกเตอร์บอกเอาไปไว้ที่ไหนบอกหลวงพ่อเอ้ยอาจารย์ที่ด็อกเตอร์อยู่ที่ออกฟอร์ดเอาไปฝังลึก20 เมตรเอาปูนหนาขนาด4 เมตร5 เมตรแล้วมันยังระเบิดออกมาได้เลย20 ปีสารมันยังไม่ละลายมันยังมาทำลายชีวิตและสัตว์ได้เลยไม่รู้จะไปซ่อนไว้ที่ไหนเนี่ยไอ้กากของมันเนี่ยปรมาณูที่จะทำพลังนิวเคลียร์ไปแล้วเนี่ยทำไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยที่ตอนนี้ถ้าเมืองไทยเอาไปได้เขาก็โมทนาเต็มที่แล้วนี่คือความที่เราเชื่อฝรั่งเราก็แหมเราจะได้สมัยใหม่เรามีพลังไฟฟ้านิวเคลียร์เราจะได้ก้าวหน้าทันโลกใกล้เคียงหารู้ไหมว่าถ้าเผื่อมันยุบยังไอ้ตึก6 ชั้นนี่ทำไงเกิดไอ้ถังมันระเบิดออกมาประเทศไทยเราไม่พออยู่หรอกมันไปโดนตรงไหนก็เสียตรงนั้นเลยร่างกายตรงไหนโดนตรงไหนก็พังตรงนั้นทีนี้ฝรั่งก็ที่ควรจะมีได้ก็ประเทศใหญ่ๆประเทศเล็กๆอย่างอังกฤษอย่างอังกฤษก็เล็กกว่าเราเขาไม่อยากได้ทุกวันนี้

นั่งตามสบายนั่งดูลมหายใจก็ได้โยมเราลืมลมหายใจมานานแล้ววันนี้กลับมาดูลมหายใจว่ามันเป็นไงมันหายไปอยู่ไหนนะกลับมาหาลมหายใจก็เรียกว่ากลับมาหาดูตัวเอง วันนี้เราเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเมื่อวานนี้ก็วันอาสาฬหบูชาวันที่ชาวพุทธมารวมตัวมาตักบาตรทำบุญถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นพุทธมามกะเป็นอุบาสกที่ดีเป็นอุบาสิกาที่ดีที่ยังใส่ใจเรื่องบุญกุศลเรื่องของคำสอนพุทธเจ้า ก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันภาวนาพรรษาวันสุดท้ายภาวนาพรรษาคือพระก็จะแยกย้ายกันไปจำในวัดหรือในสำนักต่างๆ3เดือนจึงจะออกไปเที่ยวค้างแรมที่อื่นได้ โดยมากพระที่อยู่กันได้ก็อาศัยหลักสามัคคีเราจะเห็นเลยว่าบ้านหนึ่งเนี่ยก็มีกันไม่กี่คนอยู่กันก็ยังทะเลาะกันบางทีผัวเมียสองคนเถียงกันทุกวันเรื่องเดียวแล้วก็พูดกันอยู่นั่นความเห็นไม่ตรงกันก็ทะเลาะกันทะเลาะกันไม่พอแถมไปถึงลูกตัวเองอีกเอาลูกมาร่วมวงด้วยอีกเอาหลานมาอีกเอาคนใช้มาอีกก็เพราะควบคุมใจตัวเองไม่ได้เก็บให้ใจอยู่กับลมให้ใจไม่ได้3เดือนเนี่ยทะเลาะกันหลายครั้งเพราะอะไรเพราะคนทำใจไม่เป็นจึงต้องทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะคนนี้มีเรื่องบางคนปัญหาบ้านตัวเองไม่พอแสไปหาบ้านคนอื่นผัวคนนั้นจะเป็นยังไงเมียคนนี้จะเป็นยังไงลูกสาวบ้านนั้นจะเป็นยังไงลูกชายบ้านนี้จะเป็นยังไงครอบครัวนั้นจะเป็นยังไงเขาอยากรู้อยากเห็นเขาไปอีกบ้านคนอื่นแต่ปัญหาบ้านตัวเองไม่เคยมองเลยบางคนมองแต่คนอื่นไม่ดีก็คือปัญหาเข้ามาหาตัวเองก็เลยครอบครัวตัวเองก็ไม่มีความสุขก็เพราะไปมองคนอื่นไม่มีความสุขทุกข์นั้นก็เลยเข้ามาอยู่ในครอบครัวเราก็คือมาอยู่ในหัวใจของเราได้ จะว่าเราเป็นชาวพุทธที่พุทธเจ้าสอนให้ฉลาดให้รู้จักทำดับทุกข์แต่เราก็ไม่ได้รู้จักวิธีดับทุกข์ว่าปัญหานั้นมันอยู่ที่นอกบ้านไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่เราปัญหาหัวใจเราก็แก้ยากอยู่แล้วความวุ่นวายใจเราเนี่ยตื่นขึ้นมาบางทีก็รับอารมณ์ดีคนนั้นพูดดีคนนี้พูดดีวันนี้ก็ดีแจ่มใสถ้าเกิดพูดแบบเมื่อวานอีกเมื่อวานก็พูดไม่ดีวันนี้ก็พูดไม่ดีเราก็ไม่ดีอีกใจเราก็ไม่สบายอีกก็ถ้าโต้ตอบก็โกรธกันอีกเมื่อวานก็โกรธกันมาแล้ววันนี้ก็มาโกรธกันอีกพรุ่งนี้ก็โกรธกันต่อโกรธกันมาเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็ยังโกรธกัน ก็อยู่กันแบบไหนก็อยู่กันแบบเหมือนรองเท้าเก่าเท่านั้นเองอยู่กันแบบรองเท้าเก่าอยู่แบบเสื้อผ้าเก่าอยู่แบบรถเก่ามันจะดีตรงไหนอยู่แบบของเก่าก็คิดจะเปลี่ยนใหม่คิดจะโยนทิ้งคิดว่าไม่ดีอย่างเดียวเมื่อก่อนรองเท้ามันใหม่มันน่าใส่ก็รู้สึกว่าดีเสื้อใหม่รถใหม่แต่ตอนนี้มันเก่าก็รู้สึกมันรำคาญอันนี้คือคนเราไม่ได้แก้ใจ
ไปมองว่าของเก่าไม่ดีแต่ที่จริงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งเก่ายิ่งดีเห็นไหมโยมสมเด็จวัดระฆังรุ่นนี้แท้สมเด็จวัดโน้นเอ้านี่ไปดูบอกนี่ไม่แท้ไม่เก่าพระรุ่นนั้นไม่เก่ารุ่นนี้ไม่เก่าเอาแต่ของเก่านั้นราคาเป็นละล้านเลยโยมเก่าดีถ้าเก่าแบบพระดีอย่างนี้ก็เล่นพระเก่านะพระใหม่ๆก็ราคาไม่แพงเป็นแต่ถ้าของเก่านี่เป็นกรุรุ่น700ปี500ปีโอ้โหราคาเป็นล้านหาไม่ได้เศรษฐีมีเงินยังไม่มีของเก่าเลยนั่นอยู่แบบพระยิ่งเก่ายิ่งขลังยิ่งเก่ายิ่งดีคนมีสติเวลาจะพูดแล้วมีสติเวลาจะทำอะไรแล้วมีสติเวลาจะว่าใครจะชมใครจะติใครก็มีสตินั่นแหละยิ่งเก่ายิ่งดีเมื่อวานนี้ก็ชมเมื่อวานก็ชมเมื่อวันปีที่แล้วก็ชมเมื่อวานก็พูดดีเมื่อปีที่แล้วก็พูดดีเห็นมาเมื่อไรก็จะพูดดีใจดีอยู่เรื่อยเลยโหปีนี้ก็ยังดีอีกเนี่ยยิ่งเก่ายิ่งดีอายุต้อง 6-70 ถึงยังพูดดีเลยยังไม่เลอะไม่เหลวไหลไม่เลอะเลือนเลยยังไม่เคยพูดจาให้ช้ำใจนี่ยิ่งเก่ายิ่งดีเพราะเก่าธรรมะเก่าแบบพระไม่ใช่เก่าแบบรถยนต์ไม่ใช่เก่าแบบบ้านเก่าไม่ใช่เก่าแบบเสื้อผ้าเก่าไม่ใช่เก่าแบบรองเท้าเก่าก็ต้องเปลี่ยนทัศนะความรู้สึกของเราว่าศีลธรรมนี่เป็นของดีเสมอถึงจะยาวนานเท่าไรก็เป็นเรื่องดีลมหายใจเหมือนกันเนี่ยลมหายใจเราเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันเก่านะปล่อยให้ลมหายใจมันเก่าเรื่อยเนี่ยไม่มีเวลามาดูลมหายใจเนี่ยโอ้สับสนวุ่นวายมากเลยที่มาดูลมหายใจตอนอายุ70-80ตอนเจ็บป่วยเนี่ยลมหายใจเราไม่สบายเลยอึดอัดขัดเคืองหมดเลยแต่ถ้าเราดูลมหายใจของเรามาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยตามหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะปรับลมหายใจของเราละเอียดอ่อนแล้วก็จะมีความสุขอยู่กับความสงบอยู่กับลมหายใจรู้สึกว่าความวุ่นวายก็หายที่จะโกรธใครจะเกลียดใครจะด่าว่าใครจะนินทาใครจะให้ร้ายใครคิดอะไรไม่ดีมันก็หมดถ้าบอกว่าคนเราถ้าคิดไม่ดีกับคนอื่นสิ่งไม่ดีนั้นไม่ได้อยู่ที่คนนั้นมันกลับมาหาคนที่คิดแต่ถ้าคิดว่าคนโน้นดีคนนี้ดีความคิดนั้นมันจะกลับมาอยู่ที่ตัวเองดีเมื่อเราระลึกถึงพุทธเจ้าเนี่ยพุทธคุณเป็นของเลิศประเสริฐเป็นของดีใจเราก็จะเป็นบุญกุศลเพราะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นคนดีนึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าคำสอนพระเจ้าให้ละอกุศลที่ร้อนใจให้ทำใจให้เย็นธรรมะพุทธเจ้าให้ดับร้อนที่ใจให้ใจสงบให้ใจมีสติให้ใจมีศีลมีสมาธิปัญญาก็พอระลึกถึงพระธรรมก็ถือว่าระลึกถึงแต่ความดีใจก็มีสุขสงบระลึกถึงพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ชนะปัญหาพระอรหันต์เป็นคนที่ชนะปัญหา 108,000 ประการปัญหาที่ใครแก้ไม่ได้พระอรหันต์แก้ได้เลยก็เป็นคนธรรมดาอย่างชาวบ้านธรรมดาที่มีปัญหาเยอะนั่นแหละแต่มันไม่มีทางดับท่านก็ต้องภาวนาจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์จนสำเร็จถึงสมาธิเพราะสมาธิแก้ปัญหาได้เพราะมันไม่สงบมันก็ต้องไปทะเลาะกับเขาทุกวันเหมือนกับเราพูดเนี่ยมันก็ต้องพูดทุกวันแล้วก็มีเรื่องทุกวันก็เลยหยุดพูดซะ3เดือน3วันอะไรก็ว่าไปผลสุดปัญหาก็หมดพอหยุดพูดแล้วก็ไม่มีคู่ทะเลาะนี่คือการแก้ปัญหาที่ระลึกถึงพระอรหันต์ปัญหาที่แก้ไม่ได้ท่านแก้ได้หมดเลยพระอรหันต์ต้องเข้าใจคำว่าพระอรหันต์นี่หมายถึงว่าผู้ไกลจากกิเลสหมายถึงว่า
ในโลกนี้ที่คนแก้ปัญหาไม่ได้คือพระอรหันต์แก้ปัญหาได้เพราะพระอรหันต์เชื่อพระพุทธเจ้าเอาธรรมะคำสอนพระเจ้ามาปฏิบัติจึงแก้ปัญหาได้ร้อยแปดไม่มีปัญหาเขากลัวแก่พระอรหันต์ไม่กลัวเขากลัวเจ็บพระอรหันต์ไม่กลัวเขากลัวตายพระอรหันต์ไม่กลัวเขากลัวอดอยากยากจนเขากลัวโจรกลัวผู้ร้ายกลัวข้าศึกศัตรูจะมาเข่นฆ่าพระอรหันต์ยิ้มรับถือว่าเป็นญาติทั้งนั้นเลยฉะนั้นจึงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของโลกนี้คือปัญหาของคนมีกิเลสคนที่มีใจไม่สงบก็เลยมีปัญหาพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วทุกข์ทำให้เกิดปัญญาแต่ก่อนเราไม่เคยคิดเลยว่ามีลูกเลยเป็นทุกข์มีสามีเลยเป็นทุกข์มีภรรยาเลยเป็นทุกข์มีปัญหาครอบครัวแล้วเป็นทุกข์เราไม่เคยเลยคิดว่ามันสุขอย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าคบคนเราก็คิดว่าคบคนเนี่ยเป็นสุขแต่ไม่รู้ว่าคนไม่ดีเนี่ยเข้าบ้านเราแล้วเราเป็นทุกข์ตลอดเวลาจึงได้รู้ว่านี่ปัญหาพวกนี้ก็แก้ได้ที่พุทธเจ้าท่านแก้ไงก็พุทธเจ้ากลับมาดูลมหายใจตัวเองไงมาดูจิตตัวเองมาดูความดีไม่ดีตัวเองให้สอนใจตัวเองว่าเราจะแก้ปัญหาคือแก้ที่ใจ3เดือนเนี่ยแก้ปัญหาครอบครัวได้3เดือนเราเคยทะเลาะกันทั้ง3เดือนเราก็จะหยุดการทะเลาะกันด้วยการปิดวาจาเรียกว่าถ้าพูดไม่ดีเราไม่คุยกันถ้าพูดไม่ดีเราจะไม่คุยกันถ้าดีค่อยคุยกันเอาแล้วว่าถ้าโกรธเราไม่คุยกันถ้าไม่โกรธก็คุยกันถ้าพูดหยาบคายเราจะไม่พูดแล้วเราจะไม่รับเราจะวางเฉยกันถ้าพูดหยาบคายถือว่าไม่มีประโยชน์ถ้าโกรธแล้วไม่มีประโยชน์ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนขี้โกรธเป็นคนมีปัญหาเรื่องใจเอาแต่ใจตัวเองต้องการให้คนอื่นเชื่อว่าเราคิดถูกเนี่ยเราแก้ปัญหาใจเราได้ทุกคนอยู่ใกล้ๆเราก็สบายใจพ่อผัวก็แม่ผัวไม่ถูกกันเพราะอะไรโบราณเขาบอกพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยมันอะไรไอ้ขิงกะลาไอ้ขากะแหลงว่างั้นแต่จริงๆแล้วคือแม่ผัวไม่ได้แก้ใจตัวเองลูกกับภัยก็ไม่ได้แก้ใจตัวเองถ้าไปเจอแม่ผัวโสดาบันก็สิจะเจอแม่ผัววิปัสสนากรรมฐานได้คุณธรรมเป็นโสดาบันโอ้ยลูกกับภัยโชคดีเลยทำนั่นนะลูกนะทำนี่นะลูกกินนั่นนะลูกกินนี่นะลูกลูกไปโน่นนะลูกมีอะไรจะยกให้ลูกกับภัยมาเลยก็มันแก้ที่ใจแม่ผัวได้แล้วแม่ผัวก็กลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนเมตตาปัญหาไม่ได้อยู่ที่ลูกกับภัยปัญหาอยู่ที่แม่ผัวถ้าเกิดลูกกับภัยเป็นโสดาบันล่ะเป็นคนปฏิบัติธรรมมีวิปัสสนากรรมฐานรู้จิตตัวเองล่ะก็ยอมรับแม่ผัวจะโง่จะเซ่อจะบ้าจะบ่นจะร้ายไงก็แม่ของเราแม่ผัวก็คือเหมือนแม่เราทำบุญร่วมกันนะก็พยายามให้แม่เขาสบายใจให้แม่เขาระบายใจคิดยังไงก็เรื่องของแม่เราไม่โกรธไม่ว่าไม่อะไรเมตตาแม่กินนั่นแม่กินนี่แม่เป็นยังไงกันคอยถามข่าวหาทุกข์อยู่ด้วยเพื่อสุดก็ชนะใจตัวเองก็คือชนะใจแม่ผัวเราจะเห็นเลยว่าสังคมในสมัยพุทธเจ้านะเขาแก้ตัวเองพ่อผัวก็แก้พ่อผัวแม่ผัวก็แก้แม่ผัวลูกกับภัยก็แก้ที่ลูกกับภัยพุทธเจ้าสอนให้คนเราเนี่ยมองตัวเองในด้านดีและไม่ดีอยู่มีทั้งสองอย่างคือพูดกันหยาบๆก็คือว่าให้มองกิเลสตัวเองมากกว่ามองกิเลสคนอื่นดีก็ดีโมทนาไม่ดีก็มาติเตียนตัวเองแต่ไม่ติชาวบ้านไม่ว่าชาวบ้านที่บางคนเขารักลูกมากๆเนี่ยเขาไม่ด่าลูกเขาเลยไม่ด่าลูกเขาเลยเขาถือว่าลูกเขาดีกว่าคนอื่นเพราะเขาเป็นสุดที่รักของเขาจะมีเหตุผลในการว่าลูกเขาสอนลูกเขาจะไม่ใช้คำหยาบคายเหมือนกับนางวิสาขาเนี่ยรักลูกลูกผู้ชายทั้งนั้นเลย
20คนมีลูก20คนมีลูกกับภัย20

นางวิสาขาก็ใช้ศีลธรรมพุทธเจ้าปกครองปฏิรูปขึ้นมาในครอบครัวตัวเองลูกชายไปเที่ยวก็บอกลูกไปเที่ยววัดบ้างพ่อจะแม่จะจ้างให้ลูกไปวัดลูกไปเที่ยวเนี่ยต้องใช้เงินคืนละพันแม่ก็ให้ลูกคืนละพันพันพระแปดข้ามสิบห้าข้ามไปถือศีลอุโบสถแม่ให้พันหนึ่งพันหนึ่งในลูกเศรษฐีนะลูกคนจนเนี่ยบาทหนึ่งยังไม่มีเลยนะสมัยนั้นบาทหนึ่งหายากเลยแต่นี่คืนละพันลูกก็ไปถือศีลพอถือเสร็จแล้วก็นอนหลับกลับมาก็มาเอาเงินพันหนึ่งลุกขึ้นก็ไปเที่ยวดูละครอะไรก็ไปแม่เขามาคิดจนาแบบคนฉลาดโสดาบันนี่ฉลาดเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวนะนี่เล่าย่อๆถ้าเรื่องนางวิสาขาเนี่ยไปอ่านเอาโยมจะสนุกมากเลยว่าเป็นผู้หญิงตัวอย่างที่ดีมากเลยถ้าผู้หญิงใดในโลกนี้เหมือนนางวิสาขารับรองปัญหาสังคมจะไม่มีเลยชนะใจทุกคนได้หมดเลยชนะพ่อผัวแม่ผัวชนะลูกได้ชนะใจพระชีในวัดได้ด้วยเสร็จแล้วนางวิสาขาก็รู้ว่าลูกเนี่ยไปถือศีลแบบไม่มีศรัทธาด้วยแล้วก็ไม่มีปัญญาศรัทธาก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีไปถือศีลหวังโลภอยากได้เงินเราอย่างเดียวก็เลยออกอุบายว่าลูกไปถือศีลกลับมาแล้วจงท่องคาถาพุทธเจ้ามาให้ได้วันละห้าบาทห้าบทนะเอาห้าคำเท่านั้นแหละแม่ก็จะได้รู้ว่าลูกเนี่ยไปถือศีลรู้เรื่องกลับมาเดี๋ยวลูกไปนอนเฉยๆไม่ได้อะไรคนฉลาดลูกไปนอนวัดก็รู้ว่าลูกไปนอนวัดว่าไม่ถือศีลอยู่เฉยๆว่าลูกเนี่ยไม่ได้ไปภาวนาอะไรเลยไม่ได้ไปฟังธรรมพุทธเจ้าเลยกี่ถือแล้วก็แอบนอนไม่เจอหน้าพุทธเจ้าเลยลูกเช้าก็กลับพระสมัยนั้นต้อง500รูปน่ะพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนจะมีบริวารถึง500พระพุทธเจ้าจะอยู่ที่ไหนจะมีพระภิกษุสงฆ์ประมาณ500รูปตามเสด็จเป็นบริวารนอกจากท่านต้องการวิเวกนั้นจึงจะมีส่วนพระองค์น้อยลงไปนั่งที่ไหนก็เหมือนดาวล้อมเดือนพระองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยงามยิ่งกว่าดวงเดือนอีกไม่มีบุรุษใดที่จะงดงามเท่าพระพุทธเจ้าในโลกนี้จะเป็นนางฟ้านางสวรรค์พระอินทร์พระพรหมเป็นนางงามจักรวาลไหนก็ไม่งามเท่าพระพุทธเจ้าส่งรัศมีงามถึงว่าคนไหนมีบุญได้เจอพระพุทธเจ้าถือว่าสุดยอดของชีวิตนางวิสาขาก็บอกลูกให้ท่องได้ห้าบทนะพอลูกก็จะคืนนั้นก็เลยไปขอเอ๊ะทำไมงั้นก็ต้องไปท่องจากพระพุทธเจ้าโอ้พระพุทธเจ้านี่เป็นคนที่ชอบติเตียนคนขี้เกียจติเตียนคนโลภมากโกรธมากติเตียนคนนักเลงเที่ยวเล่นหูเรานี่มันเข้าตำราหนุ่มๆนะไปพระพุทธเจ้าก็ติเราแน่เลยนะกิเลสมันกลัวพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้เงินพันก็ต้องไปขอต่อคาถาจากพระพุทธเจ้าก็เลยเข้าไปกราบบอกว่าหนุ่มมายังไงบอกมาขอเรียนคาถาแม่เขาให้เรียนคาถาอ่ะท่องไปนะเกสาโลมานขาตันตาตะโจตะโจตันตานขาโลมาท่องตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างจำไม่ได้เลยโอ้โหทำไมมันยากจังท่องไปเลยนอนไม่หลับเท่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาเงินไม่ได้เที่ยงคืนก็ยังท่องไม่ได้พุทธเจ้าท่านบันดาลให้เกิดสมาธิก่อนให้บุคคลนี้ท่องจำไม่ได้ทั้งคืนพอถึงตอนเช้าก็เลยได้พอได้จิตก็ว่างสว่างสงบเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโอ้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยในโลกนี้นะผมนี่ว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่เนี่ยเห็นคนแก่ตะก่อนก็คงหนุ่มอย่างเราหล่ออย่างเราต่อไปเราก็เหมือนคนแก่ก็ต้องแก่เหมือนคนแก่คนแก่ยิ้มคนหนุ่มๆยิ้มดูดีคนแก่ก่อนก็คงยิ้มดีอย่างเราต่อไปไม่มีฟันจะยิ้มเนี่ยก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นแข็งแรงอย่างเราคนแก่แต่ก่อนก็แข็งแรงอย่างเราเดี๋ยวนี้ก็หมดแล้วสภาพไม่แข็งแรงเหี่ยวย่นหลังกดหลังงอก็มองเห็นหนังตัวเองไม่งามเหมือนคนแก่เห็นผมไม่งาม

เห็นฟันไม่งามเห็นหนังไม่งามเห็นเล็บผมก็เล็บกับหนังไม่งามไปตามที่พุทธเจ้าแสดงก็เลยสำเร็จเป็นโสดาบันก็เลยพวกนี้จะต้องรับบาตรพุทธเจ้าไปบ้านพระภิกษุสงฆ์500ต้องเสด็จไปบ้านทำไงเราคนพอรู้จักบุญแล้วก็อายถ้าเกิดพุทธเจ้าแม่เอาเงินให้ต่อหน้าพุทธเจ้าเนี่ยอายพระสงฆ์500อายพุทธเจ้าตายเลยเขาก็จะลือกันสิว่าเราเนี่ยถือศีลรับจ้างใจไม่อยากได้แล้วอยากได้ธรรมะแล้วคนที่สุดก็พอไปถึงบ้านอุ้มบาตรพุทธเจ้าถึงบ้านแม่กระซิบแม่เลยกลัวแม่จะเอาเงินยัดให้ต่อหน้าพุทธเจ้ากลัวจะหน้าแตกอ่ะก็บอกแม่สัญญาหมดแล้วนะเงินนั้นไม่มีความหมายแล้วนะแม่ไม่ต้องให้ลูกหรอกแม่บอกสาธุแสดงว่าลูกเรามีธรรมะแล้วก็รู้ว่าถ้าเขาถึงพุทธเจ้าแล้วลูกเราต้องสำเร็จขั้นใดขั้นหนึ่งลูกเป็นโสดาบันแล้วต่อไปตั้งแต่บันนั้นวันพระ8ค่ำ15ค่ำลูกก็ไปถือศีลอุโบสถโดยไม่ต้องหวังเงินทองพอมีครอบครัวเราก็สอนลูกหลานตัวเองให้มีความรู้เข้าใจเหมือนตัวเองเรียนมาจากแม่นี่คือการแก้ปัญหาครอบครัวเก่งไหมนางวิสาขาแก้เก่งไหมไม่พูดเองบางครั้งสอนเองไม่ได้ต้องให้พุทธเจ้าสอนเหมือนบางอย่างสอนลูกไม่ได้ต้องให้ครูบาอาจารย์สอนบางอย่างสอนสามีขี้เมาไม่ได้ต้องให้พระสอนก็มีบางคนเนี่ยล่อสามีมาวัดก็มีพอสามีมาเถียงกับพระเถียงพระไม่ขึ้นก็เลยเอ้าปฏิบัติก็เลยเลิกเมาเลยเข้าวัดเก่งกว่าภรรยาอีกทั้งที่ไม่เอาไหนเลยก็มีนี่คือผู้หญิงฉลาดทำให้สามีเลิกเล่าได้ทำให้สามีเลิกเจ้าชู้ได้เนี่ยผู้หญิงฉลาดผู้หญิงมีคุณธรรมผู้ชายทำให้ภรรยาเข้าวัดได้ผู้ชายทำให้ภรรยารักศีลธรรมได้ผู้ชายคนนั้นก็ฉลาดพาครอบครัวเข้าหาศีลธรรมได้เปิดประตูสวรรค์ได้ผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาถือว่าเขาฉลาดที่สงเคราะห์ญาติและลูกเมียได้เรียกว่าเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลอยู่นี้บ้านเลยสามีพาภรรยาและลูกเข้าวัดนั่นเป็นมงคลภรรยาพาสามีและลูกเข้าวัดก็เป็นมงคลยิ่งไปเอาพ่อผัวแม่ผัวไปด้วยยิ่งโอ้โหวิสาขานั้นพาเข้าหมดเลยนะนางวิสาขาต้องขออนุญาตพุทธเจ้าสร้างวัดขึ้นมาใหม่แต่ก่อนไปทำบุญวัดอนาวินทกะเศรษฐีก็ว่าที่เนี่ยเป็นใหญ่กว่าวัดสังฆทานนะที่พุทธเจ้าประทับอยู่เนี่ยวัดอนาวินทกะเศรษฐีแต่เศรษฐีเข้าวัดนั้นไม่ได้เข้าคนเดียวพาลูกพาหลานพาคนใช้ไปหมดเลยนางวิสาขาก็เลยต้องสร้างวัดตัวเองขึ้นมาที่ปุพพารามถวายพุทธเจ้าที่สร้างเป็นโลหะปราสาท500ห้องเนี่ยนางวิสาขาสร้างโลหะปราสาทมุงหลังคาด้วยทองเหลืองทองแดงทำด้วยเหล็กเสาเหล็กทำด้วยโลหะปราสาทนะสมัยนั้นเมื่อ 2,000 กว่าปีโยมมีคนเดียวที่ทำบ้านทำกุฏิวิหารให้พุทธเจ้าด้วยโลหะทั้งหมดเลยทำด้วยทองเหลืองทองแดงร้อย500ห้องสำหรับพระภิกษุอยู่มีห้องพุทธเจ้าเป็นประธานอยู่ได้500ห้องทำต้องหลายชั้นทำเสร็จแล้วก็ฉลอง7วัน7คืนเชิญคนมาหมดทั้งเมืองเลยมาฉลองโลหะปราสาทพระเจ้าถึงยกย่องว่าหนึ่งในโลกนี้ไม่มีใครทำอีกแล้วศรัทธาแบบนางวิสาขามีหนึ่งเดียวในโลกถวายที่ดินสร้างวัดแถมสร้างโลหะปราสาทเพราะนางมีบริวารต้องเป็นพันคนนี่เต็มวัดเลยมาทำบุญต้องสร้างวัดตัวเองแต่ตายแล้วนางอายุยืน115ปีอายุ115ปีเนี่ยไม่ได้เหี่ยวนะโยมนะหลับแล้วก็ไปเฉยๆไม่ได้คลอกได้แคลกเลยหลับนางทำสมาธิถอดวิญญาณไปเลยไปเป็นเทวดาชมวิมาน7ชั้น6ชั้นชั้นที่7คือพรหม
แล้วจึงจะไปนิพพานเพราะนางจิตของนางนั้นสำเร็จเป็นโสดาบันแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์และนรกอีกไปเที่ยวสวรรค์ก่อนถึงจะไปนิพพานถอดจิตไปเฉยๆโยมทำบุญสมบูรณ์แล้วเป็นยอดหญิงแล้วพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยดื้อดึงไม่นับถือเลยทำจนนับถือจนเชื่อพุทธเจ้าจริงว่าพุทธศาสนาเราเป็นพุทธศาสนาที่แก้ปัญหาครอบครัวนะโยมนะแก้ปัญหาบ้านเมืองแก้ปัญหาสังคมนี่ครอบครัวอนาวิทกะเศรษฐีกำลังวิสาขาเป็นครอบครัวที่ยิ่งทำยิ่งรวยยิ่งอยู่ยิ่งมีความสุขเขาเป็นมนุษย์สมบัติอย่างสมบูรณ์เลยโยมลูกดีผัวดีเมียดีครอบครัวดีหมดเลยบริวารดีหมดคนไหนไม่ซื่อก็อยู่ไม่ได้และสวรรค์สมบัติได้ไปถึงสวรรค์สมบัติตายได้ไปเป็นเทวดาด้วยกันและที่สุดก็ไปนิพพานไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนี่คือว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แก้ปัญหาเป็นศาสนาของใช้ปัญญาศรัทธามีปัญญาสมาธิมีปัญญาก็คือเข้าใจธรรมะอันนี้นักวิสาขาปฏิบัติไงโยมก็ดูลมหายใจนี่แน่ดูลมหายใจเนี่ยมีมา 2,000 กว่าปีลมหายใจนี่มีคู่โรคนะโยมนะตราบใดที่ยังมีสัตว์เกิดอยู่ลมหายใจก็มีมากับลมไปกับลมธรรมะนี่อยู่ที่ลมหายใจถ้าเราจิตของเรามองดูลมหายใจได้นะเราจะสงบมากเลยใครด่าก็จะไม่โกรธใครแช่งเราก็เข้าคนแช่งหมดเลยใครสรรเสริญเราก็มีอานิสงส์ไปด้วยคนที่สรรเสริญเราเขาได้ดีไปด้วยแต่ถ้าคนไหนแช่งเราตีเราทำร้ายเราท่านบอกเป็นกรรมเข้าตัวเองเลยฉะนั้นจึงว่าตัวเราเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ตัวธรรมนะตัวศีลตัวธรรมที่จะประพฤติปฏิบัติเอาอะไรก็ได้3เดือนนี่มีเวลาพอนะโยมนะเมื่อวานนี้มาบวชลูกหลานวันนี้เราก็มาฉลองลูกหลานแล้วก็มาเวียนเทียนกันมาปฏิบัติธรรมกันความสุขนี้ไม่ได้ไปอยู่ที่คนอื่นนะความสุขไม่ได้ไปอยู่ที่เศรษฐีร้อยล้านพันล้านนะความสุขไม่ได้อยู่ที่อังกฤษอเมริกาไม่ได้อยู่เมืองญี่ปุ่นเมืองยุโรปความสุขไม่ได้อยู่ที่วัตถุนั้นความสุขอยู่ที่คนดูลมหายใจตัวเองได้หรือเปล่าแต่คนเมืองนอกเมืองนาพวกฝรั่งมังค่าดูลมหายใจตัวเองไม่ได้เขาก็มีแต่ความร้อนใจมีแต่กิเลสก็ดูสิมีลูก5คนน่ะผู้หญิงมีลูก5คนเป็นประสาทเครียดมากจับลูกจมน้ำหมดเลยเขามีความเจริญทางวัตถุแต่เขาไม่สงบใจเขาดูลมหายใจไม่ได้เขาไม่มีเวลาว่างเราดีแล้วของเราดีแล้วธรรมะของเราดีแล้วพุทธศาสนาของเราดีแล้วจะไปเอาอะไรมาดีกว่านี้อีกจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบโยมนะหัวใจดวงนี้มันดีอยู่แล้วจะไปเอาหัวใจดวงไหนมาอีกล่ะคอเรานี่ดีแล้วจะเอาคอคนอื่นมาใส่ทำไมโยมนะเพราะมันไม่ต้องไปเอาคอใครมาใส่หรอกฉะนั้นจึงว่าเท้าเราดีแล้วมือเราดีแล้วไม่พึ่งใครไม่ได้พึ่งตัวเองการที่มีพุทธศาสนานี่ถือว่าเป็นสุดยอดของโลกต่อไปเถอะคนเรามีทุกข์มากๆเนี่ยกินยากันไม่หายหรอกโยมยาเนี่ยกินไม่หายหรอกถ้าไม่แก้กรรมถ้าไม่แก้กรรมกินยาไม่หายบางคนเนี่ยกินยาแต่มาเคยเห็นนะรักษาผ่าตัดเป็น7ครั้ง8ครั้งเขาไม่หายโยมธรรมาบอกโยมผ่าตัดให้เจ็บเปล่าๆถ้าตามยายโยมยังเอาลมหายใจสงบไม่ได้ยังภาวนาไม่ได้กรรมเขาไม่เอาโหสิให้หรอกจะว่าจะผ่าตัดชาตินี้ไปข้างหน้าก็จะต้องเจอกรรมอันนี้เราต้องเข้ามาฟังมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาแก้กรรมที่ใจตัวเองแล้วจะเอาโหสิกรรมเรามีเจ้ากรรมในเวรที่เราทำของเราไว้เหมือนอย่างเมื่อกี้เนี่ยโยมบอกบุญทำอะไรลงศพไร้ญาติที่นี่ทำปีนึงต้องหลายร้อยลงแต่ก่อนเคยตมาเคยทำ700-800ลงก็แจกหมด
จะว่าจะ800โลงมาเป็นพันๆโลงก็มีทำไมเราจึงเป็นศพหลายญาติโยมก็เราเป็นคนใจแคบอะเห็นแก่ตัวไม่เอาพ่อไม่เอาแม่ไม่เอาพี่ไม่เอาน้องไม่เอาใครอ่ะจะเอาแต่เอาได้ฝ่ายเดียวเนี่ยผลที่สุดมันก็กลายเป็นศพรายญาติไงเกิดเมื่อชาติก่อนก็เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เคยสงเคราะห์คนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เคยสงเคราะห์ญาติที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นเป็นคนใจแคบใจดำก็เลยต้องมาตายอยู่คนเดียวตายลอยน้ำตายในป่าอดตายอดตายจนญาติหาศพไม่เจอก็เพราะเราไม่ได้ทำบุญสงเคราะห์คนญาติของเราไว้ไงเราไม่ยอมมีญาติที่ดีเราทะเลาะกับญาติไล่ญาติบางคนไล่ญาติออกจากบ้านหมดกูจะอยู่คนเดียวอันนี้พอมาเกิดชาตินี้จึงหาญาติไม่ได้ถ้าเราไม่อยากไล่ญาติเราก็ต้องทำบุญสงเคราะห์ญาติเราอย่ามองข้ามคนใกล้ตัวเราแล้วก็จงเสียสละแล้วก็จะมีญาติมากมีมิตรมากแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาเบียดเบียนเราถ้าเราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะเป็นคนปราศจากทุกข์และกรรมทั้งหลายก็จะตามเราไม่ทันดังนั้นเราจึงต้องมาประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าถือว่าได้ทำบุญของเราในชาตินี้ใครจะทำให้เราอย่าไปรอเขาทำบุญให้เรานะโง่ตายนะโยมนะนะคนไหนรอเขากรวดน้ำให้ตัวเองนะโง่นะโยมนะไปเป็นเปรตตั้งสี่พุทธันดรเนี่ยเขาทำบุญให้น่ะโอ้ขอพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งก็ให้ไม่ได้องค์ที่สองก็ให้ไม่ได้องค์ที่สามก็ให้ไม่ได้องค์ที่สี่จึงได้ให้ได้มาเจอพระเจ้าพิมพิสารญาติเก่าจึงอุทิศส่วนกุศลให้ได้ต้องทำบุญถึงเจ็ดวันถวายมหาทานพระก็หัน500รูปเอาช้างมากั้นล่มให้พระเลยนะทำมหาทานเลยมีบาตรมีจบอนมีจบงมีล่มมีรองเท้าทำอาหารถวาย7วันและอุทิศบุญให้แก่เปรตญาติเก่าคอยมาตั้ง4พุทธเจ้า4พระองค์จึงได้รับบุญพอได้รับมาเป็นเทวดาหมดเลยคนที่ทำบุญในวันนี้คือไม่มารับบุญกับญาติแหละคนที่นั่งสมาธิเป็นรักษาศีล5เป็นศีล8ศีลถืออุโบสถเป็นนี้คนพวกนี้ไม่รับบุญใครไม่มาเป็นไม่มาวิญญาณเฝ้าบ้านเฝ้าช่องใครไม่มาขอส่วนบุญใครไม่มารับส่วนบุญใครตายแล้วไปสวรรค์เลยไปอยู่รอยอยู่ในสวรรค์ก็มาดีพวกมึงก็ทำกับพระศาสนาขอโมทนาด้วยฉันทำของฉันไปแล้วไม่ต้องตรวจน้ำแต่ไม่กินแล้วน้ำน่ะหยดเดียวจึงกินอิ่มได้เมื่อไหร่เห็นไหมน้ำขวดเดียวเนี่ยโยมโอ้โหให้ญาติเป็นกลุ่มเลยแต่ญาติจะพอกินเลยโยมฮะตรวจน้ำอ่ะมีถ้วยหนึ่งใช่ไหมตรวจให้ญาติแล้วก็ถ้ามันไม่ใช่บุญนะไม่พอกินนะโยมน้ำขวดเดียวไม่พอกินนะโยมที่โยมมาทำน้ำเนี่ยทำน้ำถวายน้ำเอาน้ำให้พ่อให้แม่พี่น้องให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยให้แก่พระภิกษุผู้มีศีลเนี่ยน้ำเนี่ยตรวจให้ตัวเองแล้วนั่นจะไม่อดน้ำข้าวที่โยมทำเป็นตั้งแต่มีชีวิตเนี่ยได้กินแล้วไม่ต้องไปรอเอาข้าวไว้ตรงปากโลงไม่ต้องไปเคาะปากโลงให้กินไม่ต้องไปรอวันนั้นกินอิ่มแล้ววันนี้เราทำของเราไปแล้วเรามีข้าวกินแล้วไม่ต้องไปรอให้เอาข้าวให้ปากลงไม่ต้องรอตรวจนาไม่คนที่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไว้พอแล้วเมื่อนางวิสาขาเนี่ยเขามีน้ำใจเขาอิ่มแล้วเขามีน้ำทิพย์น้ำใจเขามีทานศีลภาวนานั้นเขาไม่จนแล้วไม่อดแล้วไม่ต้องไปอุทิศให้เขาแล้วเขาเหลือกินแล้วอย่างพุทธเจ้านะโยมพุทธเจ้าจริงๆนะฮะพุทธเจ้าจริงๆมาอยู่ที่ไหนนิพพานจริงๆมาอยู่ที่ไหนสวรรค์จริงๆมาอยู่ที่ไหนนะใครเห็นใครเห็นสวรรค์ใครเห็นนิพพานใครเห็นพุทธเจ้าเรายังไม่เห็นแต่คนที่จะเห็นได้นั่นน่ะ
คือจิตของคนนั้นที่เข้าไปถึงศีลสมบูรณ์แล้วก็เข้าฝึกฌานสมาธิจนสงบจิตเข้าภวังค์ไม่ฝุกไม่สับสายเรื่องอารมณ์ต่างๆไม่คิดเรื่องอดีตอนาคตจนจิตเข้าสู่ภวังค์ตามหลักของความสงบแล้วก็เกิดปัญญาเห็นแจ้งในจิตตัวเองสว่างสวยเกิดความสงบแล้วจึงจะเจอพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่มีตัวตนมีแต่คำสอนมีแต่คุณธรรมซึ่งผู้ใดปฏิบัติธรรมจึงจะเห็นสำหรับคนอื่นก็ไม่เห็นคนอื่นที่เห็นทุกวันนี้ก็คือเห็นรูปภาพรูปวาดเล่าประวัติแต่คนที่เห็นพุทธเจ้านะที่เห็นกันไปแล้วเนี่ยพระหันก็ดีพวกผู้ปฏิบัติธรรมเขาพบพุทธเจ้าโดยทางใจเขาเข้าไปเข้าพุทธเจ้าโดยทางการปฏิบัติเห็นทางใจเขาเข้าเห็นสวรรค์โดยทางใจสวรรค์มันเกิดขึ้นทางใจไม่ได้เกิดขึ้นเป็นรูปร่างหน้าตาข้างนอกนิพพานก็เกิดขึ้นทางใจถ้าใจละโลภโกรธหลงแล้วไม่มีอวิชชาครอบงำแล้วจึงจะเกิดเห็นนิพพานทางใจตอนนี้เห็นอย่างนั้นก็กลายว่าคนที่จะเห็นจะต้องปฏิบัติด้วยกันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนั้นในอริยสัจ4ตามสติสมาธินั้นเมื่อเห็นแล้วจึงจะหายสงสัยถ้าไม่เห็นก็สงสัยดังนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอิ่มบุญแล้วท่านไม่ต้องมีที่อยู่แล้วท่านไม่ต้องการวิมานแล้วต้องไม่ต้องการสมบัติแล้วพระพุทธเจ้าเพียงเหลือธรรมะไว้ให้พวกเราที่ยังจนอยู่เท่านั้นเองให้ไวดังนั้นการเอาอะไรไปถวายพุทธเจ้าเนี่ยไม่ถึงพุทธเจ้าหรอกโยมถึงตัวเราสบายใจพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายอานนท์เรากินเป็นมื้อสุดท้ายแล้วถือว่าเป็นอาหารบริสุทธิ์ประเสริฐที่สุดใครทำบุญในวันนี้ถือว่ามีบุญมากเราจะไม่กินอีกต่อไปนิพพานไม่มีข้าวน้ำแล้วจบอิ่มแล้วนิพพานสมบัติไม่มีการกินกันอยู่แล้วไม่มีการหลับการนอนไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่ตายพระนิพพานคือดับขันธ์ห้าแล้วไม่กินแล้วโยมที่จะกินทุกวันนี่ก็คนพ่อแม่เนี่ยเราต้องให้กินก่อนตายหรือทำบุญไว้กินก่อนตายให้แก่ตัวเองถึงจะถูกต้องเหมือนกับว่าธรรมทั้งหลายนี่เป็นธรรมที่สมมติอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นธรรมที่สมมติอยู่สมัยพุทธเจ้าไงโยมไม่มีการแสดงไม่มีการอาราธนาธรรมไม่มีพรหมาจโลกาทิฏฐิสหัมปติกะอัญชรีไม่มีพระเจอโยมรู้ว่าโยมเนี่ยยังไม่เข้าใจธรรมะโยมก็บอกโยมวิธีปฏิบัติธรรมะทำอย่างนี้นะโยมนะหัดเดินจงกรมอย่างนี้นะนั่งสมาธิอย่างนี้ทำจิตให้มันฟุ้งซ่านนะพระก็พูดเรื่องบุญกุศลบาปนี่คือฟังธรรมแหละพุทธเจ้าไปเจอใครพุทธเจ้าก็ไปเทศไปพูดให้ฟังยืนเทศก็มีนั่งเทศก็มีอยู่คนมาดังนั้นธรรมะสมัยก่อนจึงไม่มีอาราธนาธรรมธรรมคือเกิดในใจตัวเองแล้วก็แสดงไปให้คนนั้นเข้าใจธรรมเท่านั้นเองเรียกว่าการแสดงธรรมสมัยนี้จะต้องอาราธนาธรรมเทศกันเป็นพิธีเป็นบทบาทแต่ที่จริงแล้วทุกคนไม่เข้าใจธรรมะแต่สมัยก่อนนี่พระพูดเพียงไม่กี่คำคนเข้าใจธรรมะเขาเรียกว่าแสดงธรรมเข้าใจธรรมในโลกนี้เป็นโลกของวัฏฏะสงสารอย่าครับในโลกนี้เป็นวัฏฏะของสงสารเป็นโลกเกิดแก่เจ็บตายโรคที่คนทั้งหลายยังหนีไม่พ้นคือโรคเกิดแก่เจ็บตายโลกวัฏฏะสงสารโลกที่ต้องต่อสู้กับทุกข์ในหัวใจเรามีแก่เรามีเจ็บเรามีตายเรามีพี่น้องก็ต้องพัดพรากจากของรักเราเมื่อตายจากกันเราก็ต้องเสียใจเมื่อเจ็บเราก็ต้องทุกข์เมื่อเราแยกจากกันเราก็เสียใจว่าเขาไปไหนเมื่อไรจะกลับมาเจอกันทั้งนั้นอยู่ในโลกของวัฏฏะสงสารซึ่งคนเรายังหนีวัฏฏะสงสารไม่พ้นในโลกของปัจจุบันนิยมไม่ใช่ว่าโลกสิริวิไลอย่างเดียวไม่ใช่โลกเจริญอย่างเดียวแต่โลกของเราเนี่ยมันโลกเกิดแก่เจ็บตายมันไปวงเล็บอยู่ตรงนี้เองโยมไปไหนก็ไม่ตรงนี้เอง
ให้โยมทำดาวเทียมได้ลอยอยู่ในฟ้าได้ไปอยู่

0: ในอวกาศได้ท่องเที่ยวไปในอวกาศแต่โลกก็อยู่ในวัฏฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายหนีไม่พ้นแล้วใครจะวิเศษโยมให้โยมไปได้ด็อกเตอร์มากี่ใบไอ้ด็อกเตอร์ใบนั้นมันก็วัฏฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายโยมจะมีเงินสักร้อยล้านพันล้านเงินนั้นก็เป็นวัฏฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่มีบุญก็ไม่พ้นทุกข์ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่ออกจากทุกข์ได้ก็ยังวนเวียนอยู่เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในบ้านเราอยู่นี่เองบ้านเรานี่มีเกิดแก่เจ็บตายบ้านฝรั่งก็มีบ้านเกิดแก่เจ็บตายบ้านญี่ปุ่นก็มีเกิดแก่เจ็บตายบ้านคนป่าคนดงก็เกิดแก่เจ็บตายแล้วใครจะหนีพ้นบ้านเกิดแก่เจ็บตายต้องเข้าใจนะเราทำบุญเนี่ยเพื่อจะออกจากวัฏฏะสงสารออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงจะเรียกว่ารวยจริงจึงจะเรียกว่าเจริญจริงจึงจะเรียกว่าฉลาดจริงจึงจะเรียกว่าพ้นทุกข์จริงมีความสุขจริงมันต้องออกไปจากความเจ็บความแก่ความตายได้นั่นถือว่านั่นแหละจึงจะมีความสุขแต่เรายังเดินวนเวียนกันเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเผากันเดี๋ยวก็ไปเยี่ยมคนเจ็บกันเราไม่มีใครหนีตรงนี้พ้นเลยใครยังไม่วิเศษสักคนเดียวพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ว่าวิเศษจากการพ้นเกิดแก่เจ็บตายเราจึงมาบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบรมครูที่ออกไปจากทุกข์ได้สอนให้เราพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายได้มีวิธีการปฏิบัติธรรมเช่นดูลมหายใจเอาไปนั่งดูกันนะไม่ไปกลับไปบ้านก็ไปนั่งดูละครตาแจ้งโทรทัศน์เปิดช่องโน้นตรงนี้ดูลมหายใจไม่เคยดูเลยนะเวลาเจ็บขึ้นมาก็ไม่มีที่พึ่งเวลาเจ็บขึ้นมาก็ไม่มีที่พึ่งตายก็ไม่มีที่พึ่งก็เราไม่ได้ดูลมหายใจเราจะหาที่พึ่งที่ไหนก็พระพุทธมาทำพระสงฆ์อยู่ตรงนี้เองแต่เราไปเปิดโทรทัศน์ดูทั้งวันเลยที่พึ่งของเราอยู่ตรงนั้นเองอันไหนมันจะโชว์ดีกับกันแล้วก็ถ้าไม่ดูตรงนี้ก็ไปดูเรื่องชาวบ้านมันก็ไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายเราก็หาทุกข์ใส่ตัวเราอยู่นั่นเองไม่คิดมันไม่มีความสงบจริงถ้าเราอยากจะหาความสงบจริงต้องมานั่งดูตัวเองมาดูลมหายใจบ้างลมหายใจในโยมทำให้คนฉลาดได้โยมเวลานั่งดูลมหายใจจะรู้จักลิงตัวหนึ่งเลยลิงตัวหนึ่งโอ้มันคิดโดดไปโน่นคิดไปนี่คิดถ้าเราไม่ไปตามมันจะคิดทั้งวันทั้งคืนนะเราจะเห็นเลยว่าพอเราจับลมหายใจในตัวปัญญามันจะเกิดเลยตัวสติตัวสมาธิปัญญามันจะเกิดจะเห็นความคิดคนเราเลยพอเห็นความคิดตัวเองหมดแล้วเนี่ยแล้วมองความคิดคนอื่นออกเลยว่าคนเราไม่ต่างอะไรกับเราเลยจะเห็นกิเลสตัวเองแล้วก็เห็นกิเลสคนอื่นพอเห็นอนุสัยกิเลสที่หน่อเนื่องในสันดานเราจะรู้ว่าคนเรามีแค่ความคิดนี่เองถ้าใครแก้ตรงนี้ไม่ได้จะไปหาอะไรมาทดแทนให้มีความสงบสุขไม่มีแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารแล้วการดูลมหายใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นสิ่งที่อย่างเดียวที่เราควรรู้อย่างอื่นมันไม่ใช่อย่างอื่นมันเป็นเรื่องใครๆก็ทำได้เป็นเรื่องใครๆก็มีได้แต่เรื่องที่มีอยู่ในตัวเราพิเศษในตัวเราเนี่ยค้นหาพิเศษในตัวเราได้เนี่ยคือค้นหาลมหายใจให้พบขอพูดย้ำอีกทีนะเพชรในตมวันนั้นเทศทิ้งแล้ววันนี้ขอเทศที่บ้านบอกเพชรในตมโยมเขาบอกว่าเพชรในตมใครรู้จักไหมมีตำโบราณบอกว่าเอาเพชรมาเจรนัยมันอยู่ในตมมันก็ไม่สว่างสวยมันเพชรในตมคนก็เลยไปมองว่าคนดีมั้งคนดีๆจริงๆแล้วพอมาแล้วก็จึงจะรู้ว่าคนนั้นเป็นเพชรในตมแต่ก่อนเราไม่รู้จักว่าคนนี้เหมือนกับว่าผู้หญิงคนเนี้ยเมื่อก่อนไม่เห็นสวยเลยพอมาประกวดนางงามแล้วเป็นนางงามเลยเนี่ยเพชรในตมผู้ชายคนนี้เมื่อก่อนดูหรือไม่เก่งเลยพอมาต่อไปรู้สึกเก่งเหมือนเพชรในตมแต่จริงไม่ใช่นั่นเป็นเพชรในตมของเขาเพชรในตมนี้ทุกคนเป็นเพชรหมดเลย นะพุทธเจ้าก็เป็นเพชรพระอรหันต์ก็เป็นเพชรโสดาบันในสาขานามิสิกะเศรษฐีก็เป็นเพชรแต่เป็นเพชรที่เอาออกมาจากตมแล้วอย่างหลวงตามหาบัวก็เป็นเพชรหลวงพ่อคูณก็เป็นเพชรนะหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสมเด็จสังฆราชก็เป็นเพชรทั้งนั้นเลยพวกโยมก็เป็นเพชร
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: น่าเสียดายทางที่เราทำได้คือธรรมทานนี้ชนะการให้ทั้งปวงสูงสุดของทานทั้งปวงนั่นที่พระพุทธเจ้าให้แก่พวกเราพุทธบริษัทครูบาอาจารย์ให้แก่พวกเราให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตของตนเองให้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องอันนี้ก็ให้กันได้คอยตักคอยเตือนคอยชี้คอยแนะคอยบอกคอยกล่าวเราเชิญชวนกันไปนะวันนี้เรามีญาติมีครอบมีครัวก็ชักชวนกันไปทำบุญไปถือศีลไปฟังธรรมเท่านี้ก็มีอานิสงส์นะแต่เราไม่ก็ได้ทำกันไม่ก็ได้สร้างกันทั้งที่มันทำได้ตลอดยิ่งศีลนี่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไม่ต้องเสียเวลาอยู่บ้านก็รักษาได้5ข้อไปทำงานก็รักษาได้5ข้อเรารักษาศีลต่อไปศีลก็รักษาเรารักษาเราไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วคนมีศีล5ตายไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากอบายภูมิอย่างน้อยที่สุดก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดมาร่างกายสมบูรณ์ตาไม่บอดหูไม่หนวกแขนขาไม่พิกลพิการเรื่องหน้าของศีลไม่ต้องลงทุนอะไรเลยโยมเพียงเรารักษากายวาจาใจก็ให้เป็นปกติเท่านั้นเองไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นตัวเองก็มีความสุขคนอื่นก็มีความสุขเนี่ยทานทำให้เกิดความสุขศีลทำให้เกิดความสุขเห็นไหมมันทำได้หมดเลยแต่เราไม่ได้ทำกันจะได้ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วเราไม่ได้สนใจเราคิดว่าศาสนาไม่สำคัญกับเราเราเลยไม่สนใจเรื่องทานเรื่องศีลยิ่งภาวนาด้วยทำให้จิตใจของเราสบายเราไม่เคยทำสมาธิเนี่ยทำให้ใจสบายอยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่ท่องเที่ยวไปที่อื่นไม่ไปหาอดีตไม่ไปหาอนาคตอยู่กับปัจจุบันพุทโธพุทโธมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมอยู่ที่ใจมีพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจใจสบายนึกถึงพระและใจสบายมีพระไว้ในใจเราต้องการความสบายแต่เราไม่ได้ทำที่จริงเราทำได้หมดไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ทำได้ทุกคนสมัยก่อน7ขวบเป็นพระอรหันต์แล้วสามารถบรรลุได้บรรลุธรรมได้เลยนี่สติสัมปชัญญะสมบูรณ์เปลี่ยนกันมากมายครั้งพุทธกาลสำเร็จเป็นพระอรหันต์กันแต่สมัยนี้ไม่สนใจเรื่องของศีลของธรรมเรื่องของการภาวนาเนี่ยก็ไม่สำคัญเป็นของนักบวชเป็นของนักปฏิบัติไม่ใช่ของเรา ถามว่าเรามีทุกข์ไหมทุกคนมีทุกข์หมดนั่งเมื่อไรก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นทุกข์ประจำกายนั่งก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์หนาวก็เป็นทุกข์ร้อนก็เป็นทุกข์หิวก็เป็นทุกข์อิ่มก็เป็นทุกข์ร่างกายเรามีแต่ทุกข์ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้พุทธเจ้าพยายามให้พิจารณาน้อมเข้ามาดูตัวเองโอปนัญญิโกนั่งเป็นทุกข์อย่างไรเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยไม่เกิน10นาที15นาทีเริ่มละปวดละเมื่อยละคอยขยับอยู่เรื่อยเดี๋ยวพลิกซ้ายเดี๋ยวพลิกขวาเดี๋ยวต้องลุกไปเดินไปยืนไปนอนเปลี่ยนอริยบทเปลี่ยนทำไมให้ทุกข์มันเบาบางให้ทุกข์มันผ่อนคลายทุกข์แปลว่าทนได้ยากมันทนไม่ได้พอปวดขึ้นมาแล้วมันไม่ทนแต่เราไม่เห็นเพราะเราไม่ได้น้อมเข้ามาดูพอปวดเราก็ขยับแล้วไม่ทันได้รู้เลยมันปวดมันเมื่อยมันหนาวมันร้อนมันหิวมันอิ่มเราขยับก่อนที่จะได้พิจารณาใช้สติใช้ปัญญาเข้าไปรู้ก็เป็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเราจึงไม่เห็นทุกข์เราจึงไม่รู้ทุกข์เราก็หลงยินดีในทุกข์นี่แหละเรามีร่างกายนี่แม่มันน่ายินดีน่าพอใจเดี๋ยวมันก็เสื่อมโยมตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมแขนก็เสื่อมขาก็เสื่อมตับไตไส้ปอดหัวใจเสื่อมหมดมีอะไรเสื่อมหมดพอเสื่อมมันก็เกิดโรคเป็นทุกข์เหมือนคนแก่แล้วเวลาจะนั่งโอ้โหต้องเอามือเท้ายันไว้เมื่อก่อนเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ต้องนั่งก็นั่งได้เลยลุกก็ลุกได้เลยแต่พออายุมากขึ้นความเสื่อมมันมามันจะให้รวดเร็วมันจะให้ว่องไวจะให้มันเหมือนเมื่อก่อนมันไม่เหมือนแล้วต้องหาที่ยันหาที่เกาะหาที่ยืนหาที่พิงร่างกายมันชำรุดชุดโสดสมไปตามเวลาไปตามโอกาสมันมีความเสื่อมและไปสู่ความแตกความสลายคือความตายนั่นเองกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟในที่สุดแต่เราไม่ได้พิจารณากิเลสตัณหามันบังตาบังใจไว้ไม่เห็นไม่รู้มาวัดเราก็ต้องมาเรียนรู้มาศึกษาหลักของความเป็นจริงคือร่างกายเรานี่แหละเป็นฐานในการพิจารณาการเกิดแก่เจ็บตายมีอยู่ทุกวันมีอยู่ทุกวัยมีอยู่ทุกเวลาเราตายไปทุกวินาทีหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายเพราะไอ้ลมที่เข้าไปไม่ออกที่ออกมาไม่ใช่ลมเข้าไปลมใหม่ที่ออกมาตายไปทุกขณะแต่เราไม่เห็นเราไม่รู้เราไม่ได้สังเกตขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาเข้าไปเห็นเข้าไปรู้ความเป็นจริงเราเลยไม่เห็นทุกข์เห็นไปของการเกิดแก่เจ็บตายได้หลงยินดีในการเกิดนึกว่ามันเป็นสุขได้เกิดมาแล้วเป็นสุขได้กินได้เล่นได้เดินได้นอนได้เที่ยวแต่ที่จริงแล้วไม่มีเลยมีแต่ความทุกข์ตลอดยิ่งอยู่นานยิ่งทุกข์นานมีความเสื่อมมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนมีความชราเข้ามาครอบงำมีความเจ็บมีความตายสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการที่เราไม่พิจารณาเลยไม่เห็นความเป็นจริงลองยินดี แล้วก็หลงในวั

ในวัยประมาทไม่รีบสร้างไม่รีบทำบุญกุศลถ้าเกิดเรายังอยู่อีกนานบางคนนึกในใจเราจะอยู่ตั้งร้อยปีจะอยู่ให้นานที่สุดแต่ชีวิตของเราไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเราเห็นอยู่ทุกวันคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปคนโน้นก็ไปเขาไปให้เราเห็นทุกวันเด็กก็ไปหนุ่มก็ไปสาวก็ไปแก่ก็ไปนักบวชก็ไปคนธรรมดาก็ไปกษัตริย์ก็ไปเรายังไม่พิจารณาอีกยังลุ่มยังหลงยังประมาทในวันในวัยโดยไม่เร่งสร้างคุณงามความดีเพิกเฉยให้ทานเราก็เฉยนะไม่ทำเขารักษาศีลเราก็ไม่สนใจเขาสวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็ไม่เข้าไปไม่เข้าไปหาในเข้าวัดเข้าไปทำไมวัดเข้าทีเดียวเลยตอนหมดลมไม่ประโยชน์อะไรหมดลมคนหมดลมเหมือนคนหมดบุญแล้วไม่มีโอกาสได้สร้างบุญแล้วให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้สวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ไม่มีโอกาสได้สร้างบุญเข้ามาก็ไม่มีประโยชน์เข้ามาทำพิธีกรรมเท่านั้นเองแล้วก็จะให้พระช่วยสวดได้ไปสวรรค์ไปไม่ได้โยมถ้าสวดไปสวรรค์แล้วชาวพุทธเราไม่มีใครตกนรกไม่มีใครเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานหมดแล้วเวลาตายก็ไปให้พระสวดไม่เกี่ยวกันเลยโยมแต่เราไม่เข้าใจความหมายไม่รู้พิธีกรรมนึกว่าเดี๋ยวลูกหลานญาติพี่น้องก็ทำบุญไปให้เราก็ไม่ตกนรกแล้วแม้ทำบาปเราก็ไม่ไปนรกมันไม่ใช่โยมบุญก็อยู่ส่วนบุญบาปก็อยู่ส่วนบาปดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นใครทำบุญก็ได้รับผลของบุญใครทำบาปก็ได้รับผลของบาปไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเราเองชีวิตของเรานี่เราสามารถกำหนดเองได้หมดเลยว่าจะไปทางไหนไปอย่างไรไม่ต้องรอให้คนอื่นมาชี้ชะตาเรากำหนดชะตาชีวิตของเราเราใช้สติใช้ศรัทธาใช้ปัญญาที่เรามีชี้หนทางตัวเองโยมเราจะไปสวรรค์ก็ไปด้วยตัวเองใครจะพาเราไปได้โยมถ้าพาไปได้ป่านนี้พระพุทธเจ้าคงพาเราไปหมดแล้วไม่มีใครตกนรกพระเจ้ามีบารมีขนาดนั้นนะโยมเสียสงไขกำไรแสนกลับแต่ไม่สามารถพาใครไปได้บุคคลนั้นต้องไปด้วยตัวเองใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาใช้ศรัทธาที่ตัวเองมีเสริมสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติเราเองใครช่วยไม่ได้ใครจะมาให้ทานแทนเราได้ใครจะมารักษาศีลแทนเราได้ใครจะมาทำจิตทำใจก็ต้องให้สบายได้นอกจากตัวเราเองเราต้องฝึกต้องฝนต้องอบต้องรมหมั่นพิจารณาเห็นโทษเห็นภัยของบาปอกุศลที่มันมีอยู่เป็นอยู่ทำให้มันจางไปหายไปหมดไปเห็นคุณประโยชน์ของบุญทานศีลภาวนาว่าเราต้องสร้างต้องทำสะสมเป็นเสบียงเดินทางไปสู่ภพภูมิข้างหน้าที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดเกิดมาเราจะได้ไม่เป็นคนยากคนจนเพราะเราให้ทานเราทำทานไว้เพียงพอแล้วไม่ต้องไปขอไม่ต้องไปอาศัยใครขอเขาก็ไม่ให้บางคนไม่ให้
นะบางคนที่น่าสงสารจริงๆทุกวันนี้ก็เราขอส่วนบุญจากคนอื่นตัวเองไม่มีบุญไงไม่ได้ทำมาวะต้องไปขอเขาขอให้เขาแบ่งบุญมาให้แบ่งความช่วยเหลือมาให้มันก็เป็นประเภทที่น่าสงสารว่าตอนที่เขามีสติมีปัญญามีร่างกายสมบูรณ์เขาไม่ได้สร้างไม่ได้ทำทำทานได้ก็ไม่ทำรักษาศีลได้ก็ไม่รักษาถ้าเกิดมาก็พิกลพิการรอความช่วยเหลือจากคนอื่นมาช่วยได้ไม่มากโยมเพราะว่าบาปมันให้ผลอยู่ช่วยแต่ได้วัตถุสิ่งของเท่านั้นเองแต่ร่างกายสภาพร่างกายไม่มีใครช่วยได้มาเกิดจากศีลที่บกพร่องไม่ได้รักษาไว้ร่างกายก็เกิดมาก็ไม่ครบถ้วนบางคนน่าสงสารเห็นไหมหัวโตโอ้โหตัวนิดเนี่ยเดินไม่ได้นอนอย่างเดียวขยับไม่ได้ต้องมีคนช่วยแต่เราก็ไม่ได้พิจารณามองแล้วก็เฉยทำไม่รู้ไม่ชี้เราไม่เนื้อกว่านั้นผลของกรรมผลของบาปที่มันให้บาปมันให้ผลเป็นความทุกข์เขากำลังมีทุกข์อย่างแสนสาหัสผลของบาปที่เขาสร้างเอาไว้ฉะนั้นเราจะได้ทำเราเห็นแล้วเรามาพิจารณาว่าเราจะได้ทำบาปไม่งั้นเราจะเป็นอย่างนั้นชีวิตของเราเราสามารถที่จะเลือกได้เกิดมาแล้วเลือกไม่ได้ไม่ใช่เลือกได้ทุกคนเรามีสิทธิ์เลือกเลือกที่จะคิดเลือกที่จะทำเลือกที่จะพูดเลือกบุญกุศลเราสามารถเลือกได้หมดในคนเรามักจะอ้างโน่นอ้างนี่มีข้ออ้างเสมอถ้าที่เราไม่ได้ดูคนอื่นว่าทำไมคนอื่นเขาทำแล้วเขาไม่อ้างเขาขยันสร้างขยันทำแต่เขาไม่มีข้ออ้างเลยเพราะเขารู้เหตุผลว่าข้ออ้างช่วยไม่ได้เนี่ยคนเราทุกวันนี้ก็มักจะอ้างโน่นอ้างนี่อ้างนั่นมันเป็นข้อแก้ตัวไม่มีเวลายังไม่ถึงเวลายังไม่พร้อมนี่ข้ออ้างทั้งนั้นเช้าไปสายไปบ่ายไปยังไม่พร้อมชีวิตของเรามันจึงหาความสุขหาความเจริญได้ยากกระมัวให้มันพร้อมเมื่อไรเราจะพร้อมมาอยู่เมื่อไรเราจะพร้อมทำความดีถ้าไม่ทำวันนี้จะไปทำวันไหนเรายังไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมที่เรานั่งๆอยู่เนี้ยเราจะอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมยังไม่รู้เลยชะตาชีวิตของตัวเองมารออยู่นั่นแหละพรุ่งนี้มะรืนเดือนหน้าปีหน้าโอกาสหน้าค่อยทำค่อยสร้างวันนี้ยังมีธุระอยู่ตอนสุดท้ายหมดเวลาหมดโอกาสเพราะไม่ให้โอกาสแก่ตัวเองทั้งที่เรามีโอกาสแต่ไม่ได้ให้ไม่ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองเช้าก็มีโอกาสทำบุญสายก็มีโอกาสทำบุญเที่ยงก็มีโอกาสทำบุญบ่ายก็มีโอกาสทำบุญค่ำก็มีโอกาสทำบุญทานก็ให้ได้ศีลก็รักษาได้สวดมนต์ภาวนาได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโธพุทโธเรื่อยไปทำไมเราจะทำไม่ได้เมื่อเราไม่ทำหาข้ออ้างอ้างโน่นอ้างนี้อ้างนั่นฝนตกแดดออกร้อนหนาวหิวไม่ทำจะหลับจะนอนไม่มีเวลา
ตอนสุดท้ายหมดเวลาหมดโอกาสใครก็ช่วยไม่ได้นี่แหละชีวิตของเราเราไม่ศึกษาไม่ค้นคว้าหาความเป็นจริงให้แก่ตัวเองเราเลยไม่รู้ว่าชีวิตของเรานั้นมันไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระเลยมีแต่ความแก่ความเจ็บความตายรอเราอยู่ข้างหน้าเรากำลังก้าวเข้าไปหามันทุกขณะทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวในช้าไม่นานก็ต้องจากโลกนี้ไปละเอาอะไรไปไม่ได้เลยชีวิตนี้สร้างมาแทบเป็นแทบตายจะเอาไปได้ยังไงโยมร่างกายตัวเองเอาไปไม่ได้อย่างอื่นอย่าไปหวังว่าจะเอาไปได้แก้วแหวนเงินทองลูกหลานญาติพี่น้องไม่ต้องไปพูดว่าจะเอาไปได้ร่างกายของเรายังเอาไปไม่ได้จึงต้องทิ้งให้เป็นธาตุดินน้ำลมไฟเราลองคิดดูเถอะว่าเราจะเอาอะไรไปนอกจากบุญกุศลหรือบาปอกุศลเท่านั้นที่เอาไปเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะไปเชื่อใครอยู่พระเจ้าพรหมเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีตัณหาอุปาทานเราไปเชื่อคนมีกิเลสคนมีตัณหาเขามาชักมาจูงมายั่วมายุเราก็เชื่อเขาหมดแต่พุทธเจ้านี่หมดกิเลสเราไม่เชื่อโปร่งสอนให้ละบาปเราก็ไม่ละไม่เชื่อโปร่งสอนให้เราทำบุญเราก็ไม่ทำโปร่งสอนให้เราทำจิตให้ผ่องใสเราก็ไม่ทำแต่กิเลสมาคนมีกิเลสมาพูดเชื่อหมดเลยทำอย่างนั้นนะทำอย่างนี้นะเราเชื่อเขาหมดเพราะอะไรเพราะใจเรามีกิเลสมันอยู่ฝ่ายเดียวกันมันไม่มีฝ่ายค้านมันมีแต่ฝ่ายแค้นนึกได้ภายหลังว่าแค้นแทบตายกูไม่น่าเชื่อมึงเลยกิเลสมันพาไปหมดไปหาความโลภไปหาความโกรธไปหาความหลงไปหาตัวทุกข์ทั้งหมดพอใจก็เรามันยินยอมพร้อมมันมีกิเลสตัณหาอุปาทานมันฝังแน่นมานานแล้วมันยังเลิกละไม่ได้มันยังปล่อยวางไม่ได้มันยังเอาออกไม่ได้ฉะนั้นแต่คนที่ไม่มีกิเลสมาพูดมาสอนเราไม่เชื่อมันจะค้านอยู่ในใจกิเลสมันจะค้านอยู่ในใจไม่ยอมเชื่อเมื่อใดที่เราพิสูจน์นั่นแหละเราจึงจะเชื่อได้พิสูจน์ด้วยวิธีการปฏิบัติเข้าไปเห็นใจตัวเองเข้าไปเห็นกายเห็นวาจาของตัวเองใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาที่เราฝึกฝนอบรมพุทโธพุทโธเนี่ยภาวนาอย่างสมถะให้เกิดขึ้นความสงบพอมันสงบแล้วต่อไปมันจะเห็นเองเพราะความสงบเนี่ยมันทำให้อะไรจรมามันจะเห็นหมดกิเลสจรมาอารมณ์จรมามันก็จะเห็นสามารถพิจารณาใช้ปัญญาก็ไปเห็นก็ไปรู้แต่ถ้าไม่มีความสงบมันไม่เห็นพูดเท่าไรก็ไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นมันเกิดจากการปฏิบัติเท่านั้นฟังอย่างเดียวมันยังไม่รู้หรอกโยมยังไม่เห็นยังไม่เข้าใจมันสงบเมื่อไหร่มันเข้าถึงสมาธิเมื่อไหร่นั่นแหละปัญญามันเกิดเมื่อไหร่มันจึงจะเห็นจึงจะรู้ตามความเป็นจริงที่ฟังเป็นเพียงสัญญาสัญญาแปลว่าจำได้หมายรู้จำได้อาจารย์ท่านนั้นครูท่านนั้นพูดอย่างนั้นคนนั้นบรรยายอย่างนั้น
จำได้จำนี่เป็นสัญญาแต่ปัญญานี่เป็นการพัฒนาให้รู้แจ้งความเป็นจริงมันเกิดจากสติสมาธิไม่ใช่เกิดจากการฟังอย่างเดียวฟังแล้วต้องปฏิบัติไอ้ที่มันเกิดนะเพราะฟังแล้วมันจิตมันเป็นสมาธิมันเกิดปัญญาทำไมครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่ไหนคนบรรลุธรรมเพราะคนมีสติมีสมาธิในการฟังปัญญามันจึงเกิดพอฟังธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าก็มีสมาธิละพระพุทธลักษณะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมหาบุรุษรูปงามมีรัศมีเดินไปทางไหนนี่ก็ไม่มีใครเสมอเหมือนแค่เห็นรูปของพระองค์นี่ทุกคนก็มีปิติแล้วพอได้เห็นก็เกิดความสงบแล้วพอได้ฟังพระสุรเสียงที่พระองค์ตรัสออกมาทุกคนนิ่งหมดเลยสมาธินี่ดิ่งเลยพระองค์พูดอะไรนี้ก็ใช้ปัญญาพิจารณาตามไปเพราะมันมีสมาธิในการฟังอยู่แล้วก็ฟังไปพิจารณาไปตามที่พุทธองค์ตรัสก็เข้าสู่กระแสธรรมเข้าไปถึงธรรมบรรลุธรรมไม่เหมือนสมัยนี้ฟังแล้วก็จากหูซ้ายก็ไปหูขวามันได้ฟังแล้วไม่ได้เข้าใจโยมถามว่าฟังแล้วเข้าใจไม่เข้าใจมันไม่ได้เข้าไปอยู่ที่ใจเลยมันไม่ได้แทรกซึมไปเลยธรรมะตราบใดที่สติสมาธิเราไม่เกิดฟังแล้วมันไม่เกิดปัญญาฉะนั้นจึงต่างกันกับสมัยก่อนแค่ได้ยินพระพุทธเจ้าแค่ได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์ทุกคนก็มีสติสมาธิกันหมดแล้วเราได้ฟังธรรมน้อมไปตามธรรมที่พระเจ้าทรงสอนอันนี้จางเห็นเลยไม่เที่ยงร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเห็นว่ามันเป็นทุกข์อาการ32เป็นของปฏิกูลของเน่าของเปื่อยของผุของพังของเน่าของเหม็นเห็นตามความเป็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลายวางตัดละปล่อยวางร่างกายของตัวเองไม่ยึดไม่ติดบรรลุธรรมตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี่มีอานิสงส์อย่างนี้อยู่สมัยนี้ก็ฟังกันเป็นประเพณีไปวัดก็ไปฟังแล้วก็ไม่พิจารณาอะไรตอนฟังก็ไม่มีสมาธิทั้งที่เริ่มต้นสอนให้มีสมาธิในการฟังเอาจิตมาไว้กับตัวเองอยู่กับลมหายใจจะได้เป็นสมาธิพอมีสมาธิแล้วฟังธรรมมันจะได้รู้เรื่องจะได้เข้าใจพระท่านพูดอะไรท่านปรารภอะไรท่านเอาธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาชี้แจงแสดงเหตุผลอย่างไรนะสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการที่เราขาดสมาธิในการฟังเลยไม่เข้าใจฟังแล้วไม่เข้าใจมันหายหมดฟังแล้วก็เลยฟังแล้วก็ผ่านไอ้ที่เราให้ปล่อยให้ผ่านให้วางมันก็ไม่วางอย่างอดีตเนี่ยให้วางอนาคตเนี่ยให้ตัดเราก็ตัดไม่ได้วางไม่ได้ยังคิดอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวก็อดีตเดี๋ยวก็อนาคตให้กำหนดอยู่กับปัจจุบันก็แป๊บเดียวไปอีกแล้วอดีตอีกแล้วอนาคตอีกแล้วจิตมันก็วนอยู่เนี่ยวนอยู่กับอดีตวนอยู่กับอนาคตถ้ามันอยู่กับปัจจุบันมันก็ไม่อยู่อยู่กับลมหายใจมันก็ไม่อยู่อยู่กับพุทโธมันก็ไม่อยู่เราไม่ได้ฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆนานๆเราทำครั้งหนึ่งมันไม่มีผล

ันไม่ได้ต่อเนื่องไม่ได้สืบเนื่องกันสติไม่สืบเนื่องสมาธิไม่สืบเนื่องปัญญาไม่เกิดมันตัดอารมณ์ภายนอกไม่ได้นั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการที่เราไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติมาวัดเราต้องตั้งใจมันมีผลกับเราโยมที่เรามาทำนี่ไม่ใช่ใครทำเพื่อตัวเองเรายังมีทุกข์อยู่ทุกกายทุกใจเนี่ยเต็มไปหมดนั่งก็ยังเป็นทุกข์เดินก็ยังเป็นทุกข์นอนก็ยังเป็นทุกข์กินก็ยังเป็นทุกข์หลับก็ยังเป็นทุกข์ตื่นก็ยังเป็นทุกข์เรายังไม่สามารถทำลายทุกข์อะไรได้เลยความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางให้ใจมันสบายนะ

0: ไอ้ใจมันสบายนั่งให้สบายใจเบาใจอิ่มใจมันยังไม่เกิดบุญมันยังไม่เกิดถ้านั่งเมื่อไรมันอิ่มใจสบายใจเบาใจนั่นแหละบุญมันเกิดกายก็เบาใจก็เบาเดินกายก็เบาใจก็เบานอนใจก็เบากายก็เบามันเบาเพราะไม่คิดอะไรไม่ยึดไม่ติดอะไรแต่ที่มันไม่เบาเพราะเราไปยึดอดีตอนาคตเอาไว้ชีวิตของเรามันจึงหาความสุขได้น้อยและความทุกข์มันมีมากแต่เราไม่เพียรไม่ทำไม่สร้างมันก็ไม่เกิดแต่มันเกิดเองมันคงไม่เกิดหรอกขนาดเราขนขวายสร้างทำทุกวันทุกวันมันยังเกิดได้น้อยมันยังเผลอให้บาปอกุศลเข้ามาสติสัมปชัญญะของเรามันยังไม่เต็มไม่พร้อมเพราะการฝึกฝนอบรมของเรามันน้อยนานๆเราจะนึกได้สักครั้งหนึ่งให้ทำต่อเนื่องสตินั่งก็ไม่รู้เดินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้พูดก็ไม่รู้ทำก็ไม่รู้ตัวรู้มันไม่มีสติมันไม่มีเราจึงไม่สามารถตัดละอารมณ์ภายนอกอดีตอนาคตให้มันหมดไปออกไปให้เหลือแต่อารมณ์ภายในอารมณ์ของความสงบอารมณ์ของความว่างมันไม่เกิดอันนี้เราต้องพยายามสร้างพยายามทำใครช่วยเราไม่ได้ใครดับทุกข์ให้เราไม่ได้นอกจากตัวเราเองนั้นสติสมาธิปัญญาที่เราฝึกฝนอบรมมันจะช่วยเราพัฒนาจิตใจของเราให้เข้มแข็งอดทนต่อสู้กับกิเลสตัณหาอุปาทานไม่ให้มันเข้ามาครอบงำย่ำยีกายใจของเราให้เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยชีวิตของเราจะได้เป็นอิสระเราเป็นทาสของพระพุทธเจ้าเป็นทาสของพระธรรมเป็นทาสของพระอริยสงฆ์คำว่าทาสพระพุทธเจ้าพระเจ้าไม่มีกิเลสเราเป็นทาสของพระองค์เราก็ไม่มีกิเลสเข้ามาครอบงำแต่เราเป็นทาสของกิเลสกิเลสมาครอบงำเราหมดความโลภความงามเราความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานทำให้เรายึดติดวุ่นวายไปหมดไอ้นั่นของเราไอ้นี่ของเราผลสุดท้ายทุกข์ก็อยู่กับเราฉะนั้นวันนี้ที่เรามาวัดมาฝึกฝนอบรมกายใจของเราก็ต้องการที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงที่มันหนาแน่นให้เบาบางด้วยการฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาให้เกิดเพียรสร้างเพียรทำบ่อยๆความรู้ความเห็นความเข้าใจมันก็จะเกิดขึ้นท่านั้นก็ขออนุโมทนาบุญที่เราได้มีโอกาสมาสร้างมาทำในวันหยุดไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมก็ขออำนาจบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิด
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมพระเถรักครูบาอาจารย์สังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวถวายสังฆทานทางนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะทะเมทานังอาสวะกายวังนิพพาน

0: ันโตตุติยัมปีสุตินังวะทะเมธานังอาสวะขยวังนิพพานังโหนตุตาติยัมปีสุตินังวะทะเมธานังอาสวะขยวังนิพพานังโหนตุ
1: สาธุ
2: ครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานทายธรรมครับนำขึ้นประเคนคุณเจ้าได้เลยนะครับและทุกท่านที่จะร่วมในการบูชาธรรมก็เชิญได้เลยนะครับท่านใดที่มีสังฆทานทายธรรมครับนำได้เลยนะครับครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ทุกท่านได้มาร่วมทำบุญถวายสังฆทานนะครับแล้วก็มีเราว่างได้มาฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์วัดสังฆทานได้เผยแพร่และให้คติธรรมกับทุกท่านได้มาประพฤติและปฏิบัติกันนะครับพร้อมกับนักบวชได้มาทั้งชายและหญิงนะครับในคืนนี้หลังจากธรรมะสวดมนต์ภาคเย็นเสร็จแล้วก็จะมีเจริญแสดงธรรมนะครับ
3: ก็น้องกราบด้วยความเมตตาหลวงพ่อเสด็จเขมากาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกราบนุโมทนาบุญกับท่านนักบวชในคมะทั้งชายและหญิงนะคะและญาติธรรมที่ได้มีโอกาสมาน้อมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันในวันนี้นะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมางานตักบาตรพระกรรมฐานณวัดสังฆทานก็สำเร็จเสร็จสิ้นนะคะรวมถึงงานหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถและการหล่อหมอยานะคะหมอคงและหมอพรนะคะสำเร็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะพญาพิษณุประสาทเวชนะคะหมอคงก็เป็นโอกาสนะคะให้สาธุชนนั้นได้มีโอกาสมีส่วนร่วมสำหรับท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญนะคะกับทางกรมการแพทย์แผนไทยก็มีการจัดให้เช่าบูชาบริเวณลานด้านนอกนู้นนะคะหรือว่าจะไปที่กระทรวงสาธารณสุขก็ได้นะคะมูลค่าการเช่าบูชาเริ่มต้นที่299บาทนะคะแล้วก็องค์เสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นองค์ลอยขนาด9นิ้วโดยประมาณนะคะก็4,999แล้วก็มีเป็นเหรียญเช่าบูชา599บาทอันนี้ก็เป็นเหรียญลงยาก็เรียนเชิญชวนวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็นำมาให้เราได้เช่าบูชาอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะสาธุอนุโมทนาค่ะในนามของคุณนฤชนพรรัตนามภัยค่ะร่วมบุญชำระหนี้สงฆ์และบุญน้ำไฟสแกนโดเนทนะคะ100บาทอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุฮะใครอ่ะโอ้ค่ะตอนนี้ทุกท่านประจำที่นั่งนะคะหลวงพ่อจะบังสกุลเติมโตกดน้ำรับพรค่ะ
4: เจริญครับ

0: ต่อจากนี้ไปก็ตั้งใจ อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนญาณเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข
1: สาธุ
0: ต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวะสมิจโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านโสขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุข

อันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาลฉนี้แลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์

0: กราบกราบรับกันสามครั้งกราบกราบกราบกราบกันน้อมกราบอนุโมทนาสาธุกับหลวงพ่อเสน่ห์เขมกามโมนะครับครูบาอาจารย์มาสังฆทานก็ได้แสดงธรรมจบนะครับหลังจากนี้ไปนักบวชได้กรรมมาทั้งชายและหญิงและผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเที่ยงครึ่งทุกท่านกลับมาที่ลานธรรมนะครับเพื่อจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและทำบัตรสวดมนต์พักกลางวันและยืนสมาธินะครับก่อนที่จะไปพักตามปฏิญาใสกราบพระรัตนตรัยอีก3ครั้งเตรียมตัวครับเตรียมตัวนะพร้อมแล้วกราบสาธุกราบสาธุกราบสาธุเชิญทุกท่านพักตามยาใสและกลับมาจารันธรรมนะครับเที่ยงครึ่งเข้าธรรมวัดสวดมนต์ภาควันและยืนสมาธิต่อนะครับสาธุอนุโมทนาบุญ
1: ค่ะน้อมกราบในความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่มีโอกาสมาร่วมฟังธรรมกันในวันนี้ส่วนในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันพระตรงกับวันอาทิตย์นะคะก็เรียนเชิญชวนให้ท่านได้เข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานนั้นก็ยินดีต้อนรับสาธุชนทุกท่านกราบอนุโมทนาบุญกับคุณณภัสนันเกตธนงนะคะท่านร่วมบุญทำถนนเข้าวัด100บาทอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุขอให้เจริญในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทอญนะคะเพราะว่าถนนหนทางเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะสำหรับท่านที่มาวัดมาใช้พื้นที่ของวัดสังฆทานในการสร้างบุญสร้างบารมีทุกท่านก็มีโอกาสมีส่วนร่วมได้นะคะในการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นเหตุปัจจัยสำคัญนะคะที่สนับสนุนเราและครอบครัวถ้าได้รู้ได้เห็นแจ้งประจักษ์แก่ใจแล้วถ้าเราอยู่ในเส้นทางธรรมจะเข้าใจแล้วก็รู้เห็นนะคะว่าบุญที่เรากระทำณปัจจุบันนี้ไปรอเราอยู่ข้างหน้านะคะผลของปัจจุบันนะคะจะเป็นอนาคตที่ดีของเราเนาะแล้วก็สร้างเหตุปัจจัยที่คู่ควรกับผู้ที่มีบุญทั้งหลายค่ะ
2: ต้องถามที่จุดรับสมัครบวชนะ
3: คะค่ะเขาจะมีมาบวชมาช่วงเวลาพอดีอาเป็นเพื่อนกันไงคะเขาเลยให้มาถามว่าค่ะเขาบอกบวชอยู่
2: บางท่านก็ร
1: ู้
2: จ
1: ัก
2: ไปช
1: ื่
2: อเล
1: ่
2: นอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ค่ะสาธุค่ะก็เป็นโอกาสนะคะในวันพรุ่งนี้อีกวันนึงนะคะสำหรับท่านใดที่เดี๋ยวไปถามแม่สีที่นงเนาะได้ยินข่าวว่าเรื่องของการจัดรถพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวถามแม่สียืนยันอีกครั้งนึงเรื่องของการไปร่วมงานที่พักสงปาลันวานะคะในการทอดผ้าป่าซื้อที่ดินขยายพื้นที่ลานจอดรถแล้วก็การร่วมบุญสร้างอุโบสถกลางน้ำให้แล้วเสร็จอนุโมทนาบุญล่วงหน้านะคะกับทุกท่านที่ได้มีโอกาสไปทำโรงทานก็ดีไปร่วมโดยช่วยกันงานบาจารจะได้สำเร็จนะคะอันนี้คันเป้าเนาะก็สำหรับท่านใดที่นะคะสนใจเรื่องของข้อปฏิบัติธรรมในเดือนกรกฎาคมก็สามารถลงชื่อสมัครได้แล้วนะคะกระดานลงชื่ออยู่ที่ลานธรรมสำหรับคอร์สบ้านสว่างใจหมู่สีปากช่องโคราชคอร์สเจริญสติปัฏฐาน4-5วัน11-15กรกฎาคมและคอร์ส3วันนะคะซีโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม23-25กรกฎาคมก็มีกระดานลงชื่อให้นะคะสำหรับท่านใดสนใจไปสร้างความเพียร3วันนะคะซีโนไทยก็ได้เนาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานในการปฏิบัติธรรมแล้วและสนใจไปฝึกฝนตนเองนะตามโอกาสที่เหมาะสมตอนนี้คณะที่ได้จองไปบ้านสว่างใจก็ออกเดินทางไปแล้วนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยที่ได้มีโอกาสไปใช้พื้นที่แล้วครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตาจัดนิมนต์ครูบาอาจารย์ไปอบรมให้นะคะอาหารข้าวหวานมีเพียบพร้อมทุกประการหลวงพ่อก็จัดรถไปรับไปส่งให้ด้วยนะคะก็เป็นความเมตตาที่ครูบาอาจารย์ท่านเปิดประตูพระนิพพานให้นะคะก็ขึ้นอยู่กับตัวเราจะเร่งขวนขวาย ไปในทิศทางไหนนะคะถ้าเราปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ต้องรีบเร่งตนเองนะแต่ความจริงแล้วในเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่เจอด้วยกับตัวเองนะคะยิ่งเข้มนะยิ่งแบบโหเพ่งเขม็งพยายามจะเคี่ยวเข็นตัวเองเนี่ยไม่ได้นะพยายามจะเคี่ยวเข็นตัวเองไปให้ได้ไปให้ได้อย่างเงี้ยนะไม่ได้โอ้เขาบอกว่าเราอ่ะเป็นเอากิเลสมาขวางเราเนาะความมุ่งมั่นของเราเนี่ยแหละขวางตึ้งเลยพอปล่อยวางเนาะว้าไม่ได้ละสามวันเดี๋ยวก็จะกลับละอะไรประมาณนี้พอรู้สึกปล่อยวางเออได้เฉยเลยโอ้ได้ในที่นี้คือสิ่งที่เราปรารถนาให้เนาะอยู่กับเราตลอดเวลาก็เรื่องกายของเรานี่นะคะเป็นเรื่องโจทย์ที่ยากแต่ก็ต้องภาคเพียรบาจาให้เราไปภาคเพียรปฏิบัติธรรมนะคะเราก็เร่งขวนขวายไปส่วนท่านที่จองรถเพื่อเดินทางไปร่วมบทเนกขัมมะในงานมุทิตาสักการะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมก็รายงานตัวหน้าวัด11โมงควรจะมาถึงได้แล้วนะคะเพื่อที่จะได้ร่วมเดินทางไปเป็นความเมตตาที่หลวงพ่อบุญลือท่านอบรมด้วยตัวท่านเองนะคะก็มีครูบาอาจารย์มานำสวดมนต์บ้างก็เป็นโอกาสถ้าเราได้มีเนาะเคยเป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันฟังธรรมแล้วเข้าใจจิตน้อมนะคะอ่อนโยนมากขึ้นไม่แข็งกระด้างไม่ฟาดงงฟาดงานเนาะคนปฏิบัติเนี่ยรู้เลยค่ะดูจริตจะกล้าเนี่ยรู้เลยโอ้คนนี้เขาลาตัวตนได้แล้วขัดใจไงก็ไม่โกรธเนาะโหบางคนนี่อีโก้แรงคือเขาจะสะสมอะไรเข้ามาเยอะนะคะเราก็ว่ากันไม่ได้เขาบอกอยากรู้ว่าคนไหนเป็นยังไงนะหลวงพ่อสนองสอนไว้ถ้ารู้ว่าคนนี้มิตรแท้มิตรเทียมนะท่านบอกให้พาไปลำบากพาไปลำบากนะตกทุกข์ตกระกำลำบากด้วยกันดูที่จะเป็นยังไงขัดใจอย่างเงี้ยค่ะลองขัดใจเขานะสักหนึ่งดอกเราจะเห็นตัวจริงเขาที่เขาซ่อนไว้จากนางฟ้าจะเป็นนางมารขอไปเจอมาแล้วนะคะเคยเจอมาแล้วไงโอ้โหตอนแรกเราก็ดูเออหอบมาดีนะต้นทุนมาดีเป็นนางฟ้านางสวรรค์พอไปขัดใจเขาสักทีหนึ่งรู้เลยโอ้คนนี้ซ่อนรูปอะไรประมาณนี้คือก็กิเลสเขาก็มีเราก็มีนะคะไม่ใช่ว่าเราเกี้ยงเก่านะเราก็สู้เหมือนกันก็ได้เห็นหัวใจนักปฏิบัตินะคะหลายท่านหูกราบหัวใจท่านได้สนิทใจนะเห็นแม่แม่พี่ๆหลายท่านเหมาะสมการเป็นลูกศิษย์ที่มีครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนอ่อนน้อมมากไม่มีตัวตนยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ใกล้แล้วสงบลมเย็นไม่เล่าร้อนโอ้คนนี้เขาของแท้นะคะเนี่ยเราต้องฝึกขั้นนั้นนะคะถ้าเราอยู่ใกล้ใครคนนั้นก็อยากจะวิ่งหนีเราอ่ะเราต้องมันมาดูตัวเองละโอ้เรานี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะอะไรประมาณ

0: เพราะว่าสิ่งนี้เป็นการกล่อมเกลาตัวเราเองนะคะเมื่อเรามีความร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเห็นท่านก็ชื่นใจว่าจิตบุคคลนั้นๆ นะท่านนี้สามารถพัฒนาตนเองได้ถ้ายังมีหัวโขนอยู่อันตรายมากเลยเนาะไอ้หัวโขนเนี่ยมันก็หลอกเราไปหลอกเรามานะคะเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโอ้เป็นสารพัดสุดท้ายตอนรดน้ำนะคะเพื่อเข้าหีบเนี่ยแหละลงๆเนี่ยรู้เลยว่าเท่าทุลีนะคะฝุ่นพงอะไรเขาไม่ให้ติดมือเราไปเลยต้องล้างจนหมดจดนะบางคนก็เข้าใจท่องแท้ด้วยตนเองนะคะมีปัญญาเป็นเจตวิมุตติสามารถพัฒนาตนเองไปได้ดีนะคะครูบาอาจารย์พูดนิดเดียวโอ้โหรู้แจ้งแทงตลอดไปได้แล้วก็แถมเป็นผู้ที่น่าเคารพกราบไหว้นะคะคือมีหัวใจเป็นพระอยู่ในตนแล้วเราก็ต้องฝึกฝนนะคะคนผู้นี้ยังต้องฝึกอีกเยอะนะคะเพราะเห็นแล้วโอ้โหเรานี่ใช้ไม่ได้เลยว่าเรื่องของบางเรื่องที่จรมาและจรไปรู้ตัวเองเลยนะคะโอ้ยังสอบไม่ผ่านยังอีกไกลเพราะเครื่องกระทบเนี่ยจะบ่งชี้เรานะคะว่ากระทบแล้วยังเนาะสะเทือนแค่ไหนนะยังอ่อนไหวหรือว่าพริ้วไปตามยังพริ้วอยู่นะคะยังไม่สะเทือนนะยังไม่รู้เฉยนี่ก็วัดกันหน้างานนะคะอายตนะของเรานี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะยังเห็นยังปรุงแต่งอยู่หัวนี้ไม่ผ่านนะคะครูบาอาจารย์นั้นก็ให้เราหันมาพิจารณาตัวเราเองก็เชื่อมั่นว่าการเจริญสติอยู่เป็นเนืองๆนะคะอย่างที่ครูบาอาจารย์แนะนำที่หลวงพ่อแสดงธรรมเราก็นำไปใช้แล้วก็ฝึกฝนตัวเราเองได้ดีนะคะเมื่อเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมก็ดีหรือว่าไปใช้ในชีวิตการดำเนินชีวิตของเราเครื่องบีบคั้นมันเยอะแล้วก็แรงขึ้นแรงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือการเบียดเบียนอะไรใดๆที่เรามาจากสื่อทุกที่ทุกทางนะคะจากมือถือหรือหน้าจอโทรทัศน์เนาะหรือการได้ยินคนนั้นเล่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแล้วก็มาดูใจตัวเองว่าเราก็ช่วยใครไม่ได้เลยเนาะแก้ไขใครไม่ได้เนาะทุกคนต้องแก้ตัวเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญพุทธองค์ทรงชี้ทางถ้าเขาจะเลือกนรกสวรรค์ก็ของเขาเนาะเขาทางทางของเขาเองเนาะไม่ใช่ตัวเรานะคะถ้าเราไปตำหนิติเตียนนี่สิเราจะแย่เลยเพราะดีไม่ดีเขาจะชังเราไม่มีใครนอกจากครูบาอาจารย์ที่เราเคารพกราบไหว้นะคะท่านตักเตือนเนี่ยต้องรีบน้อมโอปนายิโกแล้วก็พัฒนาตัวเราเองให้พัฒนาขึ้นนะไม่ใช่พัฒนาลงอันนี้สำคัญนะคะเมื่อพัฒนาตัวเราเองได้แล้วตัวเองอะแหละจะรู้แก่ใจตนนะคะแต่เมื่อพัฒนาไม่ขึ้นก็ช่วยไม่ได้นะพี่โมทนาพี่วิเชียนด้วยนะคะเดี๋ยวอ้วนเก็บเองสาธุอนุโมทามิค่ะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะพรุ่งนี้วันพระวันธรรมสวนะก็อย่างที่นำเรียนไปแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็ได้รับโอกาสความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมครูบาอาจารย์มัสกทานแล้วก็ในภาคค่ำครูบาอาจารย์เมตตามาหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็เจริญพระกรรมฐานนะคะในช่วงนี้เราก็ประมาณวันนี้ตอน 15:30 นาทีก็จะมีการเคลื่อนพระศพนะคะสำหรับท่านใดที่เขาก็มีการถ่ายทอดสดด้วยนะคะแล้วก็น้อมกราบโอ้เดี๋ยวนะคะใช่ในวันพรุ่งนี้เวลา15:00 นะคะพระอาจารย์ธานีฉันทธรรมโมให้กรรมฐานและแสดงธรรมสำหรับในวันอาทิตย์วันพระแรม14ค่ำส่วนในค่ำวันนี้พระอาจารย์พุทธพงศ์ทิติคุโนพระอาจารย์มีนะคะท่านให้กรรมฐานและแสดงธรรมแล้วก็โชคดีที่ยังมีสติเดินเหินได้นะคะยังมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาในการพัฒนาตัวเองนะคะจนกว่าเขาจะตัดโอกาสเราไปเรื่อยๆเนาะเมื่อก่อนเราก็มีเป็นวัยเยาว์นะคะยังกำลังแข็งแรงมีแฮงอยู่เนาะพออายุมากขึ้นมากขึ้นนะคะก็โดนตัดไปทีละน้อยทีละนิดนะเขาบอก25 ปีหลังจาก25 ปีไปแล้วนะคะเบญจเพสอะเซลล์ในร่างกายเราจะนับถอยหลังเนาะอย่าหลงลืมตัวเองไปนะคิดย่ำใจเนาะโอ้โหกำลัง กำลังวังชาก็ถดถอยได้เหมือนกันนะคะเมื่อเราเท่าชะลาแก่ชรามีโรคภัยมาเบียดเบียนจึงเตือนใจเราว่าไม่ประมาทนะคะเร่งสร้างเร่งเพียรไม่ว่าทานศีลภาวนาแล้วก็พัฒนาตนเพื่อเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาทุกคนต้องสู้นะคะเพราะว่าถ้าไม่สู้นะเราก็จะเหมือนปลาที่ไหลไปตามน้ำนะคะคือปลาตายปลาที่ตุยแล้วส่วนปลาใครอยากเป็นแซลมอนเนาะราคาแพงนิดนึงต้องว่ายทวนน้ำนะคะส่วนกระแสโลกเพราะกระแสธรรมกับกระแสโลกนี่คนละเรื่องเลยนะคะให้รู้จักพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่ทำไว้ยากมายากมากการที่ใครจะเห็นตัวเองตลอดเวลาอยู่กับกายใจเจ้าของจนทาทุเจริญในธรรมค่ะทาทุพี่วิเชียนก็เป็นบารมีของคนคนนั้นนะคะที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงณปัจจุบันนะคะเราอาจจะไม่คาดคิดว่าช่วงหนึ่งเวลาหนึ่งที่เราได้มารักษาศีลปฏิบัติธรรมก็ดีเนาะอาจจะไปบรรลุธรรมที่บ้านก็ได้เนาะเมื่อมีเขาบอกเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมนะคะบางทีอาจจะมีเครื่องมามีเครื่องส่งเนาะมาบีบคั้นเราถึงขั้นอะไรอ่ะเสียน้ำตาเนาะคือการพัดพาจากของรักของพอใจของชอบใจนี่แหละมาเทสเรานะคะจนเราสามารถที่จะมีดวงตาเห็นธรรมได้ก็มีนะคะทุกขาปฏิปทาปฏิบัติดูทุกข์นะแล้วก็มีได้ยากกับได้ง่ายนะคะบางท่านดูสุขก็ไปได้เหมือนกันเนาะว่าอาจารย์บางท่านก็เพียรแบบตายแลกตายนะคะไปนั่งอยู่ริมหน้าผาเนาะท่านหัวขมำก็ตกเขาถึงแก่มรณภาพเนี่ยขนาดนี้นะคะระดับที่ขั้นสุดก็มีเนาะแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วแต่จริตใครก็จริตคนนั้นแล้วอย่างพระนนท์ก็ดีนะคะทรงเพ่งคือท่านก็เพ่งเพียรเนาะเพื่อที่จะเข้าในระบบของพระอรหันต์เพียรเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีนะคะพอทรงปล่อยวางเนาะกึ่งนั่งกึ่งนอนเขามีภาพวาดเนาะต่ออิริยาบถกึ่งนั่งกึ่งนอนคือจะนั่งก็ไม่นั่งจะนอนก็ไม่นอนนะกำลังจะทิ้งกายละอ้าวบรรลุเฉยเลยดำดินไปปรากฏอยู่ท่ามกลางพระอรหันต์นะคะสังขยาหลังจากพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานก็นั่นละค่ะพิสูจน์ได้เห็นว่าได้เหมาะสมและคู่ควรในการที่จะทำหน้าที่การสังขยาพระไตรปิฎกโดยพระมหากัสสปเถระเป็นประธานนะคะที่ถ้ำสัตบันนะคะใครไปอินเดียก็จะได้เห็นถ้ำที่ครูบาอาจารย์ชี้ชวนแต่ไม่เคยไปนะไม่เคยไปดูแต่รูปใน Google เดี๋ยวครูบาอาจารย์มานำสดมนต์ก็ได้เวลา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแต่เบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนระลึกสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นเนี่ยหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6
ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเก่งสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่วิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็น

ผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้
ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอเจ็ดสัปดาห์วันสัปดาห์ที่หกฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตกเจ็ดคืนเจ็ดวันแต่พอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปละจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วก็ค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบ
จิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทําใจว่างๆมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทําใจว่างๆมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทําใจว่างๆทําใจสว่างก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปก็เอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยหมายแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนถูกจริตกับการกิน
บางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้อง

หรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอริยบทเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื้อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันน่ะถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจริงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีเท่านั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่า
ราเดินตามแผนที่นั่นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปเราก็เลยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ทำเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้น

เราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติเนี่ยจริงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราจริงๆถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มเลยก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็ม
ฉันใดและฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมให้ใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมให้ใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องพองยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายๆเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายทำใจสบายๆแล้วมีองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลานึกว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายใน
กายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการจำที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นจะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

จ้าพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระบั่นเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและธรรมทวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายานญาติสภากาชาดไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการ

ต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนส่งผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ปริตยารอดรัตนาทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

รรมประวัติของหลวงปู่จามมหาปุญโญผู้มากมีบุญแห่งวัดป่าวิเวกวัฒนารามบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนำมาจากหนังสือชื่อผู้มากมีบุญเพื่อให้เป็นปูชนีแห่งธรรมรวบรวมโดยพระธรรมทโรครูบาแจ๋วบรรยายโดยรองข้ามูลคดีบทบรรยายและอำนวยการผลิตโดยพันตำรวจเอกยานพลยั่งยืนสงวนลิขสิทธิ์ให้แจกเป็นธรรมทานห้ามจำหน่ายห้ามทำเพื่อการค้าท่านสามารถติดตามธรรมจากหลวงปู่จามมหาปุญโญได้ที่เว็บไซต์ www.dhamma.or.th ให้ทำส้วมทางจงกรมขุดน้ำบ่อให้จึงเดินทางมาดูแลเทพโปรดคนเฒ่าให้ตั้งใจรักษาใจตอนท้ายอายุได้ไอ้เจ๊กเล่าว่าอีแม่บ่นหาคิดถึงแต่ครูบาวันใดก็บ่นหาวันใดก็บ่นหาให้ผมห้องใส่ก้นหม้อหนึ่งข้าวให้มาเด้อให้มาเด้อจนครูบามาแล้วก็เลิกบ่นหากินข้าวกินน้ำก็ได้นอนก็หลับอีแม่ต้องอะไรครูบากว่าคนอื่นแน่นอนทีนี้พอเขาร้องบอกว่าคุณแม่คุณแม่ครูบาจามาแล้วเขาร้องบอกเท่านี้ล่ะคนเท่าก็ร้องไห้เลยทันทีห้องเฮ็ดเผลออีแม่มาก็มาหอดแล้วอย่าไปให้เลิกเสียอายลูกอายหลานผู้ข้าลงมาแต่เชียงใหม่ก็ไม่ได้มาดูอีแม่ร้องไห้เน้อเราว่าเท่านี้คนเท่าก็หยุดร้องไห้ลุกขึ้นมากราบไหว้เราขอฟังเทศธรรมผู้ข้าก็คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้พอควรแล้วก็ไปพักรุกขมูลอยู่หนองน่องปีนั้นอายุได้58ปีพรรษาก็29 30เข้าอยู่จำพรรษาหนองน่องคนเดียวอุโบสถสังฆกรรมก็ตั้งใจให้บริสุทธิ์อยู่เสมอภายนอกภายในปรนิบัติดูแลคนเฒ่าอยู่คนอื่นเขาก็มาช่วยเหลืออยู่ช่วงเช้ากับช่วงแลงตอนค่ำคืนเราก็เดินจงกรมอยู่ใกล้จนดึกดื่นก็เดินไปหนองน่องแม่ออกนี้มีเรื่องแปลกของคนเฒ่าอยู่หลายเรื่องคนเฒ่าฝันไปว่าได้บวชเหมือนพระนุ่งเหลืองห่มเหลืองผ้านุ่งผ้าเหลืองเหมือนผ้าย้อมเขออกสีทองเหลืองงามมีหมู่เพื่อนเด็กกันหลายคนนั่งภาวนานิ่งของใครของมันอยู่กลางคืนนอนหลับฝันไปก็จะเห็นอย่างนี้ทันทีมาถามผู้ข้าว่าเป็นแนวเลยครูบาจึงเป็นแบบนี้ไม่ใช่คุณแม่เคยบวชเป็นนางภิกษุณีหรือแต่ก่อนแต่เก่ารู้เห็นใครบ้างในฝันเห็นหลายรูปหลายองค์แต่นั่งนิ่งภาวนาของใครของมันมีรัศมีเหลืองอร่ามเป็นสีทองเต็มไปหมดสุดสายหูสายตาทีนี้ออกพรรษาแล้วคนเฒ่าก็อาการดีขึ้นอ้ายเจ๊กก็ไปช่วยเขาเกี่ยวข้าวขาดผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนจึงได้ไปขอตุอินถวายสันตสโกกับอาจารย์ล่าลายเขมปัตโตวัดภูจ้อก้อมาอยู่ไปมาเป็นเพื่อนพอดีตอนนั้นอาจารย์ล่าเขมปัตโตก็มีหมู่ลูกศิษย์มาอยู่จำพรรษา 3-4 รูปออกพรรษาเดือน11เดือน12เดือนอ้ายเดือนยี่เป็นเดือน2เพ็ญเอาตุอินถวายมาอยู่ด้วยแม่ออกก็อายุเข้า80ปีเต็มกับ3วันเพราะคนเฒ่าจำวันเกิดได้อยู่แต่ก่อนว่าเดือน2ขึ้น12ค่ำมาไม่สูญเปล่าประโยชน์ในการแนะนำอุบายภาวนากำหนดใจรักษาใจให้กับคนเฒ่าเพราะคนเฒ่ารู้จักใจของตนพอสมควรอีกเรื่องหนึ่งที่คนเฒ่าติดอยู่ในใจตลอดมาคือเรื่องที่คนเฒ่าเจริญภาวนาแล้วได้มีมิตรเห็นแต่ตัวเองอ่านแต่พระไตรปิฎกเป็นตู้เป็นตู้
ทั้งคัมภีร์โบราณทั้งหลักศิลาจารึกทั้งคัมภีร์ใบลานทั้งคัมภีร์กระดาษและหลายภาษาที่บันทึกแม่ออกเล่าว่าอ่านได้หมดทุกภาษาแต่พอถอนจิตออกมาแล้วก็จำไม่ได้เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดมาคนเฒ่าก็ถามว่ามันเป็นอย่างใดหนอครูบาผู้ข้าก็รู้จักคนเฒ่าอยู่ว่าคนเฒ่าปรารถนาต้องการอยากจะเป็นอัครสาวิกาแบบผู้เป็นเลิศทางปัญญาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งต่อไปในภายภาคหน้าการอ่านศึกษาพระไตรปิฎกนั้นเป็นการสะสมปัญญาแต่ทว่าหากคนเฒ่าอ่านแล้วถอนจิตออกมาจดจำได้นำไปแก้ไขตัวเองได้แต่นี่เพราะติดอยู่ในความต้องการปรารถนาเดิมของตนอยู่จึงยังติดขัดอยู่ยังค้างเวียนว่ายตายเกิดมันเพ็ญบารมีของตนอีกต่อไปเวลาที่คนเฒ่าจะละสังขารผู้ข้าก็ได้บอกว่าตั้งใจเน้อคุณแม่ให้นึกถึงความดีของตนศีลของตนการบวชของตนการสะสมของตนจริตนิสัยบารมีของตนอย่าให้จิตไปอื่นอย่าห่วงกังวลอันใดทั้งหมดพอถึงเวลาของคนเฒ่าจริงๆแล้วก็นิ่งสงบค่อยๆผ่อนเบาไปได้อย่างสบายเป็นเพราะการฝึกหัดอบรมตนของคนเฒ่านั่นเองเดือนสองเพ่งเผาศพแม่ออกแล้วเสร็จเก็บกระดูกเข้าโกรธธุระใดๆแล้วหมดห่วงหมดอะไรคนเฒ่าก็ไปดีเฒ่าหูตึงนายแดงโยมพ่อของท่านอาจารย์อินถวายอยากให้เอาตู้อินขึ้นไปเรียนหนังสืออยู่วัดเจดีย์หลวงก็ติดอยู่กับตู้อินเป็นเนนเป็นพระลูกศิษย์ของอาจารย์ล่าเขมปัตโตต้องให้กลับไปตกคงเรียนบ่ออาจารย์ล่าเสียก่อนว่าท่านผู้เป็นอาจารย์มาก่อนจะเห็นดีเห็นงามอย่างไรก็ว่ากันว่าอยู่นานอาจารย์ล่าก็ไม่มีอะไรขัดข้องได้สั่งตุอินว่าจะเรียนก็ตั้งใจเรียนให้จบจะปฏิบัติก็ให้ตั้งใจมีหยังเฮาก็บอกโตสอนโตไว้หมดแล้วบ่มีกำมือแล้วตุอินก็ตกลงไปด้วยแต่ก็รู้กันอยู่แต่ผู้ข้าอาจารย์ล่าเท่าหูตึงกับตุอินเมื่อตกลงได้มือได้วันแล้วก็ทำเป็นว่าจะไปทุดงเสาะหาที่ภาวนาทางนิคมคำสร้อยเพื่อไม่ให้พวกญาติพี่น้องมายืดเยื้อทวงการเดินทางไปพักอยู่บ้านม่วงไข่คืนหนึ่งตื่นเช้าก็ขึ้นรถไปอุบลไปต่อรถไฟไปโคราชจากโคราชลงไปสระบุรีเพราะหมดเที่ยวรถค่ำแล้วเดินหาที่พักอยู่พอดีกับนายสารวัตรทหารออกมาตรวจการไม่เห็นเข้าจึงนิมนต์เข้าไปพักในค่ายทหารได้ไปพักในโรงหอประชุมในค่ายทหารตื่นเช้าแต่เช้ามืดเป็นวันใหม่พวกนายทหารหลายคนลูกเมียของเขาเอาอาหารมาส่งให้ฉันทันทีเพราะจะได้ทันรถเที่ยวกระบวนแรกก็พากันฉันจังหันอิ่มแล้วก็เก็บบริขารทหารเอารถไปส่งถึงสถานีตีตั๋วรถไฟให้จนถึงเมืองเชียงใหม่ทิ้งนี้เงินที่เท่าหูตึงเอาไว้ให้เป็นค่ารถก็หมดความจำเป็นที่จะต้องใช้อีกแล้วขี่รถแต่นิคมมาอุบลเขาก็ไม่เอาเงินสักบาทแต่อุบลมาโคราชพวกขายตั๋วตีตั๋วเขาก็เอาไม่กี่บาทแต่ให้เขาไป100บาทแต่โคราชมาสระบุรีก็ไม่กี่บาทก็ให้เขาไป100บาทมาขึ้นอยู่สระบุรีพวกทหารก็มีศรัทธาเลื่อมใสเขาจัดการให้หมดทุกอย่างก็เลยบอกตุ๊อินว่าอินเอ้ยเอาเงินที่พ่อโตให้มานั้นสละทำบุญกับพวกทหารในค่ายนี้เตอะถ้าเขาปฏิเสธก็บอกว่าให้เอาไปเป็นทุนเล่าเรียนของลูกทหารผู้น้อยก็ได้ก็สละเงิน600บาทนั้นออกพ้นไปได้นั่งรถไฟอยู่วันกับคืนเช้าถึงเมืองเชียงใหม่เข้าพักวัดเจดีย์หลวงเมื่อถึงวัดเจดีย์หลวงแล้วก็ถามตุ๊อินให้ตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเอาอย่างไรระหว่างการศึกษาเล่าเรียนกับการออกปฏิบัติให้เวลาไตร่ตรองอยู่หลายวันมาสุดท้ายตุอินตกลงขอออกปฏิบัติเพราะไปเห็นหมู่พระนักเรียนแล้ว
ไม่เหมือนกับแบบอย่างที่อาจารย์ล่าสอนไว้มีแต่ผิดมีแต่บาปเลยไม่ยอมเรียนจึงให้แจ้งจดหมายลงมาหาเท่าหูตึงผู้เป็นพ่อว่าไม่เรียนจะออกปฏิบัติจากนั้นก็เอาไปส่งไว้ให้อยู่กับท่านอาจารย์แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังเพราะจะได้ดูแลอุปถากท่านอาจารย์แหวนจะได้อยู่ศึกษาอยู่ด้วยบอกตุอินไว้ว่าอดทนเนอร์อินเนอร์อยู่เอาบุญเอากุศลกับท่านอาจารย์แหวนให้อดทนอยู่กับอาจารย์หนูให้ได้ตายเป็นตายเนอะเราก็อยู่อุ่นกับท่านอาจารย์แหวนสักสิบกว่าวันก็ลาขึ้นไปถ้ำดอกคำไปอยู่ผายองไปเจริญภาวนาอยู่อย่างสบายใจของตัวเองหมดเรื่องแม่ออกหมดห่วงใดๆแล้วเรื่องของตู้อินความตั้งใจของเราก็ว่าจะให้อยู่ศึกษากับท่านอาจารย์แหวนก่อนจนรู้จักคำรู้จักอัดเข้าใจแนวทางปฏิบัติมีหลักบ้างแล้วก็จะให้ไปอยู่ศึกษาต่อกับท่านอาจารย์ตื้ออาจารธรรมโมหากจะให้ไปอยู่กับท่านอาจารย์ตื้อก่อนอยู่กับท่านอาจารย์แหวนก็เกรงว่าจะไม่เข้าใจในคำว่าคำจาภาษาคำพูดนิสัยเสวนาของท่านอาจารย์ตื้อได้เดี๋ยวจะไปปรามาสประมาทลบหลู่ท่านอาจารย์ตื้อและจะเป็นบาปเป็นกรรมเสียก่อนที่จะได้อัดจะได้ทำเพราะเราก็คำนึงอยู่ว่าตุอินเคยอบรมมากับอาจารย์ล่าเขมปัตโตภูจ้อก้อให้เป็นคนอ่อนคนละเอียดเมื่อได้หลักมั่นคงแล้วก็จะให้เดินธุดงเข้าดงเข้าป่า กับท่านอาจารย์ชอบฐานสโมแต่พอทนอยู่ไม่ได้คิดถึงบ้านคิดถึงอาจารย์ล่าเขมปัตโตและที่สำคัญท่านอาจารย์แหวนบอกผู้ข้าว่าท่านจามเอ้ยตุหนุ่มตนนี้เธอก็ดีอยู่ตั้งใจดีมีนิสัยอยู่บ้างแต่ครูบาอาจารย์ของเขาอยู่ทางอีสานปู้เนอเราก็ถือคำของท่านอาจารย์แหวนเป็นประมาณอยู่ในใจจึงได้ส่งคืนมาหาอาจารย์ล่าวัดภูจ้อก้ออาจารย์ล่าส่งไปหาท่านอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนอยู่บ้านตากปีที่ตุอินอยู่จำพรรษากับท่านอาจารย์แหวนนั้นผู้ข้าอยู่บ้านช่อแหล่ใกล้เข้าพรรษาลงมาแต่เมืองพราวมาถึงวัดช่อแหล่ก็โหวัดเราหนีไปได้ปีกว่าสุดโทรมพระที่มาอยู่จำพรรษาเขาไม่ดูแลกุฏิก็ไม่ซ่อมแซมฟืนหลัวก็ไม่หามาไม้ไผ่ด้ามไม้ตาดเราหาไว้ฟืนไม้ลำไยเราหาไว้เขาเอามาเป็นฟืนจนหมดจนที่สุดด้ามไม้กวาดมันมาขี้คลานแท้เอาความไม่ดีไม่งามมาอวดมาอ้างชาวบ้านเขาแท้พระเนนหมู่นี้สูบบวชเข้ามาขี้คลานอย่างนี้หรือเราว่าให้พระหมู่นั้นศรัทธาญาติโยมที่เป็นผู้ดูแลวัดเขาก็พูดไม่ได้ไอไม่ดังพอผู้ข้าไปถึงแล้วอิเละเคละขะไม่เรียบร้อยอันใดอุแองน้ำก็ไม่ขัดไม่ล้างลูกยุงเต็มอยู่ขยะก็แล้วแต่จะทิ้งวัดแคบๆก็รักษาดูแลไม่ได้ที่สุดพระหมู่นั้นก็หนีไปทีละองค์สององค์เป็นพระมาจากเมืองเลยสององค์มาจากขอนแก่นองค์หนึ่งอยู่ด้วยกันก็ผิดทะเลาะกันกับคนพิจิตรอีกองค์หนึ่งใกล้เข้าพรรษาเราก็อยู่คนเดียวพวกนั้นไปขออยู่กับท่านอาจารย์ตื้อบ้านปากทางท่านอาจารย์ตื้อก็ไล่ส่งไปอีกไปต่อที่ไหนกันอีกก็ไม่รู้กับเขาตัวเราก็ดูแลปรับปรุงจัดแจงญาติโยมที่เป็นเจ้าศรัทธาเขาก็มาช่วยดูแลทำกุฏิถาวรให้หลังหนึ่งปีนั้นอยู่จำพรรษาคนเดียวเมื่อออกพรรษาพ้นเขตกฐินแล้วก็ขึ้นไปแม่ปังกะว่าจะขึ้นไปถามดูตุอินว่าอยู่ได้ไหมทนอยู่ได้ไหมพอขึ้นไปถึงแล้วก็มาบ่นว่าให้ทนอยู่กับอาจารย์หนูไม่ได้เราก็ว่าทนอยู่ต่อไม่ได้หรือบอกว่าไม่ได้ครับทำท่าจะร้องไห้อีกก็เลยตัดสินใจให้ออกจากดอยแม่ปังกราบลาท่านอาจารย์แหวนว่าจะพาไปเที่ยวทุกดงท่านอาจารย์แหวนก็อะไรอยู่เพราะขาดผู้อยู่ใกล้ชิดแต่ก็อนุญาตให้ไปอยู่ป่าหินผาหยองแต่เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือน6เพ็ญลงชุมนุมกับหมู่เพื่อนก
ับท่านอาจารย์แหวนสุจินโนอยู่ดอยแม่ปังทำวิสาขบูชาเสร็จแล้วก็ลงไปอยู่ช่อแลที่เดิมอยู่ป่าหิมนั่นแหละนั่งภาวนาอยู่ได้นิมิตเห็นตัวเองเกิดเป็นตัวตุ่มหน้าแวะมีลูก5ตัวแล้วสักพักลูก5ตัวนั้นก็แสดงรูปเป็นคน5คนได้แก่ตุอินทวายสันตัสโกนานวงเสียงล้ำนายสมัครเสียงล้ำในตุแล้วเสียงล้ำนายสวาดผิวขำกับนายมนตรีดวงจิตคนบ้านช่อแลผู้ข้าเป็นพ่อเลี้ยงลูก5ตัวตัวเป็นเมียไม่รู้ว่าเป็นใครเลี้ยงลูกพอลูกใกล้ใหญ่แล้วก็พวกนายพรานมาขุดและเอาไปแยกย้ายกันไปจิตถอนออกมาก็พิจารณาตามนิมิตก็ว่าคนพวกนี้คงเคยเป็นลูกชายของเรามาก่อนเป็นแน่นอนในตอนนั้นเห็นแล้ว3คนมาอยู่ใกล้คิดเกี่ยวข้องแล้ว3คนยังเหลือ2คนถ้าหากต่อไปเมื่อหน้าคน2คนนี้มีจริงมาเกี่ยวข้องเราจริงจึงจะเชื่อนิมิตเรื่องนี้ทีนี้ลงมาอยู่บ้านห้วยทรายจึงได้มาเห็นในตุแล้วนายสวาทมาบวชอยู่ด้วยจึงเชื่อได้สนิทว่าพวกเขา5คนเคยเป็นลูกชายมาแล้วแต่ก่อนเก่าหลายภพหลายชาติเกิดตายในโลกนี้มันเอาแน่นอนได้ซะที่ไหนเพราะโลกนี้ความไม่แน่นอนเป็นเครื่องอยู่ของโลกเกิดตายว่ายวนไปตามเรื่องปีหนึ่งไปกับท่านอาจารย์ชอบขึ้นไปแต่เชียงใหม่แม่แตงเชียงดาวลุกขึ้นไปถึงฝางขึ้นเหนือไปอีกไปเสาะหาที่ภาวนาออกจากเจดีย์หลวงแต่เดือน4แรมกลับลงมาเดือน7แรมใกล้เข้าพรรษาได้ที่พักเป็นปางค่ายทหารสมัยสงครามพวกญี่ปุ่นพวกทหารหนีไปแล้วชาวบ้านพวกเลี้ยงควายหนีโรคหาเขาไปตั้งปางเลี้ยงควายไปถามชาวบ้านว่าจะได้ที่ใดพอจะหลบผู้คนภาวนาได้ชาวบ้านเขาบอกว่าเมื่อเช้านี้มียางกะเลอมาขายของป่าอยู่เห็นจะยังไม่กลับขึ้นเขาเข้าป่านิมนต์พักอยู่กับพวกผมนี่ก่อนยางป่ามาแล้วเดี๋ยวจะเสาะหาให้ชาวบ้านไปเสาะถามได้ความแล้วเลยขึ้นไปกับชาวยางกะเลอคนนั้นเดินแต่เช้าจนวันค่ำยางกะเลอคนนี้เสาะหาล่าเนื้อได้แล้วย่างรุมควันไว้ใส่กรวยแขวนไว้ยอดไม้ทยอยเอาลงมาขายให้คนชาวฝางขายได้เงินแล้วก็ซื้อผ้านุ่งเกลือพริกลูกปืนจอบเสียมของอย่างอื่นอีกข้าวสารปลาทูเค็มของที่เอาลงมาขายก็ของป่ายาสมุนไพรน้ำผึ้งเนื้อหมูเนื้อกวางชันยางไม้เขาพาไปส่งที่ปางเลี้ยงควายหนีห่าตรงนั้นเป็นค่ายทหารเก่าเป็นโรงยาวอยู่กันคนละด้านกับท่านอาจารย์ชอบก่อนจะไปยางกะเลอสัญญาว่าขุนเจ้าอย่าได้หนีไปไหนให้อยู่ตรงนี้ใกล้ๆนี้มีหนานตันกับเมียอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวจะไปบอกเขาให้มาดูแลท่านในหนานตันคนนี้เป็นคนชาวฝางอายุได้40ปีบวชได้5ปีลาสิกขาออกมาได้สาวน้อยอายุ14เป็นเมียพากันหนีเข้าอยู่ป่าเสาะหาของป่าออกมาขายแต่ไม่พากันฆ่าสัตว์เหมือนยางกะเลอ

ชอบพอกันดีกับยางกะเลยางกะเลก็ไปบอกนานตันกับเมียมาแล้วบอกให้ดูแลพร้อมกับแบ่งข้าวสารเกลือพริกและเนื้อหมูย่างควันที่ยางกะเลแขวนซ่อนไว้มาให้และบอกให้นานตันช่วยดูแลที่อยู่ของยางกะเลนั้นต้องเดินไปอีกฟากภูเขายางบอกว่าไปแล้วจะไม่มีที่หลับนอนอีกอย่างดงหนาป่าทึบกลัวจะเป็นไข้เป็นหนาวหากอยู่ค่ายร้างทหารนี้ก็สบายพออยู่ได้อากาศก็ถ่ายเทได้ดีก็จริงอย่างยางกะเลว่าบริเวณที่อยู่นี้เป็นทุ่งนารกร้างมาแต่ก่อนเก่ามีไม้ไผ่ขึ้นทั่วไปต้นกล้วยพืชผักของป่าพอหาอยู่หากินได้ยางกะเลก็ให้เงินคนละ6บาทเอาไว้เผื่อได้ใช้เราก็มอบถวายท่านอาจารย์ชอบว่าท่านอาจารย์นี่นะครับเงินนี้12บาทโยมก็ให้มาสุดแท้จะท่านอาจารย์จะจัดการเถอะครับท่านอาจารย์ชอบก็คำเดียวอยู่นั่นเป็นเดือนนานตันกับเมียมาส่งข้าวส่งจังหันไม่ได้ไปบิณฑบาตเช้ามาก็ตั้งบาตรไว้สายๆพอควรสองผัวเมียนั่นก็มาส่งจังหันบางวันผัวถือหม้อข้าวเมียถือหม้อแกงบางวันเมียถือหม้อข้าวผัวถือหม้อแกงกล้วยสุกโอ้สองผัวเมียนี้ทำกับข้าวของกินอร่อยแกงเนื้อใส่ผักป่ายอดข่ายอดหวายยอดหน่อไม้หลายอย่างผสมกันเต็มหม้อกินกัน4คนอิ่มทุกวันพระตักแล้วก็ส่งให้เขา2เมียกินเสร็จแล้วเขาก็กลับไปที่พักไกลเกือบกิโลเมตรเห็นจะได้วันหนึ่งเดินไปดูว่า2ผัวเมียนี้อยู่อย่างไรพอไปถึงเราก็อยู่ไกลๆเห็นนอนกอดกันอยู่เลยไม่เข้าไปหายืนพิจารณาดูว่ากินอยู่อย่างไรเขาสองผัวเมียทำกระต๊อบที่อยู่บนกอไม้ไผ่บ่ง3กออยู่ระหว่างกลางเอาไม้เรียงลำสอดมาเอาใบไม้แห้งขึ้นปูให้หนาส่วนหลังคาก็มุงหญ้าลาดลงเป็นฝาด้านหนึ่งครกมือตำข้าวด้านหนึ่งเป็นเตาไฟมีเสื้อผ้าที่ทหารเขาทิ้งไว้ให้ใช้ข้าวของเครื่องใช้อีกนิดหน่อยสังเกตพิจารณาดูแล้วก็กลับมาท่านอาจารย์ชอบว่าหันเข้ากอดกันไหมล่ะตอบว่าเห็นครับผมตรงนั้นเป็นเขตอำเภอฝางแต่อยู่เหนือขึ้นไปยางกะเลก็มาหา4วัน5วันก็เอาข้าวสารเอาเนื้อย่างมาส่งให้สองผัวเมียนานตันก็เก็บผักไปส่งให้สองผัวเมียนี้ไม่มีลูกอยู่กินกันมาได้ปีเศษยางกะเลได้ลูกชาย5คนล่ำสันมีแต่ท่านอาจารย์ชอบมักเรียกเด็กน้อยยางนั้นมาแล้วพาไปอาบน้ำซักเสื้อผ้าสอนเด็กน้อยให้รู้จักพืชผักต่างๆยาต่างๆต้นนี้แก้โรคนี้ต้นนี้แก้โรคนี้สอนการกราบการไหว้ให้เขาเด็กน้อยยางชอบพอกับท่านอาจารย์ชอบมากเคารพนับถือมากบางทีก็สอนเขานั่งภาวนาช่วงกลางวันมักไม่ค่อยอยู่ในที่ป่างพักท่านจะไปเสาะหานอนพักหรือนั่งตามริมน้ำหินก้อนใหญ่บ่ายค่ำอาบน้ำแล้วก็มาไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมภาวนาพากันทำไปตามเรื่องแต่ก็ได้รับผลดีมากพอควรทีนี้ยางกะเลเบิกป่าได้ที่ทำกินปลูกข้าวแล้วมาขอให้ไปดูที่นาให้เขากลัวผีป่าก็ไปกันท่านอาจารย์ชอบก็เดินเลาะรอบบริเวณที่ทำกินของเขา3รอบให้เอาไม้ยาวคืบมา4อันแล้วเพิ่นจับกลับหัวกลับหางแล้วให้ยางเอาไปฝังลงดินกลับมาถามท่านอาจารย์ชอบว่าท่านอาจารย์ทำอะไรกับไม้นั่นครับท่านอาจารย์ชอบตอบว่าพุทโธธัมโมสังโฆเมตตาทีนี้จะเข้าพรรษาแล้วอีก15วันฝนก็ตกจึงกราบเรียนกับท่านอาจารย์ชอบว่าจะลงไปจำพรรษาแม่แตงหากอยู่ตรงนี้ก็พออยู่ได้อยู่แต่กลัวเป็นไข้เป็นหนาวยูกยาก็ไม่มีไม่กลัวตายแต่กลัวจะเป็นภาระให้ครูบาอาจารย์กังวลไปด้วยจะขอลงไปก่อนท่า
ท่านอาจารย์ชอบก็ให้ลงมาก่อนจึงเดินทางออกจากป่าถึงฝางผ่านปางขามป้อมปางเฟืองลุกมาถึงปิ่งโค้งเชียงดาวถึงเชียงดาวแล้วมีโยมเขานิมนต์ขึ้นรถมาลงปากทางแม่แตงอยู่จำพรรษาในป่าช้าบ้านปากทางท่านอาจารย์ชอบก็ลงมาทีหลังมาจำพรรษาอยู่ห้วยน้ำริมท่านอาจารย์ชอบเทศสอนน้อยแต่สอนโดยไม่พูดทำให้ดูแม้จะชี้แจงก็พูดแต่หลักใหญ่ใจความแต่มาอยู่ด้วยกันแล้วได้ประโยชน์มากเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตลงมาจากดอยหลวงเมืองพร้าวก็มาแวะบ้านแม่ก่อยแวะเยี่ยมแวะสอนยายสาวเท่าแม่ปันก็มาจำพรรษาพอออกพรรษาวันนั้นตอนเช้าเพิ่นครูอาจารย์มั่นก็บอกว่าเมื่อคืนนี้แม่ปันมาบอกลาไปอยู่พรหมโลกขณะกำลังจะออกบิณฑบาตลูกหลานก็วิ่งมาบอกว่าแม่ปันตายแล้วเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็ว่าให้เอามาเผาที่วัดนี้นะระวัดนี้เป็นวัดของผู้เฒ่าสร้างไว้ฉันจังหันแล้วตกเที่ยงเขาก็เอาศพมาก็เอาแบบง่ายๆสวดกุศลามาติกาอนิจจาแล้วก็ให้เขาเผารุ่งเช้าเตาเย็นก็ขุดหลุมฝังดินเดี๋ยวนี้อัฐิอังคารคงเป็นพระธาตุไปแล้วพวกหน้าพวกเทวดาคงจะเอาไปกราบไหว้บูชาแล้วก็ได้ที่วัดแม่กอยนี่แหละพระนิกายวัดบ้านพากันมายึดหนังสือสุทธิของสง่าหลวงพ่อดาบทคนบางกระจับจันทบุรีศิษย์ท่านอาจารย์ลีธรรมทโรจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตถึงนายอำเภอเจ้าคุณวัดเจดีย์หลวงขึ้นไปชำระเรื่องราวจนสุดท้ายบวชเป็นตาผ้าขาวขึ้นไปอยู่เชียงรายเรียกตัวเองว่าดาบทหลวงพ่อดาบทสุมโนเดินทุดงไปองค์เดียวพระนิกายเมืองเหนือมาขอดูสุทธิก็เอาให้ดูดูแล้วไม่ส่งคืนยึดเอาไปแล้วใส่เรื่องใส่ความว่าเป็นพระจรจัดเป็นพระเถื่อนอยู่ป่าต้มตุ๋นชาวบ้านจนเป็นเรื่องราวที่นี่เพื่อนครูอาจารย์มั่นจำพรรษาอยู่2ปีพรรษาอาจารย์ทองสุขคนอำเภอสว่างไปอยู่แทนหนีไปก็เป็นวัดร้างต่อมาท่านสง่าไปอยู่ก็ถูกเขาหาเรื่องก็ทิ้งเป็นวัดร้างอีกผู้ข้าเคยอยู่ภาวนาแต่นอกพรรษาไปกับอาจารย์หนูสุจิตโตท่านเจริญญาณวุฒโธป่าหินผายองไปอยู่คนเดียวได้แล้งกับฝนหนึ่งจนใกล้เข้าพรรษาจึงได้เข้าเจดีย์หลวงตามคำนิมนต์ของท่านเจ้าคุณสมภารอยู่หินผายองภาวนาดีพอสมควรสบายดีบ้านป่าแนะก็พักอยู่หลายวันบ้านปู่จองน้อยก็อยู่หลายเดือนแถบนั้นภาวนาดีไปอยู่ถ้ำดอกคำพวกมหานิกายเขาเข้าไปไล่ให้หนีเราก็หนีไปอยู่ที่ใหม่ที่ไหนสงบวิเวกสัปปายะลีก็อยู่นานหน่อยที่ผู้คนรบกวนวุ่นวายก็หนีไปเมืองพร้าวตอนเหนือภาวนาดีกว่าเมืองพร้าวตอนใต้บางปีก็ขึ้นไปกับท่านอาจารย์ชอบฐานสมโภชปีสุดท้ายก่อนจะลงมาอยู่บ้านปากทางนั่งฉันน้ำอยู่กับท่านอาจารย์ชอบอยู่ก้อนหินคนละก้อนกำลังยกกระบอกน้ำจะฉันแผ่นดินก็สะเทือนบาท่านอาจารย์ชอบก็กลิ้งตกลงไปทางต่ำของผู้ฆ่าคว้าได้ทันรีบตามไปเก็บบาท่านอาจารย์ชอบขึ้นมากำสายสะพายไว้อยู่สักพักเท่านั้นที่แผ่นดินกระเทือนเราก็สำรวจว่าเป็นแผ่นดินไหวจริงหรือดูระหว่างก้อนหินกับแผ่นดินก็ปกติดีเพราะเอ่ยปากจะถามท่านอาจารย์ชอบก็เห็นเพื่อนนั่งขอสมาธิเฉยอยู่หลับตาภาวนาอยู่เราตั้งบาตรไว้นั่งภาวนาอยู่นั่นประมาณครึ่งชั่วโมงก็ไม่ปรากฏอย่างใดท่านอาจารย์ชอบก็ไม่ว่าอย่างใดได้แต่ยิ้มแก้มปริอยู่เป็นเหตุการณ์ที่แปลกมากหรือว่าแผ่นดินจะไหวจริงก็ไม่รู้จักได้อยู่จำพรรษาสุดท้ายก่อนที่จะลงมาอยู่บ้านห้วยทรายคำชะอีก็อยู่สวนลำไยบ้านช่อแลแม่แตงก่อนจะเข้าพรรษานี้ขึ้นไปวิเวกที่สุดท้าย
อยู่บ้าน

ภาคที่6อยู่ประจำวัดป่าวิเวกวัฒนารามเป็นหลวงปู่จามวันสุดท้ายบ่พ่ายแพ้แก่ตนปฏิทินการอยู่จำพรรษาของหลวงปู่จามมหาปุญโญบันทึกไว้แต่พอสังเขปเพราะองค์ท่านเองก็จำไม่ได้ว่าอยู่ที่ใดบ้างทุกครั้งที่ถามท่านก็จะตอบว่าจำได้ไม่หมดหรอกมันหลายที่หลายปีหลายถิ่นแต่ขอบันทึกไว้ดังนี้พ.ศ. 2482วัดหนองน่องบ้านห้วยทรายคำชะอีมุกดาหารพ.ศ. 2483อยู่บ้านหินตั้งมหาสารคามพ.ศ. 2484ช่วงต้นสงครามมหาเอเชียบูรพาพ.ศ. 2484ช่วงต้นสงครามมหาเอเชียบูรพาอยู่บ้านสองคอนลมเก่าเพชรบูรณ์พ.ศ. 2485อยู่บ้านพุงต้อมตำบลยุวาเจริญธรรมสันป่าตองเชียงใหม่พ.ศ. 2486โรงธรรมสามัคคีสันกำแพงเชียงใหม่พ.ศ. 2487อยู่วัดอุโมงค์หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พ.ศ. 2488ช่วงปลายสงครามมหาเอเชียบูรพาอยู่บ้านแม่เลี้ยงดอกจันทางขึ้นดอยสุเทพเชียงใหม่พ.ศ. 2489ปีที่รัชกาลที่9ทรงขึ้นครองราชหลวงปู่จามอยู่ป่าช้าบ้านหนองหอยหนองไครเชียงใหม่พ.ศ. 2490อยู่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่พ.ศ. 2491อยู่จอมทองถ้ำผาผัวเชียงใหม่พ.ศ. 2492อยู่สวนลำไยพ่อน้อยมาสันกำแพงเชียงใหม่พ.ศ. 2493ถึง2494อยู่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่พ.ศ. 2495อยู่วัดเชตวันลำปางพ.ศ. 2496อยู่บ้านป่าเปิ่งสารพีเชียงใหม่พ.ศ. 2497อยู่วัดสันติธรรมเชียงใหม่พ.ศ. 2498อยู่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่พ.ศ. 2499อยู่วัดเกาะคาสำราญนิวาสลำปางพ.ศ. 2500อยู่แม่ทะถ้ำพระสบายลำปางพ.ศ. 2501อยู่วัดร้างเมืองลำปางหลวงเก่าลำปางพ.ศ. 2502ถึง2503อยู่บ้านหัวฝายสันทรายเชียงใหม่พ.ศ. 2504อยู่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่พ.ศ. 2505 25062507อยู่ป่าช้าปากทางแม่แตงเชียงใหม่ปัจจุบันคือวัดป่าอาจารย์ตื้ออำเภอแม่แตงเชียงใหม่พ.ศ. 2508ถึง2509อยู่วัดช่อแลแม่แตงเชียงใหม่พ.ศ. 2510อยู่วัดหนองน่องบ้านห้วยทรายมุกดาหารพ.ศ. 25112512 2513อยู่วัดช่อแลแม่แตงเชียงใหม่พ.ศ. 2514อยู่ที่วัดป่าวิเวกวัฒนารามบ้านห้วยทรายคำชะอีมุกดาหาร

วันเสาร์ที่19มกราคมพ.ศ. 2556คือวันที่ท่านละสังขารวันหนึ่งองค์หลวงปู่จามหาปุญโญขณะนอนพิจารณาอยู่ถึงครูบาอาจารย์ที่องค์ท่านได้ผ่านพบได้ประสบผ่านมาหลายรูปหลายองค์นั้นแล้วองค์ท่านปรารภว่าครูบาอาจารย์ของเราที่เราเคารพบูชาอย่างที่สุดก็มรณะไปหมดแล้วเหลือไว้แต่บุญคุณให้ได้ระลึกบูชาคนเราจะเป็นบัณฑิตนักปราชญ์อย่างใดนั้นก็ต้องมีจิตใจชอบพอในการกราบไหว้บูชาระลึกในบุญคุณของบัณฑิตนักปราชญ์ครูบาอาจารย์ในทางนั้นเพราะท่านพาเดินมาก่อนคนที่ไม่บูชาใครๆเลยนั้นจะเป็นปราชญ์ไม่ได้เลยบวชเข้ามาก็ยากที่จะเป็นนักบวชที่ดีได้ลัทธินิยมของหลวงปู่จามหาปุญโญไม่พนมมือให้พรซึ่งท่านได้สืบจากธรรมเนียมของท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์วัดบรมนิวาสใส่บาตรเสร็จแล้วค่อยสวดพาหุงหากโยมไม่ขอก็ไม่มีการสวดการสวดปริตมงคลไม่สวดมากนิยมผ้าห้าขันไม่นิยมนุ่งผ้าอาบน้ำแทนผ้าสบงเว้นตอนแก่อายุมากนุ่งผ้าอาบน้ำบ้างในช่วงที่เป็นฤทธิ์สีดวงทวารแต่ก็บ่นลำคาญหลายครั้งชอบฉันจังหันจำพวกอาหารเส้นและน้ำใช้ผ้าควรสลับข้างทุกวันกลัดรังดุมทุกครั้งเมื่อออกจากวัดฤดูหนาวซ้อนสังคติบิณฑบาตที่รักษาผ้าไม่ดีควรรักษาผ้าครองทั้งวันคืนนุ่งสบงขันยามเข้าบ้านใช้ประคดถนอมใช้การผูกปมสลับข้างกันซับผ้าตากแห้งแล้วให้เก็บไว้อย่าทิ้งไว้แม้ผ้าอื่นๆก็ตามสิ่งใดเป็นประโยชน์แก่ศิษย์เป็นอันท่านทอดสะพานไว้ให้พร่ำสอนโดยตรงมิปิดบังอำพรางหรือมีเงื่อนงำแต่อย่างใดปฏิปทาหรือนิสัยก็เข้ากันได้ทั้งศิษย์และอาจารย์อาจารย์ไม่ถือตนศิษย์ไม่เกรงกลัวเกินไปพระผู้น้อยอยู่ในนิสัยวัดต้องขยันในข้อวัดและความงามของตนการขบฉันพร้อมกันนั่งเรียงลำดับวัดสาครูบาอาจารย์ฉันก่อนไม่พูดขณะฉันจะพูดด้วยเมื่อจำเป็นมีสติอยู่ทุกเมื่อหยิบดูฉันจับวางหักฉีกขบเคี้ยวกลืนคายเหยียดคูแลซ้ายขวาอ้าปากปิดปากเฉยเป็นนักบวชอย่าหยาบคายกระด้างมากโดยมานะอย่าให้ลำบากในการที่จะอยู่กับหมู่พวกบริขารข้าวของที่อยู่คฤหัสถ์อย่าหวงแหนคนพาลย่อมปรารถนาจะยกย่องคุณของตนเพราะว่าต้องการแวดล้อมจากผู้คนพระเนรต้องการเป็นใหญ่ในอาวาสเพราะเราคนเดียวต้องการการเคารพจากตระกูลมีความคิดริษยามานะทิฐิการยกย่องคุณของตนว่าตนมีศรัทธามีศีลมีสุตตะอยู่วิเวกมีสติมีวิริยะมีจิตมั่นคงมีปัญญามีกิเลสน้อยหรือที่สุดอุตริก็ว่าเป็นอรหันตอริยะกิริยาอย่าให้เป็นมายาจะเป็นการขึ้นข้อต่อครูอิริยาบถต้องสม่ำเสมอกายอาการ1พละ5 1อิทธิบาท4 1อดทน1อดทนสละออกด้วยปัญญาในลาภสการะเมื่อได้มาพระเนรไม่แจกกันใช้กันฉันกันแล้วใครเล่าจักมาแบ่งให้แต่ไม่บังคับเพราะเป็นเรื่องศรัทธาแต่จะให้ใครก็สุดแท้การเว้นอาหารมีควรทำแต่ให้ลดปริมาณลงมาประมาณอาหาร
การอดอาหารทำให้กำลังกายน้อยก็ขาดข้อวัดอื่นอีกแม้จะอดอาหารก็อย่าได้ตกในประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่การฉันอิ่มมากอึดอัดน้อยนักไม่อิ่มให้พอดีกับธาตุขันของตนนั่งอยู่หัวแถวอย่าอิ่มเร็วนักพระเล็กเนน้อยจะอายและระเบียบการขบฉันก็จักไม่มีพระเล็กเนน้อยให้มั่นในอิ่มก่อนนอนทีหลังตื่นก่อนฉันทีหลังให้ระวังว่าจะถูกใช้ให้ทำอะไรรู้จักสังเกตดูครูอาจารย์ว่าอะไรต้องการอย่างไรบริโภค 2-4 อย่างนั้นถูกธาตุถูกธรรมอย่างไรการฉันการใช้การพักผ่อนอิริยาบถการฉันก็ควรฝึกหัดในทุดงควัตรวมกันในบาทกายอย่าให้สูงกว่าอาจารย์การรับของนั่งรับยืนรับต้องย่อตัวเดินอยู่ซ้ายมือกิริยาจะละหลวมไม่ได้วิสาสะคุ้นเคยไม่ได้เด็ดขาดอย่าได้ส่อมารยาทสามต้องละเอียดในตนทุกคนความกว้างขวางในปัจจัยสี่เป็นเครื่องป้องกันภัยถูกติเตือนหรือชมเชยต้องน้อมหาตนน้อมหาหมู่คณะสังวรศีลให้มากในการศึกษาครูอาจารย์หมู่คณะคฤหัสถ์ญาติโยมมอบตัวแก่ธรรมปลุกเสกใจให้เห็นภัยของการเกิดการตายการบวชไม่ใช่ของเล่นอย่าให้เสียเปล่าให้ระลึกเสมอว่าการบวชเป็นช่องทางที่จะไม่ทำตนเองให้เนิ่นช้ามิใช่จะมาบวชเล่นบวชลวงบวชหลอกบวชหลบมิใช่จะมาบวชหวังอามิตรหรือเอาการบวชเปลี่ยนที่เสียงกิตติยศของตนอยากได้ธรรมะอย่าได้ลืมอนุสาสน์และตะจะปัญจกะกรรมฐานอนุสาสน์หมายถึงคำสอนหรือคำชี้แจงที่พระอุปัชฌาย์หรือพระกรรมวาจาจารย์บอกแก่พระภิกษุผู้บวชใหม่หลังจากบวชเสร็จและอนุสาสน์มีเนื้อความกล่าวถึงนิสัยสิ่งที่พระภิกษุทำได้4อย่างคือเที่ยวบิณฑบาต1นุ่งห่มผ้าบังสุกุล1อยู่โคนไม้1ฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่า1และอกรณียกิจสิ่งที่พระไม่ควรทำ4อย่างคือเสพเมถุน1ลักของเขา1ฆ่าสัตว์1พูดอวดอุตริมนุสธรรม1ตะจะปัญจกะกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานที่มีหนังเป็นที่ครบ5หมายถึงการทำกรรมฐานที่กำหนดพิจารณาอวัยวะ5อย่างคือ 1. ผมเกศา 2. ขนโลมา 3. เล็บนขา 4. ฟันทันตาและ 5. หนังตะโจมะแรงวันมันชอบคูดมูดผีเสื้อมันชอบเกศรแมงผึ้งแมงมิ้มมันชอบน้ำหวานหากไม่พูดก็จะหาว่าไม่สอนพูดมากสอนมากก็จะเบื่อจะหน่ายกันได้ทำดีรักษาตนเองดีก็พอยกย่องอยู่บ้างเราบวชกันนี้ทุกคนต้องศึกษาศาสนามีบอกชี้ช่องหนทางเอาไว้อยู่จะไปไหนอยู่ไหนอย่าข้ามหัวข้ามหางครูบาอาจารย์การอยู่วิเวกด้วยข่มใจให้พอใจการฉันให้ง่ายอยู่ให้ง่ายเมื่อผู้ฆ่าตายไม่ต้องสวดศพเพราะกุศลามาติกาผู้ฆ่าก็สวดได้แล้วไม่ต้องทำบุญอุทิศให้เพราะทำดีเอาไว้พอควรแก่การได้ไปสู่ภพสุคติรักษาตัวเองได้อยู่ให้ควงแต่สูงเจ้าผู้อยู่เท่านั้นตายแล้วให้เผา
ในระยะเวลาอันควรทันทีอย่าเก็บศพเอาไว้นานกระดูกขี้เถ้าให้ขุดหลุมฝังเสียหรือจะเอาไปหว่านลงแม่น้ำโขงก็ได้ปฏิปทาเมื่ออายุยังหนุ่มพรรษายังน้อยองค์หลวงปู่จามหาปุญโญมีนิสัยปฏิปทามักน้อยสันโดษชอบแสวงหาความสงัดวิเวกอยู่ตามป่าตามเขาชายทุ่งเลาะริมน้ำป่าช้าป่ารกสวนป่าห่างไกลผู้คนสิ่งสัตว์รบกวนไม่ชอบคลุกคลีกับหมู่คณะหรือแม้แต่กับญาติโยมเมื่อใดศพเหมาะโอกาสองค์ท่านต้องหลีกหนีให้ห่างไกลจากหมู่ผู้คนคณะหมู่เพื่อนภิกษุสามเณรปฏิปทาอันหนึ่งที่องค์ท่านระมัดระวังเคร่งครัดก็คือการเลือกคบหมู่คบหมู่ได้ยากเหตุเพราะวัยต้นๆเริ่มออกทุดงนั้นหมู่เพื่อนขององค์ท่านมีแต่ขี้กะโลโลเลไม่เอาจริงใจไม่ถึงจึงเป็นเหตุให้กระเทือนมาถึงตัวท่านด้วยมีแต่พวกกลัวตายน้ำใจฝ่อไปด้วยกันแต่สององค์ขึ้นไปอยู่ด้วยกันแต่สององค์ขึ้นไปแล้วคนหนึ่งจะอยู่คนหนึ่งจะไปหรืออีกคนสู้อีกองค์ถอยมันก็ลำบากหากเป็นตายไปกับเราเองก็มั่นคงไม่ต้องมีอะไรมาให้วิตกกังวลห่วงหน้าห่วงหลังจะได้เดินหมู่ทุดงได้กันสักองค์มันหาได้ยากนักเพราะจะหาผู้ที่มีจริตนิสัยคล้ายกันรู้ใจกันมีธรรมะเสมอกันหรือผู้อาวุโสกว่ามีธรรมะพอที่จะคุ้มครองรักษาได้นั่นหายากยิ่งนักไปทุดงกับท่านอาจารย์ชอบฐานสโมได้ความดีกว่าไปกับองค์อื่นไปกับท่านอาจารย์น้อยสุภโรก็ได้ความดีไปกับท่านอาจารย์ตื้ออจระธรรมโมเปรตผีไม่กล้าเข้ามาใกล้เทวดาเบื้องต่ำก็กลัวหนีไปเสียไกลท่านอาจารย์ชอบฐานสโมเคยเป็นลูกศิษย์พระมหากัสสปะเถระท่านอาจารย์น้อยสุภโรเคยเป็นลูกศิษย์พระอนุรุทธท่านอาจารย์ตื้ออจระธรรมโมเคยเป็นลูกศิษย์พระองคุลิมานเมื่อออกพรรษาแล้วก็จะนัดหมายกันว่าจะออกทุดงกันช่วงใดบางทีก็นัดพบปะกันบ้านนั้นบ้านนี้ไม่รบกวนกันไม่อ่อนแอท้อแท้ตายเป็นตายเพราะสละแล้วชีวิตนี้สมัยเป็นหนุ่มน้อยไม่นึกคิดอะไรหรอกมุ่งแต่ธรรมะที่จะพาให้หลุดพ้นทุกยากลำบากอย่างใดก็ไม่ย้านไม่บ่นไม่ว่าป่าดงพงไพรหมู่บ้านบิณฑบาตไกลแสนไกลก็ดันดลไปเพื่อให้ได้ที่สัปปายะเหมาะแก่การเจริญภาวนากลัวทุกข์กลัวยากกลัวผีกลัวป่าไม่เคยมีมาหรอกเสือไม่กลัวแต่กลัวที่สุดคือกลัวช้างป่าช้างบ้านที่เขาเลี้ยงลากสุงพอสู้ทนได้แต่ช้างป่านี้ต้องหนีให้ไกลเรื่องกลัวช้างทำอย่างใดก็ไม่หายกลัวมาจนอายุแก่เท่าแล้วนี้เห็นก็ยังกลัวอยู่คราวหนึ่งอยู่บ้านยางแดงใกล้บ้านป่าแต้งก่อนที่ท่านอาจารย์ขาวอนาลโยจะลงมาอยู่อีสานเดินไปลัดไปตามทางช้างท่านอาจารย์ขาวเพิ่นก็เดินไปก่อนผ่านช้างฝูงนั้นไปได้สบายช้างป่าฝูงนั้น7ตัวมันได้ยินเสียงคนเดินมันก็หยุดนิ่งเฉยอยู่ทีแรกก็ไม่รู้จักว่าช้างมันยืนอยู่นึกว่าเป็นก้อนหินตั้งอยู่พอไปอยู่กลางฝูงจึงรู้จักเพราะมันปล่อยลมหายใจฟืดออกมาถ้าไปคนเดียวคงจังงังกระด้างตายคาที่เป็นแน่แต่นี่ท่านอาจารย์ขาวอนารโยเพิ่นร้องบอกมาเถอะอ้ายน้องเราไม่ทำอะไรให้หรอกคราวนั้นแหละท่านอาจารย์ขาวอนารโยเพิ่นได้พิจารณาให้เราก็ว่าท่านอาจารย์พิจารณาบุพกรรมของผมด้วยเถิดทำไมกลัวช้างนักพอวันรุ่งขึ้นเพิ่นพิจารณาได้ความว่าเป็นเพราะบาปกรรมที่เคยขี่หลังช้างทำสงครามมาหลายภพชาติ
บังคับขู่เข็นช้างให้มันกลัวเอาขอสับหัวมันเอาไฟขู่จะเผามันให้มันตกอยู่ในอำนาจมาชาติชีวิตนี้จึงได้รับบุพกรรมอันนั้นได้ไปทุรงกับท่านอาจารย์ขาวอนารโยครั้งสุดท้ายเก็บความได้มากเพราะเพิ่นเคยเป็นพี่ชายมาหลายภพชาติเคารพนับถือกันมาภูมิธรรมของเพิ่นในชีวิตนี้ก็สมแล้วกับชื่อกับนามคุณของเพิ่นถ้าไปกับท่านอาจารย์ชอบฐานสโมเพิ่นก็จะถามว่ากลัวตายไม่จามไม่กลัวครับกลัวอะไรหยังกลัวช้างป่าครับโฮตุ๊กขี้ยอดไปเถอะตายเป็นตายเกิดมาต้องตายอยู่แล้วไปกับท่านอาจารย์ชอบอนารโยนี้คุยกันน้อยที่สุดเพิ่นสอนให้กำหนดจิตภาวนาให้มีสติเดินตากแดดตากฝนไปกันตามเรื่องเข้าดงเข้าป่าสัตว์ป่าสัตว์ร้ายก็หลบไปบางทีเหยี่ยวเสือมันยังเป็นฟองอากาศยังอุ่นๆอยู่แตกฟองบ๊อกแบ๊กเสือใหญ่เสือน้อยช้างป่าหมาในหมีหมู่ลิงหมูป่าสัตว์ร้ายต่างๆมากมายตามเรื่องการไปกับหมู่มันกังวลหากจะไปต้องไปกับคนที่ถูกคอกันจึงไปกันได้เพราะหมู่เพื่อนเป็นพรหมจรรย์อย่างหนึ่งเป็นทางมาของความสุขสงบเยือกเย็นจิตสบายวิเวกกายสบายวิเวกที่ว่าดีก็คือหากจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นภายในพ้นวิสัยที่เราจะแก้ไขได้ด้วยตนเองก็พออาศัยผู้เป็นครูบาอาจารย์อาวุโสกว่าอาวุโสกว่าไม่ได้เรื่องไม่ได้ความก็มีถอยหลังกรูดกรูดการไปทุดงจะได้ประโยชน์อย่างมากที่สุดนั้นจิตภายในกายภายนอกต้องสงบสุขอยู่ได้ในตัวเองทั้งภายนอกและภายในสมาธิมั่นปัญญาเกิดจึงว่าจะไปกับหมู่หรือจะไปกับเงาก็ให้ดูประโยชน์ให้ได้ประโยชน์อยู่คนเดียวไปคนเดียวไม่ขี้คร้านไม่ประมาททุกกิริยาการเคลื่อนไหวไปมาก็อยู่ผู้เดียวทรมานตนดัดตนอยู่เสมอฝึกหัดขัดเกลาตนอยู่ยินดีพอใจอยู่กับสงัดวิเวกไม่ละมูลธรรมกรรมฐานตั้งใจจดจ่อเจริญภาวนาของตนไปตามบุญตามกรรมวาสนาบารมีของตนพอรู้จักใจเจ้าของได้แล้วทีนี้จะอยู่ท่ามกลางหมู่เพื่อนก็รักษาอารมณ์ไว้ได้เพราะจิตมีฐานมีบาทมีที่อยู่บางครั้งก็ได้เกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนผู้คนบางครั้งก็อยู่ตัวคนเดียวเที่ยวไปคนเดียวเป็นผู้เดียวอยู่ตลอดเอากรรมฐานมาทรมานตนจนที่สุดจิตก็ปราดเปรียวมีสติมีปัญญาคุ้มครองอยู่ผู้เดียวได้ตลอดจะอยู่กับหมู่ก็อยู่ได้สบายเพราะมีความสงบเยือกเย็นเบิกบานอยู่กายได้พักจิตได้พักก็ได้กำลังขึ้นมาทั้งกายทั้งจิตการถือธุดงควัตอันได้แก่การถือผ้าไตรจีวรการถือเที่ยวบิณฑบาตการฉันหนเดียวการฉันในบาตรการถือเนสัตชิกคือการไม่นอนเป็นวัดการถือผ้าบางสุกุลการบิณฑบาตตามแถวการห้ามรับอาหารที่ส่งมาภายหลังการอยู่ป่าการอยู่รุกขมูลการอยู่ป่าช้าการอยู่เสนาสนะที่จัดให้การอยู่ในที่แจ้งการถือเนสัตชิกคือการถืออิริยาบถนั่งยืนเดินเพียงสามอิริยาบถไม่อยู่ในอิริยาบถนอนส่วนของวัดป่านั้นจะมีวิธีการเพิ่มออกนอกไปจากคัมภีร์อีกคือละเว้นการหลับด้วยธุดงควัตสี่ข้อแรกนั้นท่านว่าสมัยหนุ่มจนอายุได้70ปีปลายจึงได้ผ่อนลงส่วนเนสัตชิกนั้นจะทำทุกวันพระข้อธุดงนอกนั้นก็ผ่อนสั้นผ่อนยาวไปตามการเพราะบางข้อมิอาจปฏิบัติได้ตลอดด้วยเหตุว่า
มีเหตุปัจจัยหลายอย่างบังคับแต่ก็ทำได้ครบทุกข้อ

ลึกซึ้งถึงประโยชน์แต่ละข้อได้อย่างแจ่มชัดอยู่เมืองเหนือแต่คราวก่อนยังหนุ่มเรื่องผ้าบางสกุลเขายังไม่รู้จักไม่เข้าใจได้ดีหากเขาพอใจพระเนนตนใดเขาก็เอามาให้ใช้เฉพาะตนนั้นๆการถือธุดงค์การปฏิบัติต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งให้มั่นคงเป็นคราวๆไปเช่นการอยู่ที่แจ้งจะกำหนดช่วงใดการอยู่รุกขมูลการอยู่ป่าการอยู่ป่าช้าการอยู่เสนาสนะที่จัดให้การเดินแถวบิณฑบาตการบิณฑบาตตามลำดับเรือนการไม่รับภัตตาหารภายหลังการฉันหนเดียวการใช้ผ้าต้องรู้ต้องฉลาดการรับอุบายข้อปฏิ

รู้ต้องฉลาดการรับอุบายข้อปฏิบัติแต่ละข้อแต่ละการว่ามีข้อจำกัดอย่างไรจึงได้ชื่อว่ามีวัดปฏิบัติถือธุดงค์ส่วนการเที่ยวธุดงค์นั้นให้ไปง่ายมาง่ายอยู่ง่ายกินง่ายอย่าให้มีโทษอย่าให้เป็นบาปจะนั่งจะนอนก็ไม่วุ่นวายอะไรมากกวาดเอาใบไม้แห้งมารวมกองแล้วเอาผ้านุ่งอาบน้ำปูทับลงก็นอนได้แล้วจะนั่งก็อาศัยผ้าปูนั่งรองนั่งใบไม้ใบหญ้าฟางเฟืองก็ใช้ได้หรืออยู่ประจำที่นานหน่อยญาติโยมเขาก็มาทำที่พักนั่งร้านให้เป็นเพิงหมาแงนบางทีมีแต่หลังคาก็อยู่ได้หากจะจำพรรษาก็บอกเขาให้ทำที่มุงที่บังให้ก็พอนอนหลังจากหลับในตาจะอะไรมากพื้นสับฟากพื้นไม้เรียงลำพอพ้นจากสัตว์เลื้อยคลานอันตรายได้หนาวมาก็สุมไฟขึ้นพอได้ไออบอุ่นการใช้สอยอยู่กินไม่เคยขออะไรของใครตาเขามีเขาต้องเห็นใจเขามีเขาต้องพิจารณาป่วยเป็นก็ฉันยาไปตามเรื่องไม่มียาก็ฉันน้ำมูดไม่หายก็ฉันภาวนาให้อิ่มญาติโยมเขาก็ดูแลอยู่หรอกเขาไม่ปล่อยให้ตายหรอกเพราะเขากลัวไม่มีที่ทำบุญการใช้สอยอะไรมีอยู่ก็ใช้ไปไม่มีก็อย่าไปบอกร้องขอหากบวชตั้งใจแล้วพระพุทธเจ้าไม่ปล่อยให้ลูกศิษย์อดอยากหรอกที่ว่าอดอยากก็เพราะไม่พอไม่รู้จักพอนั่นเองจะไปจะอยู่ก็อย่าให้กังวลอย่าให้ผิดธรรมผิดวินัยไปลามาบอกที่อยู่ก็อย่าอะไรผู้คนก็อย่าได้อาวรณ์ก่อพันธะต่อกันอยู่ก็ขอข้าวเขามากินเท่านั้นอย่าคลุกคลีหาคุ้นหาเคยหาโลกหาสงสารอะไรกับเขาเมตตาอบรมพร่ำสอนเขาไปตามเรื่องตามเหตุเท่านั้นก็พอแล้วขอให้มั่นคงเฉียบขาดในพระธรรมพระวินัยการปฏิบัติที่ควรส่งเสริมก็คือการปฏิบัติตนเองการเสาะหาที่วิเวกเที่ยวบำเพ็ญสมณธรรมนี้ที่ใดได้สัปปายะดีก็พักอยู่นานหากที่ใดไม่เหมาะไม่ควรถูกรบกวนมากก็ย้ายไปเสียที่อื่นไปอย่างนกไปตามอัธยาศัยอนุเคราะห์โปรดสัตว์โลกผู้ตกทุกข์ผู้สาธุชนเรื่อยไปอย่าประพฤตินอกธรรมนอกวินัยอย่าละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมืองระเบียบการของหมู่คณะสงฆ์ผู้ปกครองทำตนเพื่อเป็นแบบอย่างอันดีไปดีมาดีอย่ามีเวรมีภัยมีสัมมาคารวะต่อเจ้าถิ่นเว้นการยกตนข่มท่านผู้ใดการปฏิบัติควรใส่ใจให้มากเพราะในพระศาสนานี้ผู้ปฏิบัติมีน้อยมากจึงควรส่งเสริมแต่ในส่วนของปริยัติก็ให้แตกฉานพอสมควรให้ชอบศึกษาเล่าเรียนให้ใฝ่ใจการปฏิบัติสันโดษเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายมักน้อยมีความเผื่อแผ่เจือจานประกอบตนด้วยเมตตาให้เป็นผู้ฉลาดชำนาญในพระศาสนาให้ได้หากอยู่กับครูบาอาจารย์ต้องตั้งใจในการปฏิบัติอุปถากครูบาอาจารย์อย่าให้บกพร่องและกระทบกระเทือนท่านได้ตื่นก่อนนอนทีหลังกินทีหลังอิ่มก่อนคอยฟังว่าท่านจะใช้ให้ทำอะไรหากจะเกี่ยวข้องกับตระกูลผู้คนก็ให้ทำตัวเหมือนแมลงที่ดูดกินแต่น้ำหวานเกสรของดอกไม้อย่าทำให้ดอกไม้บอบช้ำเป็นอันตรายไปปฏิปทาในการออกเที่ยวแสวงหาวิเวกธุดงค์ขององค์ท่านหลวงปู่จามมหาปุญโญแต่สมัยยังหนุ่มนั้นไม่ห่วงหน้าไม่ห่วงหลังอะไรๆทั้งหมดฤดูฝนก็อยู่ประจำที่จำพรรษาเสียตกแล้งดินแห้งดินหมาดแล้วจึงขึ้นเขาขึ้นดอยเสาะหาที่ภาวนาต่อไปชีวิตการอยู่ป่าต้องฉลาดฝนตกทำอย่างไรบริขารจะไม่เปียก

แดดออกจะไปอย่างไรจึงจะไม่ร้อนหนาวจะอยู่อย่างไรมดปลวกสัตว์เลื้อยคลานตัวไรตัวเลือดตัวขุ่นแมงเลือดจะเข็บแมลงป่องสัตว์มีพิษต่างๆจะทำอย่างไรงูเงี้ยวเขี้ยวขอจะทำอย่างไรจะอยู่ป่าต้องฉลาดจึงจะรักษาตัวเองได้สู้แดดสู้ลมสู้ฝนหนาวสั่นเป็นลูกนกนั่งเจ้าเป็นลิงตลอดคืนก็เคยมาหลายครั้งต้องขึ้นไปนั่งงอยขอนไม้น้ำไหลท่วมมาทั้งสัตว์เลื้อยคลานมันก็หนีน้ำขึ้นมาต่อสู้ตลอดคืนจนเช้าตอนเช้าครองจีวรเปียกน้ำออกไปบิณฑบาตมาฉัน

ธรรมประวัติของหลวงปู่จามมหาปุญโญผู้มากมีบุญแห่งวัดป่าวิเวกวัฒนารามบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290412-2914290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408 447 4704ติดต่อออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา0924246551 0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: จะตัวเองไปถึงตามท้ายทอยไปถึงเป็นตามท้ายทอยเรื่อยไปยันกระดูกสันหลังก็ข้อไปถึงสะโพกพื้นนั่งถึงปลายเท้าพิจารณาจากปลายเท้าขึ้นมาระหว่างข้อขาหัวเข่าโคนขาลำตัวทรงอกนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์กับเจ้าไว้ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดเรื่องเก่าก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันในขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่นึกรูปตัวเองนั่งอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามนึกถึงพระไว้ที่ใจของเราพุทโธอยู่ที่ใจธัมโมอยู่ที่ใจสังโฆอยู่ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดนึกสว่างเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณท่อมเล็บถูกเขียวกลมสว่างไว้ที่ใจของเราภายในไม่ต้องคิดภายนอกน้อมอยู่ที่ใจเต้นแรงเต้นค่อยเต้นช้าเต้นเร็วเต้นหยาบละเอียดก็ให้ระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกไม่ลืมกายตัวเอง พยายามนึกน้อมมาติดกายติดใจของเราไว้จนกว่าใจของเราจะสงบพยายามไม่ปล่อยใจไปคิดถึงคนอื่นนึกถึงพุทธลมเข้าโทลมออกหายใจเข้ายาวก็ภาวนาว่าพุทธหายใจออกก็ภาวนาว่าโทพุทธลมเข้าโทลมออกหายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโทนึกสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกของเราไว้พยายามพิจารณาอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกตัวเองให้ได้นึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกของเราพยายามตัดใจไม่คิดถึงใครพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทคิดอะไรก็พุทโธอย่างเดียวคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธพยายามทำใจว่างสว่างสงบเฉยพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองให้นึกอยู่ที่หน้าตานุ่งห่มของเราเป็นอย่างไรพยายามไม่คิดไกลตัวเองอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกพยายามสังเกตลมของเราเป็นอย่างไรลมหายใจของเรามีลักษณะทั้งเข้าทั้งออกอยู่ตลอดเวลามีสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นแล้วก็พิจารณาแล้วก็ภาวนาติดต่อไปหายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโทพุทธลมเข้าโทลมออกจนกว่าใจของเราจะสงบไม่คิดนึกอะไรทั้งหมดพยายามน้อมมาติดที่ใบหน้าติดที่จมูกตัวเองเวลาหายใจเข้าเราก็นับ1ถึง10หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับ2หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับ3ไปถึง10แล้วก็ต้องตั้งต้นนับ1ใหม่หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับ1ไปถึง10ใหม่ทำอย่างนั้นจนกว่าใจของเราจะสงบไม่คิดนึกอะไรทั้งหมดพยายามละปล่อยวางว่างสงบวางเฉยรูปกายของเรานั่งอย่างใดก็รู้กายของเราอย่างนั้นคิดอะไรก็พุทโธไว้พุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจพยายามทำแต่พุทโธเราจะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานฉะนั้นเราต้องพยายามกำหนดรูปนั่งตัวเองเรื่อยๆไปจะไปปล่อยใจคิดถึงคนอื่นพยายามดึงรั้งความรู้สึกมาไว้ที่กายใจของเรานึกสว่างติดอยู่ที่ปลายจมูกของเราเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกของเราเวลาให้ใจเข้าเราก็นึกพุทธเวลาให้ใจออกก็นึกโทพุทโธผู้รู้ใจพุทโธผู้ตื่นที่ใจพุทโธผู้เบิกบานจิตใจพุทธะได้เกิดขึ้นในใจของเราเราก็เป็นผู้รู้ผู้ฉลาดเป็นผู้เจริญฉะนั้นพยายามน้อมกายน้อมใจของเราไว้อย่าให้จิตคิดอะไรมากมายพยายามตัดอกตัดใจปล่อยละความละวางความคิดข้างนอกให้รู้อยู่แต่ภาวนาอย่างเดียวใครจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่เอาเก็บมาคิดเรื่องบ้า

0: อันหนึ่งเรือนเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องหน้าที่การงานเรื่องทรัพย์สมบัติอะไรก็ปล่อยละวางชั่วระยะหนึ่งที่เรามาทำใจให้สงบพยายามไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปคิดนึกถึงเรื่องอดีตเก่าๆอนาคตใหม่ๆนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจเป็นพระอยู่เราก็พยายามนึกน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่เรื่อยๆกายหนักกายเบาใจหนักใจเบาสุขทุกข์อยู่ที่ใจสงบก็อยู่ที่ใจไม่สงบก็อยู่ที่ใจพยายามน้อมมาที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงกายทั้งหมดพยายามดูกายดูใจของเราตลอดเวลาจิตของเราจะสงบพิจารณากายของเรามีอาการ32มีเกสาคือผมโลมาคือขนนักขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังที่ตัวเราจนกว่าใจจะสงบพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่หน้าตาของตัวเองนั่งอยู่ทุกลมให้ใจเขาออกจิตของเราจะได้มั่นคงไม่คิดอะไรมาก
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4707

0: สวัสดีค่ะพี่สงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครูด้วนครับ
2: ค่ะพบกับรายการยติธรรมยามบ่ายในช่วงบ่ายๆและวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569พบกับดิฉันวรนาถโรจนนาถ
1: ครับผมบุญส่งรัตนพงศ์ครับ
2: พร้อมทีมงานสื่อธรรมะโดยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยดำริพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานองค์ปัจจุบันนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของทางรายการขออัญเชิญพระราชดำรัสเพื่อความเป็นสิริมงคลดังนี้ค่ะ
1: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมสมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันพฤหัสบดีที่18กรกฎาคมปี2517
2: ค่ะและในโอกาสนี้ขอเชิญพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหากเราร่วมกันหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงานทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของ

0: เราในอนาคตพระราชดำรัสเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานในงานพิธีเปิดงานมรดกสิ่งทอของเอเชียหัตถกรรมและอุตสาหกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงเจริญพระชนพรรษา60พรรษาณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันที่30มกราคมปีพุทธศักราช2539และในโอกาสนี้ขอถวายความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณล้ำพระทรงนำความยุติธรรมสว่างสวัยทรงโอบอุ้มชุบชีวิตผู้ห่างไกลประทานความหวังใหม่ให้ปวงชนพระปีชาสามารถประจักษ์กล้าพระเมตตาแผ่กว้างทุกแห่งหนทรงตรัสธรรมพระวรกายเพื่อมวลชนปัดเป่าความทุกข์ทนราดร่มเย็นแม้วันคืนเวียนผ่านการผันย้ายพระเกียรติคุณกระจอนกระจายดังเคยเห็นสถิตในใจไทยนิรันดร์เป็นมิ่งขวัญอันร่มเย็นตลอดกาลด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพุทธเจ้าคณะสงฆ์อุบาสกบาสิกาวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก็ขอน้อมถวายความอาลัยพระองค์ท่านนะคะในเวลา 15:30 นโดยประมาณนะคะก็จะมีพิธีในการเคลื่อนพระศพยังจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังนะคะพระพิมานรัตนพยา
1: ก็ตามเส้นทางที่ทางพระบรมมหาราชวังได้ประกาศเอาไว้นะครับก็ท่านสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับแล้วเขาจะมีการถ่ายทอดสดให้ประสบนิกรชาวไทยได้สืบทราบบรรยากาศส่งน้อมส่งพระองค์สู่สวรรคาลัยประชาชนชาวไทยท่านใดที่ยังพอมีเวลาก
0: ็
1: ไปน้อมส่งพระองค์ท่านได้นะครับ
0: หรือรับชมผ่านพระทอดลงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะพระทอดภาพประวัติศาสตร์ในครั้งนี
1: ้ครับ
0: ค่ะก็พระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งฤาษีมหาปราสาทนะคะเชื่อมต่อกันโดยมุกสันนะคะก็นำเรียนประชาสัมพันธ์ให้ประสบนิกรชาวไทยที่ได้มีโอกาสนะคะเดินทางขอไปเสียงทาง ไปรับช่วยหน่อย ทางสำนักพระราชวังนะคะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในระหว่างวันที่13-19มิถุนายน2569เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทางสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะในวันที่13-19มิถุนายน2569ดังนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าเฝ้าน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14-16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:00 นงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังงดเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่วันที่13ถึง19มิถุนายน2569โปรดแต่งกายสุภาพไว้ถูกนะคะจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ
1: ครับก็ตามหมายกำหนดการที่ทางสำนักงานพระราชวังท่านได้กำหนดเอาไว้นะครับน
0: ะ
1: ก็ติดตามข่าวสารหรือว่าติดตามประกาศต่างๆได้ทางเพจ Facebook หรือว่าตามYouTube ต่างๆนะครับทางสำนักงานข่าวก็มีรายงานนะทางหมายกำหนดการราชพิธีต่างๆก็ติดตามกันได้นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ในวันนี้งานตักบาตรพระกรรมฐานก็สำเร็จเสร็จสิ้นนะคะฝนไม่ตก
1: ฝนไม่ตก
0: รวมถึงงานหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประธานาและงานพิธีเทหล่อพระรูปนะคะหมอยาหมอคงและหมอพรที่ลานด้านนอกก็ผ่านไปได้นะคะ
1: อนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านด้วยนะที่มาใส่บาตรพระกรรมฐานวันนี้อาจจะไวสักนิดนึงนะครับเพราะว่ากำหนดการต่างๆนั้นหลวงพ่อจะเลื่อนให้กระชับฉับไวขึ้นนะครับการแสดงธรรมก็7โมงครึ่งตอนเช้าก็แสดงธรรมแล้วนะครับหลังจากนั้นเจริญพระพุทธมนต์ก็8นาฬิกากว่าๆก็ถวายพระทหารในพ่อแม่ครูบาอาจารย์วันนี้ก็เสร็จสิ้นไวหน่อยก
0: ่
1: อนที่จะไปรวมตัวกันที่มณฑลพิธีเททอง
0: ทางด้านนอกนะคะ
1: ครับก็ไม่ได้ออกไปดู
0: ก็ชมภาพย้อนหลังได้ค่ะทางเว็บไซต์ www.sangathan.com แล้วก็ทางเพจ Facebookวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะ
1: ก็วันนี้ Facebook ไม่ล่ม
0: เขาก็มีข่าวเหมือนกันว่าอินเทอร์เน็ตล่มเน
1: อะไม่ใช่อินเทอร์เน็ตล่มนะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็ประมาณ 2-3 ทุ่มเราก็นึกว่า Facebook เราโดนแฮกไปซะแล้วนะครับตกใจกันน
0: ะ
1: ผมพยายามจะเซตใหม่นะครับ
0: เขาไม่ได
1: ้สืบสอบไปสืบสอบมานะถามเพื่อนอ้าวเป็นเหมือนกันหมดนะครับก
0: ็
1: สัญญาณล่มนะครับก็ต้องประมัดระวังกันด้วยนะครับบางทีถ้าเราตกอกตกใจไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเข้ามาอีกทีก็เข้าไม่ได้แล้วนะครับก็ตั้งสติกันสักนิดนึงนะครับอัน
0: นี้ก็เป็นปัญหาของผู้ที่ท่องโลกอินเทอร์เน็ต
1: นะเราก็เห็นทุกนี้อันนี้จังทุกขังอนัตตานะครับมันไม่เที่ยงนะ
0: ได้ธรรมะเกิด
1: ได้ธรรมะเกิดบางทีเราก็ตกอกตกใจนะเราก็ไม่ได้ตั้งสติไม่ได้ตั้งสติไม่ได้คำนวณดูว่ามันเกิดจากอะไรนะครับ
0: แล้วก็วันนี้ทางคอร์สเจริญสติประธานสี่ปิดวาจาบ้านสว่างใจหมู่สี่ปากช่องโคราชคณะเดินทางไปทางความเพียรนะคะ13-17มิถุนายนแล้วก็แป้งเดินหน้ากรกฎาคมเขาก็ระบุวันแล้วนะคะเป็นวันที่11-15กรกฎาคมแป้งลงหน้านะคะ
1: แป้งลงหน้าสำหรับคอร์สทางบ้านสว่างใจนะครับส่วนคอร์สที่
0: สุพรรณบุรี
1: ในเดือนนี้ก็หลบงานหลวงพ่อบุญเรือสักนิดนึง
0: ใช่ค่ะก็เป็น22-28
1: ก
0: ็
1: งานในเดือนมิถุนายนก็ผ่านไปสำหรับวัดสังฆทานนะครับอนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านที่มาตักบาตรพระกรรมฐานที่วัดสังฆทานแล้วก็มาร่วมพิธีเททองหล่อพระกันนะครับก็ผ่านไปได้ดี
0: แล้วก็วันที่15วันจันทร์ที่15มิถุนายนนะคะท่านที่จองรถในการเดินทางไปบทเอกขมาปฏิบัติธรรมในงานมุทิตาสักการะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมงนาวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี 15-21 มิถุนายนพร้อมเพียงกันนะคะรถออกประมาณเที่ยงนะคะ 11 โมงก็ควรจะมารายงานตัวได้แล้ว
1: ท่านที่ลงชื่อเอาไว้นะครับเพราะว่าเราจะมีรถไปส่งก่อนนะครับและในวันถวายมุทิตาสักการะหลวงพ่อบุญลือก็จะมีรถไปรับกลับนะครับส่วนรถที่รับคณะญาติธรรมที่ไปเช้าเย็นกลับวันถวายมุทิตาสักการะหลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมก็ยังพอมีที่นั่งอยู่นะครับติดต่อได้ที่แม่ชีสมศรีนะครับ
0: ที่088-095-4205นะคะ088-095-4205รถไปเช้าเย็นกลับในวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนออกตี4:30นะคะเพราะว่าคณะจะต้องไปให้ทันในการตักบาตรพระสงฆ
1: ์นะก็ใน
0: วันพรุ่งนี้
1: แล้วก่อน
0: พรุ่งนี้วันพระวันธรรมสวนะแรม14ค่ำนะคะก็มีงานบุญสำคัญที่พระสงฆ์ปารันวา ศรีราชาชลบุรีนะคะโดยหลวงพ่อสนัดปลักกโมค่ะมีดำริในการทอดพระป่าซื้อที่ดินขยายพื้นที่ลานจอดรถแล้วก็การนำปัจจัยในการสร้างอุโบสถ

0: บกลางน้ำให้แล้วเสร็จนะคะพรุ่งนี้ก็14มิถุนายนเป็นวันพระวันธรรมสวนะก็เรียนเชิญชวนสาธุชนได้ร่วมงานก็จะไปเองก็ได้นะคะได้ทราบข่าวว่ารถคนจองน้อยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นรถตู้หรืออย่างไรสอบถามแม่ชีสมศรีได้นะคะที่0880954205สามารถร่วมบุญนะคะกับทางที่พักสงฆ์ปาลันวาผ่านบัญชีมี2บัญชีนี้นะคะธนาคารกรุงศรีอยุธยา2781476021นะคะธนาคารกรุงศรีอยุธยา2781476021และธนาคารไทยพาณิชย์527403-8762ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์527403-8762ชื่อบัญชีกะสวัสดิ์จิตสันเทียนะคะซื้อสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่คุณนัทน้อยสิริร้นเบอร์โทรนี้นะคะ0815788218 0815788218และคุณรัตนาพรโยธิกาเบอร์โทร0646282659 0646282659ค่ะ
1: คร
0: ับ ก็ทอดผ้าป่าสามัคคีในเวลา11 นาฬิกานะคะในวันพรุ่งนี้วันพระแดง14ค่ำเดือน7นะคะ
1: ก็ไม่แน่ใจนะว่ารถวาสนาทานนะจะ
0: อันนี้ไม่แน่ใจ
1: ต้องติดต่อที่แม่ศรีนะครับเพราะว่าบางท่านก็ยังไม่ได้จองไว้หรือว่าเพราะว่างานมันค่อนข้างจะ
0: กระชั้น
1: นะครับแล้วก็ประกาศที่ลานธรรมก็ได้ไม่กี่วันนะครับก็ลองสอบถามที่แม่ชีสมศรีดูว่าญาติธรรมที่จะร่วมเดินทางไปกับรถของวัดสังฆทานนั้นยังเปิดให้ได้ร่วมเดินทางไปอยู่หรือเปล่านะครับ
0: ค่ะแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งงานนะคะที่เรื่องของงานตักบาตรพระกรรมฐานที่สโมสรนาฐานกาศสันประทวนเลี่ยงงานปกติจะจัดวันอาทิตย์เนาะอันนี้เลี่ยงเป็นวันเสาร์นะคะไม่ตรงกับงานหลวงพ่อบุญลือก็เป็นวันที่20มิถุนายนซึ่งจะเป็นครั้งที่6นะคะณสโมสรนาฐานอากาศสันประทวนอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลภูมิพลนิมนต์ครูบาอาจารย์14รูปมีรายนามดังนี้ค่ะพระราชวชิรศิลาจารย์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลวิปัสสนาจารย์หลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศรีลักคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์อุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำดีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิรพรวิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาสโสวัดปึงรัตทิวันพระนครศรีอยุธยาพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมวรานินโนวัดบ้านงงปราจีนบุรีพระครูปรัตเพลินสิริวัฒโนวัดสังฆทานนนทบุรีหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ปูล้อมข้าวสกลนครพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโควัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์พยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิตติสารสุธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวประจบคีรีขันธ์และพระครูไวยดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานสิงห์ธรรมกรุงเทพมหานครค่ะนี่คือรายนามพ่อแม่ครูบาอาจารย์14รูปพร้อมพาวประทับพาติดตามนะคะ
1: ท่านที่จะติดต่อออกร่วมทานงานต่างๆของวัดสังฆทานนะครับติดต่อที่ที่ศึกษานะครับ0924246551 0924246551นะครับไม่ว่าจะเป็นตักบาตรกรรมฐานที่วัดสังฆทานหรือว่าตักบาตรพระกรรมฐานที่สโมสรในฐานอากาศชั้นประทวนซึ่งสามารถติดต่อได้นะครับส่วนญาติธรรมที่จะเดินทางไปถ้ายังไม่เคยไปนะครับนั่งรถไฟฟ้า
0: จ
1: ะสะดวกหน่อยนะครับนั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวไปลงหน้าโรงพยาบาลภูมิพลนะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งงานที่แล้วก็หมายถึงงานในวันที่18นะวิ่ง2และ14ก่อนเนาะ
1: งาน14
0: วันที่14พระครูปราชญ์พลินสิริวัฒโนนะคะ14มิถุนายนหลวงพ่อรับนิมนต์ไปแสดงธรรมที่

0: ที่เดอะลักที่ลาดพร้าว10นะคะแล้วก็อยู่ที่ห้องประชุมธรรมวิจิตรในเวลา14 นาฬิกาช่วงบ่าย
1: จากวันพรุ่งนี
0: ้ค่ะ
1: ใช่นะครับ
0: ก็เรียนเชิญท่าน
1: เรียนเช
0: ิ
1: ญ
0: ญาติธรรมท่านได้อยู่ใกล้ไปร่วมงานนะคะหลวงพ่อก็เมตตาไปให้ธรรมะส่วนอีกหนึ่งงานในวันพระราชบดีที่18มิถุนายนงานทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมนะคะในโอกาสนี้เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงจันทบุรีชลบุรีระยองนะไปร่วม งานกันนะคะซึ่งท่านสามารถร่วมบุญผ่านธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมนะคะธนาคารกรุงเทพเลขที่290-4122914ธนาคารกรุงเทพนะคะ290-4122914โดยประธานกิติมศักดิ์ฝ่ายสงฆ์พระครูปัญญาวราภรณ์หลวงปู่ประเวศปัญญาทโรปัญญาประธานฝ่ายสงฆ์พระครูวิปุลธรรมโมภาสค่ะท่านเจ้าคณะอำเภอสอยดาวฝ่ายธรรมยุทธ์เจ้าวาดวัดเขาสุกิมประธานกิติมศักดิ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์นะคะก็เรียนเชิญได้ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ
1: ก็โรงพยาบาลวัดเขาสุกิมก็สร้างมานานนะตั้งแต่ปี2524นะครับคือเป็นดำริของหลวงพ่อ
0: สมชายกิตาวริโย
1: เจ้าวาดวัดเขาสุกิมนะครับก็ไปร่วมบุญกันทำนุบำรุงโรงพยาบาลก็จะได้
0: สมแต
1: ่วันก่อนก็โรงพยาบาลราชวิถีนะครับ
0: โอ้อันนั้นคือเห็นยอดแล้วก็ตะลึงไปด้วยนะคะสำหรับโรงพยาบาลที่แม้เวลาขอรับบริจาคก็ช่วงเวลาสั้นๆนะพี่ส่งแล้วก็ได้ยอดที่เรียกว่าแหมน่าประทับใจนะคะซึ่งบรรดาญาติธรรมทั้งหลายก็ช่วยกันเผยแผ่แล้วเราก็ได้ทราบยอด100เท่าไหร่นะหาอยู่คือเห็นยอดแล้วตะลึงเลยนะคะ
1: อนุโมทนาบุญด้วยนะครับก็ยังสามารถร่วมบุญกันได้นะสำหรับโรงพยาบาลราชวิถี
0: ก็ยังเปิดรับบริจาคอยู
1: ่เพราะว่า
0: ขออนุญาตแจ้งยอดนะพี่ส่ง184,480,363.46 บาทนะคะสำหรับการทอดพระป่ามหากุศลกับหลวงพ่อสายทองค่ะเดชธรรมโมนะคะที่ผ่านมาเมื่อวันที่6และ7มิถุนายนก็สร้างตึกอาคารฉุกเฉินแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะ
1: ก็พระบาท100,000กองกองละ999 บาทนะครับก็ยัง
0: ก็ยังร่วมบุญได้เนาะ
1: ยังร่วมบุญได้นะเพราะว่างบประมาณเนี่ยก็ประมาณ
0: 900 ล้าน
1: 900ล้านแล้วตอนนี้เพิ่งได้100 กว่าล้านนะครับก็ยังขาด
0: เชื่อมั่นว่าม
1: ากมายนะครับ
0: สำเร็จโดยไวนะคะ
1: อนุโมทนาบุญด้วยนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นงานของหลวงพ่อบุญเลยละก็จะถึงงานมุทิตาสักการะหลวงพ่อบุญเลยนะครับ
0: อ๋อครูบาอาจารย์ก็ไปทำโรงทานกันนะคะ งานนี้พระสงฆ์จะเยอะเพราะว่าหลวงพ่อบุญเลยท่านก็ถือว่าเป็นพระมหาเถระครูบาอาจารย์คือพรรษาท่านนี่รองจากเทวคุณหลวงพ่อกระนองนะคะ
1: ก็ถือว่าเป็นรองจากหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับซึ่งอายุท่านอาจจะอ่อนกว่าหลวงพ่อไพลี1ปีนะครับแต่ว่า
0: ปีนี
1: ้พรรษาจะเยอะหน่อย
0: ท่านเจริญอายุวัฒนมงคล76ปีพรรษา57
1: ครับผมอนุโมทนาบุญกับญาติธรรมด้วย
0: การปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่15คือเขาก็ยาวไปเลยถึง21นะคะถ้าดูตามกำหนดการแล้วก็เป็นไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ถวายเป็นอาจารย์บูชาโดยสำหรับเมตตาจากพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเมตตานำปฏิบัติด้วยหลวงพ่อท่านด้วยตัวท่านเองเลยนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีให้ศิษยานุศิษย์ได้สร้างความเพียรส่วนในวันมุทิตาสักการะซึ่งจัดในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนเวลา8 นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมีการตักบาตรพระสงฆ์นะคะรวมถึงการถวายพระทหารแด่พระสงฆ์ในเวลา8 นาฬิกา 30 นาทีจากนั้นเวลา10 นาฬิกา 30 นาทีถวายพันธุ์พุ่มมุทิตาสักการะหลวงพ่อบุญลือธรรมกาโม ในเพจเรียกหลวงปู่แล้วนะคะเราคุณกับการเรียกหลวงพ่อนะคะ
1: ก็คุณชินกับการเรียกหลวงพ่อมานานนะคร
0: ับ ก็ไปร่วมงานกันได
1: ้ก็วัดสังฆทานก็เปิดให้จองรถนะครับนะรัชธรรมก็ไปลงชื่อกันได้ในวันที่21มิถุนายน
0: เช้าเย็นกลับ
1: ไปเช้าเย็นกลับ
0: ออกตีสี่ครึ่งนะคะ
1: เพราะว่าต้องไปให้ทัน
0: ไปทันไปบา
1: ทไปบาทครูบาอาจารย์ก็จะลงมาจากเจดีย์เจดีย์ก็เป็นพระโบสถ์เนา
0: ะ
1: ก็ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ก็จะเดินลงมาจากเจดีย์นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่งดงามนะทุกๆปีก็จะมีภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับงานมุทิตาสักการะหลวงพ่อจริงๆหลวงพ่อเกิดวันที่18มิถุนายน
0: คือเรียงองค์เลยนะคะหลวงปู่เจริญท่านเกิด19มิถุนายน
1: คร
0: ับ ก็ทราบจากอาจารย์สนชัยท่านแจ้งว่ามีการจัดสวดบูชาเรียกว่าสวดธาตุถวายหลวงปู่ครูบาอาจารย์นะคะก็จัดที่วัดป่ามณีการอยู่บางกลวยนนทบุรีเนี่ยค่ะสำหรับท่านใดที่ในช่วงเย็นนะคะส่วนใหญ่จะเริ่มเวลา18นาฬิกา
1: หลวงปู่มาพำนักที่วัดป่ามณีการครับก็รักษาธาตุขันธ์นะครับเพราะหลวงปู่ก็อายุมากแล้วจะเดินทางไปวัดป่าพระธาตุเขาน้อยก็ค่อนข้างจะไกล
0: ไกลมากท่าน97แล้วนะ
1: 97แล้วนะอยู่วัดป่ามณีการก็แน่นจะสะดวกในการรักษาธาตุขันธ์นะโรงพยาบาลก็ใกล้หน่อยนะครับแทนที่จะเดินทางไปที่วัดป่าพระธาตุเขาน้อยซึ่งไกลนะครับ
0: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสให้พวกเราได้ในหน้าบุญอันประเสริฐนะคะในการร่วมบุญแล้วก็อีกหนึ่งงานในเราจะลืมงานไหนไหม
1: เดือน
0: ยามทบทวน
1: เดือนมิถุนายนนะครับก็จะมีตักบาตรและกรรมฐานที่สวนทิพย์ในวันที่28
0: โอ้นี่8ไอ้ถอยออกมาหน่อยเนาะ26ในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระระยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569นะคะก็ฝากพุทธศาสนิกชนไว้ส่วนถ้ำเขาวงบันไดอุทัยธานีในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569กำหนดการ13นาฬิกา15นาทีพิธีบวงสรวงเจริญพุทธมนต์เวลา14นาฬิกา19นาทีพิธีอัญเชิญพระประธานพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรและปิดทองเป็นธงฤกษ์นะคะซึ่งได้ทราบจากท่านอดีตผอ.อุทัยธานีนะคะท่านนพดลสมเสนท่านเล่าเราหูปิติเลยค่ะว่าสอบถามท่านว่าทำไมถึงเป็นพระประธานพระพุทธรูปปางนี้นะคะท่านก็เล่าให้ฟังตอนไปงานที่วัดสมณัติว่าสร้างถวายในหลวงรัชกาลที่9แล้วถวายในหลวงรัชกาลที่10มาจึงเป็นพระบางวันจันทร์นะคะก็จะมีงานสำคัญนี้ในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569นะคะในวันนั้นท่านนพดลก็บอกว่าต้องนิมนต์หลวงพ่อบุญลือและหลวงพ่อไพลินไปด้วยถ้าว่าอย่างนั้นนะคะ
1: ค
0: งได้กราบนมัสการนิมนต์ครูบาอาจารย์ไปร่วมงานสำหรับท่านใดจะร่วมบุญตามบัญชีธนาคารออมสินค่ะชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงธนาคารออมสินเลขที่020-384-377-956นะคะเลขอาจจะยาวไว้นิดธนาคารออมสิน020-384-377-956นะคะหรือสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโกเบอร์โทรท่านนะคะ087-845-7163 087-845-7163ค่ะที่กำหนดการเขาไปเริ่มช่วงบ่ายเนี่ยเพื่อให้มีระยะเวลาให้พี่น้องชาวกรุงเทพและปริมณฑลเดินทางไปให้ทันร่วมงาน
1: โดยเฉพาะชาวสังฆทานนะครับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานก็เตรียมตัวที่จะเดินทางไปร่วมงานกันนะครับ
0: การดีแบบนี้หาได้ยาก
1: ก็เตรียมไปถ่ายทอดสดด้วยนะลานธรรมวัดสังฆทานในเพจลานธรรมวัดสังฆทานนะก็เข้าไปชมการถ่ายทอดสดได้
0: ลานธรรมวัดสังฆทานชาแนลในYouTube นะคะ
1: แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับอาจารย์สุรินทร์ท่านดูแลอยู่แล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยพุทธศิลป์งดงามนะ
0: งามมากเพราะว่าทีมช่างติดหมู่กรมศิลปากร
1: จะได้ไปชมความงดงามของพระนอนด้วยนะครับพระนอนที่หล่อด้วยทองเหลืองตอนนี้ก็แล้วเสร็จแล้วนะครับก็
0: เนาะเสร็จไวเนาะ
1: เสร็จไวนะครับ
0: บารมีเต็ม
1: ผลงาน
0: แล้วค่ะแล้ววันที่28มิถุนายนการตักบาตรพระกรรมฐานที่สวนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งการเริ่มตั้งแต่เวลา7 นาฬิกานะคะให้ประชาชนได้ไปตั้งแถวใส่บาตรเข้าสุขเข้าสวยครูบาอาจารย์เดินรับบิณฑบาตในเวลา7:30 นเป็นต้นไปก็จะมีการสวดจรรย์พุทธมนต์นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งการงานกระชับสั้นเรียบง่ายค่ะไม่เกินเที่ยงนะงานก็เสร็จแล้ว11 โมง
1: ประมาณ11 โมงนะครับก็คุ้นเคยกันดีนะครับสำหรับงานตักบาตรที่สวนทิพย์นะครับญาติที่ทำก็ให้ความสนใจแล้วก็ไปร่วมงานกันจัดทุกครั้งก็มีญาติธรรมไปกันมากมายทุกครั้งนะครับก
0: ็
1: ครั้งนี้ก็คงจะเช่นเดียวกันนะครับก
0: ็ร่วมบุญได้กับผู้จัดนะคะทางสวนทิพย์นะคะในบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์412-166-5729นะคะธนาคารไทยพาณิชย์412-166-5729ชื่อบัญชีนางทิพยากิติขจรและนางสาวแวววลัยวัฒนานะคะในการร่วมบุญถวายปัจจัยทายธรรมนะคะแล้วก็รวมถึงค่าเดินทางค่าน้ำมันรถถวายอำนวยความสะดวกแด่ครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็ถวายพระทหารแด่พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ไปร่วมงานด้วย
1: เนี่ยก็ผ่านไปนะครับสำหรับเดือนมิถุนายนก
0: ็ชวนลงทานอาจจะทิ้งลงทานลงทานที่สวนทิพย์ติดต่อต่อหมายเลขนี้ค่ะที่คุณสมเกียรติ089-893-5765 089-893-5765และที่คุณขันทองค่ะที่081-494-8386 081-494-8386นะคะสำหรับเจ้าภาพลงทาน
1: ก็รู้สึกว่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับเดือนมิถุนายนงานบุญที่เราทราบกันน
0: ะ
1: แล้วก็มาประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญให้กับญาติธรรมที่รับชมรายการญาติธรรมยามบ่ายได้รับรู้รับทราบแล้วก็เตรียมความพร้อมในการเดินทางไปร่วมทำบุญนะตามสถานที่ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ที่วัดป่าลันวาก็มีทอดผ้าป่านะครับแล้วก็ข้ามไปก็จะมีงานแสดงธรรมของหลวงพ่อพระครูปราชญ์ไพลินสุริวัฒโนที่เดลักนะเวลา14:00ประมาณนั้นนะครับ14:00ก็ไปร่วมบุญกันที่ลาดพร้าวนะครับแล้วก็จะมีงานตักบาตรพระกรรมฐานที่สวนทิพย์มีงานถวายมุทิตาสักการะหลวงพ่อบุญเลยธรรมกาโมแล้วก็มีงานทอดผ้าป่าโรงพยาบาลวัดเขาสุกิมด้วยนะครับในเดือนมิถุนายนแล้วก็วัดถ้ำเขาวงนะครับ
0: ใช่แล้วก็มีงานกำหนดการบรรพชาสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
1: ก็เข้าสู่เดือนกรกฎาคม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะเดือนหน้าแล้วนะครับเดือนกรกฎาคมก็จะเข้าสู่ช่วงเข้าพรรษากันแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวสารประชาสัมพันธ์งานบุญในเรื่องของวันเข้าพรรษาแล้วก็บวชบรรพชาอุปสมบทหมู
0: ่ใช่เพราะว่าเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะจะปิดรับสมัครในวันที่10 กรกฎาคม 2569ท่านต้องมาปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดในวันที่14 กรกฎาคม 2569นะคะที่หน้าจอมีรายละเอียดแจ้งไว้สำหรับเอกสารสำคัญที่ใช้ในการสมัครสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะใบลางานในกรณีท่านลางานมาบวชรูปถ่ายขนาด1นิ้ว 1-2 ใบ5ใบรับรองแพทย์กับรับผลจากโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนไม่รับของคลินิกผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนผลตรวจสารเสพติดผลตรวจมีใบตรวจอาชญากรรมด้วยนะคะ
1: ครับต้องไปขอที่สน.
0: ใกล้บ้านท่าน
1: ใกล้บ้านท่านนะครับไปขอใบรับรองอาชญากรรมนะเราไม่มีคดีอะไรติดตัวมานะครับเพราะว่าสำคัญมากในเรื่องของการบรรพชาอุปสมบทหมู่ไม่ว่าจะเป็นวัดสังฆทานหรือว่าวัดต่างๆนะครับก็ต้องตรวจสอบในเรื่องของประวัติอาชญากรรมด้วยกลัวท่านไปมีคดีความไปหนีคดีไปทำความผิดมา
0: ข้อวินัยด้วยนะ
1: ก็ด้วยนะครับก็ต้องตรวจสอบกันสักนิดหนึ่งนะคร
0: ับ ก็มีรายละเอียดต่างๆที่มีความสงสัยสอบถามได้นะคะที่สำนักงาน วัดสังฆทาน024961240ค่ะ024961240หรือติดต่อที่พระปรัชญ์ปิสดีชุติทัตโตท่านเอนะคะที่081564847408156484474 081-564-8474 หรือ062159-2492 062159-2492ค่ะ
1: ครับติดต่อสอบถามมานะครับก็ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองนะครับน
0: ะ
1: ก็มาที่สำนักงานเจ้าวาดวัดสังฆทานนะครับหรือว่าจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาก่อนได้นะที่สำนักงานวัดสังฆทานก็ได้นะครับ024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164นะครับ
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพการบรรพชาประชุมหมู่ได้นะคะไม่ระบุว่าองค์นั้นองค์นี้นะคะได้ทั้งหมดเลย
1: ได้ทั้งหมด
0: การบัญชีวัดสังฆทานนะคะธนาคารไทยพาณิชย์408447704ซึ่งจะมีการบรรพชาประชุมหมู่ในวันพุธที่19กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้วพระสังฆทานจังหวัดนนทบุรีนะคะพอวันอาสาฬหบูชาปุ๊บอีกวันหนึ่งก็เข้าพรรษาเลย
1: ครับก็
0: อันนี้ถงแรงมากเพราะว่าพระสงฆ์จำพรรษาในอาวาสหลวงพ่อบอก1พรรษาก็อันนี้สูงมากนะคะ
1: ถ้าได้กระถิ่นด้วยก็จะอันนี้สูงบวกเข้าไปเองนะครับก็ตั้งใจไว้ในว่าจะบวช
0: พี่สองจัง
1: หวัดนะครับในวันอาสาฬหบูชานะครับก็คงจะตั้งใจที่จะบวชจำพรรษานะครับสำหรับคุณระบุตรนะครับก็จำพรรษา3เดือนนะส่วนวิบุญสงก็ยังบุญยังไม่มีพอนะครับ
0: โอ้มีก็มีเอามีหนึ่งงานเปล่าประชาสัมพันธ์นะคะรับส่องบุญได้ด้วยค่ะมีตรงพิธีเปรบุญกำหนดการนึกในงานเจริญอายุวัฒนมงคล86ปีพระราชภาวนาวชิรภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยบุริสุนทโรผู้ช่วยเจ้าวาดประปรมนิวาราชวรวิหารงานจัดที่หน้าศาลาสนิทวงศ์ชยังกูลแฝงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนะคะในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้ในเวลา 7:00 นพระเถราจารย์ออกรับบิณฑบาตณพระอุโบสถ 8:00 นพระเถราจารย์เจริญพระพุทธมนต์9นาฬิกาถวายพระทหารเช้าแด่พระเถราจารย์ค่ะ11นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนา1กัน12นาฬิกาพระสงฆ์สามเณรศิษยานุศิษย์และสาธุชนประกอบพิธีถวายสักการะณศาลาสนิทวงศ์ชยังกูลซึ่งท่านที่มีโอกาสไปร่วม งานก็เรียนเชิญได้นะคะสำหรับท่านที่จองเป็นเจ้าภาพร่วมบุญลงทานก็สามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีพระราชภาวนาวชิรภรณ์บัญชีกรุงเทพนะคะเลขที่14940196662ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ14940196662หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่081-831-5352 081-531-5352หรือที่คุณสุรีเบอร์โทรของคุณสุรีนะคะ092-791-7441 092-791-7441ค่ะ
1: ครับอนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ครบถ้วนในเดือนมิถุนายนนะครับอนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านที่มาร่วมบุญที่วัดสังฆทานนะครับมีการ
0: อนุบันพระมาไม่คุ้นใจ
1: มาสนุนบำรุงเจนาสนะภายในวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้ก็จะบูรณะหลังคาเรือนไทยนะครับซ
0: ึ่
1: งเห็นมีโครงสร้างมีนั่งร้านอยู่นะครับตอนนี้ก็กำลังจะปรับปรุงหลังคาเรือนไทยก็ญาติธรรมที่มาวัดสังฆทานก็มาเขียนแผ่นหลังคาได้นะครับก็ตรงหน้าคุณแม่บุญเรียนตรงบุญเติมนะครับก็มีแผ่นหลังคาให้ได้มาลงชื่อเขียนกันนะครับจะได้ขึ้นไปเปลี่ยนหลังคาไม้บนเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานรวมถึงถนนภายในวัดสังฆทานนะก็ปรับปรุงภูมิทัศน
0: ์ใช่ตอนนี้เทเขาเรียกดินกรวดนะคะ
1: ครับก็ผ่านไปทางถึงโรงครัวแล้ว
0: ลานจอด
1: ลานจอดก็ เป็นโดยเบียบเรียบร้อยแล้วก็ดูสาสานนะครับเวลาฝนตกน้ำก็ไม่ขังแล้วนะครับเม
0: ื
1: ่อก่อนนี้เวลาฝนตกมาทีก็น้ำขังบริเวณลานจอดรถนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการถมที่แล้วก็เทพื้นนะเป็นพื้นคอนกรีตนะครับญาติธรรมก็สามารถมาร่วมบุญกันได้หรือว่าจะร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี

คือธรรมะของผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยคนบางคนก็ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจรู้สึกว่ายังเข้าไม่ถึงการเข้าไม่ถึงธรรมะเนี่ยเราจะไปว่าพระท่านเทศไม่รู้เรื่องไม่ได้เราต้องเข้าใจว่าเรานั้นยังไม่เข้าถึงธรรมะครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันเมื่อก่อนก็องค์พุทธเทศน์เนี่ยก็ไม่รู้จักธรรมะฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเหมือนกันองค์ที่เทศองค์ที่บรรยายก็ฟังธรรมะไม่รู้เรื่องพระเทศอะไรก็ไม่รู้เรื่องเทศอะไรไม่เข้าใจแล้วก็เกิดความง่วงนอนเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความผงซ่านก็อยากจะเลิกฟังบางทีก็ว่าไปเที่ยวดูขนดูหนังตาแจ้งกว่าอะไรเงี้ยก็เพราะว่าครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยก็เทศฟังเทศไม่รู้เรื่องเหมือนกับพวกเรา

ย่าคิดว่าเออการฟังเทศไม่รู้เรื่องเราก็เลิกฟังดีกว่าที่ไหนไม่รู้เรื่องก็ไม่ตั้งใจฟังถ้าเราคิดอย่างนั้นแล้วเราก็เลยไม่รู้เรื่องกันแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยทุกคนก็ฟังธรรมะเริ่มต้นไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ฟังไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดมีความเข้าใจฉุกคิดเป็นข้อคิดบางคำถึงสะกิดใจเราจะเป็นอุทาหรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยเหมือนอย่างคนกินเหล้าพระท่านเทศน์ว่าโอ้กินเหล้าไม่มีวิตามินเนี่ยไอ้คนกินเหล้าฟังเออจริงนะกินเหล้าไม่มีวิตามินเนี่ยมันก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าโอ้กินเหล้ามันได้แต่น้ำอย่างเดียวมันมีแต่ทำลายไม่มีความเจริญเลยไม่มีวิตามินไม่เหมือนกินขนมกินข้าวเนี่ยธรรมะก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ฉะนั้นเราจะได้ท้อถอยว่าการฟังธรรมไม่รู้เรื่องก็ฟังต่อไปก็เข้าใจไปเองเพราะคนเรายังฟุ้งซ่านอยู่จิตมันยังไม่สำรวมในการฟังจิตเมื่อไม่สำรวมในการฟังมันก็ฟังแบบไม่รู้เรื่องแต่เราพอจิตเราสำรวมในการฟังมีสติพอทำสมาธิแล้วเนี่ยพอมีสมาธิในการฟังธรรมแล้วเนี่ยคนก็จะรู้เรื่องเริ่มเข้าใจในหลักธรรมเหมือนกับคนที่ไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่นะเนี่ยเพราะจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันยังไม่สงบแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันก็ระลึกถึงย้อนหลังไปสู่อดีตเพราะธรรมดาคนเราไม่ได้ย้อนไปดูอดีตลึกซึ้งคือรู้หยาบอดีตลึกซึ้งไม่มีก็ย้อนไปดูอดีตที่ตัวเองเกิดมาจากครรภ์แม่เห็นตัวเองที่อยู่ในท้องแม่นอนอยู่ในสภาพใดเนี่ยจิตมันไปรู้ถึงนอนอยู่ในสภาพใดอยู่อย่างใดพ่อแม่เมื่อคลอดมาแล้วพ่อแม่มีความทุกข์อย่างไรแล้วออกมาแล้วพ่อแม่เลี้ยงดูอย่างไรเนี่ยคลอดมาแล้วเนี่ยมีความลำบากอะไรก็นั่นเนี่ยจริงใจเลยว่าพ่อแม่ต้องผูกพันกับเราเนี่ยเสียสละเพราะเราเนี่ยมากมายก็เกิดซาบซึ้งในบุญคุณพ่อแม่ก็ถึงกับน้ำตาไหลอันนี้คือหมายถึงว่าเริ่มรู้เรื่องแล้วบุญคุณพ่อแม่คนที่ใจหยาบที่ใจบาปหยาบช้าเนี่ยจะนี่ละคุณพ่อแม่ก็เพราะมันไม่ละเอียดอ่อนใจของพวกคนนั้นยังไม่มีธรรมะยังไม่มีสมาธิยังไม่ได้เข้าถึงธรรมมันก็ไม่ระลึกถึงคุณพ่อแม่ได้เลยฉะนั้นจิตใจคนเราจึงต่างกันนะบางคนละเอียดอ่อนเกิดมาเนี่ยรู้จักรักพ่อรักแม่รู้จักบุคคลพ่อแม่คิดจะตอบแทนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งทำทางโลกมันได้ก็เอาทางธรรมบวชเรียนให้ปฏิบัติให้เห็นว่าเป็นคนดีแล้วก็นำพ่อแม่เข้าสู่ศีลธรรมนั่นก็ถือว่าก็หาวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะช่วยพ่อแม่เพื่อตอบแทนให้อย่างสูงสุดพอเมื่อใจละเอียดอ่อนแล้วมันก็คิดในแง่ดีคิดในเรื่องทางบวกในทางดีไม่ได้คิดในเรื่องทางลบฉะนั้นการฟังธรรมครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันท่านพูดถึงเรื่องธรรมปรมัตถ์ปรมัตถธรรมนะทำไมจึงต้องพูดนะพูดทำไมพูดแล้วก็ไม่รู้เรื่องใช่ธรรมดาคนสามัญปุถุชนผู้ยังอยู่ในโคลนตมยังไม่รู้เรื่องหรอกพวกเรือบัวใต้น้ำเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องนอกจากบัวที่ปริ่มใกล้จะพ้นน้ำแล้วก็ใกล้จะบานก็รู้เรื่องทำไมคนเหมือนกันทำไมฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเราเป็นหญิงเหมือนกันเป็นชายเหมือนกันทำไมคนหนึ่งฟังรู้คนหนึ่งฟังไม่รู้ก็เพราะอะไรก็เพราะสติปัญญาต่างกันตรงที่เราไม่ได้พิจารณาตามธรรมนั่นเองคือลักษณะภูมิปัญญาคนนี่ต่างกันมากภูมิปัญญาบางคนเนี่ยเพราะอะไรเพราะมีความโลภเข้าครอบงำมีความโกรธเข้าครอบงำมีความหลงเข้าครอบงำมุขเราตกอยู่ในความโลภเข้าครอบงำเนี่ยเหมือนกับคนบางคนในที่โลภยึดทรัพย์ตัวเองเป็นอารมณ์ไม่ไปไหนแล้วจะเฝ้าอยู่แต่บ้านอย่างเดียวเฝ้าลูกเฝ้าหลานเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนใครจะชวนไปไหนจะไม่ไปทั้งนั้นแหละฉันห่วงอยู่แต่บ้านอย่างเดียวอันนั้นเนี่ยมีความโลภความหลงเป็นอารมณ์คนพวกนี้เราฟังธรรมะไม่รู้เรื่องแก่ก็แก่แต่กายใจไม่แก่ใจยังพริ้งอยู่ยังอยากจะไปเที่ยวยังอยากจะสนุกยังอยากจะเพลิดเพลินทั้งโลกแต่ก็ไม่เจียมบอดี้เขาว่างั้นนะไม่เจียมสังขารไม่คิดว่าเราแก่อันนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเขาฟังธรรมะไม่รู้เรื่อง
จิตก็ออกนอกหมดถ้าฟังเพลงฟังอะไรมันก็รู้สึกว่ามันสบายใจเพราะภาษาศัพท์พวกนั้นมันง่ายไอ้ภาษาศัพท์ธรรมะเนี่ยมันเป็นภาษาศัพท์ดับทุกข์ทำไมจึงจะฟังธรรมะเพราะธรรมะเนี่ยเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยฟังยากก็จริงไม่เข้าใจก็จริงแต่เป็นธรรมดับทุกข์อย่างเรื่องขันธ์5เรื่องอายตนะเนี่ยเขาพูดแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องของตัวเราน่ะเป็นเรื่องของตัวเราโดยตรงแต่เราฟังไม่รู้เรื่องขันธ์5อย่างเงี้ยอายตนะภายในอายตนะภายนอกอายตนะภายนอก6อายตนะภายใน6อย่างที่หลวงปู่พูดอายตนะภายนอกก็เป็นบ่อเกิดที่นำสื่อสารที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจที่จะรับรู้สิ่งที่ดีและไม่ดีมันไม่มีสิ่งมีสื่อเป็นสื่อรับเช่นอายตนะภายนอกก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะมีรูปมีเสียงมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะธรรมลมเราจะมองเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเป็นอายตนะภายนอกก็จริงแต่ว่าถ้าเรามีธรรมะเนี่ยมีสติเนี่ยเราก็มาใช้เป็นธรรมะเห็นรูปแล้วก็เอามาใช้ด้วยการมองดูตาดูรูปเนี่ยหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเนี่ยก็มาสัมผัสกับอายตนะภายในเมื่ออายตนะภายในรับแล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าเมื่ออายตนะภายในรับแล้วก็เอามาปรุงแต่งในสิ่งที่ดีเอามาทำในสิ่งที่ดีไม่ใช่รับพอเห็นได้ยินเสียงเสียงไม่ดีเราก็เกิดความปรุงว่าไม่ชอบใจเสียงนี้พอเห็นรูปว่ารูปนี้ไม่พอใจในรูปนี้อะไรเงี้ยหรือเห็นรูปนี้กับพอใจหลงไหลในรูปนี้ได้ยินเสียงกับหลงไหลในเสียงนี้ดมกลิ่นกับพอใจในกลิ่นนี้อะไรเงี้ยคำความเป็นจริงแล้วสิ่งพวกนี้พุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เป็นสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้กลิ่นสักแต่ว่าได้ลิ้มรสสักแต่ว่าได้สัมผัสสักแต่ว่าได้แค่คิดนึกแล้วก็ปล่อยวางอันนี้เป็นธรรมปรมัตถ์ที่ฟังแล้วก็ง่วงนอนแต่ที่จริงถ้าคนรู้ถึงขั้นนี้หมายถึงคนที่รู้ละเอียดอ่อนก็หมายถึงว่าบุคคลนั้นไม่เก็บความทุกข์ไว้ในใจสามารถแก้ทุกข์ตัวเองได้พอมีความทุกข์ยากลำบากใจอย่างไรก็คิดถึงธรรมะก็สามารถแก้ปัญหาความทุกข์ใจได้ธรรมปรมัตถ์จึงเป็นธรรมดับทุกข์มันเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนเป็นธรรมที่ยากหน่อยแต่ก็เป็นธรรมดับทุกข์เช่นเรื่องของขันธ์5เนี่ยให้รู้เรื่องรูปรู้เรื่องเวทนารู้เรื่องสัญญารู้เรื่องสังขารไปรู้ทำไมรู้แล้วจะได้อะไรขึ้นมารู้สิ่งพวกนี้เนี่ยคือจิตไปรู้เมื่อจิตไปรู้สิ่งพวกนี้แล้วมันทำให้เกิดสติเกิดสมาธิปัญญาเกิดสมาธิตั้งมั่นอยู่ในความรู้พวกนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราใจไม่วอกแวกทำให้ใจเราไม่ฟุ้งซ่านฉะนั้นคนมารู้ธรรมะถึงขั้นนี้หมายถึงว่ามีความตั้งใจแล้วมีสติมีปัญญามีความตั้งใจดีแล้วศรัทธาสูงส่งแล้วเนี่ยจึงจะศึกษาเรื่องขันธ์5แต่คนที่รู้เรื่องขันธ์5เนี่ยหมายถึงรู้ทางดับทุกข์ทางไปพระนิพพานไม่ใช่ทางไปเป็นอันธพาลไม่พยายามที่จะแก้ความโกรธตัวเองนี่คนมีทุกข์มากเรื่องความโกรธความโกรธนี่เป็นทุกข์มากเลยโกรธแล้วไม่มีความสุขเลยความโลภเป็นทุกข์มากความอยากเป็นทุกข์มากความหลงไม่รู้ตัวตนเองเนี่ยเป็นทุกข์มากกินไม่รู้นอนไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้ตัวเนี่ยเรียกว่าหลงในสภาวะที่เป็นอยู่ไม่ได้พิจารณาคือถ้าเราพิจารณาถึงเรื่องขันธ์5แล้วเนี่ยขันธ์5ก็มีรูปมีกองแห่งรูปเนี่ยถ้าเราพิจารณามันก็เห็นความจริงพอเห็นความจริงมันก็ไม่หลงว่าอะไรมีบ้างอยู่ในกายเราขันธ์5อะไรมีบ้างมีรูปประกอบด้วยอะไรรูปประกอบด้วยธาตุธาตุมีอะไรบ้างธาตุมีในร่างกายเรามีน้ำมีดินมีไฟมีลมคนเราเนี่ยตอนเป็นนะตอนไปเป็นน้ำหนักสมมติว่าน้ำหนัก55 กิโลเนี่ยน้ำหนัก55 กิโลช่างเป็นเนี่ยพอตายแล้วตกก็ไปต้อง60 กว่ากิโลยกไม่ไหวเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันขาดธาตุไฟกับธาตุลมไอ้คนเราที่เบาอยู่ได้เนี่ยเพราะมันมีธาตุลมธาตุไฟพอดับจิตแล้วหมกแหวนหนักเหมือนผีใช่ไหม
ลาไปหามคนโอ้โหหนักจริงๆทำไมไอ้คนนี้เมื่อก่อนทำไมมันไม่หนักแต่เวลาตายแล้วทำไมหนักออกหนักเหมือนผีมันหนักจริงๆเพราะอะไรเพราะมันขาดธาตุไฟกับธาตุลมเหมือนเหล็กเนี่ยเหล็กเราชั่งแล้วสมมติกิโลหนึ่งอย่างเงี้ยชั่งแล้วกิโลหนึ่งพอเราเข้าไฟแล้วเราเผาไฟแล้วร้อนๆแล้วเรามาใส่กิโลชั่งกิโลเนี่ยเหล็กเหลือแค่แปดขีดไม่ถึงกิโลไอ้เหล็กร้อนเนี่ยมีไฟพยุงอยู่มีธาตุไฟอยู่เนี่ยยังลดเลยยังหนักน้อยลงแต่ถ้าเหล็กมีแต่ธาตุดินเนี่ยไม่มีธาตุไฟเลยเนี่ยเหล็กก็หนักกว่าฉะนั้นเมื่อพิจารณาเรื่องธาตุแล้วก็เป็นอย่างนี้ว่าสังขารร่างกายคนเราเนี่ยมันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมถ้าเรายึดมากแล้วเราก็ไม่ทิ้งอะไรเลยเราก็ไม่ให้อะไรกับใครเลยเราก็หวงแหนทุกอย่างเพราะเราหวงธาตุเราหวงกายเราหวงใจเราไม่ยอมอุทิศตนให้เป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนาแล้วไม่อุทิศตนให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติธรรมเพราะเราหลงอ่ะไอ้นี่หลงธาตุสี่หลงกายเราหลงว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนเราเมื่อหลงอย่างนี้แล้วนะการเสียสละที่จะมาทำความดีก็ไม่มีวันเลยไม่ทำเลยเพราะความหลงนี่เนี่ยความหลงธาตุสี่นี่เองหลงบ้านหลงเรือนหลงทรัพย์สมบัติหลงลูกหลงหลานก็คือหลงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยเขาเรียกหลงรูปเมื่อหลงรูปแล้วมันก็ขาดสติก็พยายามกอบโกยพยายามที่จะสะสมตัวสิ่งพวกนี้ขึ้นมาผลที่สุดแล้วกองแห่งรูปนี่ก็แตกสลายเราก็เอาไปไม่ได้ให้พิจารณาขันธ์ห้าว่ากองแห่งรูปเนี่ยมันไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกให้เห็นเป็นพระไตรลักษณญาณเห็นว่าเกิดขึ้นมามันก็เป็นทุกข์เป็นห่วงมันก็เป็นทุกข์รักษามันก็เป็นทุกข์บอกว่ากายของเราเนี่ยมีเป็นคลังของโลกเป็นคลังที่เก็บโลก108จำพวกโลกหูโลกตาโลกหืดโลกดีซ่านโลกทุกอย่างในร่างกายเนี่ยเขาเรียกโลก108จำพวกทุกวันในเช่นโรคมะเร็งโรคเอดอะไรนี่ซึ่งเป็นโรคร้ายแรงที่คนกลัวเขาถือว่าเป็นคลังของโรคหรือเป็นรังของโรคเป็นที่อยู่ของโรคฉะนั้นกองแห่งรูปนี้จึงเป็นกองแห่งทุกข์ทุกข์มากในเมื่อมีโรคตอนที่ยังไม่มีโรคก็ยังไม่มีทุกข์นะตอนยังเดินได้กินได้ไปไหนมาไหนเที่ยวสนุกสนานเนี่ยโอ้มันรู้สึกว่าโลกนี้เป็นของเราร่างกายเราก็ยังแข็งแรงก็ช่วงกระจุยรู้สึกว่าเรายังไม่คิดอะไรเลยแต่พอมีโรคเข้ามาสักอย่างเดียวเนี่ยคนจะฟุ้งซ่านทันทีเลยใจจะเหเร่ร่อนทันทีใจจะสับสนเช่นบางคนเป็นอัมพาตปุ๊บไปอย่างเงี้ยโอ้เคยใจสนุกลื่นเลงกลายเป็นทุกข์อย่างหนักเพราะผิดหวังไม่สมหวังต้องมานอนทรมานบางคนเป็นแค่ตาหน่อยเดียวก็เป็นทุกข์ถ้าจะผูกคอตายตาฟ้าเป็นต้อแล้วตายแล้วตาละบอดแล้วเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วผูกคอตายดีกว่าเนี่ยกองแห่งรูปมันเป็นทุกข์แค่ตาเป็นต้อหน่อยเดียวจะผูกคอตายบางคนไม่ต้องหรอกสิวเป็นขึ้นที่หน้าเม็ดโตหน่อยเดียวโอ้ยส่องกระจกแล้วส่องกระจกอีกตายแล้วฉันหน้าฉันเสียแล้วใครมาดูก็ไม่ได้แล้วก็นี่เกิดความเป็นทุกข์มากเลยเพราะทุกข์แห่งกองแห่งรูปเพราะเราหลงว่ามันเป็นสิวก็ไม่คิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปได้แต่เพราะความรักความห่วงกองแห่งรูปมันเนี่ยเราจึงได้หลงไปยึดมันว่าเป็นของเราแล้วก็พยายามหวงแหนรักษาไม่ให้มันพิรุษแต่ขึ้นมาทุกข์ทั้งนั้นเลยทุกคนจะทุกข์มากเลยหน้าเนี่ยสำคัญมากของเราน่ะหน้าตาเนี่ยพออะไรไปกีดไปวิ่วไปลอยหน่อยเดียวบางคนกระขึ้นหน้าหน่อยตายแล้วเงี้ยฉันแก่แล้วฉันไม่สวยแล้วเงี้ยบางคนเกิดมามีปานบางคนมีปานดำขึ้นที่หน้าโอ้โหเป็นผู้หญิงที่อาภัพเอาแป้งมาทาเท่าไหร่ไอ้ปานเนี่ยมันก็ยังไม่สุดไปทั้งทีก็เกิดความเป็นทุกข์จริงๆไอ้ส่วนอื่นก็ดีหมดแต่ไอ้ส่วนหน้าไม่ดีบางทีก็เป็นปมด้อยของชีวิตนึงว่ากองแห่งรูปนึงทำให้เกิดทุกข์ในเมื่อไม่สมหวังดังที่ตั้งใจไว้ยิ่งคนมันฟ้องตัวเองเยอะเลยเหมือนเป็นกรรมเก่านะอย่างบางคนเกิดมาเนี่ยแหมปากแหว่งอย่างเงี้ยโอ้โหปากแหว่งไปเย็บแล้วก็ยังมีรอย
จมูกบี้ไปอย่างเงี้ยแม้มันจมูกบี้เกิดมาไม่เหมือนเขาจมูกบี้เนี่ยโอ้โหมันถ้าเป็นผู้หญิงก็ดีเป็นผู้ชายก็ดีมันไม่สวยมันไม่หล่อเนี่ยเกิดมาผิดซะแล้วแก้ไงก็ไม่ได้สมัยนี้เขาก็แก้ได้ก็ไปเสริมจมูกเอาพลาสติกใส่ไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงกลับมาจมูกด่งสวยเลยบางคนบอกแหมฉันอยากจะทำจมูกอย่างเธอบ้างแต่หารู้ไหมว่านั่นเนี่ยไอ้ความสวยเนี่ยคือความทุกข์แล้วล่ะพอได้จมูกไอ้นี่มาเขาเนี่ยเป็นทุกข์จริงๆเลยกลัวจะไปชนโน่นกลัวจะไปชนนี่กลัวมันจะฟิบจะเกิดเน่าโอ้จะทำยังไงเนี่ยตายมองหน้าใครไม่ได้กลัวบางทีก็ดีใจเมื่อเขาเห็นชมว่าจมูกสวยแต่ไอ้ความรู้สึกข้างในก็ถ้าเกิดจมูกกูเน่าทำยังไงเนี่ยมันผูกคอตายแน่เลยไอ้ใจหนึ่งก็ถ้าหากมันสวยต่อไปก็อยากจะอยู่ให้คนเห็นจมูกเราแต่ถ้าเกิดจมูกมันเน่าก็ตายซะดีกว่าผูกคอตายจริงแล้วมันก็ทุกข์แห่งกองแห่งรูปเลยถ้าเราหลงมันน่ะถ้าเกิดมันเน่าขึ้นมาเนี่ยเราอยู่อย่างเก่าๆเราก็ยังมีสุขกว่าฉะนั้นจึงว่ามันเป็นทุกข์บางคนเนี่ยไปเสริมหมดทุกอย่างเลยดึงมันหมดหน้ากันดึงให้เต่งขึ้นมาไอ้คนเราเนี่ยไอ้ผิวไอ้เซลล์ในร่างกายมันเสื่อมแล้วจะไปดึงไงมันก็เสื่อมไปทำจมูกให้โด่งไปดึงหน้าให้ตึงไปดึงหน้าอกให้ตึงขึ้นมาเงี้ยมันก็ตึงไม่ได้มันก็เสื่อมทีนี้พอมันไม่ใช่เจอของจริงขึ้นมาเนี่ยนะไปโดนอะไรมันก็เจ็บปวดไปหมดบางคนกลายเป็นมะเร็งไปก็มีโอ้โหอีกคนนี้ไม่ต้องฆ่าตัวตายมันก็ต้องตายแล้วเพราะเราอยากสวยเพราะเราดิ้นรนให้ผิดธรรมชาติเพราะการปรุงแต่งของกองแห่งรูปนี่จึงเกิดทุกข์กันมากแล้วสังคมยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของวิทยาการก้าวหน้ายุควิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะพบแต่ความทุกข์สิ่งพวกนี้มากเพราะมันไม่ใช่ธรรมะคือเราไปเสริมผิดนะไม่เอาธรรมะไปเสริมเติมแต่งคนเราถ้าพอใจในชีวิตที่ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนาะพอใจในชีวิตได้มันก็มีความสุขยังอะไรพวกผิวดำไอ้พวกอะไรพวกเผาอะไรอินเดียแดงพวกนั้นอ่ะโอ้มันไม่เสริมมันไม่นั่นนะมันไม่ทำหน้ามาให้ดีนะมันเอามีดกรีดกันถ้าเป็นสาวเป็นหนุ่มเราต้องเอามีดกรีดหน้ากรีดให้เวอะหวะได้คนนั้นสวยมากถ้าคนไหนหน้ายังเกลี้ยงอยู่นั่นถือว่าไม่สวยยังไม่เป็นหนุ่มเป็นสาวพอเป็นหนุ่มเป็นสาวพอรู้ว่าคนนี้เป็นสาวแล้วก็ทำพิธีการกรีดหน้ากันพอรู้ว่าเป็นหนุ่มทำการกรีดหน้ากันก็เพราะมันนิยมว่าไอ้หน้าเบาหวะนั้นมันสวยไอ้หน้าไม่เรียบคุกคระนั้นมันสวยไอ้คนหน้าเรียบๆนั่นคือไม่สวยเนี่ยมันเป็นความเข้าใจอย่างนั้นมันก็เห็นว่าอย่างนั้นดีไอ้เรานี่มันยึดถือว่าต้องหน้าเลื่อมๆต้องหน้าเกลี้ยงๆไม่มีสิวไม่มีฝ้าไม่คลุไม่คระไม่เป็นอะไรเงี้ยจึงจะสวยพออะไรไปสะดุดหน่อยก็เป็นทุกข์อีกเนี่ยแต่ถ้าคิดแล้วมันคิดอย่างไอ้พวกคนเผ่าชาวเผ่านั้นดีกว่าเหมือนกันพอหน้ามันเท่ากับเลี่ยมมันต้องไปกรีดให้มันก็เลยไม่ต้องเสริมสวยอะไรมันต้องเสียค่าเสริมสวยมันทำให้หน้าคลุกคละก็ถือว่าสวยแล้วไอเรานี่ไม่งั้นถ้าหน้าคลุกคละเลยเป็นทุกข์ต้องให้หน้าเลื่อมๆอยู่เรื่อยต้องโปกันอยู่เรื่อยบางคนเนี่ยโอ้กว่าจะออกจากบ้านได้โปแล้วโปอีกยิ่งอายุมากๆหน่อยยิ่งพิถีพิถันเหลือเกินกลัวมันจะมีข้อบกพร่องให้คนอื่นเขาเห็นว่าไอ้ร่องรอยตรงไหนมันไม่ดีอะไรเงี้ยยิ่งตกตีนกาแล้วยิ่งฉาบใหญ่เลยครั้งนี้อันนี้ถ้ากองแห่งรูปเนี่ยมันเป็นทุกข์จริงๆนะถ้าคิดขึ้นมานะยิ่งเราอยู่กับคู่สามีภรรยายิ่งทุกข์ใหญ่เลยอย่านึกว่าเป็นสุขนะเกิดเราแต่งงานในตอนไหนตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวก็รู้สึกว่าอะไรมันก็สมบูรณ์ที่เราจะให้ความสุขอะแต่พอแก่แล้วอะไรมันก็เสื่อมสมรรถภาพยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่เลยยิ่งอยู่กันไปนานวันยิ่งเป็นทุกข์เพราะเราจะเอาความสุขทางกายยังมีลูกมีอะไรเข้าไปบางคนก็พยายามจะทำให้เป็นสาวขึ้นมาใหม่ก็เป็นทุกข์ว่ากลัวสามีนี่จะเบื่อจะเหนื่อยจะหน่ายจะไปเห็นคนสาวใหม่ให้คนสาวใหม่มันไม่ต้องทำอะไรมันชนะเราแล้วแค่มันเข้ามาเสนอหน่อยนี่ว่ามันเป็นสาวรุ่นหน่อยมันก็ชนะเราเสียแล้วเพราะสังขารมันใหม่กว่าเราไอ้เราก็เป็นทุกข์พยายามที่จะทำให้มันเป็นสาวใหม่ผลที่สุดเมื่อเรามีครอบมีครัวแล้วเนี่ยมีแต่ทุกข์ในเรื่องของสังขาร
เพราะความเปลี่ยนแปลงเพราะความร่วงโรยมันเกิด

ขึ้นอยู่ตลอดเวลามันสาวอยู่ไม่ได้มันสวยอยู่ไม่ได้มันหนุ่มอยู่ไม่ได้พอถึงที่สุดแล้วมันก็ไม่มีอะไรก็ต้องจากกันต่างคนต่างเบื่อหน่ายต่างคนต่างมันหน่ายมันหนีกันไปเองอ่ะมันหันหลังให้กันแล้วก็งั้นเด้อแต่ก่อนเนี่ยโอ้จะไปทางไหนต้องตามติดแต่ข้างหลังเนี่ยไม่อยากมองแล้วเพราะว่าสังขารมันเสื่อมอันนี้จึงว่ามันทุกข์เพราะมีสังขารทุกข์เพราะมีรูปบางคนยังมันบางคนหลงในนึกว่ามันมีความสุขเพราะเมื่อหนุ่มเมื่อสาวมันก็ยังลืมตัวมันก็นึกว่าเป็นสุขแต่พอมันย่างวัยชราเข้ามาแล้วมันเห็นแต่ทุกข์หรือว่าโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเป็นทุกข์จะหนุ่มก็ดีจะสาวก็ดีแต่ถ้ามีโรคประจำกายแล้วมันทุกข์ทั้งนั้นในคนเดี๋ยวนี้มีโรคประจำกายกันทุกคนมันมีความทุกข์ปิดบังอยู่ในใจเรามีความทุกข์ซ่อนอยู่ในร่างกายเราไม่มีใครเลยที่จะไม่มีโรคไม่มีใครเลยที่จะไม่มีทุกข์แต่นี้คนเราไม่เห็นเองนะคือมันหลงสังขารมันหลงปรุงแต่งคือปรุงแต่งฉาบทามันคิดว่ามันในแง่ดีหมดตรงนั้นก็ดีตรงนี้ก็ดีตรงนั้นก็สวยตรงนี้ก็สวยแต่ว่าไม่ได้นึกถึงอีกตรงข้อบกพร่องบกพร่องเราปิดไว้ตรงไหนไม่ดีเราปิดไว้ไม่ให้ใครดูไม่ให้ใครรู้เนี่ยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วสังขารเนี่ยจึงถูกปกปิดจึงถูกปกปิดแล้วจึงไม่เห็นทุกข์จึงเรียกว่ามีความหลงมีความหลงจึงเป็นทุกข์นะบางคนเอ๊ะหลงยังไงไม่เห็นทุกข์ตรงไหนเลยใครว่าหลงพระก็เทศอย่างโลกโกรธหลงเนี่ยมันไม่เห็นทุกข์ในโลกโกรธหลงเลยเทศทำไมอะไรก็มีโรคมีโกรธมีหลงเลยเป็นทุกข์ให้ออกเสียทุกคนก็เลยไม่เห็นทุกข์แล้วจะออกทำไมทุกคนก็เห็นเขาเป็นสุขกันทุกคนดังนั้นถ้าชี้แจงโทษของมันแล้วมันโทษมากจริงๆในความหลงเนี่ยสมมติว่าเรารักลูกเราเนี่ยเราหลงอยากให้มันมีอนาคตอยากให้ลูกเราเรียนดีเป็นเด็กดีถ้ากลายเป็นลูกเราเกิดเป็นเด็กปัญญาอ่อนมันเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ยเราเนี่ยไม่อยากไม่อยากเห็นลูกคนอื่นนะพอเห็นลูกคนอื่นเขาร่ำเรียนเก่งมีความสามารถดีพอเห็นลูกเราโอ้ยเศร้าใจไม่มีใครจะทุกข์เท่ากับเรามีลูกไม่ดีถ้าลูกเรียนเก่งลูกมีสติปัญญาดีนั่นเราจึงจะภูมิใจถ้าเกิดลูกเกิดเลี้ยงลูกมาพิการอย่างเงี้ยถูกมาตาบอดเป็นโปลิโอเงี้ยโอ้โหบางคนเนี่ยคิดจะฆ่าตัวตายเลยหนีความทุกข์เพราะว่ามีลูกเขาคนเดียวกลายเป็นลูกพิการตัวเองหรือก็เป็นคนมีความรู้ความสามารถเนี่ยทุกข์เพราะมีสังขารขึ้นมาอีกสังขารหนึ่งเมื่อตัวเองมีสังขารมีกองอย่างรูปของตัวเองแล้วก็เป็นทุกข์แล้วพอมีมาอีกสังขารหนึ่งก็เฝ้าดูแลเฝ้าหวงแหนเฝ้ารักษาก็เป็นทุกข์อีกรูปหนึ่งอีกสังขารหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเกิดขึ้นมาอีกก็เป็นทุกข์อีกเป็นห่วงเป็นใยดิ้นรนเดือดร้อนทุกวันเนี่ยดิ้นรนเดือดร้อนเพราะกองแห่งรูปอันนี้มีเงินเดือนไม่พอใช้มีเงินไม่พอใช้ทำงานทำการที่ดิ้นรนทุกวันเนี่ยกู้หนี้ยืมสินเหนื่อยเหน็ดเนี่ยเพราะมีกองแห่งรูปที่เราไปหลงรูปแต่พอรูปเราก็เป็นทุกข์อยู่แล้วมีโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องรักษากันสิ้นเนื้อประดาตัวเหมือนกันแต่พอมีรูปเพิ่มมากขึ้นอีกมีกองแห่งรูปมากขึ้นอีกโอ้โหยิ่งทุกข์มากขึ้นเลยถ้าเกิดกลายเป็นเราลูกของเราเกิดไม่ค่อยเป็นเด็กสมบูรณ์อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยไม่มีความสุขเลยในชีวิตนี้เลี้ยงลูกพิการเลี้ยงลูกโง่เลี้ยงลูกไม่ดีลูกลื้อลูกไม่รับความดีอะไรเลยเนี่ยพ่อแม่จะทุกข์ตลอดชีวิตคนเราเมื่อมามีความหลงของกองแห่งรูปก็จะประสบพบแต่ทุกข์อย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรเลยที่จะมั่นคงไม่ใช่ว่ารูปนี้จงเที่ยงนะจะต้องอยู่อย่างนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นหนุ่มอยู่อย่างนี้เป็นสาวอยู่อย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทำให้เราไปสู่ความทุกข์มันเปลี่ยนไปทุกวันเนี่ยทำให้เราเห็นทุกข์ไปหมดเลยสมมติว่าเรากินอาหารเนี่ยเดี๋ยวอาหารมันเปลี่ยนละมันเป็นทุกข์แล้วกินน้ำน้ำมันเปลี่ยนแล้วมันเป็นทุกข์แล้วเรานั่งอยู่อย่างนี้นั่งอยู่นานๆมันเป็นทุกข์เลยต้องขยับแล้วเรานอนอยู่อย่างนี้นอนนานๆไม่ได้ต้องขยับแล้วเราเดินอย่างนี้เดินไม่ได้เราต้องหยุดนั่งแล้วเงี้ยยืนเดินนั่งนอนกองเฮ

ทุกข์เนี่ยมันเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งนั้นเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะเปลี่ยนแล้วสบายทีนี้เราก็เลยไม่เห็นทุกข์เพราะมันเปลี่ยนแต่แล้วเลยไม่เห็นทุกข์อีตอนจะเปลี่ยนเนี่ยเราต้องพิจารณาทุกข์นะว่ามันเป็นทุกข์ใช่ไหมจึงได้เปลี่ยนมันเป็นทุกข์ใช่ไหมต้องเข้าห้องน้ำมันทุกข์ใช่ไหมถึงจะต้องทำโน่นทำนี่ยังไงต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องกินต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องถ่ายต้องอะไรเงี้ยเราก็ถือว่าเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่เราจะต้องถ่ายเทมันออกไปจากกายเราเพราะมันเป็นทุกข์ทนไม่ได้แต่นี่คนเราไม่ได้มาเรียนธรรมะไม่ได้มาเรียนขันธ์ห้าการที่เราไม่ได้ศึกษาธรรมะปรมัตถธรรมไม่ได้ศึกษาเรื่องขันธ์ห้าเนี่ยเรื่องอายตนะเราก็เลยหลงพออะไรมีเรื่องราวต่างๆขึ้นมาพอผิดหวังอะไรขึ้นมาเราก็เสียใจอย่างรุนแรงเช่นเราตายจากกันอย่างเงี้ยเกิดแม่ตายก่อนพ่อตายก่อนลูกตายก่อนภรรยาตายก่อนสามีตายก่อนตั้งแต่ยังเยาว์ยังเกิดหนุ่มๆน้อยๆอะไรเงี้ยมันก็ทุกข์ปฏิบัติเพื่อหาทางดับทุกข์พอรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้ไม่ทุกข์ใจเราจะได้ไม่หวั่นไหวเราจะได้ไม่เสียใจเราจะไม่ได้ตกอกตกใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นเตรียมตัวไว้ก่อนน่ะคือมองเห็นแล้วว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงแล้วมันแปรปรวนไปแล้วเนี่ยทีนี้คนบางคนไม่ยอมปลงไม่ยอมคือจะฝืนธรรมชาติให้ได้จะชนะธรรมชาติให้ได้ไม่มีบุคคลใดชนะธรรมชาติได้ทุกคนต้องยอมแพ้กับธรรมชาติถึงเวลามันต้องเป็นไปเหมือนเราปลูกต้นไม้ไว้ต้นเนี่ยเหมือนปลูกทุเรียนไว้เนี่ยพอมันออกลูกเนี่ยเราอยากจะเก็บลูกมันไว้ให้คาต้นมันก็ต้องถึงเวลามันก็ต้องหล่นบางทีมันหล่นตอนลูกใหม่ๆทุเรียนนั้นถ้าหากว่าคนปลูกไม่เป็นนะรักษาไม่เป็นพอออกลูกพอออกดอกหน่อยพอฝนตกดอกก็ร่วงหมดหรือพอออกลูกมาได้หน่อยพอไปรดดอกลูกมันก็ร่วงหรือถ้าพอโตมาหน่อยถ้าไม่รดมันก็ร่วงอะไรเงี้ยเพราะนั้นจึงว่าไอการรักษาดูแลทั้งกองแห่งรูปน่ะรักษายากแล้วพอเรามีแล้วเนี่ยพอสุกแล้วเนี่ยเราจะไม่จะให้มันอยู่อย่างนั้นก็อยู่ไม่ได้จึงว่าถึงเวลาวาระมาแล้วมันต้องเป็นไปตามการนั้นธรรมชาติมันเป็นของมันมันต้องแก่มันต้องร่วงมันต้องเป็นอย่างนั้นสังขารร่างกายเราก็บังคับบัญชาไม่ได้คนที่บังคับบัญชาสังขารร่างกายเราไม่ได้เนี่ยจึงเกิดมามีทุกข์ที่เรื่องวุ่นวายกันทุกวันเนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกมันก็เรื่องทุกข์อันนี้เนี่ยทุกข์จากการไม่สมหวังทุกข์จากการเปลี่ยนแปลงของกองแห่งรูปเนี่ยและใจคนเราเมื่อไม่มีธรรมะมันก็ยิ่งไม่มีทางดับทุกข์เลยเพราะอะไรถ้าเรามีธรรมะถ้าเราก็ปรงจมูกบี้ก็บี้อยู่งี้ก็สวยดีอยู่แล้วหน้าคุกคละอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วก็ได้อย่างนี้ก็ดีแต่ใจเราไม่คุกคละใจเราดีแต่ไอ้คนหน้าเลื่อมๆแต่ใจมันคุกคละคนหน้าตาดีแต่ใจมันร้ายใจมันเหี้ยมโหดใจมันอมหิตใจมันเป็นหินนั่นเองเราก็มานึกว่าหน้าตาไม่สำคัญรูปธรรมนามธรรมนี่ยอมแม่เคยบอกนะเคยบอกว่าน้องรูปธรรมนามธรรมนะใครสร้างมาไม่ได้หรอกเกิดมาแล้วก็ต้องยินดีในรูปนั้นอย่าไปยินดีอย่าไปทุกข์กับรูปนั้นนั่นเราเกิดมาแล้วเราสร้างสรรค์มาไม่ได้รูปธรรมนามธรรมเราก็มาคิดก็จริงนะรูปธรรมนามธรรมคนเราเกิดมาแล้วมันคงมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นอย่างนี้เราก็เลยสนใจว่าคนเหล่านี้เลือกที่เกิดไม่ได้แล้วก็เลือกที่ตายไม่ได้สองอย่างนี้เลือกไม่ได้ด้วยเลือกที่เกิดไม่ได้มีพุทธเจ้าเนี่ยเลือกที่เกิดได้เลือกที่ตายได้ต้องถึงที่สุดของบุญพุทธเจ้าเลือกที่เกิดได้คือเลือกเกิดกับนางสิริมหามายาซึ่งเป็นบรรดามีศีลธรรมแล้วก็เลือกที่ตายพุทธเจ้าบอกว่าอนนท์อีก3เดือนเราจะไปนิพพานที่เมืองกุสินาราพุทธเจ้าเลือกที่เกิดได้เลือกที่ตายได้แล้วมาจุติก็มาเลือกว่าบุคคลใดที่เป็นบรรดามีศีลธรรมเราจะมาจุติกับบุคคลนั้นก็มาพิจารณาเห็นว่านางสิริมหามายาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์ก็เลยมาลงสู่ขันธ์คนนั้นในเลือกที่

เกิดได้แล้วก็เลือกที่ตายได้คือจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเลือกที่เกิดได้เลือกที่ตายได้แล้วมาจุติก็มาเลือกว่าบุคคลใดที่เป็นบรรดามีศีลธรรมเราจะมาจุติกับบุคคลนั้นก็มาพิจารณาเห็นว่านางสิริมหามายาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์ก็เลยมาลงสู่ขันธ์คนนั้นในเลือกที่เกิดได้แล้วก็เลือกที่ตายได้คือจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าผู้มีบารมีแล้วไม่มีอะไรที่จะขัดขวางความต้องการปรารถนาของพุทธเจ้าได้มีนอกนั้นเลือกไม่ได้ไม่ว่าพระราชามหากษัตริย์ไม่ว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีทานาธิบดีนายกคนใดก็เลือกที่เกิดที่ตายไม่ได้ถึงวาระแล้วจะต้องเป็นไปตามวาระอันนั้นคือไม่มีทางหลีกเลี่ยงที่ตายได้บางทีเราบอกนี่ฉันจะตายประสาทหลังนี้นะอย่างเงี้ยเหมือนอย่างกับอะไรพ่อของพระเทวทัตเนี่ยตอนที่ทำร้ายพุทธเจ้าปิดทางพุทธเจ้าไม่ให้พุทธเจ้าบิณฑบาตน่ะโกรธว่าทิ้งลูกสาวโกรธว่าทิ้งลูกสาวไม่ให้แล้วก็เลยปิดทางไม่ให้บิณฑบาตไอ้กรรมที่ตนเองปิดทางไม่ให้พุทธเจ้าบิณฑบาตน่ะไม่ปิดทางไม่พุทธเจ้าบิณฑบาตก็เลยพุทธเจ้าบอกอีก7วันสุปปพุทธะเนี่ยจะต้องถูกธรณีสูบสุปปพุทธะรู้บอกใครจะมาบังคับเราเป็นมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มีพละกำลังอย่างสูงสุดไอ้เรื่องธรณีสูบนั้นเป็นเรื่องไร้สาระเอาอะไรมาพูดเราไม่ได้ทำบาปกรรมอะไรจะเรียกว่าเราไม่ต้องการให้พระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตเมืองเราก็เรื่องอะไรมาทิ้งลูกสาวเราก็มาโหได้เลยเนี่ยหนีไปบวชเอาความสุขคนเดียวทิ้งลูกสาวเราให้เป็นไม้อยู่ตั้ง 7-8 ปีโกรธเลยขวางทางไม่ให้บิณฑบาตปิดทางพุทธเจ้าบิณฑบาตนี่บาปหนัก7วันเนี่ยต้องถูกธรณีสูบสุปปพุทธะจะต้องไม่ยอมตายไม่ยอมตายคือเลือกที่ตายเสร็จแล้วก็พุทธเจ้าก็บอกว่ายังไงก็หนีไม่พ้นสุปปพุทธะสุปปพุทธะเป็นผู้มีกำลังมากก็บอกให้ทหารทั้งหลายรักษาไว้ถ้าเราจะลงจากปราสาทเนี่ยอย่าให้เราลงนะจับเราไว้เลยหาพวกทหารที่มีกำลังกำยำมากเลยร่างกายกำยำมีกำลังมากเอามาไว้ร้อยคนเลยเอาไว้จับเวลาสุปปพุทธะจะลงจากปราสาทเนี่ยก็ให้ดึงไว้เวลาจะลงก็ดึงผลที่สุดเนี่ยพอถึงวันที่7เท่านั้นแหละไอ้ม้าตัวที่ต้นตรงของสุปปพุทธะน่ะมันร้องใหญ่เลยร้องกระทืบกระทานเหมือนใครก็เอามาอยู่มาลองสุปปพุทธะบอกเป็นไงม้าเราอ่ะใครทำไม่ได้เลยหรือใครทำให้หยุดร้องไม่ได้หรอกไม่ได้พระองค์มีพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทำให้หยุดร้องได้แหมนี่มันก็เป็นวันที่7นะเราลงไปไม่ได้ม้ามันก็ร้องใหญ่เลยร้องนะครับใครทำไม่ได้เราจะทำเองด้วยอำนาจกรรมน่ะลืมตัวเลยเดินลงจากปราสาทเลยพอเดินลงก็พวกทหารทั้งหลายก็ดึงไม่อยู่ดึงแล้วล้มไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะกำลังของกรรมนี่มันแรงสุปปพุทธะก็เดินลงไปเฉยเลยพวกนั้นดึงไปงั้นก็ดึงไม่อยู่ด้วยอำนาจกรรมลงไปเพื่อจะไปจับม้าพยศให้หายร้องพอเท้าถูกธรณีถึงพื้นดินก็ธรณีก็สูบแบกจมลงไปเลยถึงว่าเนี่ยถึงว่าพยายามที่จะหนีที่ตายก็หนีไม่พ้นหนีไม่พ้นอีกอย่างก็เลือกตายไม่ได้ด้วยถ้าท่านที่ตัวเองไม่พอใจก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นคนเดี๋ยวนี้นะเขาก็คิดว่าเขาน่าจะต้องตายดีทุกคนไม่มีใครแช่งตัวเองว่าให้ตายร้ายหรอกเกิดเนี่ยก็อยากจะเกิดดีแต่มันเกิดมาแล้วก็ต้องยอมรับจะทำไงได้แล้วมันเกิดมาแล้วนี่ก็ถือว่าดีก็แล้วกันไม่ต้องไปเลือกวันไหนแล้วไม่ต้องไปผูกดวงมันดีแล้วของเราอ่ะเกิดมาได้กินได้นอนได้ใช้ชีวิตอยู่กับศีลธรรมถือว่าโชคดีแล้วไม่ต้องไปผูกดวงแล้วไม่ต้องไปหาหมอดูแล้วไอ้เกิดได้เกิดแล้วดีแล้วโชคดีแล้วที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าโชคดีไม่ต้องไปหาใครมาผูกดวงแล้วให้เราเห็นว่าเป็นคนโชคดีแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเกินมากไปกว่าที่เราได้เกิดมาแล้วการเกิดถือว่าเป็นคนโชคดีแต่นี้การตายเนี่ยทุกคนก็ไม่อยากจะตายอยาก

จะเลี้ยงที่ตายแต่มันเลี้ยงไม่พ้นจะเลี้ยงไปไหนก็เลี้ยงไม่พ้นหอกที่ตายเนี่ยมันขวางหน้าไปตลอดบางคนตายตั้งแต่นมๆบางคนตายตั้งยังเยาว์วัยบางคนก็ไปตายตอนอายุสมบูรณ์สมอะไรเรียกว่าครบอายุฉะนั้นจึงว่าเรื่องอย่างนี้นะเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณากันว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อไม่ให้พวกเราหลงเพื่อไม่ให้เราประมาทเพื่อไม่ให้เราหลงความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเกิดขึ้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยให้สร้างกุศลความดีกันเท่านั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่ดีเนี่ยไม่ใช่ไปเลือกเอารูปงามๆไม่ใช่ไปเอาสมบัติพัฒฐานอย่างที่คนอื่นเขาได้ไอ้ที่เขาได้นั้นเขาก็บางทีเขาก็มีทุกข์นะเพราะได้มาไม่มีศีลธรรมเขาก็เป็นทุกข์บางคนได้เงินได้ทองมาเนี่ยเป็นทุกข์กว่าคนไม่ได้นะบางคนนี่เป็นทุกข์เพราะได้ก็มีบางคนมีแล้วทรัพย์ฆ่าเจ้าของก็มีทรัพย์ทำลายเจ้าของให้เสียใจก็มีทรัพย์ฆ่าเจ้าของทรัพย์ทำลายเจ้าของทรัพย์บีบคั้นเจ้าของเช่นเราลงทุนกันแล้วเนี่ยเกิดหักหลังโกงกันเนี่ยโอ้โหถูกเพื่อนโกงแล้วล้มละลายเนี่ยบางคนนะสิ้นเนื้อประดาตัวนี่น่าสงสารอีกเพราะว่าอะไรเพราะคนไม่เคยมีทุกข์พอมีทุกข์แล้วทำใจไม่ได้สิ้นเนื้อประดาตัวแล้วทำไงไปหาใครใครเขาก็ไม่เอาด้วยเพราะอะไรเมื่อตอนเราไม่ล้มละลายเนี่ยใครๆก็เชิดหน้าชูตาเราพอเราล้มละลายนี่ไปไหนก็ไม่มีใครคบก็ไปไหนหาพระสิพระนี่เป็นมิตรที่ดีที่สุดใครจะอดใครจะยากใครจะยากจะจนพระเป็นมิตรดีที่สุดไม่เคยรังเกียจเลยตอนที่สุดมาเข้าหาพระก็ปลอบโอ้โยมอย่าทุกข์ไปเลยนะคนที่ก็จนกว่าเราก็มีไอ้เรานี่แค่ล้มละลายเราก็ยังมีอะไรอยู่ทุกอย่างคนที่จนกว่าเรานะเขาไม่มีอะไรเลยนะบ้านก็ไม่มีเงินทองก็มีเงินเดือนก็ไม่มีอย่างเงี้ยบางคนในจนนี่ต้องขอเขากินเนี่ยไอ้เรานี่ยังไม่สิ้นเนื้อประดาตัวถึงขั้นนั้นพระก็ปลอบใจเหมือนกับที่ว่าสัมมาเนรเทศให้ตะแปะแก่ฟังนั่นแหละที่ตะแปะแก่บอกว่าโอ้ยอัวขาดทุนเสียใจอ่ะขาดทุนแล้วตายแล้วอัวขาดทุนอัวขาดทุนไอ้สัมมาเนรถามว่าขาดทุนอะไรอ่ะบอกปีนี้มันลงทุนไว้อ่ะ 3-4 แสนมันไม่ได้กำไรเลยบอกงั้นขาดทุนบอกอ๋อทำไมจะต้องเสียใจบอกไม่ได้แล้วอ้วต้องตายแล้วขาดทุนก็บอกว่าแล้วไอ้นี่มันยังเหลืออยู่ไหมแล้วงั้นมันก็เหลือแต่มันไม่เท่าเก่ามันไม่ได้กำไรเท่าเก่าเสียใจจะตายให้ได้ก็บอกว่าเมื่อตอนแปะเกิดมาแปะมีอะไรมาหรอบอกไม่มีอะไรมาหรอกอ้าวแปะจะว่าแปะขาดทุนยังไงถ้าแปะไม่มีอะไรแปะมาแต่ตัวแล้วตอนนี้แปะมีทุกอย่างแล้วแปะขาดทุนตรงไหนจริงเนาะมันไม่ขาดทุนมีแต่กำไรจริงแล้วคนเราเนี่ยมันกำไรทั้งนั้นเลยแม้แต่เสื้อตัวเดียวก็กำไรกางเกงตัวเดียวผ้าถุงตัวเดียวก็กำไรจริงแล้วคนเราเนี่ยเกิดมามีกำไรแต่คนที่ขาดทุนนั่นคือขาดใจคนที่เป็นทุกข์กับคนที่เป็นหนี้เป็นสินก็คือคนที่ขาดทุนหมายถึงว่าทำใจไม่ได้แต่ถ้าคิดในแง่นี้แล้วทุกคนแม้แต่ตาบอดหูหนวกก็ยังกำไรเกิดมายังมีผ้านุ่งยังมีอาหารกินยังไม่ได้มาตัวเปล่าไปตัวเปล่ากำไรแค่เพราะตอนเกิดมาเราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยมาแต่ตัวจริงๆเลยมาตัวล่อนจ้อนเลยผ้าสักผืนก็ไม่เอาติดมาเงินสักสลึงก็ไม่ได้เอามาเอาแต่ตัวเปล่ามาแล้วมาโตแล้วจะว่าขาดทุนตรงไหนเป็นอันว่าคนเราในโลกนี้ไม่มีใครขาดทุนมีแต่เพียงว่ากำไรมันน้อยท่านเองลงทุนมันไม่ได้เท่าที่ต้องการแต่แม้แต่ว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยมีแต่ตัวเปล่าก็ยังเป็นกำไรที่มาเกิดเป็นมนุษย์ที่พุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นสัตว์ที่เป็นมีปัญญาฉะนั้นไม่จึงไม่ต้องควรท้อถอยอย่าคิดฆ่าตัวตายอย่าคิดสั้นอย่าทำลายตัวเองไม่มีประโยชน์สมมติเราผู้ชายคนนี้เขาไม่รักเราพ่อเราก็รักเราพี่เราก็รักเราหรือคนอื่นก็ยังรักเราเรื่องอะไรอย่าไปเสียใจไปตายกับเพราะผู้ชายคนนี้ไม่รักเรา
เราจะไปเสียใจกับผู้หญิงคนนี้ไม่รักเราไอ้คนที่มีเมตตาต่อเรามันก็มีเยอะแยะไปทั้งนั้นถึงว่าอย่าไปคิดแบบคนคิดสั้นแบบเป็นถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยว่าคนคิดขาดทุนตลอดเวลาทั้งที่ตนเองมีกำไรในชีวิตแล้วเนี่ยก็มาสร้างความทุกข์มาสร้างความผิดหวังมาสร้างความขาดทุนมันขาดทุนที่เราคิดนึกนั่นเองถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยเราปล่อยว่าโอ้ทุกคนเรามันเกิดมาเนี่ยมันไปตามวาระกรรมกันใครทำกรรมดีก็ได้ผลดีใครทำกรรมไม่ดีก็รับผลไม่ดีคิดแล้วมันกำไรตรงมาทำดีมาขาดทุนตรงทำไม่ดีนี่เองถ้าคนไหนทำดีมีศีลมีธรรมก็ได้กำไรคนไหนไม่ทำความดีทำบาปก็ขาดทุนคือขาดทุนยิ่งกว่าอย่างอื่นขาดทุนไม่เอาศีลธรรมเนี่ยฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เรายังถือว่าเรื่องของธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องของรูปธรรมนามธรรมซึ่งเรื่องธรรมปรมัตถธรรมเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นตามความจริงเราจะได้ไม่หลงไม่เป็นทุกข์กับสังขารถ้าเราได้พิจารณามากๆขึ้นมามันก็จะเกิดปีติในธรรมเช่นกองแห่งรูปเนี่ยใครมีแล้วคนนั้นจะต้องครอบครองความเป็นทุกข์เราก็พิจารณารูปเป็นอย่างไรรูปกินรูปเดินรูปนั่งรูปนอนรูปมีลักษณะอย่างใดรูปเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไปเราก็เป็นผู้รักษากองแห่งรูปนี้ไว้เมื่อมีรูปก็มีเวทนาเพราะเวทนามันต้องเกิดอยู่กับกองแห่งรูปมันอาศัยเป็นเงาตามตัวที่ทำให้เราเป็นทุกข์มีความดีใจมีความเสียใจเสมอไปเวทนาเนี่ยเหมือนเคี่ยนตีใจเราเหมือนเคี่ยนตีใจเราเดี๋ยวมีมืดมีสว่างอย่างนั้นมีร้อนมีหนาวตลอดเวลามีหิวมีกระหายตลอดเวลาเวทนาเนี่ยเวทนาสุขมันก็เหมือนคนกินอิ่มเวทนาหิวก็เหมือนคนเวทนาทุกข์ก็เหมือนคนหิวข้าวเหมือนคนร้อนแดดคนอยู่ในที่ร้อนก็เป็นทุกข์คนหิวก็เป็นทุกข์แล้วก็คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่ยังรักษาไม่หายก็เป็นเวทนาทุกข์แต่ถ้าคนหายแล้วก็เป็นเวทนาสุขเป็นความสุขก็รู้สึกว่าดีใจนะโอ้ยหายแล้วรอดตายแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วดีใจจะได้กลับบ้านแล้วเป็นเวทนาแห่งความสุขแต่ถ้าเกิดมีสติโอ้มันก็มีแต่ทุกข์มันมีแต่สุขถ้าเกิดมันวางใจเฉยสุขก็ไม่ยินดีทุกข์ก็ไม่ยินดีเป็นอุเบกขาเวทนาอุเบกขาเวทนาเนี่ยตั้งอยู่ไม่นานเพราะสติไม่มีสมาธิไม่มีมันก็ต้องไหลไปสู่ทุกข์สู่ทุกข์อยู่เสมอฉะนั้นใจคนเรานี่กลับกรอกตลอดเวลาเดี๋ยวก็มีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์เดี๋ยวก็มีดีใจเดี๋ยวก็มีเสียใจไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีเบรกเลยไม่มีอุเบกขาเลยฉะนั้นจึงว่าธรรมข้อนี้จึงเป็นธรรมของขันธ์หนึ่งขันธ์เวทนาจึงไม่มีตัวเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเพราะมันมีความพอใจและไม่พอใจเป็นผู้ทำให้วุ่นวายอยู่เสมอเป็นผู้ทำใจของเราเนี่ยให้คิดอยู่เสมอให้คิดเป็นสุขให้คิดเป็นทุกข์ให้เป็นเรื่องของทุกข์ของสุขอยู่ตลอดวันตลอดคืนเวทนาเสวยอารมณ์จึงว่ามีขันธ์ห้าจึงเป็นทุกข์นะมีรูปเนี่ยก็พรรณนาแล้วก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นตะมุกดงก็เป็นทุกข์ตะมุกบี้ก็เป็นทุกข์ปากแบะปากบานเป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยคือมันเป็นทุกข์แห่งกองแห่งรูปคนเราเนี่ยเป็นทุกข์นะยิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยทุกข์ไม่แต่ตีนไม่ดีทุกข์ไม่แต่มือไม่ดีทุกข์ไม่แต่บะปากไม่ดีหูไม่ดีคิ้วไม่ดีตาไม่ดีแม้แต่ขนตาสั้นก็เป็นทุกข์ต้องไปต่อตาใหม่เนี่ยมันเป็นทุกข์นั้นเนี่ยฟันไม่ดีก็ต้องไปหาทำฟันให้ดีโอ้บางคนเสียเป็นหมื่นๆก็ยอมก็ยังไม่พ้นทุกข์คิดแล้วมาพันนาแล้วกองแห่งรูปมันเป็นเรื่องทุกข์ทั้งหมดแล้วตอนนี้เมื่อไม่มีกองแห่งเวทนาก็ทุกข์อีกมันเปลี่ยนแปลงมันสับสนวุ่นวายอยู่ในจิตของเราเนี่ยเดี๋ยวมันพอใจเดี๋ยวไม่พอใจวันหนึ่งนับไม่ถ้วนลองไปนั่งนับดูสิพอใจกับหนึ่งไม่พอใจกับสองพอใจกับสามไม่พอใจกับสี่นับโอ้โหตายแล้ว
ทำไมหัวใจเรามันจึงเป็นอย่างนี้วันหนึ่งนับไม่ถ้วนจริงๆถ้าใครมานั่งมาพอใจหนึ่งพอไม่พอใจสองพอใจสามนับอย่างนี้แล้วถ้าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยออกมาเหมือนอย่างผลไม้เนี่ยขนไม่ไหวขนความพอใจไม่พอใจไม่รู้จะไปไม่รู้จะไปเก็บไว้ยุ้งไหนเลยถ้าออกมาเท่าเม็ดข้าวนะมันยิ่งมากกว่าเม็ดข้าวอีกพอใจออกมาหนึ่งเม็ดไม่พอใจออกมาหนึ่งเม็ดโอ้ถ้าเป็นข้าวก็หลายยุ้งเลยวันวันหนึ่งไม่มีที่เก็บเลยแค่พอใจไม่พอใจเนี่ยมากจริงๆแล้วพอไม่พอใจมากเนี่ยเป็นทุกข์มากเลยพอใครไม่ถูกใจอ่ะสมมติว่าตื่นเช้ามาคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดเนี่ยไม่พอใจไม่พอใจหนึ่งแหละคนที่พูดดีพอใจพอใจสองแต่ไอ้ความไม่พอใจมันหนึ่งซะแล้วเนี่ยพอความไม่พอใจมันเป็นหนึ่งซะแล้วมันก็ยึดไอ้ความไม่พอใจเลยว่าฉันไม่ชอบใจฉันอยากจะด่ามันฉันอยากจะว่ามันฉันอยากจะทำร้ายมันเนี่ยพอความไม่พอใจครอบงำมันความไม่พอใจมันเป็นหนึ่งมันก็สับสนมันก็วุ่นวายงุนงานหงุดหงิดอยู่ตลอดวันเลยเนี่ยจริงว่ามันก็เกิดทุกข์จึงแค่ขันธ์ห้าที่มีความพอใจและไม่พอใจที่อยู่ในอารมณ์ถ้าตราบใดคนเรายังมีความพอใจและไม่พอใจที่ครุ่นคิดอยู่อย่างนี้อยู่ในใจของทุกคนไม่มีความสุขใครจะร้องเรียกว่าสุขไม่ได้เลยเพราะเดี๋ยวมันพอใจเอาพอใจเดี๋ยวมันไม่พอใจจึงว่ามีรูปก็มีกองแห่งทุกข์เราหลงแล้วก็เกิดทุกข์มีรูปเราหลงแล้วก็เกิดทุกข์มีเวทนาถ้าเราหลงเราก็เกิดทุกข์เราหลงเวทนาเกิดทุกข์โลภในเวทนาก็เกิดทุกข์ถ้าเราโลภเราโกรธก็เป็นทุกข์อีกเช่นไม่พอใจเราไปโกรธตามถ้าเราโกรธตามก็เป็นทุกข์อีกเกิดเล่าร้อนจิตใจอีกอยากจะฆ่าเขาอยากจะทำลายเขาหรืออยากจะทำลายตัวเองอีกถ้าไม่พอใจตัวเองก็ทำลายตัวเองเช่นบางคนไม่พอใจตัวเองก็ฆ่าตัวเองมาคนฆ่าทั้งตัวเราและตัวเขาเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวหรือสามีภรรยาเนี่ยเกิดไม่พอใจกันขึ้นมาเกิดความผิดหวังขึ้นมาชวนกันฆ่าตัวตายชวนกินยาตายเพราะอารมณ์ไม่พอใจเมื่อก่อนเคยพอใจพอไม่พอใจกันแล้วก็ทำการทำลายตัวเองหรือทำลายคนอื่นมันเป็นกรรมอย่างหนักนะความไม่พอใจและความพอใจถ้าเราสะสมมากๆแล้วทั้งสองอย่างเป็นกรรมอย่างหนักเกิดพอใจมากๆไงสมมติเราถูกใจกันอะไรเงี้ยเราพอใจกันแล้วมากๆถ้าเกิดผิดใจเนี่ยเราก็ทำลายกันเองไอ้ความพอใจมันมากเท่าไหร่ก็มาต้องทำลายตัวเองด้วยความไม่พอใจฉะนั้นเรื่องจิตใจเนี่ยจึงเป็นมีอิทธิพลมากถึงว่าขันธ์ห้าจึงเป็นทุกข์นะพุทธเจ้าจะบอกขันธ์ห้าเป็นทุกข์แค่สองอย่างนี้ทุกข์ไม่เบาเลยใช่ไหมแค่เรามีกองแห่งรูปไม่ดีอย่างเงี้ยโอ้โหทุกข์ตลอดชีวิตเราจะเห็นเลยจะบางคนที่เดินไม่ได้อย่างเงี้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนเป็นโรคประจำกายมีกองแห่งรูปจึงเห็นว่าทุกข์ตลอดชีวิตเมื่อมีเวทนากระทุกตามมาอีกทำลายตัวเองได้หมดทั้งสุขทั้งทุกข์มีผลทุกข์เท่ากันมีผลร้ายเท่ากันถ้าเราไม่มีสติถ้าเรามีสติแล้วเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาควบคุมอารมณ์นี้ไม่ยินดียินร้ายกับความสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจนี้เรียกว่าไม่หลงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีสติรักษาระงับใจได้มีสัญญาก็เป็นทุกข์อีกนะเนี่ยขันธ์5ที่ว่าเป็นทุกข์เนี่ยสัญญาเป็นทุกข์ถ้าเราเนี่ยเกิดอยู่ไปเนี่ยเราจำกันไม่ได้เนี่ยเอ๊ะอะไรเนาะเราเก็บไว้ตรงนั้นเอาลืมซะแล้วตายแล้วลืมทิ้งไว้โอ้โหต้องหลายพันบาทลืมเป็นทุกข์และตายในกูขี้หลงขี้ลืมทำไมเป็นทุกข์เอาลืมนั่นลืมนี่เนี่ยสัญญาความจำที่เสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ถ้าจำได้ก็ดีถ้าจำไม่ได้ก็เกิดถ้าจำเรื่องดีๆก็เป็นอะไรอ๋อวันนั้นเราได้ทำบุญไว้เอามาระลึกสัญญาเก่าวันนั้นเราได้บวชได้ถือศีลได้ปฏิบัติธรรมสัญญานี่ก็เป็นกุศลเอามานึกถึงความดีเราเคยทำไว้แต่ครั้งใดครั้งใดครั้งใดสัญญานี่เป็นกุศล
แต่ถ้าเกิดสัญญาเนี่ยมันลืมละจำไม่ได้แล้วพุทธนะไม่รู้โมไปเห็นจำอะไรไม่ได้บางคนจำไม่ได้เพราะแก่ตัวหลงหมดพอสัญญาไม่ดีขึ้นมานะจำแต่สิ่งที่ไม่ดีไอ้ที่ไม่ดีที่จำได้คนโน้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าไงเหมือนเด็กที่มันเกิดใหม่นะพอมันรู้เดินรู้นั่งรู้พูดรู้อะไรเนี่ยพอใครพูดจาหยาบคายมันจำได้หมดไอ้ที่ไม่ดีมันจำได้หมดที่ดีมันก็จำได้แต่ส่วนมากที่เด็กมันประพฤติตามนั้นมันกิริยาของคนนั้นมันโดยมากไม่ดีเด็กก็เลยจำแต่เรื่องไม่ดีเพราะคนโตนี่ระบายอารมณ์ออกมาทุกวันระบายอารมณ์ที่ไม่ดีออกมาเด็กมันก็จำแต่เรื่องที่ไม่ดีเรียกสัญญาที่ไม่ดีพอโตไปแล้วมันก็กลายเป็นคนไม่ดีใจคอหงุดหงิดวาจาหยาบคายเป็นคนกระด้างอมหิตเนี่ยเพราะมันจำแต่สิ่งที่ไม่ดีมาอันนี้มันก็เป็นอิทธิพลเหมือนกันนะความจำอันนี้เขาเรียกสัญญาสัญญานี่ก็เป็นทุกข์ถ้าจำไม่ถ้าเป็นคนหลงลืมยิ่งเอาอะไรไปไม่ได้เลยกินก็ไม่รู้นั่งก็ไม่รู้นอนไม่รู้เหมือนคนแก่ที่หลงลืมเรียกว่าเล่นอุจจาระปัสสาวะกินอุจจาระปัสสาวะตัวเองก็มีเหมือนกับเด็กเหมือนกับคนแก่ที่หลงสัญญานี่ก็เป็นทุกข์สัญญาไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงไม่เป็นไรมันเกิดยิ่งจำได้กับจำไม่ได้เนี่ยถึงว่าสัญญาเป็นทุกข์ไงจำเรื่องดีก็ดีจำเรื่องไม่ดีเอากลับมาคิดมานึกอีกเอาแต่เรื่องไม่ดีโดยมากคนเราที่มีความรักมีความทุกข์ผิดหวังเนี่ยจำแต่เรื่องไม่ดีมาเขาทำเราอย่างนั้นเขาทำเราอย่างนี้มันไม่น่าทำเราอย่างนั้นก็ไปจำพอเผลอตัวก็อดีตเกิดสัญญาก็เก่าเกิดเรื่องที่ไม่ดีผุดเกิดขึ้นในใจก็เสียใจร้องไห้บางคนร้องไห้เป็นปีเพราะอะไรเพราะสัญญาเก่ามันไม่ดับจะเรียกว่าดับสัญญาไม่ได้ไงถ้าพูดกันเป็นกู้หนี้ยืมสินก็หมายถึงว่าเราไม่สามารถจะใช้หนี้หมดเป็นหนี้ไว้หลายล้านสัญญาไม่ยอมฉีกเพราะอะไรเพราะเราใช้หนี้เขาไม่หมดก็เลยสัญญาก็ยังอยู่ก็เลยต้องใช้หนี้เขายันตายแต่ธรรมะเนี่ยเหมือนฉีกสัญญาธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าเนี่ยเหมือนฉีกสัญญาเก่าออกไม่คิดถึงใครจะดีใครจะชั่วใครจะร้ายอะไรก็พยายามตัดอดีตตัดอนาคตก็เรียกว่าฉีกสัญญาสัญญาไม่เป็นทุกข์แล้วไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ทำให้เราเศร้าหมองไม่เอาเรื่องเก่ามาคิดแต่ถ้าตามใดที่เรายังไม่มีสติไม่มีสมาธิทุกคนต้องเอาเรื่องเก่ามาคิดทั้งนั้นเอาแต่เรื่องความไม่ดีนั่นมาคิดเรื่องความดีนะเขาไม่คิดเท่าไหร่หรอกเอาแต่เรื่องไม่พอใจไม่สบายใจคนเราที่ฟุ้งซ่านกุ้มร้อนมีความพยาบาทอาฆาตเล่าร้อนทุกวันเนี่ยเพราะสัญญาเก่าไม่ดีเพราะเอาสัญญาเก่ามาคิดนึกฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเครื่องกำราบสัญญาเก่าเป็นเครื่องตัดสัญญาเก่าจึงเห็นทุกข์เลยว่าขันธ์ห้าเนี่ยแม้แต่สิ่งเดียวก็เป็นทุกข์สัญญาไม่เที่ยงสัญญาเป็นทุกข์พุทธเจ้าบอกว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงรูปังทุกขังรูปเป็นทุกข์รูปังอนัตตารูปเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเวทนาทุกขังมีเวทนาแล้วเป็นทุกข์ดีใจก็เป็นทุกข์เสียใจก็เป็นทุกข์เวทนาอนิจจังเวทนาก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็มีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์เวทนาอนัตตาเวทนาเกิดขึ้นก็สูญหายไม่มีตัวไม่มีตนสัญญาทุกขังเมื่อมีสัญญาแล้วก็เป็นทุกข์มีสัญญาเก่ามั่งสัญญาใหม่สัญญาดีไม่ดีสัญญาก็เป็นทุกข์ถ้าจำเรื่องไม่ดีก็เป็นทุกข์จำเรื่องดีมาคิดก็ยังเป็นทุกข์อีกสัญญาจึงเป็นทุกข์สัญญาเป็นสัญญาทุกขังสัญญานิจังมีสัญญาก็ไม่ใช่เที่ยงสุขก็ไม่ใช่เราทุกข์ก็ไม่ใช่เราจำดีก็ไม่เที่ยงจำไม่ดีก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็ดับสัญญาอนัตตาผลที่สุดสัญญาก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวความจริงสัญญาก็เป็นของไม่มีตัวตนเอาแค่ขันธ์สามนี่เป็นทุกข์แหละกองแห่งรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารก็เป็นทุกข์ตัวสังขารนี่บางทีเราก็นึกว่าโครงกระดูกไอ้สังขารคือโครงกระดูกส
ังขารคือร่างกายจิตใจแต่ที่จริงตัวสังขารนี่เขาเรียกว่าวิสังขารตัวสังขาร

ก็ตัวสังขารจิตรูปร่างลักษณะสังขารเนี่ยมันตัวปรุงแต่งตัวแต่งตัวปรุงแต่งพอเห็นรูปผู้ชายเพราะว่าเรานึกถึงผู้ชายอ๋อรูปผู้ชายหน้าตาอย่างนั้นนะทั้งที่ไม่เห็นรูปเลยก็มันปรุงตรงแต่งผู้ชายว่าผู้ชายคนนั้นหน้าตาอย่างนั้นผมอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นรูปร่างแต่เราเคยเห็นไว้แล้วแต่เราต้องแต่พอเรานึกถึงเขาเราก็ปรุงแต่งรูปนั้นขึ้นมาเรียกว่าตัวสังขารถ้าว่าเราเห็นผู้หญิงเราเห็นมาก่อนแล้วแต่วันนี้เราไม่เห็นแต่เรานึกถึงเขาผู้หญิงหน้าตาอย่างนั้นอย่างนั้นจมูกนั้นปากนั้นทุกสัดส่วนในร่างกายเขาเป็นนี่คือตัวสังขารคือตัวปรุงปรุงในรูปนั้นปรุงในเสียงนั้นปรุงในกลิ่นนั้นปรุงในรสนั้นเช่นสมมติเราเคยชอบอะไรชอบขนมจีนน้ำยาโอ้ขนมจีนน้ำยามันอร่อยอย่างนั้น

นั่นตัวสังขารมันปรุงโอ้ขนมของหยิบไฟทองมาอร่อยงั้นไก่มันอร่อยงั้นหมูมันปรุงเป็นหมูเป็นไก่เป็นของอร่อยขึ้นมานั่นเขาเรียกว่าสังขารปรุงไม่ใช่สังขารโครงกระดูกที่ห้อยอยู่วัดสังฆทานไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนั้นมันกองแห่งรูปแต่ตัวสังขารนี่คือตัวปรุงรูปขึ้นมาปรุงแต่งรสปรุงแต่งเสียงปรุงแต่งกลิ่นสมมติว่ากลิ่นแหมหอมนะฉันเคยดมแล้วชอบใจฉันจะไปดมต่อเนี่ยมันต้องปรุงรูปของกลิ่นเสียงโหมันเพราะนะที่ครับที่บาร์ในแหมเสียงเพลงนี่มันเพราะฉันอยากจะฟังอีกก็ปรุงความปรุงแต่งกองปรุงแต่งเสียงขึ้นมาเพราะเพราะแล้วเกิดไม่พอใจไม่พอใจในเสียงก็ปรุงแต่งเสียงที่ไม่เพราะขึ้นมาแหมเสียงนั้นกูไม่อยากฟังเลยไม่ชอบเลยไม่ชอบหูเลยนั่นน่ะคือปรุงแต่งเสียงที่ไม่เพราะออกมาลดก็เหมือนกันก็ปรุงแต่งลดที่อร่อยและไม่อร่อยออกมาเรียกตัวสังขารตัวสังขารนี่ปรุงในอายตนะทั้งภายในและภายนอกปรุงแต่งที่เห็นว่ารูปนั้นสวยและไม่สวยชอบใจและไม่ชอบใจเนี่ยตัวสังขารเป็นตัวปรุงถ้าไม่ได้ตัวนี้ไม่สำเร็จตัวสังขารนั้นเป็นตัวปรุงแต่งและฉาบทาคนเราให้สุขให้ทุกข์ให้หลงให้พอใจและไม่พอใจให้เป็นบุญและเป็นบาปอยู่ในอำนาจของสังขารปรุงหมดถ้าไม่ได้ตัวสังขารนี่ไม่สำเร็จสมมติอาหารมาตั้งเนี่ยมันไม่ปรุงเลยมันไม่ชอบเลยมองเฉยๆไม่กินอ่ะเพราะมันไม่ปรุงแต่ครั้งแรกเราหิวเนี่ยพออาหารตั้งโอ้โหอันนั้นก็อร่อยอันนี้ก็หอมอันนั้นก็น่ากินไม่กินนั่นแหละตัวสังขารมันปรุงทำให้น้ำลายไหลทันทีเลยกินเลยเนี่ยพอกินอิ่มแล้วสังขารมันหยุดปรุงมันไม่ปรุงนี่ลักษณะสังขารเป็นอย่างนั้นมันเป็นตัวปรุงจิตให้ชอบในรูปที่ดีๆให้ไม่ชอบในรูปที่ไม่ดีให้พอใจและไม่พอใจให้เป็นบุญและเป็นบาปให้เป็นกุศลและเป็นอกุศลแล้วก็พอใจในเสียงและไม่พอใจในเสียงเสียงเพราะก็ดีเสียงไม่เพราะก็ดีนี่เป็นตัวสังขารมันปรุงแล้วก็พอใจในกลิ่นและติดในกลิ่นอย่างเช่นติดกลิ่นเนี่ยพอนึกถึงบุหรี่อยากสูบบุหรี่พอตนเองติดก็ปรุงแต่งรสบุหรี่ขึ้นมากลิ่นบุหรี่ปรุงแต่งกลิ่นขึ้นมาเพราะกลิ่นมันหอมหวนอย่างนั้นเกิดความอยากขึ้นมาถ้าไม่ได้งุดงิดใหญ่เลยเนี่ยคือตัวสังขารมันปรุงจนเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาถ้าเกิดปรุงแต่งกลิ่นที่ไม่ดีเพราะโหที่นี่ตรงนี้กลิ่นเหม็นนะอุดจมูกเลยมันนึกขึ้นมาเหม็นไม่อยากเข้าไปใกล้ทั้งที่ไม่เข้าไปใกล้แต่ก็นึกถึงกลิ่นเหม็นไม่เอาเหม็นไม่เอาฉันดมไม่ได้มีกลิ่นเหม็นคือไม่พอใจในกลิ่นนั้นคือตัวปรุงกลิ่นอีกปรุงแต่งกลิ่นกลิ่นดีก็ปรุงกลิ่นไม่ดีก็ปรุงเช่นแหมนี่น่ากินนะหอมนะโหไอ้นี่ไม่น่ากินเหม็นนะอะไรเงี้ยอันนี้น่าดมนะไอ้นี่ไม่น่าดมเนี่ยเป็นตัวสังขารเป็นตัวปรุงกลิ่นปรุงรสปรุงรูปปรุงเสียงเนี่ยปรุงสัมผัสแหมถ้าจับได้เนี่ยนะมันนิ่มอย่างไงนะฮะเหมือนผู้ชายอยากจับผู้หญิงผู้หญิงอยากจับมันก็อยากจะจับมันอยู่เรื่อยเนี่ยผู้หญิงก็อยากจะให้ผู้ชายคลำมันนิ่มเงี้ยพูดกันนี่พูดกันตามภาษาคนนะพูดกันตามเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าสังขารมันปรุงยังไงแหมตรงนั้นก็น่าจับตรงนี้ก็น่าจับนี่ก็ตัวปรุงแต่งนึกว่าอยากจะจับแล้วมันมีความสุขผู้ชายก็อยากจะไปจับผู้หญิงไปคลำตรงนั้นตรงนี้ก็มันมีความสุขผู้หญิงก็อยากจะให้เขาคลำให้เขาสัมผัสถ้าเขาจับเขาคลำแล้วเราก็มีความสุขคือตัวปรุงแต่งสังขารนี่เนี่ยตัวความสุขและทุกข์แต่พอทำไปแล้วพวกนี้คือตัวทุกข์เท่านั้นมันตัวปรุงขึ้นมาพอสังขารปรุงเลยก็ฉาบถาใจหลงเลยถ้าไม่เคยไปคลำก็ต้องไปถ้าไม่เคยคลำแล้วต้องไปคลำทุกวันอย่างเงี้ยเหมือนคนที่ไปอบอาบร่วนเนี่ยไปอ่างไปลงอ่างถ้านึกถึงขึ้นมาไปถึงอ่างมันต้องไปพรวดเลยมียังไงก็ต้องไปมันปรุงแต่งขึ้นมา

ปรุงแต่งกินเหล้าปรุงแต่งเล่นไพ่คนเคยเล่นไพ่ก็ปรุงแต่งขึ้นมาพอนึกถึงนกไพ่ขึ้นมาจิตมันไปเลยโอ้ต้องไปต้องไปตัวเนื้อตัวสั่นมันต้องไปมันลืมตัวทันทีพอสังขารมันปรุงเนี่ยมันจะไม่รู้เลยว่าตัวเองจะไปทำไมพอสังขารปรุงแล้วมันจะไปทันที

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: Oneness. This is a reading of a Dhamma lesson by the Venerable Ajahn Sanong Kattapunyo of Wat Sangathan, Thailand. Understanding by stilling the mind.
2: เข้าใจด้วยความหยุด

0: In the world, we have to learn to think and use imagination. If we fail to do this, we cannot remember or know anything.
1: โลกนั้นต้องเรียนคิดเรียนนึกถ้าไม่คิดไม่นึกแล้วก็จำอะไรไม่ได้ก็ไม่รู้อะไร
0: On the Dhamma side, we have to learn how to stop thinking and imagining, to have a clear memory and realization. If we cannot stop, we cannot understand anything, because Dhamma is to be understood only by stilling the mind.
1: แต่ทางพุทธศาสนานั้นต้องเรียนหยุดคิดหยุดนึกจึงจะจำและเข้าใจอะไรได้ถ้ายังหยุดไม่ได้ก็เข้าใจอะไรไม่ได้ธรรมะจะต้องเข้าใจด้วยความหยุด คติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือจิตเป็นหนึ่ง

สือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

ทำบุญได้บาปด้วยเหตุ5ประการพระผู้มีพระภาคตรัสว่าชีวกเหตุให้ประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญ5ประการของบุคคลผู้ฆ่าสัตว์เจาะจงถวายตถาคตหรือสาวกของตถาคตคือ 1. การที่เขากล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านจงเป็นนำสัตว์ชนิดโน้นมานี้เป็นเหตุให้ประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญเป็นอันมากประการที่1 2. การที่สัตว์นั้นได้รับทุกโทมนัสขณะถูกผูกคอนำมานี้เป็นเหตุให้ประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญเป็นอันมากประการที่2 3. การที่เขากล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านจงไปฆ่าสัตว์ชนิดนี้นี้เป็นเหตุให้ประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญเป็นอันมากประการที่3 4. การที่สัตว์นั้นได้รับทุกโทมนัสขณะถูกฆ่านี้เป็นเหตุให้ประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญเป็นอันมากประการที่4 5. การที่เขาทำให้ตถาคตหรือสาวกของตถาคตยินดีด้วยเนื้อที่ไม่สมควรนี้เป็นเหตุให้ประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญเป็นอันมากประการที่5ชีวกเหตุให้ประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญเป็นอันมาก5ประการนี้แลของบุคคลผู้ฆ่าสัตว์เจาะจงถวายตถาคตหรือสาวกของตถาคตเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วหมอชีวกโกมารพัทจึงกราบทูลว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายฉันเฉพาะภัตตาหารที่สมควรภิกษุทั้งหลายฉันเฉพาะอาหารที่ไม่มีโทษข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลชีวกสูตรที่5จบ

6. อุปาลิวาทสูตรว่าด้วยวาทะของคหบดีชื่ออุปาลีข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปาวาริกัมพวันเขตเมืองนาลันทาสมัยนั้นแลนิครนนาตบุตรพร้อมกับบริษัทนิครนเป็นจำนวนมากอาศัยอยู่ที่เมืองนาลันทาต่อมานิครนชื่อทีคตะปัสสีออกเที่ยวหาอาหารในเมืองนาลันทากลับจากเที่ยวหาอาหารภายหลังเวลาอาหารแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงปาวาริกัมพวันได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับนิครนชื่อทีคตะปัสสีซึ่งยืนอยู่ณที่นั้นแลว่าตปัสสีที่นั่งมีอยู่ถ้าท่านประสงค์ก็จงนั่งเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วนิครนชื่อทีคตะปัสสีจึงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่า

เปรียบเทียบทันทะสามกับกรรมสามพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามนิครนชื่อทีฆตปัสสีว่าตปัสสีนิครนนาตบุตรบัญญัติกรรมในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วไว้เท่าไหร่นิครนชื่อทีฆตปัสสีทูลตอบว่าท่านพระโคดมนิครนนาตบุตรมิได้บัญญัติเป็นอาจินว่ากรรมกรรมแต่บัญญัติเป็นอาจินว่าทันทะทันทะตปัสสีนิครนนาตบุตรบัญญัติทันทะในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วไว้เท่าไหร่ท่านพระโคดมนิครนนาตบุตรบัญญัติทันทะในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วไว้สามประการคือ1กายทันทะ2วจีทันทะ3มโนทันทะตปัสสีกายทันทะอย่างหนึ่งวจีทันทะอย่างหนึ่งมโนทันทะอย่างหนึ่งหรือท่านพระโคดมกายทันทะก็อย่างหนึ่งวจีทันทะก็อย่างหนึ่งมโนทันทะก็อย่างหนึ่งตปัสสีบรรดาทันทะทั้งสามประการนี้ที่จำแนกแยกเป็นอย่างนี้คือ 1. กายทันทะ 2. วจีทันทะ 3. มโนทันทะนิครนนาตบุตรบัญญัติทันทะไหนว่ามีโทษมากกว่ากันในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วท่านพระโคดมบรรดาทันทะทั้งสามประการที่จำแนกแยกเป็นอย่างนี้นิครนนาตบุตรบัญญัติกายทันทะว่ามีโทษมากกว่ากันในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วมิใช่วจีทันทะหรือมโนทันทะตปัสสีท่านตอบว่ากายทันทะหรือท่านพระโคดมข้าพระองค์ทูลตอบว่ากายทันทะตปัสสีท่านตอบว่ากายทันทะหรือท่านพระโคดมข้าพระองค์ทูลตอบว่ากายทันทะตปัสสีท่านตอบว่ากายทันทะหรือท่านพระโคดมข้าพระองค์ทูลตอบว่ากายทันทะพระผู้มีพระภาคทรงให้นิครนชื่อทีฆตปัสสียืนยันคำพูดนี้ถึงสามครั้งด้วยประการอย่างนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วนิครนชื่อทีฆตปัสสีจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพระองค์ทรงบัญญัติทันทะในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วไว้เท่าไหร่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าตปัสสีตถาคตมิได้บัญญัติเป็นอาจินว่าทันทะทันทะแต่บัญญัติเป็นอาจินว่ากรรมกรรมท่านพระโคดมพระองค์ทรงบัญญัติกรรมในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วไว้เท่าไหร่ตปัสสีเราบัญญัติกรรมในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วไว้สามประการคือ 1. กายกรรม 2. วจีกรรม 3. มโนกรรมท่านพระโคดมกายกรรมอย่างหนึ่งวจีกรรมอย่างหนึ่งมโนกรรมอย่างหนึ่งเท่านั้นหรือตปัสสีกายกรรมก็อย่างหนึ่งวจีกรรมก็อย่างหนึ่งมโนกรรมก็อย่างหนึ่งเท่านั้นท่านพระโคดมบรรดากรรมทั้งสามประการนี้ที่จำแนกแยกเป็นอย่างนี้คือ 1. กายกรรม 2. วจีกรรม 3. มโนกรรมพระองค์ทรงบัญญัติกรรมไหนว่ามีโทษมากกว่ากันในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วตปัสสีบรรดากรรมทั้งสามประการที่จำแนกแยกเป็นอย่างนี้เราบัญญัติมโนกรรมว่ามีโทษมากกว่าในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วมิใช่กายกรรมหรือวจีกรรมท่านพระโคดมพระองค์ตรัสตอบว่ามโนกรรมหรือใช่เราตอบว่ามโนกรรมท่านพระโคดมพระองค์ตรัสตอบว่ามโนกรรมหรือใช่เราตอบว่ามโนกรรมท่านพระโคดมพระองค์ตรัสตอบว่ามโนกรรมหรือใช่เราตอบว่ามโนกรรมนิครนชื่อทีฆตปัสสีให้พระผู้มีพระภาคทรงยืนยันในพระดำรัสนี้ถึงสามครั้งด้วยประการอย่างนี้แล้วลุกจากอาสนะเข้าไปหานิครนนาตบุตรถึงที่อยู่

ุบาลีอาสาโตวาทะกับพระพุทธเจ้าสมัยนั้นนิครนนาตบุตรนั่งอยู่กับบริษัทคฤหัสถ์เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านพาลกะมีคหบดีชื่ออุบาลีเป็นหัวหน้าได้เห็นนิครนชื่อทีคตะปัสสีเดินมาแต่ไกลจึงทักทายว่าตปัสสีเชิญทางนี้ท่านมาจากไหนแต่วันเชียวทีคตะปัสสีตอบว่าผมมาจากสำนักของพระสมณโคดมนี้เองขอรับท่านได้สนทนาปราศัยกับพระสมณโคดมบ้างหรือไม่ก็ได้สนทนาปราศัยบ้างขอรับสนทนาปราศัยกันถึงเรื่องอะไรเล่าจากนั้นนิครนชื่อทีคตะปัสสีได้เล่าเรื่องที่สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคให้นิครนนาตบุตรฟังทั้งหมดเมื่อนิครนชื่อทีคตะปัสสีเล่าจบนิครนนาตบุตรจึงกล่าวว่า

ดีละดีละตปัสสีการที่ท่านทีฆตปัสสีชี้แจงให้พระสมณะโคดมฟังนั้นตรงตามที่สาวกผู้ได้ศึกษาจนรู้ทั่วถึงคำสอนของศาสดาอย่างถูกต้องชี้แจงไว้มโนทันทะอันต่ำทรามจะดีงามได้อย่างไรเมื่อเทียบกับกายทันทะที่สำคัญเช่นนี้แท้จริงในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วกายทันทะเท่านั้นมีโทษมากกว่ามิใช่วจีทันทะหรือมโนทันทะเลยเมื่อนิครนนาตบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วอุบาลีคหบดีได้กล่าวกับนิครนนาตบุตรว่าดีละดีละท่านผู้เจริญท่านทีฆตปัสสีชี้แจงดีแล้วถูกต้องแล้วการที่ท่านทีฆตปัสสีชี้แจงให้พระสมณะโคดมฟังนั้นตรงตามที่สาวกผู้ได้ศึกษาจนรู้ทั่วถึงคำสอนของศาสดาอย่างถูกต้องชี้แจงไว้มโนทันทะอันต่ำทรามจะดีงามได้อย่างไรเมื่อเทียบกับกายทันทะที่สำคัญเช่นนี้แท้จริงในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วกายทันทะเท่านั้นย่อมมีโทษมากกว่ามิใช่วจีทันทะหรือมโนทันทะเลยท่านผู้เจริญเอาเถิดข้าพเจ้าจะไปโต้วาทะในเรื่องนี้กับพระสมณะโคดมเองถ้าพระสมณะโคดมจักยืนยันเหมือนอย่างที่ท่านตปัสสียืนยันไว้อย่างนั้นข้าพเจ้าจะพูดตะล่อมวกไปวกมาหวานล้อมให้งงเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงจับขนแกะที่มีขนยาวฉุดดึงไปดึงมาหมุนจนงงหรือเปรียบเหมือนชายชะกันผู้เป็นกรรมกรในโรงงานสุราทิ้งกระสอบที่มีส่วนผสมสุราใบใหญ่ลงในบ่อหมักสาที่ลึกแล้วจับที่มุมสายไปสายมาสลัดออกข้าพเจ้าจักขจัดบทขยี้ซึ่งวาทะของพระสมณะโคดมด้วยวาทะเหมือนคนที่แข็งแรงเป็นนักเลงสุราจับไหสุราคว่ำลงหงายขึ้นเขย่าจนน้ำสุราเสด็จหรือข้าพเจ้าจักเล่นกีฬาซักป่านกับพระสมณะโคดมเหมือนช้างแก่อายุ60ปีลงไปยังสระลึกเล่นกีฬาซักป่านท่านผู้เจริญเอาเถิดข้าพเจ้าจะไปจักโต้วาทะในเรื่องที่พูดกันนี้กับพระสมณะโคดมเองข้าบดีท่านจงไปจงโต้วาทะในเรื่องที่พูดกันนี้กับพระสมณะโคดมแท้จริงเราก็ได้ทีฆตปัสสีก็ได้หรือท่านก็ได้ควรโต้วาทะกับพระสมณะโคดมเมื่อนิครนนาตบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วนิครนชื่อทีฆตปัสสีได้กล่าวกับนิครนนาตบุตรว่าท่านผู้เจริญการที่อุบาลีคหบดีจะพึงโต้วาทะกับพระสมณะโคดมนั้นข้าพเจ้าไม่ชอบใจเลยเพราะพระสมณะโคดมเป็นคนมีมารยารู้มายาเป็นเครื่องกลับใจพวกสาวกของอัญญะดิรถีได้นิครนนาตบุตรกล่าวว่าตปัสสีเป็นไปไม่ได้เลยที่อุบาลีคหบดีจะพึงเป็นสาวกของพระสมณะโคดมแต่เป็นไปได้ที่พระสมณะโคดมจะพึงเป็นสาวกของอุบาลีคหบดีคหบดีท่านจงไปจงโต้วาทะในเรื่องที่พูดกันนี้กับพระสมณะโคดมแท้จริงเราก็ได้ทีฆตปัสสีก็ได้หรือท่านก็ได้ควรโต้วาทะกับพระสมณะโคดมแม้ครั้งที่สองนิครนชื่อทีฆตปัสสีก็ได้เตือนนิครนนาตบุตรว่าท่านผู้เจริญการที่อุบาลีคหบดีจะพึงโต้วาทะกับพระสมณะโคดมนั้นข้าพเจ้าไม่ชอบใจเลยเพราะพระสมณะโคดมเป็นคนมีมารยารู้มายาเป็นเครื่องกลับใจพวกสาวกของอัญญะเดรถีได้นิครนนาตบุตรกล่าวว่าตปัสสีเป็นไปไม่ได้เลยที่อุบาลีคหบดีจะพึงเป็นสาวกของพระสมณะโคดมแต่เป็นไปได้ที่พระสมณะโคดมจะพึงเป็นสาวกของอุบาลีคหบดีคหบดีท่านจงไปจงโต้วาทะในเรื่องที่พูดกันนี้กับพระสมณะโคดมแท้จริงเราก็ได้ทีฆตปัสสีก็ได้หรือท่านก็ได้ควรโต้วาทะกับพระสมณะโคดมแม้ครั้งที่สามนิครนชื่อทีฆตปัสสีก็ได้กล่าวเตือนนิครนนาตบุตรว่าท่านผู้เจริญการที่อุบาลีคหบดีจะพึงโต้วาทะกับพระสมณะโคดมนั้นข้าพเจ้าไม่ชอบใจเลยเพราะพระสมณะโคดม

เป็นคนมีมารยารู้มายาเป็นเครื่องกลับใจพวกสาวกของอัญญดิรถีได้นิครนนาตบุตรกล่าวว่าตปัสสีเป็นไปไม่ได้เลยที่อุบาลีขหบดีจะพึงเป็นสาวกของพระสมณะโคดมแต่เป็นไปได้ที่พระสมณะโคดมจะพึงเป็นสาวกของอุบาลีขหบดีขหบดีท่านจงไปจงโต้วาทะในเรื่องที่พูดกันนี้กับพระสมณะโคดมแท้จริงเราก็ได้ทิขตปัสสีก็ได้หรือท่านก็ได้ควรโต้วาทะกับพระสมณะโคดมอุบาลีขหบดีรับคำนิครนนาตบุตรแล้วลุกจากที่นั่งไหว้นิครนนาตบุตรและกระทำประทักษิณแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงปาวาริกัมพวันถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้เจริญนิครนชื่อทีฆตปัสสีได้มาที่นี้บ้างไหมพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่ามาขหบดีท่านผู้เจริญท่านได้สนทนาปราศัยกับนิครนชื่อทีฆตปัสสีบ้างไหมได้สนทนาบ้างขหบดีท่านผู้เจริญท่านได้สนทนาปราศัยเรื่องอะไรกับนิครนชื่อทีฆตปัสสีหรือจากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสบอกเรื่องที่สนทนาปราศัยกับนิครนชื่อทีฆตปัสสีทั้งหมดแก่อุบาลีขหบดีทุกประการเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอุบาลีขหบดีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าดีละดีละท่านผู้เจริญทีฆตปัสสีชี้แจงดีแล้วถูกต้องแล้วการที่นิครนชื่อทีฆตปัสสีชี้แจงให้พระผู้มีพระภาคฟังนั้นตรงตามที่สาวกผู้ได้ศึกษาจนรู้ทั่วถึงคำสอนของศาสดาอย่างถูกต้องชี้แจงไว้มโนทันทะอันต่ำทรามจะดีงามได้อย่างไรเมื่อเทียบกับกายทันทะที่สำคัญเช่นนี้แท้จริงในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วกายทันทะเท่านั้นมีโทษมากกว่ามิใช่วจีทันทะหรือมโนทันทะเลยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขหบดีหากท่านจะพึงยึดมั่นอยู่ในคำสัตย์แล้วสนทนากันเราจึงจะสนทนาในเรื่องนี้ด้วยอุบาลีขหบดีกราบทูลว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะยึดมั่นคำสัตย์แล้วสนทนากันเราทั้งสองจงมาสนทนากันในเรื่อง

ระผู้มีพระภาคทรงย้อนถามปัญหาพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าขหบดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรนิครนในโลกนี้ป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักถูกห้ามใช้น้ำเย็นใช้แต่น้ำร้อนเมื่อเขาไม่ได้น้ำเย็นจะต้องตายนิครนนาตบุตรบัญญัติว่านิครนผู้นี้จะไปเกิดณที่ไหนอุบาลีขหบดีทูลตอบว่าท่านผู้เจริญเหล่าเทพที่ชื่อว่ามโนสัตว์มีอยู่เขาย่อมเกิดในหมู่เทพนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาเป็นผู้มีใจผูกพันตายไปขหบดีท่านจงใส่ใจแล้วชี้แจงดูทีทำไมคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านจึงไม่สัมพันธ์กันเล่าขหบดีท่านบอกคำนี้ไว้ว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะยึดมั่นคำสัตย์แล้วสนทนากันเราทั้งสองจงมาสนทนากันในเรื่องนี้เถิดท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ก็ถูกถึงกระนั้นในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วกายทันทะเท่านั้นมีโทษมากกว่ามิใช่วจีทันทะหรือมโนทันทะเลยขหบดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในโลกนี้นิครนนาตบุตรพึงเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรสี่อย่างคือ 1. เว้นน้ำดิบทุกอย่าง 2. ประกอบกิจที่เว้นจากบาปทุกอย่าง 3. ล้างบาปทุกอย่าง 4. รับสัมผัสทุกอย่างโดยไม่ให้เกิดบาปแต่ขณะเธอก้าวไปถอยกลับย่อมทำให้สัตว์เล็กๆตายไปเป็นอันมากขหบดีนิครนนาตบุตรจะบัญญัติว่านิครนผู้นี้มีวิบากอย่างไรท่านผู้เจริญนิครนนาตบุตรมิได้บัญญัติกรรมที่ไม่จงใจว่ามีโทษมากถ้าเป็นกรรมที่จงใจเล่าขหบดีก็เป็นกรรมมีโทษมากท่านผู้เจริญนิครนนาตบุตรบัญญัติความจงใจไว้ในส่วนไหนเล่าขหบดีในมโนทันทะท่านผู้เจริญขหบดีท่านจงกำหนดใจแล้วชี้แจงดูทีทำไมคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านจึงไม่สัมพันธ์กันเล่าท่านกล่าวคำนี้ไว้ว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะยึดมั่นคำสัตย์แล้วสนทนากันเราทั้งสองจงสนทนากันในเรื่องนี้เถิดท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ก็ถูกถึงกระนั้นในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วกายทันทะเท่านั้นมีโทษมากกว่ามิใช่วจีทันทะหรือมโนทันทะเลยขหบดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบ้านนาลันทานี้มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากมีพลเมืองหนาแน่นมิใช่หรือใช่ท่านผู้เจริญบ้านนาลันทานี้มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากมีพลเมืองหนาแน่นขหบดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรชายคนหนึ่งในบ้านนาลันทานี้เงื้อดาบขึ้นพร้อมกับพูดว่าเราจักทำสัตว์เท่าที่มีอยู่ในบ้านนาลันทานี้ให้เป็นลานเนื้อเดียวกันให้เป็นกองเนื้อเดียวกันชั่วขณะพริบตาเดียวท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเขาจะสามารถทำสัตว์เท่าที่มีอยู่ในบ้านนาลันทานี้ให้เป็นลานเนื้อเดียวกันให้เป็นกองเนื้อเดียวกันชั่วขณะพริบตาเดียวได้หรือไม่ท่านผู้เจริญต่อให้ชาย10คน20คน30คน40คน50คนก็ไม่สามารถจะทำสัตว์เท่าที่มีอยู่ในบ้านนาลันทานี้ให้เป็นลานเนื้อเดียวกันให้เป็นกองเนื้อเดียวกันชั่วขณะพริบตาเดียวได้ชายผู้ต่ำซามคนเดียวจะเก่งกาจอะไรปานนั้นขหบดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ผู้ถึงความเชี่ยวชาญทางจิตมาในบ้านนาลันทานี้สมณะหรือพราหมณ์นั้นบอกอย่างนี้ว่าเราจะทำบ้านนาลันทานี้ให้เป็นเท่าด้วยจิตคิดประทุษร้ายครั้งเดียวขหบดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ผู้ถึงความเชี่ยวชาญทางจิตนั้นจะสามารถทำบ้านนาลันทานี้ให้เป็นเท่าด้วยจิตคิดประทุษร้ายครั้งเดียวได้หรือไม่ท่านผู้เจริญบ้านนาลันทา10หลัง20หลัง30หลัง40หลัง50หลังสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์
ผู้ถึงความเชี่ยวชาญทางจิตนั้นยังสามารถทำให้เป็นเท่าได้ด้วยจิตคิดประทุษร้ายครั้งเดียวแล้วบ้านนาลันทาที่ทรุดโทรมหลังเดียวจะคณนาอะไรเล่าขหบดีท่านจงกำหนดใจแล้วชี้แจงดูทีทำไมคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านจึงไม่สัมพันธ์กันเล่าขหบดีท่านกล่าวคำนี้ไว้ว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะยึดมั่นคำสัตย์แล้วสนทนากันเราทั้งสองจงมาสนทนากันในเรื่องนี้เถิดท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ก็ถูกถึงกระนั้นในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วกายทันทะเท่านั้นมีโทษมากกว่ามิใช่วจีทันทะหรือมโนทันทะเลยขหบดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรป่าทันตกีป่ากาลิงคะป่าเมชะป่ามาตังคะได้กลายเป็นป่าทึบท่านได้ฟังมาแล้วมิใช่หรือใช่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วขหบดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรป่าทันตกีป่ากาลิงคะป่าเมชะป่ามาตังคะได้กลายเป็นป่าทึบเพราะใครท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้ยินมาว่าป่าทันตกีป่ากาลิงคะป่าเมชะป่ามาตังคะได้กลายเป็นป่าทึบเพราะจิตคิดประทุษร้ายของพวกฤาษีขหบดีท่านจงกำหนดใจแล้วชี้แจงดูทีทำไมคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านจึงไม่สัมพันธ์กันเล่าขหบดีท่านกล่าวคำนี้ไว้ว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะยึดมั่นคำสัตย์แล้วสนทนากันเราทั้งสองจงมาสนทนากันในเรื่องนี้เถิด

อุบาลีคหบดีแสดงตนเป็นอุบาสกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพียงอุปมาข้อแรกข้าพระองค์ก็มีใจยินดีชื่นชมต่อพระผู้มีพระภาคแล้วแต่ข้าพระองค์ปรารถนาจะฟังปฏิภาณการชี้แจงปัญหาอันวิจิตรนี้ของพระผู้มีพระภาคฉะนั้นข้าพระองค์จึงได้แสร้งทำเป็นเหมือนอยู่ต่างฝ่ายกับพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตข้าหาบดีท่านจงใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำเถิดการใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำเป็นความดีสำหรับคนมีชื่อเสียงเช่นท่านข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ด้วยพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าข้าหาบดีท่านจงใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำเถิดการใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำเป็นความดีสำหรับคนที่มีชื่อเสียงเช่นท่านข้าพระองค์ยิ่งมีใจยินดีชื่นชมต่อพระผู้มีพระภาคยิ่งขึ้นด้วยว่าพวกอัญญดิรถีได้ข้าพระองค์เป็นสาวกแล้วก็จะพึงเที่ยวประกาศไปทั่วหมู่บ้านนาลันทาว่าอุบาลีคหบดีเป็นสาวกของพวกเราก็แลพระผู้มีพระภาคตรัสกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าคหบดีท่านจงใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำเถิดการใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำเป็นความดีสำหรับคนที่มีชื่อเสียงเช่นท่านข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นครั้งที่สองขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้าบดีตระกูลของท่านเป็นดุจบ่อน้ำของพวกนิครนมานานแล้วท่านควรเข้าใจว่าควรให้บิณฑบาตแก่นิครนเหล่านั้นผู้เข้าไปหาต่อไปเถิดอุบาลีคหบดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ด้วยพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าตระกูลของท่านเป็นดุจบ่อน้ำของพวกนิครนมานานแล้วท่านควรเข้าใจว่าควรให้บิณฑบาตแก่นิครนเหล่านั้นผู้เข้าไปหาต่อไปเถิดนี้ข้าพระองค์ยิ่งมีใจยินดีชื่นชมต่อพระผู้มีพระภาคมากยิ่งขึ้นข้าพระองค์ได้ฟังคำนี้มาว่าพระสมณะโคดมตรัสอย่างนี้ว่าบุคคลควรให้ทานแก่เราเท่านั้นไม่ควรให้แก่คนเหล่าอื่นบุคคลควรให้ทานแก่สาวกของเราเท่านั้นไม่ควรให้แก่พวกสาวกของนักบวชเหล่าอื่นทานที่ให้แก่เราเท่านั้นย่อมมีผลมากที่ให้แก่คนเหล่าอื่นหามีผลมากไม่ทานที่ให้แก่สาวกทั้งหลายของเราเท่านั้นย่อมมีผลมากที่ให้แก่สาวกของนักบวชเหล่าอื่นหามีผลมากไม่แต่ความจริงพระผู้มีพระภาคทรงชักชวนให้ข้าพระองค์ให้ทานแม้ในพวกนิครนก็แลข้าพระองค์จักทราบการอันสมควรในการให้ทานนี้ต่อไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นครั้งที่สามขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต

อุบาลีข้าบดีคือทรงประกาศทานกถาเรื่องทานศีลกถาเรื่องศีลสักขกถาเรื่องสวรรค์กามาทีนวกถาเรื่องโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองแห่งกามและเนกขัมมานิสังสกถาเรื่องอนิสงส์แห่งการออกจากกามเมื่อใดพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าอุบาลีข้าบดีมีจิตควรบรรลุธรรมมีจิตอ่อนมีจิตปราศจากนิวรณ์มีจิตสูงมีจิตผ่องใสเมื่อนั้นจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคผ้าขาวสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนจะพึงรับน้ำย้อมต่างๆได้อย่างดีแม้ฉันใดธรรมจักขุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินเกิดขึ้นแก่อุบาลีขหบดีขณะที่นั่งอยู่นั่นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาก็ฉันนั้นเหมือนกันจากนั้นอุบาลีขหบดีเห็นธรรมบรรลุธรรมยังลงสู่ธรรมหมดความสงสัยไม่มีความถามใดๆมีความกล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในหลักคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเอาเถิดบัดนี้ข้าพระองค์ขอทูลลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขหบดีเธอจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดจากนั้นอุบาลีขหบดีชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วกลับไปยังที่อยู่ของตนเรียกนายประตูมาสั่งว่านายประตูเพื่อนรักตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะปิดประตูกันพวกนิครนทั้งชายและหญิงแต่เราจะเปิดประตูไว้สำหรับพระผู้มีพระภาคและสาวกของพระผู้มีพระภาคคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาถ้านิครนคนใดคนหนึ่งมาท่านพึงบอกอย่างนี้ว่าหยุดก่อนท่านอย่าเข้าไปเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอุบาลีขหบดีเป็นสาวกของพระสมณะโคดมแล้วอุบาลีขหบดีปิดประตูกันพวกนิครนทั้งชายและหญิงแต่เปิดประตูไว้สำหรับพระผู้มีพระภาคและสาวกของพระผู้มีพระภาคคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหากท่านต้องการอาหารก็จงรออยู่ที่นี่แหละจะมีคนนำมาให้ที่นี่เองนายประตูรับคำอุบาลีขหบดีแล้วนิครนชื่อทีฆตะปัสสีได้ยินว่าข่าวว่าอุบาลีขหบดีเป็นสาวกของพระสมณะโคดมแล้วลำดับนั้นจึงเข้าไปหานิครนนาตบุตรถึงที่อยู่แล้วถามว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้ยินว่าข่าวว่าอุบาลีขหบดีเป็นสาวกของพระสมณะโคดมแล้วนิครนนาตบุตรตอบว่าตปัสสีเป็นไปไม่ได้เลยที่อุบาลีขหบดีจะพึงเป็นสาวกของพระสมณะโคดมนั้นแต่เป็นไปได้ที่พระสมณะโคดมจะพึงเป็นสาวกของอุบาลีขหบดีแม้ครั้งที่สองนิครนชื่อทีฆตปัสสีก็ได้กล่าวกับนิครนนาตบุตรว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้ยินว่าข่าวว่าอุบาลีขหบดีเป็นสาวกของพระสมณะโคดมแล้วนิครนนาตบุตรก็ยังพูดว่าตปัสสีเป็นไปไม่ได้เลยที่อุบาลีขหบดีจะพึงเป็นสาวกของพระสมณะโคดมนั้นแต่เป็นไปได้ที่พระสมณะโคดมจะพึงเป็นสาวกของอุบาลีขหบดีแม้ครั้งที่สามนิครนชื่อทีฆตปัสสีก็ได้กล่าวกับนิครนนาตบุตรว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้ยินว่าข่าวว่าอุบาลีขหบดีเป็นสาวกของพระสมณะโคดมแล้วนิครนนาตบุตรก็ยังพูดด้วยความมั่นใจว่าตปัสสีเป็นไปไม่ได้เลยที่อุบาลีขหบดีจะพึงเป็นสาวกของพระสมณะโคดมนั้นแต่เป็นไปได้ที่พระสมณะโคดมจะพึงเป็นสาวกของอุบาลีขหบดีนิครนชื่อทีฆตปัสสีกล่าวว่าท่านผู้เจริญเอาเถิด
ข้าพเจ้าจะไปดูให้รู้แน่ว่าอุบาลีขหบดีเป็นสาวกของพระสมณะโคดมจริงหรือไม่นิครนนาตบุตรจึงกล่าวว่าตปัสสีท่านไปเถิดจะได้รู้ว่าอุบาลีขหบดีเป็นสาวกของพระสมณะโคดมจริงหรือไม่

จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยวิธีเพื่อนลูกค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: พระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการโดยเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรซึ่งในขณะนั้นมีความยากจนมีอาชีพที่ไม่มั่นคงจึงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดหาอาชีพให้กับราษฎรได้มีรายได้เพิ่มพูนเพียงพอต่อการดำรงชีพด้วยความสนพระราชหฤทัยในงานฝีมือพื้นบ้านหนึ่งในนั้นคือการทอผ้าไหมที่จัดทำขึ้นโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นจึงทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมในเรื่องนี้ซึ่งเป็นงานศิลปาชีพที่ราษฎรมีความถนัดและมีความชำนาญดังมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ข้าราชการและประชาชนณศาลาดุสิตดาไรสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11สิงหาคม2532ตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนเขาจะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นด้วยพระราชอุตสาหะในการส่งเสริมหัตถกรรมการทอผ้าไหมอย่างจริงจังต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพในการส่งเสริมอาชีพและคุณประโยชน์ในการสร้างงานนำมาซึ่งการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในชุมชนท้องถิ่นต่างๆดังเช่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอบตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีได้สืบสานพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าท้องถิ่นดั้งเดิมในรูปแบบการรวมกลุ่มต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายไปจากประเทศไทย
1: ผมได้เห็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงครับที่เกี่ยวกับเรื่องศิลปาชีพนะครับศิลปาชีพตอนนั้นนะครับเป็นต้นแบบและเป็นแรงจูงใจให้ผมอยากจะทำงานศิลปาชีพด้านการทอผ้าให้กับชาวบ้านนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าการทำอาชีพนี้ครับทอผ้าที่บ้านเนี่ยได้อนุญาตรักภูมิปัญญาแล้วก็ได้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยนะครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่คิดไว้ตั้งแต่เด็กๆครับพอดีโตขึ้นนะครับได้มีโอกาสทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผ้าทอครับแล้วการทอผ้าของนนกอบนี่ก็หายไม่มีการทอผ้าร่วม20ปีนะผมก็เลยอยากจะอนุรักษ์ตรงนี้ขึ้นไว้นะครับว่าจุดว่าอยากจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาเก่าของเราที่มันหายไปนะครับกลับคืนมาแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับ
0: โดยการดำเนินงานครั้งแรกเริ่มจากการนำชาวบ้านที่มีความชำนาญด้านการทอผ้าโบราณรวมบูรณาการความรู้ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาพัฒนากรรมวิธีย้อมผ้าแบบเฉพาะตัวโดยไม่พึ่งสารเคมีจนสามารถคิดค้นวิธีการย้อมผ้าด้วยบัวแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นที่หาได้ง่ายมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถนำสีธรรมชาติที่ได้จากดอกบัวแดงมาสกัดและย้อมเข้ากับผ้าได้ถึง3เฉดสีอีกทั้งได้ปรับปรุงการออกแบบลายผ้าทอดั้งเดิมให้มีเอกลักษณ์ความสวยงามเฉพาะตัวด้วยการนำเอาศิลปะที่ได้จากลวดลายสิ่งต่างๆมาประยุกต์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์คติความเชื่อพื้นบ้านสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้แก่ผ้าทอได้อย่างชัดเจน
2: เรื่องของการทอผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันไม่ค่อยมีคนทำแล้ว ดังนั้นเราต้องกลับมาอนุรักษ์แล้วก็รื้อฟื้นเกิดขึ้นครับผมแน่นอนการดูแลในกลุ่มนะครับเราก็ผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่ออกแบบโทนสีครับผมให้มันเป็นไปตามการตลาดครับผมแบบที่ลูกค้าต้องการเองครับผมแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าให้การบ้านกับคุณแม่ๆนะครับว่าเราไม่เอาลายเดิมที่มันแบบดั้งเดิมจริงๆแต่เราอยากให้มีการประยุกต์ลายใหม่ร่วมสมัยด้วยอะไรด้วยเพื่อที่จะให้มีการเลือกที่หลากหลายมากขึ้นครับผมก็คุณแม่ก็ได้เรียนรู้ในการทำที่มันทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ลายผ้าก็จะเริ่มหลากหลายมากขึ้นครับผม
3: มันดีขึ้นค่ะมันดีขึ้นตามที่ว่าลวดลายมันก็จะสวยเพิ่มขึ้นแล้วก็คนก็นิยมของแบบเก่ากับใหม่ผสมกันค่ะมูลค่าก็เพิ่มขึ้นค่ะแต่ก่อนก็ขายแค่พื้นหนึ่งไม่ถึงพันค่ะ700-800แต่เดี๋ยวนี้พันจากหลักพันถึงหลักแสนค่ะ
0: ภาพเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าการส่งเสริมงานศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ประสบผลสำเร็จไปอีกก้าวหนึ่งด้วยราษฎรต่างเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่สามารถผสมผสานปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการนำผลิตภัณฑ์มาสร้างอาชีพที่มั่นคงอันเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมแบบไทยโบราณที่กำลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลาให้กลับมาแพร่หลายได้อย่างสมบูรณ์

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัสหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุทธิ์โรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งสมาธิฟังธรรมเพื่อจะได้สงบกายวาจาใจของเราสักพักนั่งมือขวาวางบนมือซ้ายหัวมีโป้งมือชนกันมือขวาวางบนมือซ้ายหลับตาก็ได้จะได้ไม่เห็นอะไรจะได้เห็นตัวเองนั่งอยู่ถ้าลืมแล้วก็จะไปเห็นคนอื่นใจเราจะออกข้างนอกแล้วก็

เราก็หลับดูตัวเองนั่งอยู่ในลักษณะอาการสงบตอนนี้เราสงบแล้วด้วยกายสงบแล้วด้วยวาจาสงบแล้วด้วยใจการทำใจสงบเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและฝึกพระพุทธเจ้าสำเร็จด้วยการทำใจสงบตรัสรู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นได้ด้วยใจสงบพระองค์ทำสมาธิสำเร็จแล้วก็สอนให้พระผู้ปฏิบัติทำสมาธิให้สำเร็จตามโดยการดูลมหายใจบ้างดูกายดูเวทนาดูจิตดูความรู้สึกตัวเองตลอดเวลาภาวนาก็ภาวนาเช่นหายใจเข้าก็นึกพุทหายใจออกก็นึกโทเรียกว่าเจริญพุทธคุณเป็นอารมณ์หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเป็นวิธีที่จะหยุดใจตัวเองไม่ให้คิดไกลตัวเองน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบสงบก็เป็นบุญบุญคือความเย็นบุญคือความสุขการทำใจให้สงบนั้นเป็นของยากก็จริงเพราะคนอื่นทำให้เราไม่ได้เราก็ทำให้คนอื่นไม่ได้อย่างอื่นทำให้กันได้แต่ความสงบทางใจความสุขทางใจต้องทำเอาเองจึงจะได้บุญก็เช่นเดียวกันเราต้องทำเองต้องรู้เองต้องเกิดดีใจเกิดปีติยินดีในที่ตัวเองทำจึงจะเป็นบุญฉะนั้นสิ่งนี้จึงว่าคนอื่นทำให้เราไม่ได้ถึงว่าเป็นของยากยากที่คนอื่นจะทำให้เราเราต้องทำเอาเองพระพุทธเจ้าใครทำใครก็เป็นเองพระพุทธเจ้าท่านทำเองท่านก็เป็นพุทธเจ้าเองฉะนั้นเราก็พยายามฝึกให้รู้จักความสงบสงบที่กายแล้วสงบที่วาจาไม่พูดแล้วสงบที่ใจด้วยการยินดีในการพุทลมเข้าโทลมออกไว้เป็นอารมณ์เพื่อจะหัดห้ามใจเราให้เป็นเราไม่เคยห้ามใจเราเลยเราก็ปล่อยให้ใจเราคิดทั้งวันทั้งคืนคิดดีก็ไปตามความคิดดีคิดไม่ดีก็ไปตามความคิดไม่ดีสุขก็ไปตามสุขไปติดสุขทุกข์ก็ไปยึดกับทุกข์เราไม่เคยเป็นกลางเลยเราไม่เคยสงบเลยเมื่อเรามาหัดภาวนาเราก็จะรู้จักคำว่าสุขก็เฉยทุกข์ก็เฉยคิดดีก็เฉยคิดไม่ดีก็เฉยอยู่กับพระพระอยู่ที่ใจอยู่กับพุทโธผู้รู้ลมหายใจพุทโธผู้ตื่นไม่ลืมลมหายใจพุทโธผู้เบิกบานทำใจสบายสบายการที่เรามีโอกาสได้เข้าวัดก็เป็นโอกาสด้วยการเข้ามาศึกษาธรรมะคือมาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติว่าการเป็นพระพุทธศาสนาได้เริ่มต้นอย่างไรแล้วก็ที่สุดของพุทธศาสนาก็คือทำตัวอย่างไรเริ่มต้นของพุทธศาสนาคือการเริ่มรู้เรื่องใจรู้เรื่องจิตตัวเองรู้ว่าจะทำอย่างไรที่ให้ศีลปรากฏอยู่ในใจเราสมาธิจะปรากฏในใจเราปัญญาฉลาดฉลาดควบคุมใจเราเพราะเช่นว่าโกรธเราก็กลายเป็นคนโง่โมโหเราก็กลายเป็นคนบ้านั่นคือเราควบคุมจิตเราไม่อยู่เพราะคนไม่เคยฝึกสมาธิแม้จะฝึกสมาธิแล้วก็ยังโกรธก็ยังโมโหอยู่ถ้าไม่ฝึกจะเป็นแค่ไหนขนาดเรามีฝึกสมาธิเราก็ยังอิจฉากันอยู่ยังริษยากันอยู่ยังนินทาให้ร้ายกันอยู่ยังทำใจไม่ได้นี่ขนาดฝึกสมาธิแล้วใจเรายังมีโรค
มากโกรธมากอยู่ถ้าไม่ฝึกล่ะไม่ฝึกมันก็จะโกรธกันมากเกลียดกันมากอิจฉากันมากริษยากันมากการฝึกใจไปกำจัดกิเลสอย่างหยาบอย่างหยาบก็คือการไม่โกรธมากไม่เกลียดมากไม่รักไม่หลงมากไม่อิจฉาริษยาไม่ให้ร้ายใครมากก็จะอยู่แค่ปานกลางปานกลางก็รู้จักทำใจให้สบายรู้ว่าความคิดนั้นเป็นทุกข์ความโกรธไม่ดีโกรธแล้วเป็นทุกข์ใจอิจฉาไม่ดีอิจฉาแล้วทุกข์ใจพยาบาทแล้วทุกข์ใจก็รู้ว่าความคิดนี้มันไม่ดีก็เลยยึดความดีดีกว่ารู้ว่าพุทโธนี่ดีเพราะการคิดถึงพุทโธนี่ทำให้ใจของเราลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เรื่องไม่ดีเป็นการฝึกใจตัวเองให้เป็นรู้ว่าถ้าเราไม่ปฏิบัตินี่เราก็ปล่อยนิสัยจิตใจให้เหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมร้ายกว่าเดิมยิ่งอยู่นานวันก็โกรธมากกว่าเดิมเกลียดมากกว่าเดิมเป็นทุกข์กังวลมากกว่าเดิมมันมีแต่เพียงเพิ่มพูนความคิดไม่หยุดไม่หย่อนก็รู้แล้วนี่เป็นบาปใจมีทางเดียวที่ชำระใจได้ก็ต้องหันหน้าก็หาธรรมะหันหน้าก็หาภาวนาเพื่อจิตมันจะได้เบาบางลงก็ได้รับผลคนไม่ทำก็ยิ่งเป็นมากขนาดทำก็ยังเป็นอยู่ยังเกลียดอยู่ยังโกรธอยู่ยังรักชังยังเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่แต่ก็ยังเบาบางลงเบาลงสบายลงสงบลงสามารถควบคุมสติตัวเองได้บ้างเป็นบางครั้งคราวดีกว่าเราไม่ได้เลยทั้งวันทั้งคืนนี่คือการมาศึกษาธรรมะที่ใจเราจะรู้จักจิตใจของเราบ้างก็เอาไปครอบครองตัวเองเอาไปครอบครองที่บ้านเอาไปครอบครองที่ทำงานเอาไปควบคุมสติตัวเองให้เป็นคนไม่หลงไม่ลืมไม่ลืมความดีที่ตัวเองทำแล้วก็จะทำความดีตัวเองต่อไปการฝึกสมาธินี่มีคุณมากโทษไม่มีให้ทานทำให้เป็นคนไม่จนเลยคนให้ทานนี่ไม่จนเลยให้ฌานโดยศีลโดยสมาธิโดยปัญญาแล้วไม่จนเลยคนให้ทานไม่จนคนรักษาศีลไม่มีใครเกลียดคนที่จะเกลียดศีลเกลียดธรรมนี่ไม่มีศีลจึงเป็นคนงามเพราะไม่มีใครเกลียดจึงเป็นคนสวยเพราะไม่มีใครเกลียดเพราะเป็นความดีสมาธิทำให้คิดได้คิดละบาปบำเพ็ญบุญไม่โกรธห้ามความโกรธได้ห้ามความริษยาได้ห้ามความพยาบาทได้รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองทุกขณะที่กินเดินนั่งนอนพอสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นเพราะห้ามใจได้จึงว่าสำเร็จด้วยปัญญาฉะนั้นพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าจึงต้องเป็นทางถูกต้องคือทางสว่างคือทานศีลภาวนาให้สมบูรณ์ถ้าเราจะไม่อยากไปเกิดเป็นคนจนก็รีบให้ทานเถอะคำว่าจนจะไม่มีแก่เราต่อไปถ้าเราอยากจะเกิดเป็นคนงามคนสวยก็รักษาศีลเถอะถ้าเราอยากจะเกิดเป็นคนฉลาดไม่โง่ต่อคิดความคิดตัวเองไม่ตกอยู่ในหน้าของโมหะก็เจริญภาวนาเสียทำจะให้เกิดครบองค์ทำทุกอย่างก็จะได้มนุษย์ที่ฉลาดมนุษย์ที่ไม่ยากจนมนุษย์ที่สมบูรณ์เทวดาที่ฉลาดเทวดาที่ไม่ยากจนในที่สุดก็จะส่งใจที่สบายเนี่ยไปถึงความดับทุกข์เพราะมันไม่ลำบากเลยมันก็พ้นทุกข์แม้แต่พระสององค์องค์หนึ่งบวชกรรมฐานรักษาศีลเจริญภาวนาองค์หนึ่งก็บวชรักษาศีลเจริญภาวนาองค์รักษาศีลเจริญภาวนาก็ได้แต่ภาวนาอย่างเดียวจะเอานิพพานอย่างเดียวองค์อีกหนึ่งที่สวดมนต์ภาวนารักษาศีลแต่ชอบให้ทานบิณฑบาตมาเลี้ยงพระ
ชอบให้ให้ทานมีความสุขมากแต่ศีลก็รักษาภาวนาก็มีแต่ชอบตักบาตรทำบุญองค์ที่ชอบภาวนาก็ชอบภาวนาอย่างเดียวไม่ชอบให้ทานจะเอาสมาธิอย่างเดียวหาแต่ที่ป่าหาแต่ที่วิเวกอย่างเดียวที่ไหนว่าผู้คนมากมายก็ไม่เข้าใกล้อยากจะไปหาที่สงบเข้าป่าเข้าดงอย่างเดียวองค์ที่ให้ทานก็ให้ทานแต่แล้วก็เจริญภาวนาด้วยอยู่กับพระอยู่กับพระมันจะเยอะดีอยู่กับหมู่มากดีพอเรามีโอกาสได้ตักบาตรทำบุญได้ให้ทานกับพระสงฆ์ก็พอใจในหมู่คณะที่จะอยู่กับผู้สงบแต่ชอบให้ทานตลอดชีวิตในการบวชจนตายพอตายเสร็จแล้วองค์ภาวนาจัดก็ไปเกิดเป็นเทวดาองค์ที่ให้ทานแล้วก็ภาวนานี่ก็ไปเกิดเป็นเทวดาไม่สำเร็จบารมียังไม่เต็มองค์ที่ไปเป็นเทวดาด้วยกันองค์ที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยไปเป็นเทวดาที่มีจักรวาลมีบริวารมากมีชื่อเสียงมีลาภมีความสุขในการที่มีผู้คนผู้ให้มากไปรุ่งเรืองในเทวดาไปที่ไหนก็เกลื่อนไปด้วยลาภยศบริวารเทวดาทั้งหลายก็สรรเสริญบุญแต่องค์ที่ภาวนาจัดก็เก็บตัวอยู่วิมานคนเดียวไปที่ไหนก็ไม่มีใครรู้จักเหมือนหลบซ่อนเข้าไปพอลงมาเกิดหมดบุญจากเทวดาก็ลงมาเกิดในศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็มาเกิดเป็นลูกกษัตริย์นอนอู่ทองลูกกษัตริย์ที่พอเกิดมาแล้วเขาอาบในภาชนะทองกินในภาชนะทองเปลก็เปลทองเขาเรียกนอนอู่ทองก็เรียกว่าพระเจ้าอู่ทององค์ที่ภาวนาอย่างเดียวก็มาเกิดเป็นลูกนางสนมนอนเปลวายนอนเปลผ้าคู่กันขาดอย่างเดียวขาดฐานบารมีจึงเริ่มมาเกิดเป็นลูกนางสนมคนนั้นเพิ่มอย่างเดียวคือเพิ่มฐานบารมีศีลสมาธิพอกันแล้วแต่คนนั้นไม่ขาดฐานแต่คนนี้ศีลสมาธิพอกันแต่ขาดฐานบารมีเลยมาเกิดเป็นลูกนางสนมถ้าให้ทานด้วยกันก็คงจะมาเกิดเป็นลูกเจ้าด้วยกันแต่พ่อเป็นเจ้าแต่เมียแต่แม่เป็นบ่าวแต่นั้นพ่อก็เป็นเจ้าแม่ก็เป็นเจ้าเป็นเชื้อกษัตริย์นี่ผลอานิสงส์ทานยิ่งใหญ่อย่างนั้นเกิดมาแล้วก็พอพูดได้ก็คุยกันระลึกชาติได้ทั้งคู่เพราะยังไม่ลืมชาติเก่าตัวองค์เจ้าไปดินลูกเจ้าที่ให้ทานเก่งนั้นก็เมื่อตอนเป็นพระไม่ชอบให้ทานนี่ชอบแต่จะภาวนารักษาศีลอย่างเดียวไม่คิดว่าทานไม่สำคัญก็จึงได้มานอนเปลวายนี่ไงก็ใช่สิท่านเป็นพระท่านชอบให้ทานน่ะท่านจึงได้มาเป็นลูกเจ้านอนอู่ทองคุยกันปรารภบุญเก่าว่าขาดนิดเดียวคือขาดฐานเดี๋ยวมาเปิดเป็นลูกคนหนังสนมเพิ่มอย่างเดียวเพิ่มฐานนึงมาเกิดเป็นลูกเจ้าเขาจะคุยกันอย่างนี้เรื่อยมันไม่หลับไอ้นางสนมแอบมาได้ยินตกใจนี่ไม่ใช่มนุษย์แล้วเนี่ยมันลูกผีมาเกิดพูดกันได้ตั้งแต่ยังเดินไม่ได้ก็ไปฟ้องแม่ทางมารดาทางมเหสีก็ไปกราบทูลเจ้าเด็กของเราไม่ปกติได้ข่าวว่าพูดกันได้แบบเหมือนคนโตๆก็ให้ไปแอบฟังว่าผีหรือคนเพราะเผลอคนจึงจะพูดเพราะคนไม่มีจึงจะพูดถ้าคนมีก็เป็นเด็กเพราะเผลอคนก็พูดปรารภบุญเก่าเนี่ยให้ทานนี่ทำให้เราได้มานอนอู่ทองคนไม่ให้ทานถึงได้มานอนเปลวไหวเราทำบุญได้ไม่เหมือนกันนะไอ้เขาคุยเรื่องอดีตที่เคยเป็นพระด้วยกันมาเคยเป็นเทวดาด้วยกันมาจำชาติได้
เป็นเทวดาก็รุ่งเรืองต่างกันนะฐานที่ทำให้รุ่งเรืองคนไม่มีฐานนี่ไม่ค่อยจนมันจนที่จะเป็นเทวดาก็ยังจนเป็นมนุษย์ก็จนก็ได้ความก็ไปบอกเจ้าแผ่นดินเจ้าแผ่นดินบอกเรื่องนี้ฉันไม่สามารถจะรู้เลยว่าเด็กคนนี้เป็นอย่างไรมันเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยสำหรับพวกเราก็ไปทูลอมาตย์บอกกับอมาตย์ผู้เป็นบัณฑิตบอกก็สุดวิสัยที่จะรู้ได้ก็ไปทูลพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเขามีบุญเขาเกิดมาจากเทวดาที่เขาพูดในเรื่องจริงเรื่องอดีตกรรมที่เขาทำกันไว้ศาสนาพระมหาคัสสปะเนี่ยสองคนนี้ก็เป็นพระภิกษุเขาบวชทำกรรมฐานในวัดพุทธเจ้าแต่องค์หนึ่งชอบให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาองค์หนึ่งไม่ชอบให้ทานแต่ชอบรักษาศีลเจริญภาวนาเขาตายแล้วเขาไปอยู่ด้วยกันแต่เขาต่างกันที่ตรงให้ทานเท่านั้นเองพระองค์ก็ทรงว่านั่นแหละพระภิกษุญาติโยมทุกคนต้องทำบุญให้ทานให้ครบสมบูรณ์ทานเป็นเสบียงที่ไปสวรรค์ต้องเป็นคนหมั่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้ครบถ้วนอย่าตัดฐานทิ้งพระพุทธเจ้าก็ต้องสอนเรื่องฐานบารมีจะทำให้ไปมีความสุขในสวรรค์ในภพต่างๆถ้าตราบใดที่ยังเวียนว่ายแต่เกิดภพนั้นจะไม่ลำบากยากจนเลยจะไม่ต้องไปอยู่ในดงในป่าไม่ต้องไปอาภัพอับจนเลยที่คนรักการให้ทานดังนั้นคนที่นิสัยไม่ให้ทานเนี่ยก็ต้องฝึกให้ทานซะจะได้พ้นความลำบากยากจนทำไปถึงนิพพานมันจะได้ไม่จนพระองค์นั้นก็คิดว่าตัวเองจะไปนิพพานชั้นนั้นขนาดทันพระพุทธเจ้าเลยยังไปนิพพานไม่ได้พรหมบารมียังไม่เต็มก็ไปเกิดจึงได้ไปเป็นลูกนางสนมเลยมียศน้อยแค่ให้ทานเนี่ยให้ได้ทำไมจะให้ไม่ได้ก็บินตบาดข้าวมันก็เหลือก็แบ่งพระองค์อื่นก็ได้จะเททิ้งทำไม แค่ทำเพียงเสียสละเพื่ออยากจะให้ทานมันก็เกิดลาภขึ้นเองผลที่สุดพอโตเป็นไม่ถึง10ขวบก็ขอบวชเป็นสามเณรไม่ยอมเป็นเจ้าแผ่นดินทั้งคู่ก็ออกบวชตามกันพอบวชก็ปฏิบัติพอเป็นพระก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์ที่ให้ทานเก่งนะมีญาติโยมเคารพนับถือว่าเป็นลูกเจ้าถวายวันละ500สำรับ100สำรับไปที่ไหนมีคนหาบอาหารตามหลังไปวัดเต็มหมดลูกนางสนมก็ต้องอาศัยฉันกับพระองค์นั้นตลอดจนถึงนิพพานก็สำเร็จด้วยกันทั้งคู่เป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งคู่แต่องค์ที่ให้ทานนั้นมีลาภมากเลี้ยงพระได้500ลูกเพราะตัวเองเป็นลูกเจ้าไปดินไปที่ไหนคนก็รักเคารพก็คือบุญเก่านั่นเองที่เป็นคนมันให้ทานเราจะไปแพ้บุญก็อีตรงคนหนึ่งให้คนหนึ่งไม่ให้นี่เองนะแต่ถ้าคนไม่ให้ทานเลยไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาเลยก็สู้คนภาวนาไม่ได้คนภาวนาก็ต้องเหนือกว่ารักษาศีลก็ต้องเหนือกว่าแต่ถ้ามีคนให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยเจริญภาวนาด้วยเขาเหนือกว่าเราเหนือกว่าเราไม่ให้ทานพอเราไม่ให้ทานนี่เราจะสู้คนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่ได้ฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเขาทำบุญครบอมาตย์นี่มันทำบุญไม่ครบนะพวกอมาตย์ข้าราชบริพารเนี่ยทำบุญไม่สมบูรณ์เท่าเจ้าแผ่นดินเพราะอะไรเพราะให้ฐานไม่สมบูรณ์รักษาศีลไม่สมบูรณ์ไม่เหมือนพระเจ้าแผ่นดินเสียสละมากกว่าคนธรรมดาพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเนี่ยต้องให้ฐานมากกว่าสาวกให้ฐานมากกว่าสาวกต้องหลายส่วนสาวกนี่ให้ฐานแค่ส่วนเดียวแต่พระพุทธเจ้านี่ให้หมดให้ทั้งบ้านทั้งเรือนทั้งช้างทั้งมาทั้งลูกทั้งเมียทั้งชีวิตตัวเองก็ให้แล้วก็ให้ทานมาต้อง4อสงไขยพระองค์16อสงไขยพระองค์8อสงไขยแต่สาวกเนี่ยให้แค่อสงไขย

เดียวจึงเทียบพุทธเจ้าไม่ได้เพราะให้ทานน้อยจึงเป็นแค่สาวกพุทธเจ้าให้ทานมากรักษาศีลมากเจริญภาวนามากจึงเป็นพระพุทธเจ้าเพราะยิ่งใหญ่กว่าลงทุนมากกว่าใช้เวลายาวมากกว่าความเพียรมากกว่าสติความอดทนมากกว่าดังนั้นเราไม่ควรดูถูกการให้ทานเพียงเล็กน้อยก็ให้ไปเถอะเพียงเมล็ดข้าวเมล็ดเดียวให้แก่มดก็ยังเป็นฐานบารมีให้แก่ไก่ให้แก่กาให้แก่ปูแก่ปลาให้กับให้แก่สัตว์ก็ยังเป็นฐานบารมีแต่จะให้ประเสริฐหรือให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมถือว่าผู้บริสุทธิ์เนี่ยฐานย่อมประเสริฐเพราะท่านทำทานให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยทานประเสริฐทานไปถึงนิพพานมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอธิษฐานมันมีพลังจะสำเร็จได้เร็วกว่าการให้ทานแก่สัตว์แต่ดีก็ไม่ให้เลยขอให้จงให้ฉะนั้นเมื่อให้แล้วเราก็ต้องมีการปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิต้องรักษาศีลทานเราจึงจะบริสุทธิ์จึงจะมีพลังส่งผลไปถึงเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจวาสนามากจะไม่ใช่จะให้ทานอย่างเดียวไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาก็ไม่มีพลังไม่ถึงไม่เป็นไม่ถึงจะเป็นผู้นำอย่างเจ้าพระมหากษัตริย์นี่หมายถึงว่าทานบารมีสมบูรณ์ศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์เป็นบริวารนี่ยังไม่มีความเพียรสมบูรณ์ฉะนั้นความเป็นจริงแล้วท่านเพียงให้ทานเพียงอาหารในบาตรของท่านเนี่ยท่านก็ยังมีฐานบารมีถึงขนาดนั้นอาหารที่ญาติโยมให้มาเป็นฐานบารมีอีกโยมก็ได้ต่อหนึ่งพระก็ได้ต่อหนึ่งและของญาติโยมที่ให้เองด้วยน้ำพักน้ำแรงเองนั่นถือว่ามากแล้วเพราะตัวเองแสวงหามาเองก็ทำได้เองก็เป็นฐานบารมีอันยิ่งใหญ่ที่เราควรจะทำไว้อันนี้ถือว่าเรามาประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องทำให้ครบสมบูรณ์เพื่อจะได้ไม่ขัดตกบกพร่องจะได้ครบอาการ32คนเราเนี่ยอยากสวยอยากรวยอยากมีทุกอย่างไม่มีใครไม่อยากมีหรอกไอ้ที่ไม่มีนั่นมันก็เป็นด้อยวาสนาเป็นอาภัพไปอยากได้ก็ไม่ได้แต่คนที่มีบุญวาสนาเนี่ยไม่อยากได้มันก็ได้เพราะทำของเขาไว้แล้วมีแต่จะให้อย่างเดียวมีแต่จะเกื้อกูลคนอื่นอย่างเดียวเพราะตัวเองพอแล้วเพราะตัวเองมีการเสียสละสมบูรณ์แล้วถือว่าเป็นบารมีที่เต็มวันนี้เรามาทำบุญในการศาสตร์จีนก็ถือว่าทำบุญให้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับดับไปเป็นการทำบุญให้ท่านบุญเท่านั้นที่จะส่งไปถึงผลอย่างอื่นก็ให้ไม่ได้จะหุงข้าวสักกี่ร้อยหม้อไปกองไว้ที่หลุมศพก็กินไม่ได้จะเสื้อผ้าไปให้สักกี่เล่มรถเล่มเขียนไว้ให้นุ่งห่มก็ไม่ได้นุ่งห่มจะเอาโทรทัศน์ไปให้ดูก็ไม่ดูจะรถเก๋งให้ขี่ก็ไม่ได้ขี่มันจะได้ก็ได้ทางญาณทางใจการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไว้ก่อนแล้วคือทำส่งผลไปให้นะจึงจะได้ไม่ใช่ได้วัตถุได้ทางใจเพราะบุญมันเป็นนามธรรมเป็นของละเอียดอ่อนที่จะส่งผลในทางวิญญาณได้แล้วก็สื่อทางใจมาเราจะไปหลงทำแต่วัตถุอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะไม่ได้อะไรให้ปู่ย่าตายายเราก็ต้องทำอุทิศทางใจจึงจะส่งผลสำเร็จตามพุทธเจ้าสอน เอาละก่อนจะเลิกภาวนาก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณผู้มีพระคุณทั้งหลายบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายเทพาอารักษ์เราสุขก็ขอให้คนอื่นเป็นสุขเช่นเดียวกับเราก็แผ่เมตตาให้มากใจเราจะได้เอิบอิ่มเบิกบานในบุญของเราบุญกุศลของเราก็จะได้แผ่ไปถึงแก่หมู่ญาติเราได้ธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้จะเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
วันนี้ฝนไม่ตกคนชั่วหน่อยโยมเลยได้มีที่นั่งสบายของเราเนี่ยดีของคนไทยเนี่ยดีทุกอย่างอะแต่คนไทยนึกว่ามันไม่ดีเพราะราคามันถูกพอไปถึงเมืองนอกมันแพงเลยของดีขายบ้านเราตัวละ500พอไปถึงโน่นตัวตั้ง 5,000 หมื่นโอ้โหดีจังเลยไทยพอไทยไปซื้อของเมืองนอกโอ้โหตัวตั้ง 5,000 แพงดีจังเลยเราตัดเมืองไทยเราตัวไม่กี่ร้อยบาทคนไทยก็ไปขายเมืองนอกเมืองนอกก็ขายทิ้งแพงเลยบอกของดีทั้งที่ตัดไปจากเมืองไทยบอกของดีที่จริงของเราเนี่ยดีที่สุดนะของเรานี่ดีลองฝรั่งมันทำผ้าไหมขายเราสิสงสัยมันโคตรขายตัวละแสนละมั้งเห็นไหมบอกของนอกไม่ได้หายากขายตัวละแสนเราซื้อไม่ได้หรอกอันนี้ของไทยเราขายถูกๆของดีแต่ว่าไม่ดีคือเราโมทนาเนี่ยคือคนฉลาดคนที่ไม่โมทนาคือคนไม่ฉลาดนะเหมือนกับเรามีลูกคนเนี่ยลูกเราได้ดีอะไรก็ดีใจใช่ไหมเราไม่เคยอิจฉาลูกกันเลยพี่น้องพ่อแม่เราได้ดีอะไรก็ดีใจนั่นแหละโมทนาความดีแต่บ้านอื่นเขาได้ดีเนี่ยเราแหมไม่ชอบเลยแต่ได้ว่าเราไม่ฉลาดเราไม่ได้เพื่อนบ้านที่ดีเรากลับไปริษยาเพื่อนบ้านแต่ถ้าเพื่อนบ้านที่ดีก็เออนะเขาดีนะเขารวยเขาสวยเขามีโน่นมีนี่เรากลับดีใจนั่นคือเพื่อนบ้านที่ฉลาดเราก็เป็นเพื่อนบ้านที่ฉลาดเขาก็เป็นเพื่อนบ้านที่ฉลาดเพราะได้โมทนาความดีกันบทวัดสังฆทานเนี่ยบทมันราคาแพงถ้าคนฉลาดก็โมทนาถ้าคนไม่ฉลาดติเตียนเลยนะสร้างทำไมสิ้นเปลืองแพงจะตายไปไอ้คนที่ติเนี่ยไม่ได้ทำสักบาทเดียวไอ้คนนี้บอกแหมฉันทำน้อยไว้เนี่ยฉันถวายหลวงพ่อแค่ร้อยเดียวเนี่ยต้องมีมากๆจะถวายกันนี่เขาดีใจมากเขาได้ทำบุญนะไอ้คนโมทนาเนี่ยเขาดีใจนะเขาได้เป็นเจ้าของโบสถ์เขาทำเท่าไรไม่เสียดายทำเป็นแสนก็ไม่เสียดายทำเป็นล้านก็ไม่เสียดายนั่นแหละคนรวยเนี่ยพวกนี้คนรวยแต่คนบอกสร้างทำไมใหญ่โตสิ้นเปลืองวัดป่ามาสร้างโบสถ์สวยๆมันเสียลักษณะหมดผิดหมดก็เลยกลายว่าเราก็เลยแห้งแล้งเราก็เลยไม่มีฐานบารมีโบสถ์หลังนี้เราเลยไม่ได้เป็นเจ้าของก่อสร้างเสร็จแล้วเรามีตติลูกเดียวเราไม่ได้อะไรก็เลยเสียดายเนาะทีนี้พอเราจะไปมีสมบัติเราก็ต้องไปอาศัยเช่าเขามั่งเนาะถูกเขาไล่ที่มั่งอะไรเวรคืนมั่งอะไรก็ไม่รู้สมบัติของเรามีแต่ปัญหาทั้งนั้นเลยแต่ทำไมบางคนเกิดมาสมหวังหมดเลยต้นก็มีนี่ก็มีที่ก็โหมากมายบ้านก็เหลือใช้แต่ไม่คนอื่นเช่าเก็บก็เช่ากินอีกดูนะพวกฐานบารมีเขาโมทนาเขาทำบุญเขาเลยกลายเป็นเจ้าของมีลาภมากคนที่ไม่ได้เนี่ยนะคือคนติเตียนนะคนนี้จะไม่ได้ติเตียนว่าสร้างใหญ่สร้างโตสิ้นเปลืองแต่ตัวเองไม่เคยออกสักบาทเดียวสิ้นเปลืองอะไรโยมสิ้นเปลืองไหมโยมไม่ได้สิ้นเปลืองตัวเองเลยอ้าวถ้าเราใช้ปัญญาคิดคนที่สร้างเนี่ยเขาไม่ได้สิ้นเปลืองนะแต่สิ้นเปลืองคนไม่สร้างโยมใช่ไหมไอ้คนไม่สร้างนะแม่สิ้นเปลืองจังเลยโหลงทุนแพงจังแต่ไม่เคยเสียอะไรสักบาทเดียวสิ้นเปลืองเยอะยังไงแต่คนที่สร้างเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่สิ้นเปลืองเขากินเขาใช้มากกว่านี้บางคนไปเสียลูกคนอื่นหมดไปเป็นแสนเป็นล้านเอาไปเล่นไปกินแม่เอาไปซื้อรถเก๋งใหม่ๆเนี่ยชนโครมหมดไปแล้วเป็นแสนใช่ไหมบางทีตัวเองตายด้วยไม่ได้อะไรเลยเอาไปเล่นการพนันเอาไปเที่ยวหมดไปเป็นแสนเป็นล้านเรายังไม่ได้เป็นได้ทำบุญเลยถ้าเราทำบุญหมดไปเราจะเสียใจไหมไม่เสียใจนะดีใจด้วยทำบุญหมด

ไปเนี่ยคนที่ทำบุญหมดไปเนี่ยไม่มีใครเสียใจโยมแต่คนที่เสียใจนี่คือไม่ได้ทำบุญไม่เคยให้ทานจึงเสียใจเสียใจกับคนอื่นเขาให้มากไปเสียดายแทนเขาเราต้องดีใจจนยังไม่ได้เป็นได้ทำบุญเลยถ้าเราทำบุญหมดไปเราจะเสียใจไหมไม่เสียใจนะดีใจด้วยทำบุญหมดไปเนี่ยคนที่ทำบุญหมดไปเนี่ยไม่มีใครเสียใจโยมแต่คนที่เสียใจนี่คือไม่ได้ทำบุญไม่เคยให้ทานจึงเสียใจเสียใจกับคนอื่นเขาให้มากไปเสียดายแทนเขาเราต้องดีใจใช่ไหมโอ้เนี่ยโยมไอ้เงิน30 กว่าล้านเนี่ยไม่ได้สิ้นเปลืองเราเลยนะไม่ได้สิ้นเปลืองโยมที่ว่าสิ้นเปลืองเลยนะโยมที่ว่าสิ้นเปลืองเนี่ยเขาไม่ได้ออกเลยสักบาทเดียวนะแต่คนที่เขาให้เนี่ยเขาบอกเขาไม่สิ้นเปลืองเลยเขาอยากจะทำมากกว่านี้อีกถ้าเขามีเขาจะเหมาคนเดียวเลยนะอ้าวเขาถือว่าเขามีอ่ะเป็นสมบัติเขาเอาไปได้เขาไม่เสียดายแต่เราจะไปเสียดายเขาทำไมระโยมนะเราน่าจะดีใจที่เจ้าของเขายังไม่เสียดายเราไปเสียดายแทนเขาทำไมถ้าเงินบ้านพ่อบ้านแม่เราก็ว่าไปทีนึงแม่ไปทำมากนะเสียดายแต่นี่เราก็ไม่ได้ไปรบกวนกระเป๋าคนที่ว่านะฉะนั้นบุญในนี้เป็นการที่ทำให้เราเนี่ยเสียสละแล้วเราก็จะได้ตรงนี้ไปอย่างอื่นเราก็ไม่มีโอกาสทำบุญสังฆทานเนี่ยที่จริงก็ไม่อยากสร้างอะไรอยากให้เป็นวัดป่าแต่ทำไปแล้วก็ถือว่ามันเป็นโยชน์ส่วนรวมมันจำเป็นต้องสร้างให้เอาไว้ใช้วันนี้เราไม่ทำวันหน้าก็ต้องทำหลวงพ่อโตเนี่ยท่านผู้พังคนก็ต้องทำแต่ไม่รู้จะทำแบบไหนก็ไม่รู้พอหลวงพ่อโตเนี่ยยังไงก็ต้องทำใช่ไหมหรืออะไรก็ต้องทำโอ้นี่ถ้าโยมทำได้วิมานแก้วโยมก็ดีใจใช่ไหมทำเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเอ๊ะฉันทำเนี่ยมันเป็นวิมานแก้วเนี่ยโยมจะไม่ลืมบุญโยมเลยนะแม่บ้านฉันนี่ไม่ใช่บ้านทองไม่ใช่บ้านเงินมันเป็นบ้านแก้วนะมันจะดีใจนะที่รู้ว่าตัวเองทำบุญแล้วได้ไอ้ที่มันไม่ดีใจเนี่ยเพราะมันไม่รู้ว่าได้โยมมันนึกว่าเสียคนเราถ้าเราทำอะไรลงทุนนึกว่าได้กำไรเนี่ยทุกคนไม่กลัวขาดทุนหรอกน่ะอยากได้เมื่อเราทำบุญเนี่ยถ้าเรารู้ว่านี่มันเป็นวิมานของเราเป็นบุญของเราจริงๆอ่ะจะไม่เสียดายเลยจะดีใจด้วยซ้ำไปทำนี่มันเป็นการบอกทางใจว่าเราเสียสละเราดีใจอาตมานี่ก็รู้ว่าคนที่ไม่ทำเนี่ยเขาจะขัดขานคนที่ชอบให้ทานเนี่ยเขาเป็นธนาคารบุญคนที่ให้ทานเนี่ยเขาเป็นนายธนาคารบุญเงินเขาไม่ใช้ไม่หมดเขาจะเสียดายทำไมโยมใช่ไหมเขาเป็นธนาคารบุญเขาจะเสียดายทำไมอ่ะเสียดายคือคนไม่มีมันเสียดายธนาคารบุญเขาไม่เสียดายยิ่งทำเขาก็ยิ่งรวยเขาไม่เสียดายหรอกอย่าไปเสียดายแทนเขาเลยนะต้องคิดแบบคนมีปัญญาถ้าคิดแบบแง่เดียวมุมเดียวก็โอ้โหสิ้นเปลืองจังและทำเสร็จแล้วนี่ที่อื่นเขาก็ไม่ได้ทำอย่างเรานะโยมนะก็สร้างโบสถ์แบบอื่นเราก็สร้างโบสถ์แบบนี้มันก็มีที่เดียวที่เราจะทำให้เสร็จมาทำให้เสร็จเนี่ยมันดูสิมันสวยยังไงมันดียังไงมีประโยชน์ยังไงคุณค่าทางใจก็เยอะนะโยมนะทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณค่าทางใจที่เราทำอะไรสำเร็จแล้วเนี่ยมันไม่ลืมที่เราทำทำอะไรง่ายๆมันก็ไม่เป็นบุญทำอะไรยากๆมันเป็นบุญอย่างที่เล่าเมื่อกี้นะโยมทางโบสถ์นี่ก็ฐานบารมีนะทางโบสถ์นี่ก็ฐานบารมีพระองค์หนึ่งเขาดูถูกฐานใช่ไหมมานอนเปลวไหวเอาเลยโยมก็ไปอยู่บ้านเช่าเอาเลยไปอยู่ในตึกในวังก็ไม่ดีเลย

ไปอยู่แบบนั้นก็ไม่ดีนะโยมนะไปอยู่แบบเมดนะไปปูที่หลับปฏินอนนะก่อนนะไปอยู่ตึกสูงต้องไปปูที่หลับปฏินอนนะก่อนนะเอาอย่างนั้นนะโอ้โหน่าสงสารเนาะได้ไปอยู่ตึกกันแต่ไปปูที่หลับปฏินอนนะก่อนทั้งวันเลยดูเลยเหมือนเจ้าของแต่ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเป็นเจ้าของนี่ไม่ต้องไปทำอะไรสำเร็จได้บุญนึกเอาก็สำเร็จหมดพอคิดอะไรก็สำเร็จเหมือนนะคนมีบุญเนี่ยคนไม่มีบุญคิดก็ไม่สำเร็จทำอะไรก็ไม่สำเร็จมันไม่มีบุญฉะนั้นเราก็ต้องทำจะได้ไปนอนอู่ทองโยมเผื่อมันไม่ถึงนิพพานใช่ไหมเนาะหรือจะไปนิพพานเลยก็ไม่ต้องทำหรอกงั้นนะถ้าเชื่อมันนะฉันไปนิพพานแล้วไม่ต้องทำมาโยมบอกฉันไปแน่นิพพานเนี่ยไม่ต้องให้ทานแล้วทำสมาธิอย่างเดียวฉันไม่เกิดใหม่งั้นน่ะได้ชาติสุดท้ายแบบพุทธเจ้าท่านก็ไม่ให้แหละแต่พุทธเจ้าท่านก็สอนให้ให้ทานนะท่านที่ท่านไม่ให้ท่านให้มาแล้วนะท่านก็ไม่ต้องให้ทานใครแต่พระองค์ก็ส่งเมตตาเกื้อกูลแต่ก็สอนให้คนรู้จักให้ทานท่านโสดาบันนี่ต้องไม่มีความตนีท่านก็สอนให้ทานไม่ใช่พุทธเจ้าปิดฐานบารมีไม่ใช่ว่าพระไปอยู่ป่าอยู่ดงอย่างเดียวไม่ต้องสอนให้ทานไม่ต้องให้ทานไม่ใช่ท่านก็เมตตาในคนสงเคราะห์การให้ทานเพราะพระนี่อยู่ด้วยทานพระในโลกนี้อยู่ด้วยทานบารมีถ้าไม่มีทานบารมีพระก็อยู่ไม่ได้ก็มีศีลมีสมาธิให้มันสมบูรณ์นะอย่าไปตำหนิติเตียนใครทำอะไรนะเขาทำบุญเราจะไปตำหนิติเตียนต้องโมทนาวันไหนก็สร้างโบสถ์สร้างศาลาหรือก็ทำบุญอะไรก็สาธุกับเขาสาธุกับเขาอย่าไปอิจฉาบุญเขาไปเกิดชาติหน้าจะได้ไม่มีสิวมีฝ้าจะได้ไม่เป็นโรคข้างในข้างนอกจะได้บริสุทธิ์ทางกายทางใจไม่ดีเหรอโยมทำอะไรก็สำเร็จไม่มีใครขัดขวางไม่มีใครขัดขวางดีนะมาชาตินี้แม่มีแต่คนริษยาเราไม่ยอมรับความจริงมาชาตินี้มีแต่คนกันแกล้งเรามีแต่คนนินทาเราแต่หารู้ไม่เรานะเป็นตัวสำคัญมาก่อนเป็นตัวขี้อิจฉามาก่อนเป็นตัวกันแกล้งมาก่อนเป็นตัวนินทามาก่อนเป็นตัวขัดขวางเขามาก่อนชาตินี้เลยมันตามมาขนาดพุทธเจ้าไม่ขัดขวางยังโดนใช่ไหมขนาดอโหสิกรรมก็แล้วนะแต่ก็ไปขัดใจเขาไว้ใช่ไหมเขาจะเอาอย่างนี้ท่านไม่เอาก็ขัดใจกันเหมือนยังเทวทัตเนี่ยขัดใจกับพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่พระเทวทัตเอาพระพุทธเจ้าไม่เอาขัดใจก็เลยพยาบาทกันมาเลยตามล้างกันแต่พุทธเจ้าท่านถือธรรมเป็นใหญ่เทวทัตท่านถือธรรมบ้างไม่ถือบ้างก็เลยสู้บุญพุทธเจ้าไม่ได้ฉะนั้นเราก็จะไปตนีโยมจะไปเป็นหนีสมบัติคนอื่นเขานะโมทนาเขาเนี่ยที่เขาทำเนี่ยเราไม่ทำก็โมทนาเขาถึงเราไม่ทำเลยคนอื่นก็ต้องทำแต่ถ้าเราทำเราก็เป็นเจ้าของนะเป็นสมบัติของเราดังนั้นทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีต้องคู่กันไปต้องไปด้วยกันนะบางคนบ้านเดียวกันเนี่ยต้องทำอะไรก็มุ่งเหมือนกันไอ้คนหนึ่งให้แต่ทานอย่างเดียวศีลไม่รักษาก็ไปไม่ได้คนหนึ่งให้แต่รักษาแต่ศีลอย่างเดียวไม่ภาวนาก็ไปด้วยกันไม่ได้บ้านเดียวต้องทำเหมือนกันหมดให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาครบองค์ด้วยกันหมดทั้งบ้านเราก็ไปกันได้ไม่ใช่ว่าพอไปกินเจเป็นไงโยมพอกลับไปมากลับมากินเจแยกกระทะเลยเหม็นสาบมนุษย์แล้วคนนี้ไปอบรมมาใหม่กลับมาถึงแม่ต่อไปนี้ฉันแยกกระทะนะแม่ก็อะไรว่าลูกสาวกูไอ้ลูกสาวก็บรรลุมาแล้วนี่มาชั้นสูงแล้วอบรมมาไม่โง่แล้วแม่นี่งมงายอ่ะ
พ่อแม่นี่พ่อแม่นี่งมงายเชื่อพระผิดๆมาตลอดทำบุญฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเนี่ยบาปกรรมเป็นยักษ์เป็นมารทั้งนั้นเนี่ยโอ้โหมีรุ่นเรานี่แหละที่จะเป็นพวกที่รู้ถูกกินเจอย่างเดียวบริสุทธิ์อย่างเดียวก็มาแยกกระทะกับพ่อแม่ดิบางคนมาแยกกับผัวก็มีบางคนมาแยกกับเมียก็ดีแต่ยังคนที่ทำไปทำมาก็แยกนอนก็นี่หันหลังให้กันนั่นแหละความเห็นผิดโยมพระเทวทัตกับพุทธเจ้าก็แยกกันตรงนี้นะโยมแยกเรื่องกินนี่แน่พระพุทธเจ้าเทวทัตทะเลาะกันเรื่องกินเนี่ยทานบารมีไม่เป็นให้ทานไม่เป็นไอ้นี่ไปให้ไปตักบาตรทำบุญธรรมดาบอกบาปใส่เนื้อสัตว์บาปมันไม่มีเนื้อสัตว์นะโยมนะเนื้อสัตว์นี่ไม่มีอ่ะนั่นมันเป็นดินแล้วมันเป็นธาตุแล้วอาหารที่มาอยู่ในสำรับพระนะเป็นดินแล้วเป็นธาตุสี่เลยไม่ใช่สัตว์แต่สัตว์มีวิญญาณถ้าไม่มีวิญญาณไม่ใช่สัตว์พุทธเจ้าจะบอกนั่นให้พิจารณาปัจเจกขณะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนไม่บุคคลไม่ใช่เราเขาปฏิสังขาโยปินทปาตังปฏิเสวามีเนี่ยให้พิจารณาอาหารในบาทนั้นไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่บุคคลเราเขาเป็นสักแต่ว่าธาตุกินอะไรให้เป็นธาตุนั้นไม่มีวิญญาณละโยมนั่นคือพุทธเจ้าสอนพุทธเจ้าฉลาดไหมกินกินเป็นปัดเป็นกรรมฐานหมดเลยกินเป็นวิปัสสนาหมดกินไม่มีตัวตนกินแบบพิจารณาปลงตกได้ตอนนี้พวกกินเจนี่กินตรงไม่ตกนะโยมไก่เฮ้ยนี่หมูเฮ้ยผมบาปหมดเลยคันนี้นะกินไม่เป็นท่าเธอทิ้งกินนี่หอมอร่อยอันนี้บริสุทธิ์ไปอยู่ในท้องมันบริสุทธิ์ไหมโยมนะกินเจลังตดออกมาทีบริสุทธิ์ไหมโยม มันก็ดมไม่ได้ครับเหม็นเนื้อบริสุทธิ์ได้ไหมโยมเออถ้าพวกกินเจตดหอมแล้วกินกันให้หมดทั้งประเทศเลยเนี่ยจะได้อัดไปทำน้ำหอมกันใช่ไหมนี่ไม่ได้ว่าใครนะพูดเรื่องจริงนะโยมนะมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านเดิมว่าสอนให้ทุกคนได้พิจารณาให้เป็นธาตุทั้งสี่แม่คนเรานี่นะโยมไม่ต้องกินอะไรหรอกเหงื่อมันออกมันก็ไปแล้วใช่ไหมผมคนเล็บกันหนังเนี่ยกินอะไรก็เป็นระยมนะขนาดหมูมันกินอะไรหมูมันกินอะไรนะควายงัวมันกินอะไรดังนั้นความเห็นเนี่ยกินเข้าไปถูกต้องใช้ได้กินความเห็นให้ถูกต้องไปแยกหม้อข้าวเตาไฟนี่แตกแยกกันนะพุทธศาสนาแตกแยกกันความคิดคนพวกนี้จะผิดเพี้ยนเลยฮะความคิดคนที่กินเจเนี่ยถ้ากินอย่างแบบคนจีนไม่ผิดนะถ้ากินอย่างคนไทยผิดคนไทยกินเจเนี่ยกินตัวตนกินเป็นสมมุติกินติดสมมุติแต่คนจีนนี่เขากินประเพณีไม่เป็นไรเขากินแล้วเขากลับมาอยู่กับบ้านได้พอเขากินแล้วเขากลับมากินหมูได้อีกไอ้พวกที่กินเจตลอดชีวิตเนี่ยสุดโต่งเลยไปสุดโต่งเลยอันนี้ผ่านทุกตรงแบบเทวทัตเลยเข้าใครไม่ได้เลยต้องแยกพวกอะพวกที่กินแยกพวกใช่ไหมอาตมาเคยโดนเขียนหนังสือด่าเลยผมพูดเรื่องนี้โดนเขียนไม่รู้ต้องสงสัยจะมาอยู่วันนี้หลายคนนะผมพูดที่เขียนพูดที่ไรเขียนหนังสือมาด่าเราทุกทีอาจารย์สอนเราทุกทีอาจารย์นะให้ลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยกินเจให้หมดทุกคนจะได้เหมือนอาจารย์ดันตระบอกให้ทำให้อย่างนั้นทุกคนศรัทธางั้นให้สอนให้เป็นอย่างนั้นทุกคนเขียนมาสอนตามมาให้ทำตามอย่างนั้นให้กินเจให้หมดเออเขาไม่กล้ามาพูดกับเรานะที่จริงเขาอยากจะคุยคนนี้ไม่อยากอ่านหนังสือเขาหรอกแล้วอยากจะคุยกับเขาตัวว่าเออเป็นไงกินมันเป็นยังไงบริสุทธิ์แค่ไหนคนเราเนี่ยถ้าเราไม่ถือหลักพระไตรปิฎกเนี่ยมันจะเพี้ยนนะพระไตรปิฎกเนี่ยเขาสอนลึกซึ้งมากเลยละเอียดอ่อนมากเลยพระไตรปิฎกนี่ยิ่งกับคนมาพูดนี่นะ
่านพระไตรปิฎกเลยจะลึกซึ้งมากเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนละเอียดมาก ตอนนี้คนอ่านพระไตรปิฎกเข้าข้างตัวเองก็ไม่เข้าใจพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าละเอียดมากสอนอย่างแค่ปัจเจเวคขณะเนี่ยอ่านดูเถอะโอ้โหพระพุทธเจ้าเนี่ยฉลาดกินอะไรก็ได้กินอะไรก็เป็นธาตุหมดเลยกินอะไรก็เป็นอสุภะท่านบอกว่ากินนี่ไม่คิดว่าของพวกนี้อะอร่อยอร่อยของพวกนี้ไม่ใช่ของของประณีตของบริสุทธิ์ในเมื่ออยู่ภาชนะแต่ไปอยู่ในท้องแล้วไม่บริสุทธิ์ออกไปแล้วไม่บริสุทธิ์ท่านสอนให้กินอย่างนั้นท่านให้ฉลาดกินให้ฉลาดพิจารณาบอกเสื้อผ้าเนี่ยสะอาดเดี๋ยวยังไม่นุ่งห่มเนี่ยสะอาดแต่พอมาห่มแล้วสกปรกท่านว่างามจริงไหมโยมบอกเสื้อผ้าเนี่ยอยู่ที่ตลาดเนี่ยสะอาดซักแล้วเนี่ยสะอาดแต่พอมาห่มเลยสกปรกท่านบอกว่าตัวเรานี่มันสกปรกผ้าแต่ไม่สกปรกจริงไหมโยมนะพระพุทธเจ้าพิจารณางานผ้าสะอาดนะแต่คนไม่สะอาดเองข้าวมันสะอาดแต่คนไม่สะอาดเองใช่ไหมเราจะไปโทษพวกนั้นไม่ได้เราต้องโทษตัวอะไรเข้าไปเถอะในร่างกายเนี่ยมันก็เป็นหมดโยมจะกินข้าวเปล่าๆก็จริงแต่มันก็เหมือนกันน่ะมันก็ไม่สะอาดอยู่นั่นน่ะเพราะเสร็จน้ำลายนี่มันก็ไม่สะอาดห้ามไปเขียนมาว่านะต้องว่าตัวนี้เลยนะ ถ้าเก่งจริงต้องว่าที่นี่ห้ามไปเขียนเราต่อว่านะมาสอนกันอยู่เรื่อยเลยเขียนมาสอนนะมาฟังกันไปต่อใต้ข้างหลังเขียนมาทางวิทยุก็มีเขียนมาเราก็อ่านไม่อยากไปพูดกับใครอ่ะก็ไม่อยากจะตอบเนี่ยกลายเป็นมอดกัดไม้ใช่ไหมโยมนะกลายเป็นมอดกัดไม้อ่ะก๊อกก็กัดจนขาดกินอะไรกินไม้โยมไม่กินอะไรกินแต่ไม้กัดก๊อกก๊อกทั้งวันทั้งคืนเรียกมอดกัดไม้ไม่มีอาหารอะไรกินแต่ไม้อย่างเดียวอร่อยมั้งกินไม้อร่อยก็เรียกว่ามันมอดกัดไม้คนนินทาเขาพูดให้ลายเขาพูดผิดให้เป็นถูกเขาเรียกว่าเหมือนมอดกัดไม้เกิดแล้วไปเป็นมอดกินไม้ในพวกนั้นมีกรรมพวกคนนินทาก็หวังไปเกิดเป็นมอดกินไม้นะโยมนะคนนินทาคนให้ร้ายเขาอิจฉาเขาเนี่ยเป็นมอดกัดไม้ว่าเขาข้างหลังกรรมต้องไปอยู่กับต้นไม้ไม่มีอะไรกินแล้วกินแต่ไม้อย่างเดียวไม้แข็งกัดเข้าโยมแต่ตัวนิดเดียวแต่ตัวเบลเลอร์กัดไม่เข้านะมันตัวนิดเดียวสมวนมันกัดมาทะลุได้ปากมันร้ายไหมโยมปากมันร้ายกับตัวมันเองนะกัดไม้ขาด

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแด่พระเจ้าวรวงศ์

องค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระบั่นเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและธรรมทวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทันปังสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายานญาติสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนส่งผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ปฤตยาร รัตนาทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

ติหริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตัง

0: ำหรับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะฮะว่าตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้ว

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชาญกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว
6: เกาะยอเรามีผลงานแล้วเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอขี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอขี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
5: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปี้ยวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์

0: การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
1: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะเห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
0: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

แล้วก็หลับตาเหมือนเรานอนหลับพอเราหลับตาแล้วก็ทำไว้ในใจนึกขึ้นในใจอธิษฐานบารมีของเราว่าขอให้เรานั้นว่าให้เรานั้นได้บำเพ็ญจิตภาวนาทำสมาธิให้เรานั้นมีโอกาสรู้ธรรมเห็นธรรมตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีของเราแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายจิตใจของเราน้อมระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมเจ้าน้อมระลึกนึกถึงคุณของพระสังฆเจ้าคุณของพระรัตนตรัยมาไว้ที่ใจของเรามีความรู้ความเห็นในคุณของพระรัตนตรัยอยู่ที่ใจของเราน้อมระลึกนึกถึงคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาไว้ที่กายของเราเห็นในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์น้อมมาไว้ในใจในกายของเราเรานั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิเจริญจิตภาวนามีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ภายในกายในใจของเรา

ังความคิดนึกของเราเอาความคิดนึกของเรามาจับไปที่กายดึงเอาความคิดกลับมาอยู่ที่กายของเราให้เราเห็นรูปร่างหน้าตาใบหน้าของเราในปัจจุบันว่าในขณะปัจจุบันนี้รูปร่างหน้าตาของเรานั้นเป็นอย่างไรให้เราพิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเรื่อยลงมาที่เบื้องล่างจนถึงปลายเท้าเห็นผมของเราเห็นหน้าผากหว่างคิ้วจมูกปากคางคอเรื่อยลงมาจนถึงเบื้องล่างก็คือปลายเท้าของเราเหมือนเรากำลังส่องกระจกอยู่เห็นตัวของเราพิจารณาตั้งแต่เบื้องล่างคือปลายเท้าเรื่อยๆขึ้นมาเบื้องบนจนถึงปลายผมของเรานิ้วเท้าข้อเท้าหัวเข่าเอวท้องเลื่อยขึ้นมาจนถึงเบื้องบนก็คือปลายผมของเราพิจารณาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของเราเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เรานุ่งห่มอยู่เราใส่อยู่มีลักษณะอย่างใด

ห่อหุ้มร่างกายของเราอยู่ในอิริยาบถใดเห็นกายภายนอกมองเข้ามาภายในใจของเราว่าในขณะนี้เรามีความคิดนึกอย่างไรเกิดขึ้นในใจของเราเราคิดถึงความสงบระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาไว้ในใจมีคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นที่ตั้งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมีศีลเป็นปกติในการประพฤติปฏิบัติทำจิตใจเป็นกลางกลางไม่มีความรักไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นในใจของเราในปัจจุบันเราน้อมเอาศรัทธาต่อคุณของพระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเป็นที่ตั้งจิตใจก็อ่อนโยนลงไม่เอียงไปทางโกรธไม่เอียงไปทางหลงตั้งมั่นอยู่แต่ในกายของเราวางความคิดวางอารมณ์ต่างๆให้อยู่ในกายของเราอารมณ์เฉยๆอารมณ์ว่างๆมีสติเป็นตัวกำกับจิตของเราสติเป็นตัวรู้สิ่งต่างๆที่เนื่องขึ้นภายในใจของเราเห็นกายเห็นจิตมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลา

พยายามตั้งใจพยายามทรงกายตรงๆผ่อนคลายอิริยาบถเฉยๆนิ่งๆกายสงบวาจาสงบจิตค่อยๆผ่อนคลายลงดิ่งลงนิ่งลงในที่สุดความคิดนึกที่มันแส่สายมันจะค่อยๆ คิดวนอยู่แต่ในกายของเราเจริญหลักอานาปานสติถ้าจิตมันยังไม่สงบพิจารณาในลมหายใจเข้าพิจารณาในลมหายใจออกความคิดจับที่ปลายจมูกจิตมารวมอยู่ที่ปลายจมูกรู้ในลมที่ผ่านเข้าไปที่ปลายจมูกของเราไหลลงไปเบื้องล่างจนถึงช่องท้องวนเวียนอยู่แล้วค่อยๆถอนขึ้นมาผ่านหลอดลมออกไปที่ปลายจมูกของเราความคิดไปจับมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาพิจารณาในลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดลมหายใจยาวลมหายใจค่อยลมหายใจแรงลมหายใจเบาตามดูตามรู้ลมหายใจอยู่กับปัจจุบันพยายามไม่ปรุงแต่งสิ่งต่างๆขึ้นมามีสัญญาอะไรผุดขึ้นมาก็วางไว้ก่อนคิดนึกอะไรก็วางไว้ก่อนถ้าเรามาเจริญสมาธิทำอานาปานสติให้เกิดจิตที่เป็นสมาธิขึ้นมาพิจารณาในลมหายใจเข้าพิจารณาในลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามดูตามรู้ลมหายใจของเราสภาวะจิตต่างๆที่มันผุดขึ้นมีวิตกวิจารเกิดขึ้นมาก็ค่อยๆทำสติรู้แล้วก็วางไว้กับลมหายใจเข้าออกของเราหายใจยาวหายใจสั้นหายใจแรงหายใจเบาก็ให้ลมหายใจเป็นไปตามธรรมชาติของสภาวะธรรมก็คือความเป็นธรรมชาติของกายเราเรามีแค่สติที่จะไปจับที่จะไปรู้ลมหายใจที่เป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปกำหนดมันมีสติตามดูตามรู้เท่านั้นรู้ความเป็นไปในธรรมชาติพิจารณาสภาวะที่มันเป็นจริงที่อยู่ภายในกายของเราลมหายใจเข้า
ลมหายใจออกเราจะบริกรรมภาวนาตามกำกับลมหายใจก็ได้ถ้าหายใจเข้าเราก็นึกพุทธพอหายใจออกเราก็นึกโทพุทลมเข้าโทลมออกเป็นปกติปกติตามลมหายใจของเราหายใจยาวก็พุทโธยาวหายใจสั้นก็พุทโธสั้นๆให้คำบริกรรมภาวนาตามลมหายใจที่เป็นธรรมชาติของเราไม่ต้องไปปรุงแต่งลมหายใจไม่ต้องไปกำหนดให้มันเร็วมันช้าแต่ว่าให้พุทโธตามลมหายใจที่เป็นปกติของกายเราจิตจดจ่อในลมหายใจมีสติกำกับบริกรรมภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆพุทลมเข้าโธลมออกไป

พุทโธไปเรื่อยๆถ้าจิตมันหลุดออกไปแส่สายออกไปก็ดึงกลับมาไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปกังวลวิตกเรื่องอะไรเวลานี้เป็นเวลาในการเจริญสติสมาธิภาวนาทำยอดบุญยอดกุศลให้เกิดขึ้นกับตัวของเราให้เกิดขึ้นไปภายในจิตของเราเป็นบุญเป็นกุศลเราจึงมาเจริญสติทำให้เกิดความสงบขึ้นกับใจของเราใจของเราจิตของเราสั่งให้กายสั่งให้วาจาสงบได้เพราะจิตมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวเราจึงต้องมาอบรมจิตของเราให้มีความรู้ให้มีความเห็นให้มีความสงบอย่างแท้จริงเมื่อจิตมันเป็นนาได้รับการฝึกฝนฝึกหัดอย่างดีแล้วจิตที่เป็นนายก็สามารถอบรมกายวาจาของเราให้มีความสงบอย่างแท้จริงเพราะจิตที่ฝึกหัดดีแล้วย่อมนำความสุขสงบให้เกิดขึ้นกับกายวาจาของเราเราจึงต้องมาหมั่นทำจิตของเราให้เกิดความสงบมีสติกำหนดกำกับรู้อยู่ตลอดเวลาจิตมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาอะไรมากระทบอะไรมาสัมผัสจิตมันก็ส่งออกไปอยู่ตลอดเวลาเราจึงมาฝึกจิตให้มีสมาธิสร้างกำลังให้แก่สติสติจะเท่าทันสภาวะจิตของเรารู้ทันเห็นตรงตามความเป็นจริงอยู่ตลอดเวลาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพุทลมเข้าโธลมออกไปถ้าจิตมันยังแส่สายออกไปจิตมันมีความฟุ้งซ่านเข้ามามีความง่วงเหงาหาวนอนก็ดีคิดนึกถึงเรื่องรักใคร่พยาบาทมันเกิดขึ้นก็พยายามวางสิ่งเหล่านั้นลงมันแส่สายไปพุทโธเอาไม่อยู่ก็ลองนับคำบริกรรมภาวนาลมหายใจเข้าพุทนับหนึ่งพุทโธหนึ่งเข้าออกพุทโธสองไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธนับหนึ่งลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโธนับสองนับไปเรื่อยๆจนถึง50ก็ได้หรือว่าถึง100ก็ดีแล้วก็ย้อนนับกลับมาจาก100ก็ลงมา99ลงมา98ลงไป97จนถึงพุทโธ1แล้วก็นับขึ้นไปใหม่
ทำไปเรื่อยๆจนจิตมันนิ่งพุทโธมันบางลงเบาลง

พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าจิตมันยังไม่สงบจิตมันยังไม่รวมก็อย่าเพิ่งไปทิ้งพุทโธเผลอสติเมื่อไหร่คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ดึงกลับมาคิดนึกอะไรก็ดึงกลับมาส่งอารมณ์ออกไปก็ดึงกลับมามีสติรู้ตัวขึ้นมาก็ดึงกลับมาดึงอารมณ์ต่างๆที่มันไหลออกไปความคิดนึกต่างๆที่มันฟุ้งออกไปก็ดึงกลับมาไว้ที่กายของเราเรายังไม่สามารถขจัดปัดเป่ามันได้เราก็วางมันลงก่อนพุทโธพุทโธไปการยกสิ่งต่างๆมาพิจารณาถ้าเราลำอาณาปานสติมันยังไม่สงบก็พิจารณากายคสติก็ได้กายคตาสติที่เราท่องเป็นอัตธรรมในการทำกรรมฐานมีผมขนเล็บฟันหนังกระดูกเส้นเอ็นเลือดน้ำลายสิ่งต่างๆเราก็สามารถยกมาพิจารณาได้การประพฤติปฏิบัติพระพุทธองค์ทรงชี้แนะให้พิจารณาตามความเป็นจริงพิจารณาในสิ่งที่มันเป็นจริงที่อยู่ภายในกายของเราหรือเพ่งไปในสิ่งที่มีอยู่จริงตามธรรมชาติท่านไม่ได้ให้ปรุงแต่งสิ่งต่างๆขึ้นมาแต่ให้หยิบยกเอาสิ่งที่เป็นจริงอยู่แล้วสิ่งที่เป็นปัจจุบันอยู่แล้วขึ้นมาพิจารณาพิจารณาในอารมณ์ของเราในปัจจุบันพิจารณาในกายของเราที่เป็นปัจจุบันกายเนื้อกายหนังกายที่มีความเปลี่ยนแปลงต่อให้เราปรุงแต่งอย่างไรมันก็มีความเสื่อมสลายลงไปเป็นธรรมดาพระพุทธองค์ทรงให้เราพิจารณาอยู่อย่างนี้เห็นกายในกายเห็นกายตามความเป็นจริงผมของเราขนของเราเล็บของเราฟันของเราหรือแม้แต่หนังของเราที่เราว่าเป็นของเราในท้ายที่สุดมันก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นธรรมชาติสักวันหนึ่งเราก็ต้องละจากกายตรงนี้ไปผมมันหลุดไปมันก็ไม่ใช่ของเราขนมันร่วงไปมันก็ไม่ใช่ของเราเล็บเราตัดทิ้งไปมันหักไปมันก็ไม่ใช่ของเราฟันที่แข็งแรงอยู่กับเรามาวันหนึ่งที่มันหลุดลงไปวันหนึ่งที่มันหักแตกบินไปมันก็ไม่ใช่ของเราแม้แต่เนื้อหนังมังสังของเราที่เราพิจารณามันอยู่ทุกวันตั้งแต่ใบหน้าเรื่อยลงมาจนถึงปลายเท้ามีหนังหุ้มห่ออยู่มันก็มีความเสื่อมไปมีความดับสลายไปในที่สุดมันก็ไม่ใช่ของเรา

เราก็พิจารณากายคตาสติมีความแปรปรวนเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาความจำได้ไม่รู้ที่เป็นสัญญามันก็ดับไปมันก็หายไปให้เราปรงอยู่ในใจอย่างนี้พิจารณาได้อยู่อย่างนี้การประพฤติปฏิบัติการทำกรรมฐานของเราเราก็สามารถมีความก้าวหน้าเข้าถึงกฎพระไตรลักษณ์ที่เป็นไปตามความเป็นจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตมันก็เกิดความสลดสังเวชราคะโทสะที่มันห่อหุ้มอยู่ภายในจิตของเรามันก็คลายวางลงเราจะโลภอย่างไรมันก็ต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราจะหลงมันอยู่อย่างไรสุดท้ายมันก็ต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาจิตมันก็คลายวางไม่ไปยึดมั่นถือมั่นการประพฤติปฏิบัติก็เริ่มเข้าสู่มรรคาเพราะเรารู้จักปล่อยวางของหยาบจิตมันก็ก้าวหน้าไปหาความละเอียดแห่งจิตขึ้นมาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆสิ่งต่างๆที่มากระทบสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเป็นตัวรับรู้ต่อสิ่งต่างๆรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ให้เราพิจารณาเป็นคุณพิจารณาเป็นโทษ

ยายามตั้งใจอะไรที่มากระทบก็ให้กำหนดรู้อะไรที่มันเกิดขึ้นภายในใจของเราก็ให้กำหนดรู้ให้ตัวสติกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาพิจารณาเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์กับตัวของเราหูสัมผัสเสียงจิตเกิดความปรุงแต่งขึ้นมาส่งให้เกิดอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นนั่งไปจิตส่งออกไปนึกถึงรูปเห็นรูปนึกถึงรูปจิตก็แตกจิตก็ฟุ้งซ่านปรุงแต่งขึ้นมาอีกก็ต้องพยายามพิจารณาเจริญหลักอานาปานสติถ้าจิตมันยังหลงอยู่มันยังมีราคะมากอยู่ก็เจริญกายคตาสติขึ้นมาถ้ามันยังหดหู่มันยังท้อถอยอยู่ก็พิจารณาในมรณสติมันเสื่อมไปเสื่อมไปสุดท้ายมันก็แตกดับตายไปในที่สุดมีมรณสติเป็นที่ตั้งในท้ายที่สุดลมหายใจก็หมดไปกายมีดินน้ำลมไฟเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงก็ขันธ์แยกธาตุแยกออกไปในที่สุดก็ได้ชื่อว่าเรามีความตายเป็นเครื่องอยู่เป็นที่ตั้งพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพยายามตั้งใจจิตพอบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆพุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโทพอเราพุทโธไปเรื่อยๆจิตมันก็จะรวมรวมดิ่งนิ่งตกไปในภวังค์ภวังค์ที่เป็นความสงบจิตมันก็รวมพุทโธก็หายไปลมหายใจก็ละเอียดขึ้นก็ให้เอาสติไปเฝ้าดูจิตตรงนั้นจิตที่เป็นความสงบไม่ต้องบริกรรมภาวนาแล้วเพราะการบริกรรมภาวนาก็เหมือนเราเอาเหยื่อไปล่อปลาตัวใหญ่เอาเหยื่อลนลงไปในน้ำเกี่ยวสายเบ็ดไว้เมื่อปลามากินเหยื่อเราก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปสนใจเหยื่อตรงนั้นเราก็สนใจแต่ตัวปลาที่เราตกได้ปลาที่เราตกได้ก็คือความสงบที่เป็นภวังค์อยู่ตรงนั้นนั่นเองในสภาวะจิตที่เกิดความสงบก็ไม่จำเป็นต้องบริกรรมภาวนาละภาวนาไปเพราะภาวนาไปรวมแล้วภาวนามันหายไปแล้วจิตมันสงบดีแล้วก็ให้ใช้สตินั่นแหละตามดูสภาวะจิตในความสงบถ้าไม่เอาสติไปจำกับไปตามดูตามรู้ในความสงบความผวังมันก็จะกลายเป็นความเผลอสตินั่งนิ่งดิ่งอยู่เฉยๆอย่างนั้นจิตมันก็ไม่เคลื่อนไม่พัฒนาขึ้นนั่งเมื่อไหร่ก็มาติดตรงผวังนี่แหละตรงความสงบนี่แหละ
ตรงความนิ่งนี่แหละเพราะไม่มีสติกำกับแต่ถ้ามีสติตามดูตามรู้ในความสงบในความไหลในความเคลื่อนไปของจิตเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็มีสติสติรู้สติดูอยู่ตลอดเวลาเราก็จะเห็นชัดในความแปรปรวนเปลี่ยนไปของสภาวะจิตจิตที่สงบมีสัญญาเกิดขึ้นสัญญาค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเป็นปัญญาในที่สุดเพราะเรานั้นมีสติตามอยู่ตลอดเวลาจิตมันไปไหนสติมันก็ไปด้วยจิตมันส่งไปตรงไหนสติก็ตามไปในที่สุดต้องพยายามใครยังไม่สงบก็พุทโธไปเรื่อยๆใครสงบดีแล้วจนพุทโธมันจางลงเบาลงบางลงไปรวมกับจิตพุทโธอยู่ในจิตของเราเรามีสติอยู่สติรู้ก็ตามไปจิตที่สงบดีแล้วมันจะค่อยๆพิจารณาอัตธรรมไปตามอัตภาพของมันเราเพียงเอาสติไปตามเฉยๆแต่ก่อนที่มันสงบก็ต้องหาอุบายพระพุทธองค์ทรงกำหนดอุบายถึง40วิธีในการทำจิตของเราให้เกิดความสงบโดยพระองค์ทรงชี้แนะสิ่งที่เป็นไปตามความเป็นจริงสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ40อย่าง40วิธีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกายของเราไม่ว่าจะเป็นอสุภะกรรมฐานก็อยู่ในกายของเราอนุสติ10ก็อยู่ในกายของเราอยู่ในใจของเราแม้แต่การเพ่งกสิณ10มันก็เกิดจากกายของเรามองออกไปในสิ่งที่เป็นจริงเป็นอยู่ตามธรรมชาติน้ำก็ดีไฟก็ดีลมก็ดีเมื่อเพ่งไปมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันการประพฤติปฏิบัติการทำกรรมฐานไม่ได้พิจารณาสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาแต่พิจารณาในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในสภาวะธรรมในสภาวะที่เป็นไปตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติก็คือการตามธรรมชาติให้ทันนั่นเองรู้ชัดเห็นชัดอยู่ตลอดเวลามีสติกำกับรู้อยู่ตลอดเวลาจิตเป็นกลางจิตอยู่เบื้องหน้าของเราสมาธิก็อยู่เบื้องหน้าของเราอารมณ์ภวังค์ในเบื้องต้นของเราก็เหมือนเรานั้นเป็นทารกในครรภ์มารดาจิตมันไม่แส่สายออกไปเราก็มาพัฒนาจิตที่เป็นทารกในครรภ์มารดาให้เติบโตขึ้นมีความรู้เท่าทันในสภาวะที่มันเกิดขึ้นสภาวะที่มากระทบก็ดีสภาวะที่ปรุงแต่งขึ้นภายในและส่งออกไปภายนอกก็ดีก็ต้องมาฝึกมาหัดให้มันเกิดขึ้นพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมเข้าโทลมออกมีสติเฝ้าดูตัวรู้อยู่ตลอดอะไรมากระทบก็รู้อะไรปรุงแต่งขึ้นก็รู้รู้ชัดรู้เฉยต่อสิ่งต่างๆ
วางให้ได้วางให้เป็นเฉยให้พอพุทลมเข้าโทลมออกลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเห็นกระดูกที่เน่าเปื่อยผุพังไปฟันที่หลุดร่วงไปตามกาลตามเวลาของมันเพราะมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา

พุทโธไปลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธพุทโธให้ชัดจนพุทโธบางลงเบาลงในที่สุดจิตรวมดิ่งนิ่งว่างสงบมีสติเป็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาอสุภกรรมฐานพิจารณาร่างกายหลังความตายของเรากายมันตายจิตมันไม่ได้ตายจิตมันทิ้งกายไปจุติในภพภูมิต่างๆทิ้งกายให้ปราศจากเวทนาพิจารณาความ

เสื่อมสลายวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามสภาพร่างกายที่มันปราศจากวิญญาณ

พยายามตั้งใจอย่าให้จิตมันถอนขึ้นมาอย่าให้จิตมันถอนขึ้นจากความสงบให้จิตมีสติรู้อยู่ในความสงบกายมันหลับกายมันสับจิตมันแส่สายก็มีสติรู้รู้แล้วก็แก้ไขแก้ไขสิ่งต่างๆที่มันผิดพลาดไปในการประพฤติปฏิบัติเราต้องหมั่นเตือนตัวเองหมั่นหาข้อบกพร่องในการประพฤติปฏิบัติของตัวเราเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติไม่ส่งไปนอกกายถ้าจิตมันจะส่งก็ให้มันส่งเข้ามาในกายของเราเห็นในเวทนาที่มันเกิดขึ้นเห็นในสภาวะธรรมในปัจจุบันที่อยู่ภายในกายของเราส่องมาเห็นกายของเรารู้ในกายของเราทำความเข้าใจภายในกายของเราสติตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลาเผลอสติไปนั่งไปส่งจิตเผลอสติส่งไปภายนอกจนเกิดทินะมิทะง่วงเหงาหานอนขึ้นมาพอได้สติดึงสติกลับมาได้ก็เริ่มตั้งกายตรงๆวางมือให้ถูกต้องแล้วก็ทำสมาธิต่อให้เรานั้นมีความชำนิชำนาญในการเข้าออกสมาธิฝึกไปเรื่อยๆจนเป็นวสีในการประพฤติปฏิบัติเข้าได้ออกได้เข้าใจในขณะมีสมาธิเข้าใจหลังจากออกจากสมาธิเรียกว่ามีวสีมีความรู้ความเห็นในการประพฤติปฏิบัติก็ต้องพยายามจริตของเราก็เหมือนกันมาวัดแต่ละครั้งประพฤติปฏิบัติแต่ละตอนแต่ละช่วงก็ต้องเข้าใจในจริตนิสัยของเราเรามีราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตพุทธจริตหรือศรัทธาจริตก็ต้องมาทำความเข้าใจในจิตของเราเราเป็นคนมีโทสะจริตเราก็ต้องหาวิธีแก้ไขเราเป็นคนมีโมหะจริตมีความหลงอยู่ตลอดเวลาหลงในตัวในตนหลงในสิ่งต่างๆสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็ต้องพยายามมีราคะจริตมากๆในกามคุณติดอยู่ในสุขตลอดเวลาอะไรที่เป็นทุกข์ไม่สะดวกสบายก็เกิดความวิตกกังวลขึ้นมามันก็กลายเป็นวิตกจริตขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละท่านบางคนก็มีหลายจริตรวมอยู่ในตัวเดียวกันอยู่ในจิตเดียวกันบางคนมีทั้งโทสะจริตบางคนมีทั้งโมหะจริตรวมกันบางคนโมหะจริตรวมอยู่ในศรัทธาจริตก็มีจริต6อย่างจึงเป็นการบอกลักษณะนิสัยสภาวะจิตของเราเมื่อเราทำกรรมฐานไปเจริญอานาปานสติไปสภาวะจิตมันก็ส่งมันก็ฟุ้งไปในจริตของเรายิ่งเรามีพุทธจริตมีความรู้มากเห็นมากมันก็กลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นมีตัวมีตนเกิดมานะสัญญาขึ้นมาการประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่ก้าวหน้าเพราะเราเป็นผู้มีปัญญามากมีความรู้ความเห็นมากเป็นพุทธจริตมันก็เกิดนิวรณ์ขึ้นมาก็คือความฟุ้งซ่าน
สุดท้ายก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายวางไม่สามารถก้าวพ้นนิวรณ์ไปได้มันเป็นเพียงเครื่องฉาบทาเท่านั้นมันไม่ใช่เครื่องอยู่ของจิตเราก็ต้องเจริญสติของเราให้มากขึ้นบางคนมีราคะจริตแล้วก็มีโทสะจริตผสมกันเพิ่มเติมด้วยวิตกจริตขึ้นมาจริตสามอย่างอยู่ในตัวคนคนเดียวกันการประพฤติปฏิบัติก็ต้องพยายามค้นหาตัวเองให้เจอค้นหาสภาวะจิตที่เป็นจริตที่แท้ของเราให้ได้เราก็สามารถประพฤติปฏิบัติเอาชนะสภาวะจิตเดิมของเราได้สร้างสภาวะจิตใหม่ที่เป็นพุทธะขึ้นมาภายในใจของเราได้ก็จะได้รู้ได้เห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงสมกับที่เรานั้นอธิษฐานบารมีของเราขึ้นมาเราอธิษฐานตั้งสัจจะบารมีขึ้นมาว่าเรานั้นจะสังหารนิวรณ์ห้าให้หายสืบสายวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาทำฌานสี่ให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งสัจจะอธิษฐานขึ้นมาเราก็ต้องพยายามรักษาบุญบารมีของเราเรามาประพฤติปฏิบัติมีวิริยะบารมีมีขันติบารมีเป็นเบื้องต้นแล้วเราออกบวชเนตรขัมมะบารมีก็เกิดขึ้นกับตัวของเราเราก็มาตั้งสัจจะบารมีของเราสร้างสมจนเป็นปัญญาบารมีของเราการประพฤติปฏิบัติทำไว้ในใจอย่างนี้อยู่อย่างนี้จิตมันก็บางเบาลงจากบาปอกุศลต่างๆมีปิติสุขอย่างหยาบเป็นเบื้องต้นในการประพฤติปฏิบัติสภาวะจิตของเรามันจะค่อยๆเกิดความอ่อนโยนลงเกิดความนิ่งลงไม่แส่สายออกไปยิ่งเราประพฤติปฏิบัติให้มั่นคงหมุนวนอยู่ในตัวของเรามากเท่าใดสภาวะจิตมันก็จะเข้มขึ้นมันก็จะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นจิตมีกำลังสติก็มีกำลังขึ้นสภาวะธรรมต่างๆมันก็จะหมุนปัญญามันก็จะเกิดขึ้นนั่งเมื่อไหร่ก็เกิดความสงบนั่งเมื่อไหร่ก็เพิ่มพูนบุญบารมีทำไปเรื่อยๆก็เกิดปัญญาจิตยกสภาวะขึ้นสู่วิปัสสนาในที่สุดได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงในธรรมะก็คือธรรมชาติในที่สุดพยายามตั้งใจสงบดีแล้วสติต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลาอย่าทิ้งสติอย่าทิ้งตัวรู้จิตมันสงบต้องมีตัวรู้กำกับตามดูสภาวะจิตของเราพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธพุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปส่งจิตออกมา
ถ้าเราง่วงเหงาหานอนมากๆก็ลองพิจารณาสัญญาที่เป็นอัตเป็นธรรมที่เราได้ฟังมาเห็นมารู้มาพิจารณาให้เกิดความสงบขึ้นก็ได้จิตมันมีนิวรณ์เยอะก็ต้องพยายามหาทางแก้ไขนั่งไปนั่งไปมันจะรวมมันจะสงบตัวขันธมารก็หลอกขึ้นมาตัวขันธมารก็เตือนขึ้นมาเตือนในเวทนาที่มันเกิดเวทนาทางใจก็ดีเวทนาทางกายก็ดีคิดถึงบ้านเรือนคิดถึงหน้าที่การงานคิดถึงลูกถึงหลานเป็นความรักใคร่ที่สภาวะที่มานั้นยกขึ้นมานั่งนั่งไปพอใกล้สงบขันธมารก็มาเตือนอีกปวดแล้วเมื่อยแล้วต้องถอนจิตมาเปลี่ยนอิริยาบถก็ต้องพยายามข่มเวทนาที่มันมีอยู่ภายในกายของเราสร้างขันติบารมีขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกพยายามตั้งใจ

คิดนึกอะไรก็ดึงกลับมาที่คำบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธไม่คิดไม่นึกก็พุทโธไปเรื่อยๆพุทโธให้เกิดความสงบพุทโธให้จิตมันนิ่งไม่แส่สายไปในทิศทางใดๆกายสงบวาจาสงบใจสงบการประพฤติปฏิบัติก็มีความก้าวหน้าเพราะสงบกายวาจานั้นเป็นเบื้องต้นสงบใจนั้นเป็นท่ามกลางมีสติควบคุมสภาวะจิตพิจารณาอัตธรรมต่างๆเป็นที่สุดในความสงบพยายามตั้งใจค่อยๆขัดเกลาจิตใจเราไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายใครวางในการประพฤติปฏิบัติให้เรามีความมุ่งมั่นมีความเชื่อมั่นในกำลังของตัวของเราเรามีความเชื่อมั่นต่อองค์พระศาสดามีความเชื่อมั่นในพระศาสนาแล้วก็มีความเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ที่สอนให้เราประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องมีความเชื่อมั่นในกำลังของเรากำลังบุญบารมีของเราถ้าเราท้อถ้าเราถอยไม่เร่งความเพียรไม่มีความอดทนต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบจิตมันก็ไม่ก้าวข้ามอุปสรรคไปได้นั่งเมื่อไหร่ก็ตกอยู่แค่ภวังเผลอสติตกไปอยู่ในภวังนั่งนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่เห็นความสงบอย่างเดียวไม่ทำให้เราพ้นทุกข์จะจิตที่สงบแล้วนั้นนำความสุขมาให้ก็เมื่อจิตมันเกิดปัญญาขึ้นมานั่นเองก็ต้องพยายามต่อไปอย่าไปสงสัยอย่าไปลังเลอย่าไปปรุงแต่งขึ้นมาเองให้เรามีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในพระรัตนตรัยเราน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ที่ใจของเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมีคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นบุญกุศลที่หนุนส่งจิตของเราให้เกิดความสงบขึ้นมีความไหลเย็นในสภาวะธรรมเรามาต่อยอดบุญยอดกุศลของเราให้มีความสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดแห่งทุกข์นั่นเอง

และเวลาที่ทำความสงบก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนที่เราจะถอนจากสมาธิคลายออกมาก็ยกสภาวะจิตของเราพิจารณาสภาวะธรรมที่อยู่ในกายของเราในปัจจุบันพิจารณาในเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราเวทนาที่เกิดขึ้นกับใจของเราเอาสติไปตามดูตามรู้เวทนาที่มันเกิดขึ้นพิจารณาในสภาวะธรรมในปัจจุบันว่าจิตของเรามีความสงบมากน้อยอย่างไรรู้เห็นอย่างไรการประพฤติปฏิบัติมีความก้าวหน้าอย่างไรย้อนกลับไปเมื่อเราเริ่มทำสมาธิเรามีอุบายทำอย่างไรเราวางอุบายกับสภาวะจิตของเราอย่างไรจิตเราถึงมีความสงบมีความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติเรามีความรู้ความเห็นตอนที่เราเริ่มทำสมาธิอย่างไรก็ให้เราพิจารณาแล้วก็ย้อนกลับมาในปัจจุบันอุบายธรรมในการแก้ไขเวทนาต่อสู้กับเวทนาทางกายที่มันเกิดขึ้นอุบายธรรมที่อบรมจิตของเราให้เกิดความสงบจิตเป็นสมาธิกายเป็นสมาธิพิจารณาอุบายธรรมที่เราใช้ในการประพฤติปฏิบัติสภาวะจิตต่างๆที่มันเกิดขึ้นในการประพฤติปฏิบัติกลับไปกลับมาสัก3ครั้งพิจารณาเหตุปัจจัยต่างๆตั้งแต่เริ่มทำสมาธิจนถึงปัจจุบันมีเหตุมีผลมีสภาวะธรรมนั้นเป็นอย่างไรเพื่อใช้เหตุปัจจัยตรงนี้เป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยเป็นกรรมฐานในการประพฤติปฏิบัติครั้งต่อๆไปจะได้รู้จะได้เห็นจะได้แก้ไขในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นให้เราพิจารณาดูนึกดูในสภาวะจากนั้นค่อยๆถอนจิตขึ้นมาจับไว้ที่กายของเรา

จากนั้นยกมือทั้งสองข้างช้าๆชัดๆหลับตาเห็นสภาวะเคลื่อนไหวของกายในปัจจุบันตั้งสัจธิฐานบารมีของเราให้เราได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติเข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งในที่สุดนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9น้อมถวายชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมวราชินีนาถในรัชกาลที่9ตลอดทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีอุปการะคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามให้เขาได้รับบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาหรือเริ่มอนุโมทนาบุญให้เราแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณทุกครั้งในการประพฤติปฏิบัติทำบุญทำกุศลจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายออกจากสมาธิคลายอริยบทตั้งใจแผ่เมตตาด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตา

ามสบายนั่งผ่อนคลายอิริยาบถจิตยังไม่ต้องส่งไปทางไหนเนาะให้จิตมันรวมอยู่แถวๆนี้ก่อนอย่าเพิ่งคิดถึงที่หลับที่นอนเนาะวันนี้ฝนไม่ตกหรือว่าจะตกใครนั่งเห็นพยากรณ์อากาศในหัวไหมไม่ตกเนาะนั่งสมาธิครูบาอาจารย์บอกให้พิจารณาอยู่ในกายของเราเราก็เห็นกายของเราจิตมันก็สงบจิตมันก็ยังรวมอยู่วันเสาร์ที่แล้วอาตมาพูดถึงพระภิกษุที่มีเอกคัตถะก็คือมีความเป็นเอกเป็นเลิศในเรื่องการสำรวมอินทรีย์วันเสาร์ที่แล้วใครมาปฏิบัติธรรมบ้างจำได้ไหมอาตมาพูดถึงใครเป็นพุทธอนุชา

พระพุทธองค์ก็คือพนันทะเป็นน้องต่างมารดาเป็นลูกของพระนางมหาประชาบดีพนันทะนั้นท่านได้ชื่อว่าเป็นเลิศในเรื่องของการสำรวมอินทรีย์ก็คือรู้จักในการระวังแต่ก่อนจะบวชไม่ได้ระวังพอบวชแล้วก็ยังไม่ระวังส่งจิตนั่งสมาธิก็ส่งจิตเป็นผู้ที่มีราคะเป็นผู้ที่มีโมหะอยู่ตลอดเวลาหลงมาบวชเพราะไม่ได้ตั้งใจมาบวชสุดท้ายก็อาศัยในการพิจารณาในกฎพระไตรลักษณ์ว่ามันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาต่อให้เราไปเจอหญิงงามวันนี้พรุ่งนี้ก็จะมีหญิงงามคนต่อไปขึ้นมาเพราะพนันทะนั้นยังไม่ได้แต่งงานพระพุทธองค์นั้นชักนำให้มาออกบวชในวันที่ท่านจะแต่งงานก็คิดถึงแต่พระชายาพระองค์ก็พาไปเห็นคนที่สวยกว่าพระชายาจนพนันทะนั้นเห็นว่าพระชายานั้นนางชนบทกัลยาณีนั้นเปรียบเสมือนคนแก่ไปเลยจนไปถึงนางอัปสรในชั้นสวรรค์สุดท้ายพิจารณาจนถึงที่สุดฟุ้งฟุ้งฟุ้งจนถึงที่สุดก็ตกลงมาในกฎพระไตรลักษณ์สุดท้ายมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาสำรวมในอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สำเร็จลงได้วันนี้ก็จะพูดถึงพระอรหันต์อีกองค์หนึ่งที่ไม่ได้ตั้งใจจะบวชแต่ก็บวชแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์คนนี้ก็เป็นพระญาติใกล้ชิดของพระพุทธองค์เหมือนกันก็คือพระราหุลโยมรู้จักพระราหุลไหมรู้จักกันทุกคนพระราหุลนั้นเกิดในวันที่เจ้าชายสิทธัตถะนั้นออกบวชพระองค์ทรงเห็นพระนางพิมพาคลอดทารกขึ้นมาก็ทรงอุทานคำแรกว่าลาหูลังลาหูลังก็คือห่วงเกิดขึ้นกับเราแล้วพระองค์ทรงเห็นว่าการที่พระองค์มีบุตรชายนั้นเป็นเรื่องดีทั้งโลกแต่เป็นเรื่องที่ไม่ดีทางธรรมเพราะห่วงมันเกิดขึ้นเหมือนโยมในที่นี้ใครมีลูกเล็กๆใครมีหลานกำลังน่ารักจิตมันก็ส่งออกไปยิ่งถ้าฝนตกยิ่งถ้าเกิดภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นกายอยู่ที่นี่แต่จิตไม่ได้อยู่ที่นี่การที่เรามาวัดมาประพฤติปฏิบัติมาทำกรรมฐานก็เคยมีคนถามเหมือนกันทำไมมาวัดต้องมาทำกรรมฐานเพราะการที่เรามารักษาศีลออกบวชเนกขัมมะที่วัดก็คือการที่เรานั้นมาละบ้านละเรือนถ้าเราไม่ทำกรรมฐานเราก็จะไม่เข้าใจว่าเหตุผลอะไรที่เราต้องออกจากบ้านจากเรือนพระพุทธองค์ก็เหมือนกันพอเห็นพระราหุลพระองค์ก็ตัดสินใจว่าต้องออกบวชออกบวชได้6ปีสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เคยกลับพอปีที่7ก็เสด็จกลับมาที่บ้านเสด็จกลับมาที่กรุงกบิลพัสดุ์พระนางพิมพาซึ่งเป็นพระชายาพระองค์เสด็จมา6วันวันแรกเสด็จมาพระเจ้าสุทโธทนะก็มาเห็นพระพุทธองค์อาตมาเป็นพระเอกอะโยมไม่ใช่นางเอกโยมเอาน้ำส้มมาถวายประเคนโยมมะสองมือวางบนผ้าอ้าวสาธุจ้ะอนุโมทนาบุญพระองค์ก็โปรดพุทธบิดาก่อนวันแรกมาเจอกับพระเจ้าสุโธทนะพระเจ้าสุโธทนะวันแรกมาลืมนิมนต์พระลูกชายเข้ามาฉันในวังเ
พระองค์ก็เลยเดินบิณฑบาตพอเดินบิณฑบาตไปกษัตริย์มาเห็นเอ้าลูกชายเรามาเดินทำท่าเหมือนขอทานเลยก็ตกใจก็เข้ามาหาพระพุทธองค์อย่าเพิ่งไปไหนโยมอย่าเพิ่งเดี๋ยวอาตมายังไม่ให้พรเลยเดี๋ยวรับพรก่อนไม่เกิน20นาทีได้กลับไปนอนโยมใจเย็นนะเดี๋ยวค่อยเดินไปพอเดินแล้วตามันลายโยมอาตมาจะตาเหล่เลยมองซ้ายมองขวานี่ก็ออกขวานั่นก็ออกซ้ายอาตมามองไม่ถูกอย่าเพิ่งไปโยมพบกันครึ่งทาง ถึงไหนแล้ววะเดี๋ยวอ้อพระเจ้าสุทโธทนะมาเห็นพระพุทธองค์ทรงออกภิกขาจารย์คือบิณฑบาต

จะมาเป็นคนโลภเนาะพอเห็นของขบฉันได้นี่ก็หยุดเลยเนาะธรรมะไม่ไหลเลยอนุโมทนาบุญก็เข้าไปต่อว่าเราเป็นลูกกษัตริย์พ่อมีทรัพย์สมบัติทั้งเมืองเลยทำไมลูกมาเดินขอทานพระพุทธองค์บอกว่ากิจกรรมตรงนี้มันเป็นวิถีแห่งชาวพุทธวิถีชาวพุทธก็คือออกโปรดการไปบิณฑบาตนี่ไปโปรดญาติโยมให้เขาได้มีโอกาสรู้จักการให้ทานสมัยหลวงพ่อชาสุภัทโทวัดหนองปะพงไปประเทศอังกฤษท่านไปแรกๆท่านก็ไปบิณฑบาตพระภิกษุชาวอังกฤษก็บอกว่าคนเมืองนอกเขาไม่รู้จักศาสนาพุทธเขาไม่ใส่บาตรหลวงพ่อหรอกท่านก็บอกไม่เป็นไรเดินไปเรื่อยๆก็ไม่มีใครใส่บาตรจริงๆพอวันที่สองท่านก็ไปอีกก็เริ่มมีคนนึกว่าใส่นึกว่าเป็นขอทานก็เอาขนมมาใส่ให้ท่านก็ไม่ว่าอะไรพอวันที่สามพระก็ถามอีกทำไมยังจะไปบิณฑบาตอีกหลวงปู่ชาท่านก็บอกว่าที่เรามาบิณฑบาตเนี่ยเราไม่ได้มาเอาอาหารเรามาเอาศรัทธาเอาศรัทธาจากญาติโยมขั้นพุทธการก็เหมือนกันพระอานนท์ไปบิณฑบาตเศรษฐีไม่ใส่บาตรท่านเดินผ่านทุกวันออกบ้านใช่พระอานนท์ขออภัยพระสารีบุตรเดินผ่านบ้านเศรษฐีเศรษฐีพอเห็นพระมากลัวจะมาเอาเงินเอาทองก็ปิดประตูวันที่หนึ่งวันที่สองพอวันที่สามเศรษฐีก็เริ่มหงุดหงิดมาทำไมทุกวันเศรษฐีก็ไล่พระสารีบุตรนะโยมไปเลยไอ้ขอทานไปเลยไอ้ภิกษุขี้ขอพระสารีบุตรก็บอกยิ้มเลยยิ้มพระลูกศิษย์ก็ถามว่าท่านพระสารีบุตรท่านอาจารย์ยิ้มทำไมนั่นไงเขามีศรัทธากับเราแล้วเขาเริ่มสนใจเราแล้วพระพุทธองค์ก็บอกกับพุทธบิดาพระเจ้าสุโธทนะว่านี่เป็นวิถีของชาวพุทธพระพุทธองค์ทุกๆ กับที่มาเกิดต่างก็บิณฑบาตเลี้ยงชีพก็คือเป็นการฝึกตามมีตามได้ไม่มีความยึดมั่นเขาให้อะไรมาเราก็รับทั้งหมดพระเจ้าสุโธทนะฟังธรรมที่ถนนตรงนั้นสำเร็จโสดาบันพอวันที่หกนิมนต์เข้าบ้านนิมนต์เข้าในพระราชวังก็ฟังธรรมพระพุทธองค์ก็สำเร็จสกิทาคามิมรรคตัวพระนางมหาประชาบดีพระแม่นาก็สำเร็จโสดาบันแต่พระนางพิมพานี่ไม่สนใจเลยน้อยใจตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะนั้นออกบวชใหม่ๆออกบวชใหม่ๆพระนางพิมพาเนี่ยส่งราชองครักษ์ไปตามดูเลยนะว่าผู้ตัวนั้นไปไหนบ้างพระเจ้าสุโธทนะส่งราชบุตรออกไปตามดูว่าผู้ตัวองค์ว่าพระองค์เสด็จที่ไหนมารายงานอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่พระนางพิมพากับพระเจ้าสุโธทนะนั้นไม่สนใจแต่สนใจแต่พอพระพุทธองค์นั้นเสด็จกลับมาที่กรุงกบิลพัสดุ์พระนางพิมพากับไม่สนใจพระนางสนใจอะไรราชสมบัติพระนางสนใจแต่ราชสมบัติว่าเมื่อพระองค์นั้นทรงตัดสินใจว่าจะไม่เอาราชสมบัติแล้วเมื่อพระเจ้าสุโธทนะนั้นเสด็จสวรรคตในอนาคตสมบัติจะตกกับใครตกกับลูกเราองค์พระราหุลพระพุทธองค์ก็เลยได้โปรดพระราหุลเพราะพระนางพิมพาในวันที่7แต่งตัวให้ลูกชายอย่างหล่อเลยโยมจะมาพบกับพ่อแล้วก็ส่งบอกกับลูกชายว่าเดี๋ยวลูกไปในท่ามกลางนักบวชนั้นพระภิกษุเหล่านั้นจะมีอยู่องค์หนึ่งมีความสง่าผิวพรรณผ่องใสเมื่อเข้าไปใกล้แล้วจะเกิดความปิติสุขขึ้นมาพระราหุลไม่เคยเห็นหน้าพ่อมาก่อน7ขวบนะโยมไม่เคยเห็นหน้าพ่อมาก่อนสมัยก่อนก็คงไม่มีรูปเข้าไป
ก็ไปกราบพระพุทธเจ้าสัมผัสได้ถึงความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกก็คุยนู่นคุยนี่ทักนั่นทักนี่พระองค์ก็ส่งเมตตาพูดคุยด้วยแต่พระองค์รู้นะนี่คือพระราหุลพระราหุลคุยกับพ่อไม่ได้เจอกันนานเพลินลืมทูลขอราชสมบัติพระนางพิมพาเสด็จแม่บอกให้มาขอราชสมบัติกับเสด็จพ่อเพราะว่าพระนันทะพระเจ้าโสนะตอนแรกจะให้พระนันทะก็คือลูกชายอีกคนหนึ่งสืบราชถ้านางสุนทรีถ้าสามารถโค่นสมณะโคดมได้จะได้โบนัสเพิ่มอีกเล่าเป็นเหตุเพราะนั้นถ้าไม่อยากความลับรั่วไหลเราก็ต้องรักษาศีลข้อไหนครับข้อ5ข้อ4ล่ะรักษาไหมรักษาไหมข้อ3รักษาไหมงั้นรักษา8ข้อไปเลยเนาะจบปรากฏว่าความจึงเกิดขึ้นเป็นประมาณนี้พระองค์ตั้งแต่เกิดเรื่องจนกระทั่งเรื่องกระจ่างบรรดาขี้เมาก็สารภาพว่าถูกว่าจ้างโดยอรชีเหล่านั้นโดยที่นางสุนทรีเองก็ไม่รู้ว่าจุดจบของนางจะมาถึงจุดนั้นพระองค์ก็ทรงตรัสเป็นพุทธพจน์ว่าบุคคลใดกล่าวคำอันไม่จริงย่อมรับผลของการกระทำนั้นบุคคลใดกระทำการใดแล้วกล่าวว่าไม่ได้กระทำบุคคลก็ต้องรับผลของการกระทำนั้นเช่นเดียวกันโยมฟังเข้าใจไหมใครทำแล้วบอกไม่ทำยังไงผลมันก็ต้องตามมาในที่สุดใครพูดแล้วบอกไม่ได้พูดสุดท้ายความจริงก็ต้องปรากฏถูกไหมครับความจริงเป็นสิ่งไม่ตายถูกไหมแต่คนพูดความจริงบ่อยๆอาจจะตายได้เอาความลับของเพื่อนไปไขนี่ก็ตายได้เหมือนกันนะนี่คือเป็นเหตุให้เราเห็นว่าบางสิ่งบางอย่างต่อให้เราไม่ต้องทำอะไรเลยกรรมมันเด่นชัดขึ้นมาถูกต้องไหมครับเห็นไหมเหมือนกรณีของหวยอนละเวงเห็นไหมครับสอบไปสอบมาเครียดเองตำรวจยังไม่รู้เลยแค่เอาไปคาดคั้นเอาไปถามตอนแรกถามคู่บอกไม่รู้จ้ะพอถามเดียวเริ่มไม่มั่นใจคนเราถ้าเป็นคำจริงเรื่องจริงคำเหล่านั้นมันจะพูดแล้วก็เหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเคยโกหกไหมอาตมาก็เคยโยมเขาบอกถ้าโกหกให้เนียนจริง60โกหก40สุดท้ายก็โกหก4โกหก60จริงถ้า40เหมือนโครงการรัฐบาลไทยพลัด60-40นี่เป็นเหตุให้เราเห็นว่าเรื่องเหล่านี้นะโยมมันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดด้วยนะครับโยมมาวัดโยมก็มาเพื่อตรงนี้แหละครับจะได้มีสติสัมปชัญญะ

ั่นเองถูกไหมถ้าเรามีสติเงินตรงหน้าเราจะหยิบไหมหยิบไหมร้อยหยิบไหมพันหยิบไหมหมื่นหยิบไหมแสนหยิบไหมล้านหยิบไหมสิบล้านล่ะไม่พลาดเคยมีคนถามนี่พูดให้ฟังเคยมีคนถามว่าพี่หมีมีค่าตัวเท่าไหร่เราก็บอกว่ามันอยู่ที่ว่าใครให้ค่าตัวผมเขาถามว่าคนเรามีค่าตัวหมดโยมก็มีค่าตัวเหมือนกันค่าตัวของเรามันอยู่ที่ว่าเราตีไปลักษณะไหนอันนี้เป็นปริศนาทำให้โยมไปคิดเองนะบางคนทำความดีมาเกือบทั้งชีวิตมาขี่ม้าตายตอนใกล้เกษียณก็มีเห็นไหมครับบรรดาข้าราชการทั้งหลายบางคนพลาดตอนใกล้เกษียณแต่บางคนแค่เริ่มต้นมันก็อดทนไม่ได้มันคืออะไรครับสติสัมปชัญญะเพราะนั้นเรามาวัดเพื่อทำให้เรามีสติพระพุทธองค์ยังทรงตรัสอีกเรื่องหนึ่งเผอิญว่าอีก5นาทีเล่าเรื่องที่2ไม่จบเพราะว่าถ้าเรื่องที่2ปุ๊บมันจะเป็นล็อก2วัดสังฆทานเป็นการแสดงธรรมในสัจฉิกเนี่ยนะครับปัจจุบันเหลือแค่เที่ยงคืนล็อกแรกคือ3ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งนะครับคิวที่2คือ4ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนถ้าจะมาเล่าเรื่องที่2ซึ่งใช้เวลาประมาณ10นาทีมันจะเป็นลงล็อก2พอล็อก2เสร็จกล้องถ่ายทอดก็จะต้องถ่ายทอดไปถึงเที่ยงคืนโยมก็ต้องนั่งถึงเที่ยงคืนอาตมาก็ต้องนั่งถึงเที่ยงคืนเพราะนั้นเราเอาแค่เรื่องเดียวพอไหมแหมมีใจใฝ่ธรรมจริงๆเอาเป็นว่าเรื่องเดียวก็พอเนาะมีสติกันทั้งนั้นเลยไม่พลาดเลยนะแสดงว่ากิเลสยังไม่พอใช่ไหมครับถ้ามีกิเลสไม่อยากฟังอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเมื่อกี้นี่เป็นแค่น้ำจิ้มนะโยมเมนคอร์สยังไม่มานะช่างมันเถอะพรุ่งนี้จะมาต้องออกตั้งแต่ 5:30 พาแม่ไปหาหมอเพราะนั้นวันนี้เอาแค่นี้นะครับพระองค์ตรัสว่าสิ่งที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงธรรมได้ก็คือกัลยาณมิตรและพระองค์เองถือเป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดโยมว่าใช่ไหมโยมมาที่นี่โยมมีกัลยาณมิตรไหมมีไหมครับหันไม่ต้องหันไปมองนะโยมทุกคนเป็นกัลยาณมิตรด้วยกันหมดโยมนึกออกไหมนั่งสมาธินิ่งๆอยู่ถ้าใครสักคนลุกขึ้นมาทำเสียงดังความสงบมันก็ค่อยๆเหมือนเมื่อสักครู่ถ้ามีใครลุกไปเข้าห้องน้ำมันก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำสองห้องน้ำสามตอนแรกก็อยากจะไปแต่ไม่กล้าไปพอเพื่อนไปได้ฉันไปด้วยฉันไปคนเดียวไม่พอชวนเพื่อนไปอีกคนหนึ่งจะได้เป็นเพื่อนหูเพื่อนตากันนะครับเพราะนั้นฝากไว้ว่าสติสัมปชัญญะเราฝึกให้มั่นคงให้มีกัลยาณมิตรเราพยายามรักษาไว้มันง่ายในการที่จะหากัลยาณมิตรแต่มันยากในการรักษาเหมือนแชมป์นะโยมเป็นแชมป์นี่มันยากแล้วนะรักษาแชมป์นี่มันยากกว่าอีกปีนี้อาร์เจนติน่าจะเป็นแชมป์บอลโลกอีกไหมเออโยมผู้หญิงนี่ว่าขออภัยเอาเป็นว่าบุญกุศลที่พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาขอเป็นเหตุเป็นพลวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เราท่านเข้าถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมโดยทั่วถึงกันทุกคนทุกท่านเถิดอ่ะคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง

พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังธัมมสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุป

ภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบ

มิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบโยมหันหน้าไปทางพระโบสถ์แก้วอัญชลีวันทาอภิวาทพุทโธเมนาโถอัญชลีวันทาอภิวาทธัมโมเมนาโถอัญชลีวันทาอภิวาทสังโฆเมนาโถรบกวนหันไปทางทรงไทยนะครับประดิษฐานประดิษฐ

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ส่งเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถส่งมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ค่ะพระบาทสมเด็จเป็นหัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยมีที่เพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแปลสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

ผู้มักเห็นว่าสวยงามไม่สำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่รู้ประมาณในการบริโภคเกียจคร้านมีความเพียรเลวมารย่อมข่มเหงผู้นั้นแหละเหมือนลมทำลายต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงฉะนั้นผู้ไม่มักเห็นว่าสวยงามสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ประมาณในการบริโภคมีศรัทธาปรารภความเพียรมารย่อมไม่ข่มเหงผู้นั้นเหมือนลมไม่ทำลายภูเขาอันล้วนด้วยศิลาฉะนั้นพระพุทธภาษิต

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ พวกเราทั้งหลายขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราชาวพุทธตลอดไปก็กราบขอความนอบน้อมคารวะแต่หลวงปู่สังวานเข็มมะโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยพระเทรานุเถระครูบาอาจารย์ตลอดจนญาติโยมที่ฟังรายการวิทยุก็ดีญาติโยมที่ดูหน้าจอทีวีก็ดีก็ขอเจริญในธรรมแก่ญาติโยมทั้งหลายให้นั่งตามสบาย วันนี้ธรรมาก็มีโอกาสนะก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยจะว่าแสดงธรรมก็วันนี้ก็ของดเพราะว่าพวกเราก็ได้ฟังธรรมกันมา โดยตลอดวันนี้ก็จะมาพูดจะมาเล่าหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าโอกาสที่จะพบปะกับญาติโยมนั้นไม่ค่อยมีที่ไม่ค่อยมีเพราะว่า อาตมาก็มีภารกิจนะก็ไปตามดำเนินการตามโครงการที่หลวงพ่อสนองท่านดำริไว้ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ก็ไปเริ่มพัฒนาที่วังน้ำเขียวหรือที่เรารู้จักกันก็สำนักป่าท่าวังไซก็จะไปตามดำริของหลวงพ่อสนองคือจะไปปลูกต้นโพจะทำเป็นลานโพก็บังเอิญหรืออาจจะเป็นช่วงจังหวะก็ได้ไปพบได้ทราบข่าวว่ามีต้นโพทองอาตมาก็อยากจะรู้ว่าไอ้ต้นโพทองมันเป็นยังไง ก็เคยได้ยินแต่ว่าเรื่องชื่อโพเงินโพทองแต่ในความนึกคิดก็ต้องคิดว่ามันต้องมีจริงไม่ฉะนั้นคนจะพูดเอ่ยชื่อขึ้นมาได้ยังไงก็ไปเจอต้นโพเงินก่อนโพทองยังไม่เจอเพราะว่าพระท่านเดินตุดงไปแถวเดิมบางท่านก็บอกไปเจอโพทองต้นใหญ่ก็ตมาก็ยังไม่มีโอกาสไปพอไปทีแล้วก็เขาบอกว่ามีคนซื้อไปแล้วก็นึก

ในใจว่าถ้าโครงการนี้มันจะสำเร็จลุล่วงไปก็ขอให้ได้เจอก็เพื่อนไปก็ไปเจอต้นก็ไม่ใหญ่ใบสีออกเหลืองๆแต่ถ้ายังไม่โดนแดดก็จะออกเป็นด่างๆนะมันด่างพอออกกลางแจ้งนี่จะเป็นสีทองทั้งต้นเลยแต่ที่ไปเจอนั่นคือไม่ใช่ต้นตอที่แท้จริงคือเขาเอาใบมาเสียบกิ่งแล้วก็เผอิญไอ้คนที่ขายก็เป็นคนที่ฟังรายการวิทยุของเราอยู่เหมือนกันเขาก็เลยว่าขายบ้างถวายบ้างก็ได้มาต้นแรกก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกต้นก็ลำต้นขนาดนี้นะต้นก็ยังไม่เป็นสีทองก็อีกประมาณสัก2อาทิตย์ก็ให้คนไปดูก็เจอต้นภูทองต้นใหญ่เท่าเสาศาลานี่แหละนะเขาขาย 20,000 ต่อมาก็เอาเลยนะแต่ว่ามันใบยังไม่เป็นโพทองใบก็ยังด่างอยู่ตอนนี้ก็เริ่มนะเริ่มทำเป็นลานมูลดินขึ้นมาแล้วก็ตั้งเป็นฐานเพื่อจะเอารูปหล่อของหลวงพ่อสนองไปตั้งแล้ววันที่20กรกฎาคมก็จะปลูกเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติก็จะเอาต้นโพเงินโพทองไปปลูกแล้วก็โพธรรมดานะอันนี้เป็นดำริของหลวงพ่อสนองท่านดำริไว้แล้วก็ไปสางป่านะสางป่าที่วัดถ้ำกฤษณาแล้วก็ที่วังน้ำเขียวท่าวังใสแล้วก็ยังมีที่อีกที่หนึ่งนะที่เพิ่งไปเจอเพราะว่าหลวงพ่อนั้นซื้อไว้แต่มาก็เป็นเศรษฐีที่ดินนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างเพิ่งไปเจอก็ได้ทราบข่าวว่าหลวงพ่อนั้นเคยนำญาติโยมไปปลูกต้นไม้แต่ก็ไม่มีใครไปเหลียวแลดูแลตอนหลังก็ปล่อยทิ้งก็เป็นที่ญาติโยมทำไร่มันสำปะหลังประมาณ30ไร่แต่มาเห็นว่าน่าจะเป็นป่าดีกว่าก็เลยตั้งใจว่าจะตั้งเป็นสวนป่าหลวงพ่อสนองกตบุญโยตอนนี้เขาก็ไถไร่มันออกไปหมดแล้วตอนนี้เราก็จะไปปรับที่แล้วก็ก่อนวันที่20ก็จะไปลงต้นไม้คือปีนี้เป็นการรณรงค์สร้างป่าเพราะว่าที่ทำกิจสนานั้นมันเป็นป่าเหมือนกันแต่เป็นป่าที่ไร้ประโยชน์คือป่ากฐินนะตอนนี้ถ้าใครไม่เคยไปดูทีก็จะเปลี่ยนแปลงไปมากเลยภูมิทัศน์ก็จะน่าดูน่าอยู่ทำไมต้องไปรีบพัฒนาเพราะว่าเราก็ทราบข่าวก็ขอไปทราบข่าววันนี้แล้วว่าอนาคตข้างหน้าน้ำมันท่วมแน่สังฆทานนี่ไม่รอดหรอกไม่รอดแน่ต้องโดนน้ำท่วมก็เลยคิดว่าต้องไปสร้างฐานรองรับนะรองรับญาติโยมพระภิกษุแล้วก็พวกแม่ชีพวกคนแก่ๆก็เลยไปเตรียมที่ไว้ก่อน โครงการของหลวงพ่อสนองนะมันยังมีอีกอันหนึ่งคือเจดีย์นะท่านจะสร้างไว้แล้วก็บรรจุคนให้เป็นหมื่นๆอันนี้ต้องมาทราบโครงการแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านะเพราะว่าโครงการของหลวงพ่อสนองแต่ละอย่างมันไม่ใช่เล็กๆนะคือเล็กๆหลวงพ่อท่านไม่ทำหรอกท่านจะทำใหญ่ๆก็ไม่ใช่อะไรหรอกเพื่อเกื้อหนุนญาติโยมของเรานั่นเองท่านทำท่านไม่ทำเพื่อตัวเองท่านทำคิดถึงอนาคตข้างหน้าว่าพวกเราจะอยู่กันยังไงถ้ามีเหตุการณ์เพศภัยอุทกภัยเกิดขึ้นโยมก็เคยได้ยินท่านบอกว่าไปอยู่ท่านไม่ต้องทำอะไรนะกินเปลือกกินมันเพื่อยังชีพได้ทั้งที่เราก็ไม่ประมาทนะถ้ามันเกิดขึ้นเราก็ยังมีที่รองรับสำหรับญาติโยมของเราเพราะว่าที่มูลบนก็ที่ไปก็เป็นพันไร่แต่นั่นยังเป็นป่ามันนั่นก็ลำบากหน่อยนะแล้วก็แต่ที่วางน้ำเขียวกับที่ทำกิจสนานี่ก็สะดวกสบายนะมันก็ไม่ไกลเกินไปที่เราสามารถลี้ภัยหลบภัยแล้วก็คิดว่าจะทำศาลาสักหลังหนึ่งนะเผื่อน้ำท่วมนะจะได้ย้ายหลวงพ่อนั่นหนีน้ำไปก่อนนะมันน้ำลดมาไหลแล้วเราก็ค่อยกลับมาใหม่
อันนี้เป็นดำริของหลวงพ่อสนองท่านตั้งไว้นานแล้วว่าท่านจะย้ายสถานีวิทยุย้ายโรงพิมพ์ไปอยู่ที่วัดธรรมกฤษณานะท่านก็ทำจำลองเรือนไทยแต่ว่าไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะเล็กกว่านี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอาตมาก็จะทำให้สำเร็จแต่จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยพวกเราช่วยกันนะลำพังอาตมาคนเดียวก็ได้แต่คิดได้แต่ทำได้ไม่ได้มันอยู่ที่พลังของพวกเราลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อสนองเพราะสิ่งเหล่านี้เราทำไว้เพื่ออะไรเราจะคิดว่าทำไว้เราก็ไม่ได้ใช้แต่คิดว่าทำไว้เพื่อชนรุ่นหลังเหมือนอย่างศาลาหลังนี้หลวงพ่อนั้นทำท่านก็ไม่คิดว่าจะอยู่เองนะผลท้ายท่านก็ไม่ได้อยู่แต่พวกเราได้ใช้ประโยชน์ใช้สอยมันก็เป็นสาธารณวัตถุคือเป็นเครื่องหมายถ้าเราไม่ทำสิ่งที่เป็นเครื่องหมายไว้อย่างไม่มีโบสถ์ไม่มีศาลาไม่มีกุฏิไม่มีวิหารเราก็จะไม่รู้เลยว่าที่นี่มันเป็นวัดแต่สิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุที่ใครเข้ามาแล้วก็รู้ว่าถ้าเป็นวัดมันก็ต้องมีโบสถ์บางวัดไม่มีวิหารแต่มีศาลามีกุฏิ อันนี้ก็เป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นวัดวาอารามฉะนั้นวัตถุสิ่งของเนี่ยไม่เป็นของภายนอกก็จริงแต่มันบ่งบอกนะถึงความศรัทธาของญาติโยมถ้าวัดไหนสร้างโบสถ์สวยๆนะ 5-6 ล้านแสดงว่าวัดวานั้นชุมชนนั้นมีความสนใจนะในเรื่องวัดเรื่องวาญาติโยมนั่งรถผ่านบางทีมะไปในชนบทนะโบสถ์ก็สวยนะโบสถ์ก็สวยก็แสดงว่าชุมชนนั้นเขาสนใจนะที่จะสร้างวัดสร้างวาให้มันเกิดประโยชน์แต่จริงๆแล้วบางทีประโยชน์ใช้สอยมันก็น้อยมาก เพราะว่าเดี๋ยวนี้ญาติโยมจะสังเกตอย่างที่หลวงพ่อท่านเคยพูดไว้ว่าอนาคตข้างหน้ากุลบุตรจะมีการบวชน้อยนะก็สังเกตจากความเป็นจริงก็บวชน้อยจริงๆเหมือนวิสาขะที่ผ่านมาแล้วทุกทีเราเคยบวชนาค5-60รูป5-60นาคเดี๋ยวนี้เหลือเท่าไหร่10 กว่าแล้วนี่เอาพรรษากี่รูปไม่กี่รูปนะบวชถามว่าบวชกี่วัน7 วันมั่ง15 วันเดือนนึงมั่ง3 เดือนไม่เอาเราก็ไม่เข้าใจว่าความรู้สึกของเขาความศรัทธาของเขามันมีอยู่แค่นั้นหรือเขาถามว่าทำงานทำการกันหรือเปล่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำแล้วทำไมบวชแค่นี้มันก็น่าเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจนะเพราะว่าคนเรานี่เดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยสนใจเรื่องการบวชการเรียนก็ที่บวชก็ลักษณะที่ว่าไปเป็นประเพณี ตามประเพณียังคนที่บวชรับสังฆทานก็ดีอย่างคือไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่มีความสิ้นเปลืองนะจ๊ะบ้านนอกบ้านนานี่โยมบวช7 วัน15 วันเลี้ยงแขกสมัยก่อนนี้ก็ล้มหัวล้มควายล้มหมูกินกันเลี้ยงกันฉลองกันหมดเหล้าหมดเบียร์ไปนะยังไม่ทันเก็บของเก็บอะไรเลยนาคพระศึกซะแล้วบางคนก็ยังใช้นี่ไม่หมดเลยนะยังตามส่งของตามบ้านตามวัดยังไม่เสร็จเลยศึกซะแล้วอันนี้มันเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องสมัยก่อนเนี่ยการบวชการเรียนเนี่ยเขาต้อง5 พรรษานะ5 พรรษาเพื่อจะได้นิสัยสมัยนี้อนุโลมก็ถือว่าเราบางคนบางท่านก็ทำงานราชการก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มีเวลาหรือว่าจะได้บวชครบพรรษาและเดี๋ยวนี้กฐินบางวัดต้องรีบนะจะไปกำหนดวันนั้นวันนี้ไม่ได้แล้วรีบมีกฐินเพราะอะไรเพราะใหม่พระใหม่จะสึกถ้าเนิ่นไปแล้ว
ระถิ่นไม่ได้เลยพระสึกหมดทำไมเดี๋ยวนี้มันคิดว่ามันอะไรล่ะความเสื่อมมันจะเข้ามาในจิตใจศาสนาไม่เสื่อมแต่จิตใจของเราที่ว่าเป็นชาวพุทธน่ะมันเสื่อมเสื่อมเพราะอะไร เสื่อมเพราะสิ่งภายนอกนะสิ่งภายนอกที่มันลวงตาเราที่เราคิดว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่พิเศษสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าผู้มีปัญญาเขาคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะมันเป็นสิ่งที่ลวงตาเราลวงใจเราฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติในการพิจารณาเราก็หลงคอยตามไปกับวัตถุสิ่งของนะแล้วผลท้ายเป็นไงเมื่อมีความเดือดร้อนขึ้นมาแล้วใจไม่มีที่พึ่งเมื่อใจไม่มีที่พึ่งแล้วเป็นยังไงโยมปัญหาที่อยู่ของใจไม่ได้จะนั่งตรงไหนก็ไม่เป็นสุขนอนตรงไหนก็ไม่เป็นสุขจะไปทางไหนก็ไม่มีสุขแต่อย่างพวกเรานี่นั่งตรงไหนก็เป็นสุขนอนตรงไหนก็เป็นสุขถึงแม้ว่าที่หลับที่นอนของที่นั่งของเรามันจะไม่สะดวกสบายมายกตัวอย่างเหมือนเทศกาลวันสำคัญของเราเนี่ยญาติโยมมาบวชกันมากจนไม่มีที่สลับจะนอนกันแต่ทุกคนเคยบ่นไหมไม่เคยบ่นทุกคนอาจจะถอยหรือว่าหมดศรัทธาในการที่จะบวชก็ไม่มีนะนับวันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็แสดงให้เชื่อว่าให้เราเชื่อว่าเรานั้นมีศรัทธาเหนียวแน่นในการที่จะเข้ามาพึ่งวัดปฏิบัติธรรมให้รู้เห็นธรรมเพราะว่าจิตใจของเรานั้นมันต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเราจะอาศัยสิ่งภายนอกก็ได้ชั่วครั้งชั่วคราวมันเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรแต่สิ่งที่ถาวรที่สุดก็คือเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่จิตใจของเราเรามีคุณความดีที่เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้แหละมันจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจของเราไอ้สิ่งภายนอกมันเรื่องของภายนอกทำไมถ้าเราคิดว่าสิ่งภายนอกเป็นของสำคัญแล้วเราจะมาทนนั่งอยู่ทำไมทำไมที่นอนก็ไม่มีบางครั้งกินข้าวกันทีก็จะได้กินทำไมแถวนี้ยาวเหยียดเลยอันนี้เรามีความเชื่อคนเราถ้าไม่มีความเชื่อแล้วมันทำอะไรไม่สำเร็จหรอกมันก็ทำได้ตามที่เขาชักที่เขาจูงฉะนั้นเราชาวพุทธเราต้องมีสติต้องมีปัญญาของตัวเองไม่ใช่ให้ใครมาพูดมาชักนำนะชักนำก็จริงแต่เราต้องมีการพิจารณาว่าสิ่งที่พระท่านพูดชักนำเรานั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกที่ต้องไหมเพราะว่าศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าก็สอนว่าอย่าเชื่อจนกว่าจะลงมือการปฏิบัติถ้าเราลงมือการปฏิบัติแล้วนี่เราจะเชื่อ 100% เลยโยมนะแต่อันดับแรกต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อก่อนว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมคำสั่งสอนมีจริงพระอริยสงฆ์เจ้ามีจริงอยู่ในปัจจุบันนี้นะดูอย่างหลวงพ่อเราเนี้ยใช่ไหมไม่ต้องไปรอเผาท่านหรอกไม่ต้องไปเปิดหีบนะด้วยว่าร่างจะเน่าไม่เน่าไม่ต้องไปสนใจอันนี้ไม่ใช่สิ่งสำคัญนะมันไม่ใช่สิ่งวิเศษวิโสอะไรหรอกเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าคนเราจิตใจหมดกิเลสกิเลสไม่มีความเศร้าหมองในจิตใจไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงเชื่อได้ว่าสังขารมันไม่เน่าไม่เปื่อยอย่างของพ่อเรานี่แค่เกศาก็เป็นพระธาตุแล้วนะอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าท่านลงมือปฏิบัติแล้วท่านก็ปฏิบัติจริงแล้วก็ได้เห็นผลจริงเมื่อเรารู้อย่างนี้เราเห็นอย่างนี้แล้วก็จะเป็นเครื่องเตือนสติเป็นเครื่องบำรุงศรัทธาให้เราว่าการปฏิบัติเนี่ยเราสามารถบรรลุธรรมได้ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นพระไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นชีไม่ใช่ว่าต้องมาบวชขาวมันไม่ใช่นะการปฏิบัติเนี่ยมันปฏิบัติได้ทุกนาทียืนเดินนั่งนอนคิดนึกไปไหนมาไหน เราสามารถปฏิบัติได้ปฏิบัติยังไงก็คือดูจิตใจของเรานั่นเองดูความนึกคิดของเรานั่นเองไม่ต้องไปดูใครฉะนั้นเรามาบวชอย่าบวชแต่ภายนอก
บวชภายในด้วยบวชใจของเราด้วยนะบวชใจของเราให้เป็นพระพระแปลว่าผู้ประเสริฐผู้เลิศผู้ละนะแต่ถ้าเราบวชแล้วใจเรายังไม่เป็นพระมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมันก็แค่ได้เราได้เสียสละนะแต่ที่จริงเราสิ่งสำคัญที่สุดมันอยู่ที่จิตใจของเราฉะนั้นเราจะรู้หรือไม่รู้นะมันอยู่ที่ตัวเราพิจารณานะถ้าเรามีสติใคร่ควรเห็นอะไรก็แล้วแต่เราน้อมเข้ามาพิจารณามันก็จะกลายเป็นใช้ปัญญานะส่วนมากคนเรานักปฏิบัติเนี่ยก็จะติดเรื่องของสมาธิเพราะอะไรเพราะเราก่อนนั้นเรามีแต่ความคิดความนึกความทุกสิ่งทุกอย่างแต่เมื่อเรามาลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะเห็นความสุขนะจะเห็นความสุขทุกที่เราไม่ต้องไปซื้อไปหาไม่ต้องไปลิ้นลนไม่ต้องไปแสวงหาอะไรทั้งสิ้นสุขยังไงคือแล้วนั่งหลับหูหลับตาของเราอย่างเนี้ยดับความนึกคิดของเราเนี่ยเมื่อเราพบความสุขที่แท้จริงเราก็ติดอยู่ในสมาธิเมื่อติดอยู่ในสมาธิแล้วมันก็ไม่เจริญใช่ไหมเมื่อเรานั่งสมาธิจิตเป็นสมาธิมันก็ใช้ได้แต่เมื่อเราออกจากสมาธิแล้วสมาธิมันไม่เกิดกับเราสติปัญญามันไม่เกิดอารมณ์ทั้งหลายแหลมก็เข้ามาสู่จิตใจของเราใช่ไหมอายตนะที่เรียกว่าอารมณ์นั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงที่มันสัมผัสที่มันปะทะที่มันเข้ามาสู่ใจจิตใจของเราถ้าเราไม่มีจิตใจที่เข้มแข็งเนี่ยมันก็แพ้ต่ออารมณ์นะเรียกว่าเรานั้นไม่มีกำแพงแต่ที่เรามานั่งสมาธินั่งมาปฏิบัติกันทนปวดทนเมื่อยก็เพราะอะไรเพราะเราต้องการให้จิตเรานั้นมีความตั้งมั่นอยู่กับอะไรล่ะตั้งมั่นอยู่กับในทานศีลภาวนาของเราถ้าเราไม่มีที่ตั้งมั่นแล้วเราจะรับกับข้าศึกนั้นได้ยังไงข้าศึกของเราคืออะไรคือกิเลสของเรานั่นเองคือจิตใจของเรานั่นเองมันไม่ใช่ใครอื่นนะเราไม่ต้องไปสู้กับใครหรอกสู้กับความคิดความปรุงแต่งของตัวเราเองแค่นี้มันก็เหลืออดเหลือทนแล้วมันสาหัสสากันแล้วเมื่อเราชนะตัวเราเองได้แล้วเราก็สามารถชนะสิ่งทั้งปวงได้ชั้นสำคัญที่เราจะมีความภาคเพียรกันหรือเปล่ามันก็อยู่ที่ตัวของเราเองนะครูบาอาจารย์ท่านก็ชี้แนะให้เราเนี่ยเราฟังเทศฟังธรรมมากี่กันแล้วเกือบ300แล้ววันที่16นี่ก็300วันแป๊บเดียวถ้าเรามีจิตเป็นสมาธิเรามีความตั้งใจมั่นในการที่จะฟังเทศฟังธรรมแล้วเราเอาไปพิจารณาเนี่ยจะมาว่าคุณประโยชน์มันมากเลยนะมากที่สุดเลยไม่ใช่เราฟังแล้วทิ้งนะฟังแล้วต้องจำแล้วต้องทำไม่ใช่ฟังเพลินๆครูบาอาจารย์ท่านมาเทศแต่ละองค์แต่ละท่านนี่บางครั้งเราก็ไม่เคยได้ยินนะท่านพูดท่านอะไรเทศนาอะไรนี่มันกินใจเราแต่กินใจเราเอาไปปฏิบัติไหมเอาไปเลิกไปละไหมถ้าฟังอย่างเดียวแล้วไม่ลงมือปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็เป็นการฟังจำก็เป็นสัญญาจำได้หมายรู้แต่มันไม่ได้ความจริงคือสัจธรรมความเป็นจริงเมื่อนั่งเราฟังกันอยู่ทุกวันฟังสวดกันอยู่ทุกวันเนี่ยอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาเทวยธรรมิโนมีการเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราคิดได้ไหมเรานึกได้ไหมเราคอยตามไหมเราเห็นจริงไหมถ้าเห็นจริงแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้าเห็นไม่จริงก็ยังใช้ไม่ได้ถ้าใช้ไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะหมดโอกาสเราก็เริ่มต้นขึ้นมาใหม่ทำจิตทำใจของเรานั้นให้มีสมาธิให้มีความตั้งมั่นคนเราถ้าทำอะไรแล้วไม่มีความตั้งมั่นไม่เป็นสมาธิทำอะไรมันก็ไม่สำเร็จเหมือนกับเรานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันในกายของเราเนี่ยในการที่เราได้ยินในการที่เราได้เห็นแต่เราส่งจิตออกไปสู่ภายนอก
ไปคิดไปนึกในเรื่องที่มันไม่สมควร

กว่าจะลุกนี่โยมเอ้ยคนมันหนักจะหาที่จับที่ยึดอันนี้ถ้าเราฟังแล้วเราไปพิจารณาว่าเออมันจริงนะมันจริงสมัยก่อนนี่เราไม่ใช่แบบนี้นึกจะทำอะไรก็ทำนึกจะไปไหนก็ไปนึกจะเดินก็เดินนึกจะนั่งก็นั่งเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วมันไปด้วยจิตนะจิตสังขารจิตปูแต่งแต่กายสังขารมันไปอย่างนั้นไหมไม่ไปนี่ใช่ไหมอย่างเราคิดว่าลุกสมัยก่อนก็ลุกก็ลุกเลยนะพอไปคนอายุสักเจ็ดแปดสิบเดี๋ยวนี้ฉันจะลุกแล้วนะจิตมันไปแล้วลุกแต่กายสังขารไม่ยอมลุกต้องหาที่เกาะบางทีก็ให้คนช่วยเนี่ยเราคิดพิจารณาว่าเนี่ยความเสื่อมมันเริ่มเข้ามาแล้วนะฉะนั้นเมื่อเรามีความเกิดแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความแก่เมื่อมีความแก่แล้วต้องมีความเจ็บเมื่อมีความเจ็บแล้วก็ต้องมีความตายเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นวิเศษวิโสยังไงเลิศเลยยังไงมีวิชาขนาดไหนห่อเหินเดินอากาศได้หนีไม่พ้นทุกคนหนีไม่พ้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหนีไม่พ้นทุกคนหนีไม่พ้นความทุกข์ทุกคนหนีไม่พ้นความสุขแต่เราจะหนีพ้นได้ด้วยอะไรด้วยจิตของเราเนี่ยคืออะไรคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนของเราพูดง่ายฟังง่ายคนพูดก็พูดง่ายคนฟังก็ฟังง่ายแต่การลงมือปฏิบัติมันง่ายไหมผม ว่ามันง่ายไปนะถ้ามันง่ายป่านี้พระอรหันต์เต็มบ้านเต็มเมืองหมดแล้วแต่ที่ตามมาพูดที่ไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ใช่ว่าไม่ง่ายมันง่ายสำหรับที่คนทำได้มันยากสำหรับที่คนทำยากยกตัวอย่างทำไมเรามาวัดง่ายเพราะอะไรเพราะเราทำได้เราเสียสละได้แล้วคนอีกกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านที่ไม่เข้าวัดไม่มาปฏิบัติเขาทำได้ไหมเขาทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะบุญวาสนาบารมีของเขามันยังไม่ถึงอย่างพวกเราเนี่ยมันบุญวาสนามันพามานะบุญพามา แล้วก็บุญจะพาไปไม่ต้องกลัวหรอกเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะบุญมันพามาแล้วนะแล้วเราจะไปข้างหน้าเนี่ยบุญก็จะพาไปแต่ตราบใดที่ยังไม่มีการถือศีลรับศีลรักษาศีลเจริญภาวนาบุญไม่พาไปหรอกบุญไม่พาไปแต่ตราบใดที่เราลงมือทำก็คือเป็นวาสนาเป็นบารมีของเราถ้าเราจะเวียนว่ายตายเกิดอีกมันก็ล่นภพล่นชาติแต่ถ้าเราคิดได้คิดว่าจะมาวัดคิดว่าจะเสียสละมาบวชสักวันสองวันนะแต่ถ้าเราไม่ใจแข็งยังห่วงนู่นห่วงนี่ห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงภารกิจการงานไม่ตัดความห่วงความหวงความอะไรไม่ตัดความสุขความสบายออกมาไม่ได้นะอย่างที่เรามาก็ได้เพราะอะไรล่ะก็เพราะเป็นบุญเก่าเป็นของเก่านะมนุษย์ทุกวันนี้ที่อยู่ทุกวันเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ครบอาการ32ก็เพราะบุญเก่าแต่คนที่ไม่เข้าวัดไม่ปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่ากินของเก่ากินของเก่าแล้วมันหมดไหมกินอย่างเดียวไม่หาหมดไหมเออแต่ถ้ามีสักพันล้านสองพันล้านนี่โยมไม่หมดหรอกอันนั้นเรื่องภายนอกแต่ทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ภายในเนี่ยถ้าเราไม่รักษาศีลไม่มีศีลเนี่ยมันหมดไปสิ้นไปเพราะอะไรจิตใจมันเสื่อมโทรมลงไปเสื่อมโทรมลงไปความมันคิดของเรามันก็มีแต่ความอาฆาตพยาบาทริษยาใครทำดีก็ไม่โมทนาใครจะเข้าวัดเข้าวาก็เข้าไปทำไมวัดมีอะไรไปให้ทำไมพระก็ไม่เห็นทำอะไรขี้เกียจเช้าเอนเพลนอนกลางวันพักผ่อนอย่างที่เขาว่ากันกลางคืนกษัตริย์มาม่าถ้ามันเป็นความเชื่อหรือเรียกว่าเป็นทิฏฐิความเห็นของคนที่ไม่ได้เข้ามาสัมผัสถ้าเข้ามาสัมผัสนี่นะพระท่านไม่มีความสุขความสบายอะไรก็อยู่

ด้วยอัตภาพความสันโดษรักน้อยมักน้อยสันโดษจีวรก็มีแค่3ผืนบางทีก็มีผ้าอดิเรกจีวรมั่งผ้าอันอื่นเป็นบริการมั่งกินก็กินมือเดียวฉันก็ฉันมือเดียวใช่ไหมอันนี้มันสะดวกไหมล่ะมันสบายไหมนึกว่าสบายหรือเปล่าใช่ไหมแต่ที่จะทำได้เพราะอะไรเพราะบารมีเก่ามันมีแน่ขมะบารมีมันเกิดมันมีขึ้นแล้วมันเต็มแล้วถึงได้ออกบวชแต่เมื่อบารมีเต็มแล้วไม่ใช่ว่ามันหมดไม่ใช่ว่ามันไม่หมดนะโยมทำไมพระบางองค์ทั้งศึกปัจจุบันยกปัจจุบันเลยหาฮือฮากันเนี่ยปัจจุบันไม่ต้องเอ่ยชื่อก็รู้ว่าอะไรคืออะไรเพราะอะไรเพราะเรามัวแต่ทำสิ่งภายนอกเราให้จนตัวเองหมดคือพูดง่ายๆยังไม่รวยจริงอ่ะถ้ารวยจริงโยมให้ไปเถอะไม่หมดแต่เรายังไม่รวยจริงแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าโมทนาว่าพระท่านได้ทำหน้าที่เสียสละใช่ไหมมีแต่เรื่องไปเทศไปอบรมแต่นี้ถ้าเราเทศถ้าอบรมถ้าเราน้อมเข้ามาในจิตใจของเราคำที่เราพูดทำที่เราสอนออกไปแล้วสอนตัวเราเองด้วยเนี่ยโยมสมาว่ามันได้สองอย่างแต่ที่มันได้อย่างเดียวเพราะอะไรเพราะเราขาดสติเพราะเราคิดว่าเรานี่มั่นคงแล้วเหนียวแล้วหนังเหนียวแล้วฟันไม่เข้าแล้วฟันไม่เข้าแล้วยิงไม่ออกแล้วแต่ได้ยิงไม่ใช่ยังอย่างบางคนบางท่านคิดว่าเราทำขนาดนี้แล้วเรียกว่าสบายแล้วนะฉันไม่ต้องทำแล้วฉันพอแล้วท่านี้สิ่งที่เราสะสมไว้มันยังไม่พอจริงอยู่ยังไม่พอจริงถ้าพอจริงแล้วโยมให้ไปเถอะไม่มีหมดอย่างทานของเราเนี่ยให้ไปเถอะโยมให้ไปมันไม่หมดหรอกมันจะสะท้อนย้อนกลับมานะแต่ธรรมะของเราจะให้ไปแล้วนี่หมดเหมือนกันนะโยมเพราะฉะนั้นอาตมาก็ไม่ค่อยให้ใครไม่ค่อยได้เทศหรอกเพราะกลัวธรรมะหมดออกทีละนิดทีละหน่อยนะเพราะยังสะสมไว้ไม่มากนะยังสะสมไว้ไม่มากวันดีคืนดีโอกาสดีไม่มีใครก็ช่วยโอกาสเขาเรียกอะไรล่ะมวยแทนแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำคนเรานี่ถ้าไม่ทำนี่โยมมันไม่ได้อะไรนะเหมือนพระเราเหมือนกันนะโยมอย่าคิดว่าฉันบวชเป็นพระเราฉันไม่ต้องทำอะไรไม่สร้างบารมีมันไม่ได้โยมฉะนั้นใครอย่าอิจฉาตมานะไม่ได้เป็นเจ้าบ้านเนี่ยอย่าอิจฉานะบอกซะก่อนนะถ้าไม่ทำมาจะได้เป็นไหมไม่ได้เป็นหรอกจะอยู่เฉยๆใครจะให้มาเป็นเจ้าบ้านโผล่มาจากไหนนะใช่ไหมนี่อาตมาทำมาตั้งแต่วัดสังฆทานยังไม่มีอะไรเลยทำมาตั้งแต่อยู่ท้องร่องนะยังไม่มีโบสถ์ยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นอาตมาทำมาตลอด ไม่ใช่อาตมาไม่ทำนะทุกคนอย่ามาคิดว่าอาตมาฉวยโอกาสนะไม่ใช่นะอาตมาทำของอาตมามาก็ถือว่าเป็นของอาตมานะไม่ต้องอิจฉาเพราะอาตมาทำเองใช่ไหมถ้าไม่ได้ทำนี่จะได้มาเป็นเจ้าอาวาสไหมเขาไม่ให้เป็นหรอกแต่มันอยู่มาเป็นเจ้าอาวาสไม่ได้หรอกนะอีกประเด็นหนึ่งไม่มีใครเขาอยากเป็นใช่ไหมไม่มีใครก็อยากเป็นหรอกเจ้าอาวาสวัดสังฆทานโยมคิดดูดิภาระหนักไหมล่ะทุกสิ่งทุกอย่างลงหมดเรื่องหมูเรื่องหมาคนบ้าน้ำมาไหลไฟดับรับผิดชอบหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่อาตมาไม่กลัวเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้เราทำมาตั้งแต่เริ่มไม่กลัวนะอันนี้บางคนก็ห่วงสุขภาพว่าหลวงพ่อทำไมไม่พักบ้างอย่าโหมงานหนักนักไอ้เราจะรู้ไม่ตายเมื่อไหร่นะถ้าลูกจะตายแล้วอายุร้อยปีเนี่ยอาตมาก็ปล่อยไปก่อนยังไม่ต้องทำแต่เราจะรู้ไหมอาจจะวันนี้อาจจะได้มานั่งเห็นหน้ากันทีวีพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้เห็น
าจจะเพ่งถึงนอนเหมือนหลวงพ่อนั่นในโรงแล้วใช่ไหมฉะนั้นเราอย่าประมาทโยมก็เหมือนกันอย่าประมาทถึงวันสำคัญหรือวันที่เรามีโอกาสมีเวลาก็หาเวลามาบวชนำมาฟังเทศฟังธรรมเพราะอยู่บ้านมันได้อะไรมันไม่ได้อะไรหรอกโยมเพราะอะไรล่ะเพราะสิ่งแวดล้อมมันไม่เอื้ออำนวยอย่างวัดเนี่ยเขามานั่งสมาธิกันเขามาสวดมนต์กันเขามาเดินจงกรมเราจะมานั่งคุยกันได้ไหมล่ะเราจะมาจับสมหัวคุยกันได้ไหมล่ะมันไม่ได้เพราะอะไรเพราะสังคมเขาไม่ทำแบบนั้นสังคมวัดสังฆทานเขาไม่ทำแบบนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่บังคับเมื่อบางคนเนี่ยยังไม่มีความศรัทธาก็ถือว่าโอกาสมีก็มาลองบวชดูดิวัดสังฆทานเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เลยว่าเช้าต้องทำอะไรบ้างสายทำอะไรบ้างกลางวันทำอะไรบ้างเย็นทำอะไรบ้างไม่รู้ก็เดินสะเปะสะปะก็เรียกใช่ไหมพระในกะเรียกอ้าวญาติโยมถึงเวลาแล้วมาเดินจงกรมแล้วก็พูดปากเปียกปากแฉะบางคนรำคาญฟ้องเจ้าอาวาสพระพูดมากก็ดูดีเดี๋ยวท่านก็หวังดีต่อพวกเรานะก็ยังมาฟ้องเจ้าอาวาสว่าพระพูดมากเรียกโยมเรียกโยมมาเดินจงกรมก็ไม่ดีอีกเอาโยมร้องเรียนเจ้าอาวาสก็จัดการอาจารย์หยุดก่อนนะเขาร้องเรียนว่าอาจารย์พูดมากไปแล้วเนี่ยดูคนเราเมื่อเรามีคนบังคับแล้วเขาไม่ชอบนะเมื่อไม่บังคับแล้วโยมเข้าวัดแล้วได้ประโยชน์อะไรเมื่อโยมมาแล้วไม่ปฏิบัติทำหน้าตามหน้าที่ของเราเนี่ยโยมออกไปโยมก็จะเอาอะไรไปพูดเขาแต่ถ้าเรามาเนี่ยเช้าตีสามขึ้นตื่นนั่งสมาธิสวดมนต์เจ็ดโมงเดินจงกรมพอเราทำสามวันสี่วันจิตมันเป็นสมาธิมันเกิดความสงบในจิตใจที่เราไม่เคยได้ประสบพบที่เขาว่าจิตมันรวมเป็นสมาธิจิตเป็นหนึ่งเป็นยังไงเมื่อเรามาสัมผัสความสงบที่แท้จริงจากการเราทำสมาธิมันเป็นแรงศรัทธาแล้วเราได้สิ่งเหล่านี้ออกไปเราไปเจอหรือประสบพบกับคนที่เราคิดว่าพอจะชักชวนได้แล้วก็บอกว่าถ้าอยากเกิดอยากมีความสุขโดยที่ไม่ต้องอาศัยอะไรก็แล้วแต่นะกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำมากทำสมาธิมากแล้วเราจะได้พบความสุขที่แท้จริงของเรานี่มันเป็นแรงศรัทธาใช่ไหมดึงได้แต่ถ้าเรามาแล้วเราไม่เอาอะไรเลยหลบเลี่ยงๆพระท่านเรียกพระท่านกวาดไปหมดทุกอย่างร้านกาแฟตรงไหนร้านทำตรงไหนอยู่ตรงไหนมาให้หมดแล้วก็ยังหลบยังเลี่ยงอันนั้นเสียประโยชน์เลยเสียประโยชน์ทั้งนั้นที่เรามีโอกาสแล้วจะปล่อยโอกาสไปนะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านมีเมตตาที่จะท่านก็มีความคิดว่าไหนๆมาวัดทั้งทีแล้วเนี่ยก็ต้องเอาอะไรกลับไปบ้างไม่ใช่มาแบบว่างเปล่าจะเอาคำสอนของพระนี่ว่าทำให้ว่างทำให้เปล่าไปอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่างเปล่านี่มันไม่ใช่ว่างอันนี้คือเวลาเนี่ยคือว่างจากกิเลสให้หมดไปจากจิตใจของเรานะให้มันว่างจริงๆเนี่ยแต่อันนี้มันเรียกอะไรเขาเรียกศูนย์เปล่าเหมือนลมหายใจของเราอะทุกคนมีลมหายใจหรือเปล่ามันก็มีกันทุกคนหายใจเข้าหายใจออกมีทุกคนจะทำให้มันเกิดประโยชน์ไหมล่ะทำให้มันว่างเปล่าไหมก็เอามันมาดิหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกไม่ต้องมานั่งหลับตาไม่ต้องมานั่งขัดสมาธิทำได้หมดขอให้มีสติรู้ว่าหายใจเข้านะหายใจออกนะหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเนี่ยมันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลแล้วมันไม่ทิ้งไม่ขว้างนะมันจะเกิดคุณค่าทุกลมหายใจเข้าหายใจออกของเราเกิดเป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาก็เหลือหายใจทิ้งหายใจขว้างนะอาตมาก็เห็นโยมของเราเนี่ยแหละอายุมากแล้วแต่ไม่ค่อยสนใจเรื่องปฏิบัติจะไปเอาในเรื่องภายนอกนะจะไปทำบุญภายนอกแล้วเมื่อเราจะตายเราจะเอาอะไรไปเรามีสติทันไหมเราจะวางอารมณ์อย่างไรในเมื่อห
ายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าจะทำยังไงเวทนามันเข้าครอบงำจิตใจของเราเนี่ยเรามีหลักอันนั้นไหมเนี่ยยกตัวอย่างอย่างหลวงพ่อท่านเนี่ยท่านมีหลักของท่านนะแต่มาเห็นท่านแล้วถ้าเป็นเรานี่ไปแล้วอาทิตย์เดียวก็ไปแล้วลาแล้วโลกนี้มาอยู่ให้ทรมานนี้หรอกแต่ท่านมีหลักของท่านท่านฝืนเวทนาของท่านนะสู้กับเวทนาของท่านจนที่สุดจนที่สุดจนสู้ไม่ไหวนะต่อมาก็มายังแข็งใจว่าเอ้ยหลวงพ่อท่านก็อายุก็ยังไม่มากก็คิดอยู่เสมอว่าถ้าหลวงพ่อท่านอายุสัก80นะเราก็จะบริอุปถัมภ์ท่านนะจะดูแลท่านยามท่านแก่ท่านเฒ่านึกไปขนาดนั้นนะโยมนึกภาพไปว่าหลวงพ่อแก่แล้วนะท่านเดินไม่ได้เราเข็นรถเข็นให้ท่านนะเช็ดตัวท่านป้อนข้าวป้อนน้ำท่านนะให้มันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลให้เราทดแทนคุณครูบาอาจารย์เมื่อท่านแก่เฒ่าไปแล้วท่านไม่มีลูกไม่มีหลานเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาเราจะปฏิบัติต่อท่านอย่างนั้นแต่โอกาสนั้นมันไม่มีแล้วโยมหมดโอกาสตอนนั้นไปแล้วนะบางทีธรรมะก็นึกในใจนะตอนบวชใหม่ๆอันนี้มันปรุงแต่งไปอนาคตว่าต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราแก่เราไม่มีลูกไม่มีหลานแล้วเราใครจะเลี้ยงดูเราคิดไปอย่างนั้นนะคิดกังวลเหมือนกันนะโยมนะตอน 4-5 พรรษาคิดไปอันนี้เค้าเรียกคิดแบบไม่ฉลาดหากคิดไม่ฉลาดฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าใครก็แล้วแต่ภิกษุนะอุปถากพระภิกษุไข้ก็เหมือนอุปถากเราตถาคตดูแลพระป่วยพระไข้พระชราก็เหมือนดูแลเราตถาคตเนี่ยมันได้ยินคำนี้แล้วเราจะไปห่วงทำไมอนาคตคนเราก็ต้องแก่อยู่ใช่ไหมเมื่อเราคิดว่าเราทำดีเราสร้างบารมีไม่มีใครก็ปล่อยให้เราแก่ตายแต่ไม่มีใครมาเดี๋ยวแลใช่ไหมแต่อย่างเราไม่มีลูกไม่มีหลานโยมอยู่บ้านเป็นไงใครจะเดี๋ยวแลไม่มีจะไปปล่อยนู่นบ้านพักคนชรามั่งบางทีไปปล่อยกลางทางมั่งเนี่ยเป็นภาระลูกหลานทำไมเราไม่คิดว่าจะแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างไรเหมือนพระบวชแทนคุณพ่อแม่7วัน15วันเดือนหนึ่งโอ้ยตายแล้วชาตินี้ก็ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่หมดไม่ใช่บวช7วัน5วัน15วัน3เดือนแล้วทดแทนบุญคุณพ่อแม่มันไม่ใช่อย่างนั้นพ่อแม่นี่เลี้ยงดูเรามานะเอาชีวิตเข้าแลกแต่เราเป็นลูกเราเอาชีวิตของเราแลกแทนพ่อแม่ได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะความเห็นแก่ตัวเพราะความห่วงตัวเองรักตัวเองแต่พ่อแม่นี่โดยเฉพาะแม่นี่นะน่ะตายแทนลูกได้เลยเนี่ยแล้วไอ้ใครบวชแค่เดือนไปทดแทนอะไรไอ้บางคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องบวชหรอกเดี๋ยวทำเงินเดือนได้สักหน่อยก็จะเอาเงินให้พ่อให้แม่พ่อแม่ไม่สนใจไม่ยินดีพ่อแม่ยินดีในการที่จะเห็นลูกบวชลูกเรียนพ่อแม่ต้องการเกาะชายผ้าเหลืองของลูกไปสวรรค์ไปนิพพานพ่อแม่หวังอย่างนี้นะพ่อแม่จะเป็นชาวพุทธนะถ้าชาวอื่นเราไม่รู้ก็จะพึ่งพระเจ้าก็จะพึ่งอะไรของแล้วเขาแล้วแต่เมื่อเราเป็นชาวพุทธทุกคนมีความรู้สึกว่าได้ลูกบวชก็ถือว่าเกาะชายผ้าเหลืองดังนั้นเราคิดอย่างนี้นะเราน่าจะบวชให้พ่อให้แม่เป็นการทดแทนแล้วก็เป็นการสร้างบารมีของเราด้วยใช่ไหมอันนี้พูดไปมันก็ขึ้นอยู่กับบารมีของเราที่เราสะสมไว้มันอยู่ที่ปัญญาและบารมีนะบารมีคือสิ่งที่เราทำไว้สะสมไว้นะถ้าเรามีบารมีของเก่าที่เราสร้างเนคขมะการออกบวชมามากนะเมื่อบารมีมันเต็มแล้วมันอยู่ไม่ได้หรอกทางโลกอันนี้ก็มาเข้าประเด็นที่ทุกคนก็ยังแข็งใจว่าหลวงพ่อสนองทำไมท่านไปไวอันนี้ความเข้าใจของตัวเองว่าเมื่อบารมีของท่านเต็มแล้ว

ภารกิจของท่านเต็มแล้วร่างกายนี้ไม่สามารถรองรับบารมีอันนั้นของท่านได้ร่างกายของเรานี้เป็นของที่สกปรกเป็นของที่ไม่สะอาดเป็นปฏิกูลพระอรหันต์เมื่อจิตท่านบริสุทธิ์แล้วจิตท่านหลุดพ้นแล้วสิ่งเหล่านี้ท่านจะไม่เข้าจะไม่เข้าใกล้จะอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นความสงสัยแคลงใจของอาตมาก็หมดว่าทำไมหลวงพ่อท่านอายุแค่นี้ทำไมท่านจากไปเร็วก็เลยสรุปว่าภารกิจของท่านเสร็จแล้วร่างกายที่มันเน่าเฟะนี่ท่านไม่ต้องการแล้วทีนี้ภารกิจของเราล่ะที่ท่านทิ้งไว้นี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละที่เราจะต้องดำเนินที่เราจะต้องทำต่อไปเพราะว่าท่านสร้างไว้ให้เรานะท่านไม่ใช่สร้างวัตถุอย่างเดียวท่านไม่ได้สร้างสิ่งของอย่างเดียวแต่ท่านสร้างธรรมไว้ให้เรานะฉะนั้นทุกคนจะไปคิดบางทีบางคนก็ว่าอาจารย์บาลีนี่เอาแต่ก่อสร้างเอาแต่เรื่องภายนอกไม่ใช่ภายนอกทำภายในก็ทำไม่ได้เน้นเรื่องสิ่งภายนอกแต่เน้นเรื่องสิ่งภายในก็ทำควบคู่กันไปนะแต่มาไม่มีเวลาจะมาสอนญาติโยมไม่มีเวลาจะมาแสดงอะไรให้ญาติโยมดูว่าอาจารย์บาลีนี่ยังไม่ทิ้งการปฏิบัติแต่เมื่อมีโอกาสเมื่อมีเวลาเราก็ต้องหาโอกาสหาเวลาของเรานะปฏิบัติตัวเองก็จะบอกโยมแล้วว่ายังไม่รวยยังต้องแสวงหาอยู่ถ้ารวยแล้วอย่างหลวงพ่อท่านรวยแล้วท่านไม่ต้องแสวงหาแล้วนะท่านรวยแล้วท่านไปแล้วใช่ไหมอย่างเรานี่ยังไม่รวยอย่างญาติโยมนี่ไอ้เดือนนึงมาถือศีลกี่วันปีนึงถือศีลกี่วันนั่งสมาธิวันละกี่ครั้งนั่งสมาธิได้นานขนาดไหนไอ้นั่นอย่าไปคิดว่านั่งสมาธิต้องมานั่งที่วัดที่บ้านนั่งไปได้ไม่ใช่การปฏิบัติของเราเนี่ยต้องทำทุกวันอย่าทิ้งสมาธิคนเราอยู่ได้ด้วยสมาธิพระท่านอยู่ได้ด้วยสมาธิเมื่อมีสมาธิมันเกิดสติเกิดปัญญานะก็ลองดีถ้าไม่มีสมาธิอยู่ได้ไหมล่ะมีอะไรให้ทำมั่งไม่มีว่างถ้าว่างแล้วไม่ลงมือปฏิบัติไม่ยืนไม่เดินไม่นั่งมันว่างว่างแล้วทำไงติดมันก็คิดนะดิก็ปรุงแต่งไปใช่ไหมเพราะมันว่างนี่มันว่างจากภารกิจการงานไม่รู้จะทำอะไรอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยแต่เราเป็นพระเมื่อเราว่างก็ดีมั้ยเราก็นั่งสมาธิเดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินเมื่อยนั่งนั่งเมื่อยนอนตื่นมานั่งญาติโยมทำแบบนี้มั้ยเห็นมั้ยอย่างพระเนี่ยนอนหลับป่าวตื่นมาอ้าวนั่งสมาธิมันง่วงง่วงก็นอนนอนตื่นมายังไม่สว่างยังไม่ถึงเวลาทำวัดก็นั่งสมาธิทำกันอย่างนั้นนะโยมแล้วเราทำอย่างนั้นหรือเปล่าเราไม่ทำคำแค่ว่ามาบวชวัดสังฆทานก็ทำไม่วัดไม่มาวัดก็ไม่ทำไม่ทำก็ไม่ได้มันก็เป็นแค่หนึ่งเอาอยู่แค่หนึ่งนี่เหรอไม่เพิ่มเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นถึงสิบเหรอใช่ไหมทำครั้งหนึ่งเพิ่มครั้งหนึ่งไม่ทำก็ศูนย์ใช่ไหมอันนี้เราต้องทำใครจะมาทำให้เราได้ไม่ใช่ยิ่งเราแก่เราเท่าจะรอให้ลูกให้หลานทำให้เราหวังไว้เด้อหวังว่าตายแล้วลูกมันให้เรากินก็ให้กินแค่แล้วแหละห้าวันเจ็ดวันห้าสิบวันร้อยวันแค่นั้นแหละแต่ของหลวงพ่อสนองนี่ไม่มีกำหนดตมาพูดเลยนะไม่มีกำหนดจะสวดให้พระสวดให้โยมฟังทุกวันจนกว่าโยมจะโทรมาบอกพอแล้วเบื่อถึงจะหยุดแต่ถ้ายังมีเสียงบอกว่าโอ้ดีนะโยมได้ทุ่มหนึ่งโยมก็ก่อนทุ่มก็อาบน้ำอาบท่าทำตัวให้สะอาดมานั่งอยู่หน้าจอแล้วบางทีก็นั่งเปิดวิทยุอยู่ได้ฟังสวดได้ฟังเทศได้ฟังธรรมอันนี้มันเกิดประโยชน์มาก

จากที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ใช่ไหมอย่างเรามีโอกาสมาจะไปไกลๆไปหาท่านเนี่ยแต่ละสารทิศเนี่ยมีโอกาสไหมไม่มีแต่เมื่อมีโอกาสนะมีโอกาสที่หลวงพ่อท่านทิ้งโอกาสไว้ให้พวกเราเอาโอกาสอันนี้นะมาเป็นเหตุมาเป็นปัจจัยให้เรานั้นได้ฟังเทศฟังธรรมกันทุกเมื่อเชื่อวันฟังจนไม่เบื่อพูดง่ายๆอยากฟังอีกอยากดูอีกมันกลายเป็นว่าเหมือนยาเสพติดโยมนะครับบางคนพอวิทยุหายหน่อยเอาแล้วหงุดหงิดแล้วแต่โทรมาได้ก็ทำไมวิทยุไม่ดังล่ะมันเป็นยังไงล่ะทำไมมันดังค่อยอ่ะเอ้าจอทำไมมันมืดมันดับไปล่ะนั่นมันเป็นการติดซะแล้วนะติดอย่างนี้ดีนะโยมติดอย่างนี้มันติดเพื่อหลุดพ้นนะมันไม่ได้จะติดบ่วงแต่เราไปติดหนังติดละครโยมมันไปติดเหมือนกันนะติดบ่วงกิเลสแต่เราฟังเทศฟังธรรมนี่มันติดบ่วงนะบ่วงธรรมะบ่วงนี่มันแก้ออกได้แก้ได้ด้วยอะไรด้วยสติด้วยปัญญาของเราบ่วงอะไรล่ะความโลภความโกรธความหลงนะความไม่รู้นะความมีตัวมีตนความนึกคิดสิ่งที่มันยังสงสัยเนี่ยมันเป็นบ่วงที่รัดเราไว้แต่เมื่อเรามาฟังเทศฟังธรรมลงมือปฏิบัติเนี่ยก็ใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยค่อยๆแก้บ่วงออกไปเห็นไหมเหมือนกับตมาอยู่ภาคใต้เขาสอนลิงขึ้นต้นมะพร้าวโยมเขาสอนตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆลูกเล็กๆนะสอนวิธีหมุนจนขาดแล้วเขาไม่ได้สอนอย่างนั้นสอนไปจนกระทั่งว่าเมื่อเชือกมันโดยมากเขาจะใช้ลิงเนี่ยเก็บมะพร้าวเพราะทางภาคใต้ต้นมะพร้าวมันสูงมากคนไม่สามารถปีนได้หรือบางทีมันสูงจนสอยไม่ได้ก็ใช้ลิงนะคนมนุษย์ก็ฉลาดเหมือนกันสอนลิงเหมือนกันเนี่ยเมื่อเชือกติดทางมะพร้าวติดดูมะพร้าวแล้วทำยังไงเอาก็สอนเชือกปุ๊บเชือกที่แฝงรัดคอเนี่ยติดกิ่งมะพร้าวติดก้านมะพร้าวทำยังไงถ้าไม่สอนเป็นยังไงโยมตายลิงตายแต่มนุษย์ก็ฉลาดสอนเดรัจฉานให้มันรู้จักแก้บ่วงแล้วเราเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีปัญญาเรามีสติมากกว่าพวกนั้นอีกใช่ไหมเพียงแค่เราฟังเทศฟังธรรมแล้วเรามีสติทำตามพิจารณาตามเนี่ยมันแก้ได้เป็นปอดไม่บวกบวงเล็กบวงใหญ่มันแก้ได้หมดถ้าเราแก้ไม่ได้มันก็อายนะอายลิงมันพูดภาษามนุษย์ไม่ได้ฟังภาษามนุษย์ไม่ได้นะแต่มันสามารถที่จะสอนมันได้เพราะอะไรเพราะมันต้องรู้ว่าการทำอย่างนี้มันต้องมีอุปสรรคมันต้องมีอุปสรรคให้ลำพังให้มันคิดอย่างเดียวมันคิดไม่ออกเราเข้ามนุษย์ก็ฉลาดกว่าสัตว์ก็เลยต้องสอนวิธีว่าถ้าติดบ่วงนี่นะแกต้องเอามือแก้เชือกแกต้องเอามือหักกิ่งแกต้องเอามือดึงออกดึงล้างออกเนี่ยเหมือนกันเนี่ยพระท่านก็เทศก็สั่งก็สอนให้ญาติโยมเนี่ยเอาวิธีแก้บ่วงออกไปใช้แต่เราจะสนใจใช้ไหมถ้าเราไม่สนใจก็เหมือนลิงที่ไม่ได้สอนนะโยมขึ้นมะพร้าวขึ้นไปเชือกติดคอตายเลยห้อยทองแดงแก้ไม่ได้อย่างเราเนี่ยแก้ได้แก้อะไรแก้อารมณ์ตัวเองจะแก้อารมณ์ตัวเองได้ด้วยอะไรก็ได้ด้วยสมาธิเนี่ยให้ใจมันมีความสงบเสียก่อนให้ใจมันว่างให้ใจมันวางเสียก่อนเมื่อใจมันว่างใจมันวางแล้วเนี่ยจะเกิดสติเกิดปัญญาแล้วมันจะรู้เลยมันจะแก้อารมณ์ของตัวเองได้เพราะถ้าเรามีความโลภเนี่ยเราจะแก้อารมณ์ของเราได้ยังไงถ้าเรามีความโกรธเราจะแก้ความโกรธของเราได้ยังไงถ้าเรามีความหลงเราจะแก้ความหลงของเราได้ยังไงก็ต้องเอาธรรมะโยมไม่ใช่เอาอะไรมาเลยไม่ใช่เอาวิชาที่เรียนมานะปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยมาแก้งี้ไม่ได้หรอกถ้าไม่ลงมือปฏิบัติถ้าไม่ทำจิตปล่อยวางให้มันว่างนะให้มันว่างจากความนึกคิดความปรุงแต่งของเราเสียก่อนนะให้มันว่างจริงเมื่อเหมือนกับห้องเราเนี่ยเราจะเอาของอะไรไปวางสักอย่าง
ถ้ามันยังเต็มไปด้วยสิ่งของเราจะวางได้ไหมเหมือนกับเราได้ของดีๆมาทักอย่างโต๊ะทักตัวเนี่ยเป็นไม้มายุงไม้พยุงที่กำลังฮิตกำลังว่ามันเป็นของมีค่ามีราคามากเนี่ยเขาให้ไม้พยุงโต๊ะไม้พยุงมาเนี่ยเนื้อห้องนั้นมันเต็มไปด้วยของสิ่งของแล้วเราจะวางอันนั้นได้ไหมของที่เราคิดว่ามันมีค่ามีราคาเราจะวางมันได้ไหมมันไม่ได้ไม่รู้จะวางตรงไหนเอาวางได้ไปเทิร์นไว้มันสวยไหมล่ะมันก็ไม่สวยใช่ไหมจะไปอะไรไปปิดบังมันก็ไม่สวยทีนี้เราจะเอาของสิ่งมีค่าไปวางไว้ในห้องให้มันมีคุณค่าเราต้องเอาของที่ไม่ใช้ใช่ไหมเขาเรียกว่าขยะส่วนมากเราเนี่ยจะเก็บขยะกันไว้มากเลยจิตใจของเราเนี่ยเก็บไว้เยอะขยะไม่ค่อยได้พัฒนาไม่ค่อยได้เป็นนักปราชญ์นักกวาดหรอกนะอะไรก็รับหมดใจของเรานี่รับหมดนะทั้งๆบางสิ่งบางอย่างรับแล้วมันไม่ไหวรับแล้วใจของเราก็ทุกข์รับแล้วเราก็มานั่งร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจแต่เราก็รับมันเข้ามาทำไมรับมาแล้วทำไมไม่พิจารณารับได้ไม่ใช่ว่ารับไม่ได้เหมือนกับความทุกข์ของเราเนี่ยเราจะไม่รับได้ไหมล่ะมันไม่ได้นะมันเป็นของเราอ่ะใช่ไหมนั่งอยู่เนี่ยปวดขาเราอยู่บอกไม่เอาไม่ปวดมันบอกมันเชื่อไหมล่ะมันไม่เชื่อเราเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเป็นของเราความทุกข์ของเราฉะนั้นรับมาก็พิจารณาว่าอันนี้มันเป็นความทุกข์นะทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเรามีสังขารจิตใจที่เราเศร้าหมองจิตใจที่เราเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมีสังขารมีการปรุงแต่งทีนี้เราจะทำไงให้มันออกไปจากจิตใจของเรานะก็ไม่ต้องไปยึดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาก็รู้มันว่านั่งมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บนั่งสมาธิมันไม่สงบเพราะใจมันคิดก็รู้ว่ามันคิดก็ช่างมันไปเลยก็เรื่องของมันก็มันมีเพราะเรามีจิตจิตก็คือความนึกคิดความปรุงแต่งถ้าเราบังคับมันได้เราก็พ้นแล้วแต่ถ้ายังบังคับไม่ได้ก็รู้มันก็ดูมันก็ไม่ต้องไปฟูมไฟไม่ต้องไปเสียอกเสียใจเหมือนคนนั่งสมาธิเมื่อวานนี้นั่งสงบเงียบดิ่งเย็นตัวเบาจิตเบาวันนี้ทำไมมันนั่งแล้วมันหงุดหงิดมันฟุ้งซ่านมันรำคาญใจมันไม่เหมือนเมื่อวานก็เราอย่าไปนั่นมันสิก็ดูมันก็บอกแล้วของอะไรมันก็ไม่เที่ยงสมาธิมันก็ไม่เที่ยงจิตใจของเราก็ไม่เที่ยงเหมือนกันน่ะนะมันจะคอยตะบ่าอยู่เรื่อยเลยจิตใจเราไม่เที่ยงมันบ่ายอะไรบ่ายเบี่ยงบ่ายไปทางนู้นเบี่ยงไปทางนี้ยังไม่มีเวลายังไม่ถึงเวลานะยังมีภารกิจนะยังไม่ต้องปล่อยไว้ก่อนนะมั้ยเหมือนกับเราที่เราไม่เจริญในปัญญาของเราก็เพราะอะไรก็เรามันบ่ายอยู่เรื่องเราไม่เที่ยงเอาให้มันเที่ยงแล้วมันต้องบ่ายไม่ต้องบ่ายใช่ไหมทำงานมาเหนื่อยทั้งวันอาบน้ำไปเสร็จโอ้ยเหนื่อยนักพักก่อนนอนเสียก่อนตื่นมาค่อยทำอันนี้เขาเรียกว่าผ่อนปลนให้กิเลสตัวเองพอนอนไปแล้วก็ที่แรกว่านอนหลับพักผ่อนตื่นก่อนค่อยทำพอตื่นมาจริงโอ้ยมันยังง่วงอยู่นะขออีกสักนิดนึงให้มันสบายให้มันผ่อนคลายสักหน่อยเดี๋ยวจะลุกขึ้นมาทำมันก็บ่ายเบี่ยงไปอยู่เนี่ยแล้วชาติหน้าค่อยทำชาตินี้ยังทำไม่ได้แล้วชาติหน้าจะคิดว่าเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเปล่าล่ะนะขอไปพูดต่างหนักเป็นหมูเป็นหมาหรือเปล่าได้เป็นหรือเปล่าเป็นหมูเป็นหมาก็ยังดีนะโยมนะทำไมไม่ได้เกิดมาทำไงนะเป็นสัมภเวสีเป็นเปรตเป็นอสุรกายอะไรประเภทนั้นเนี่ยมันหมดโอกาสใช่ไหมอย่างสุนัขอาตมาก็มีความเข้าใจว่ามันก็ต้องรู้ธรรมมั่งนะแต่มันแสดงออกไม่ได้อาตมาเคยเห็นหมาขอไปอย่าไปหน่อยสุนัขไม่เคยเห็นสุนัขเดินจงกรมโยมแปลกนะไอ้ที่แรกเรานึกมันคงจะ
อียบทอะไรของมันไม่รู้พอดีมาเดินจงกรมมันก็เดินตามนะทีแรกก็ไม่เชื่อสายตาเฮ้ยไอ้หมานี่มันสุนัขนี่เป็นยังไงถึงอาจจะว่ามันเดินค่อยๆย่องย่องพออาตมาเดินสมาธิได้ไรมันก็ต้องเดินเดินจงกรมตามเหมือนกันเออขวาย่างซ้ายย่างมันย่างช้าๆเหมือนคนเราบอกสงสัยนี่มันเคยเกิดเคยทำเคยเดินนะแต่ด้วยวิบากกรรมอะไรก็ไม่รู้เกิดมาเป็นสุนัขแต่ก็ยังดีโยมเกิดเป็นสุนัขไม่ขี้เลื้อนแล้วก็อยู่ในวัดด้วยแล้วก็ได้เดินจงกรมนี่ไม่เคยเห็นนะถ้าคนมาเล่าให้ฟังไม่เชื่อนี่เห็นด้วยตาเองแล้วก็ไม่ได้เห็นครั้งเดียวด้วยพอตามมาเดินจงกรมมันก็ต้องเดินตามนะย่องจะได้ไม่มีอะไรไปถ่ายจะถ่ายมาให้โยมดูใครไหนไม่เดินจงกรมจะได้อายสุนัขมันนะแม้สุนัขก็ยังรู้จักการปฏิบัติแล้วเรานี่เป็นมนุษย์นี่มันประเสริฐเลิศกว่าพูดหรือได้ยินหรือว่าสอนได้ยิ่งกว่าสุนัขแล้วใครไม่ทำก็อายสุนัขมันเสียดายจริงไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้มันเดินเหมือนคนจริงโยมย่างค่อยๆย่างไม่ใช่เดินเร็วๆนะย่างเหมือนกับที่สอนกันทุกวันอ่ะย่างย่างเออแปลกเนี่ยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นสุนัขเดินจงกรมก็คิดว่าเป็นบารมีของเขาฉะนั้นพวกเราเนี่ยเกิดมามีบารมีนะอย่าปล่อยโอกาสให้เสียโอกาสไปนะฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วโยมเร่งรีบนะพระธรรมาก็รีบเหมือนกันว่าตอนนี้ทำได้ทำเพราะไม่รู้ว่าจะได้ทำไปกี่ปีนะเขาบอกว่าอาตมาอยู่ได้แค่70กว่าปีตอนนี้มัน64แล้วอีกไม่กี่ปีต้องรีบทำโยมนะทำภายนอกด้วยทำวัตถุสิ่งของด้วยทำภายในด้วยโยมนะอย่าไปคิดว่าอาตมานี่บ้าวัตถุไม่ใช่ไม่ใช่บ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เคยคิดไม่เคยคิดที่จะทำด้วยนะบวชมาทีแรกก็อยากปฏิบัติแต่เมื่อมาเห็นครูบาอาจารย์ท่านทำแล้วมาพิจารณาใคร่ควรแล้วท่านทำท่านก็ไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงของท่านเองท่านก็ไม่ได้ทำเพื่อความสะดวกความสบายของท่านเองท่านทำเพื่ออะไรเพื่อสร้างประโยชน์แก่มวลชนแก่มนุษย์เราแก่พุทธศาสนิกชนของเราฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราทำสิ่งภายนอกให้มันเจริญรุ่งเรืองด้วยแล้วก็ทำสิ่งภายในให้มันเจริญรุ่งเรืองด้วยควบคู่กันไปนะญาติโยมก็เหมือนกันนะก็อย่าไปบ้าบุญมากนักนะบุญภายนอกก็อย่าไปบ้ามันทำอะไรก็ต้องให้มีเหตุมีผลนะทำอะไรก็ต้องมีความเชื่อของตัวเองไม่ใช่ใครพูดว่าไอ้บุญนั้นดีก็ไปเฮกันไปนะไม่ใช่ต้องมีสติต้องมีปัญญาพิจารณาของตัวเองคิดว่าสิ่งที่เราทำนี้มันถูกไหมมันต้องไหมมันสมควรไหมเออแล้วเราทำบุญเราต้องรู้จักฐานะของเรานะไม่ใช่เห็นเขาใครก็ทำมากๆแล้วก็ทำมากได้ถ้าตัวเองรวยจริงนะถ้ารวยไม่จริงแล้วก็อย่าไปทำถึงขนาดนั้นนะก็บอกทุกครั้งทุกคราวว่าบุญนะมันเกิดจากใจของเรานะถ้าเรามีทุนทรัพย์แล้วก็ทำได้ถ้าไม่มีทุนทรัพย์ทำยังไงโยมไหนลองถามหน่อยนี่ไม่มีปัจจัยทำยังไงอ้าวไม่ได้ยินเลยทำยังไงอ้าวถ้าเราไม่มีปัจจัยเราจะทำบุญเนี่ยจะทำยังไงเห็นคนก็ทำความดีเห็นคนก็ไปทอดกฐินพระป่าแล้วเราไม่ได้ไปร่วมกับเขาเราจะทำยังไงโอ้โหพูดดังๆหน่อยสินั่นแหละถูกต้องที่สุดเลยไม่ใช่เห็นใครเขาทำดีแล้วเฮ้ยนี่มันก็ทำดีอวดไปนะทำอวดมั่งอวดมีนั่นโง่ที่สุดใช่ไหมถ้ามาแต่ก่อนเนี่ยโยมแม่ไปวัดสังฆทานเนี่ยไอ้แกฉันไปทอดกฐินมาแกอนุโมทนาหน่อยสิตอนนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรอนุโมทนาอะไรไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่รู้เรื่องหรอกคือเขาเอาบุญมาให้เราตอนนั้นเราก็ไม่ได้เข้าวัดเข้าวาอะไรก็เฉยๆนะแม่มาทำบุญที่วัดสังฆทานที่อะไรก็มาทอดกฐินที่อะไรก็เฮ้ยเองอนุโมทนานะข้าไปทำบุญข้าไปทอดกฐินมานะเราก็เฉยเฉยนั่นหมดโอกาสเลยใช่ไหมเพราะเราไม่รู้นี่แต่ถ้าตอนนั้นรู้

0: ป่ะสาธุ50แล้วไม่ต้องลงทุนอะไรเลยได้ฟรีๆเนี่ยใช่ไหมฉะนั้นบอกว่าการทำบุญบอกว่าฉันไม่มีไม่ได้ตราบใดที่ยังมีสติมีลมหายใจโยมบุญมันมีคืออะไรล่ะคำว่าสาธุแค่นั้นแหละดีแล้วดีแล้วที่เธอไปทำบุญมาฉะนั้นคนที่เขาเรียนรู้เนี่ยเขาไปทำบุญมาเขาจะบอกเออนี่ฉันไปทอดพระป่ามานะเธอร่วมโมทนาด้วยนะเราก็สาธุเราก็ได้บุญกับเขาแล้วไม่ต้องลงแรงไม่ต้องลงอะไรทั้งสิ้นเลยเนี่ยลงแต่ใจที่มีศรัทธาใจที่มีความเชื่อใจที่โมทนากับเขาที่เขาทำความดีนะฉะนั้นคนทำความดีโยมอนุโมทนาสาธุเขานะอย่าไปอิจฉาตาร้อนนะอย่าไปอิจฉาตาร้อนเขาเห็นคนหนึ่งเขานั่งรถเบนซ์รถสวยๆไม่ต้องไปอิจฉาเขาโยมไม่ต้องอิจฉาอิจฉานั่นเป็นบาปเลยนะสาธุนี่บุญบารมีของเขาที่เขาสร้างทานบารมีมาของเขาเขาถึงได้นั่งรถเบนซ์เขาถึงได้บ้านอยู่บ้านใหญ่ๆมีเงินทำบุญเยอะๆเราก็สาธุเนี่ยได้บุญไม่ใช่เห็นเขานั่งรถเบนซ์เห็นเขาทำบุญมากแล้วมาทำมันอวดพอเขาทำบุญต้องออกชื่อหน่อยแม้ทำบุญต้องออกชื่ออยากให้เขารู้อย่าไปอิจฉาอย่างนั้นโยมโง่ตายเลยนะต้องสาธุไม่รู้ละใครเขาด่าคนนี้ว่าไม่ดีก็สาธุไม่ใช่สาธุไปกับเขาว่าเขาไม่ดีนะสาธุที่เขาจะต้องกลับตัวกลับใจนะไม่ใช่สาธุกับความไม่ดีของเขานะนะสาธุว่าให้เขานั้นได้กลับตัวกลับใจให้เขาได้มีสติได้มีปัญญาเหมือนเราเนี่ยนะไม่ใช่คนด้อยโอกาสกว่าแล้วเราจะไปทับถมเขาไม่ใช่นะสมัยก่อนมามีความคิดเราพระปฏิบัติพระกรรมฐานไปเหยียดหยามพระที่ไม่ปฏิบัติตอนนั้นโง่จริงๆเลยเนี่ยโง่เนี่ยมันตอนนี้ว่าเราไม่น่าไปไม่น่ามีในใจอย่างนั้นเลยนะอันนั้นเป็นอดีตนะแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่เคยคิดว่าใครตำหนิใครก็ถือว่าที่เขายังไม่ลงมือปฏิบัติถือว่าเขายังไม่มีบารมีเขายังไม่ถึงเวลาอย่างเราเนี่ยมันมีเวลาแล้วนะถึงเวลาแล้วเนี่ยจะปล่อยโอกาสจะปล่อยเวลาไปนะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยบุญของเรามันอยู่ที่ไหนนะหายใจเข้าหายใจออกแค่นี้อะไรที่มันเป็นความสำคัญยิ่งกว่าลมหายใจเข้าหายใจออกไม่มีความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าหมดลมหายใจเขาจะเรียกเราเป็นมนุษย์ไหมเขาเรียกไหมเขาไม่เรียกเขาเรียกว่าอะไรสภ.ศพผู้ปราศจากวิญญาณผู้ไร้วิญญาณมรณภาพใช่ไหมปงสังขารเหมือนกันเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยมันสำคัญที่สิ่งของนะสำคัญอยู่กับว่าต้องมีเงินมากๆต้องอยู่บ้านหลังใหญ่ๆต้องขี่รถราคาแพงๆต้องมีข้าทาสบริวารไม่ใช่อันนั้นเป็นสิ่งพลอยได้ที่เรานั้นได้สร้างมาแต่ชาติปางก่อนนะและชาติปัจจุบันนี้เราก็จะทำแต่สิ่งที่ดีฉะนั้นวันนี้อาตมาก็พูดอะไรสเปสปะนะไม่ต้องเป็นเรื่องเป็นราวหรอกก็ไม่ได้เทศหรอกพูดให้ฟังว่าวันนี้เราก็มาสนทนากันเพราะว่าโยมก็ฟังมาตั้ง300กว่ากันแล้วอาตมาก็คงไม่ต้องไปพรรณนาอะไรมากก็เสริมให้เป็นสติแล้วก็เตือนให้มีปัญญานะสิ่งที่เราทำนี่มันจะสร้างสติพังปัญญาให้พวกเรานะแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนะโยมนะอาตมาก็ฝากไว้ว่าอย่าลืมนะร่วมแรงร่วมใจทำสิ่งที่ข้างๆที่ครูบาอาจารย์ได้ฝากฝังเราไว้นะอาตมานี่ก็พยายามทำสิ่งที่หลวงพ่อท่านทำไว้คือไม่อยากให้มันข้างอยู่ในจิตใจตราบใดที่ยังมีลมหายใจนะก็จะทำสิ่งที่หลวงพ่อท่านตั้งไว้ทุกสิ่งทุกอย่างทำให้สำเร็จนะทำให้สำเร็จแล้วก็ใครทำต่อก็แล้วกันแต่เมื่อมีลมหายใจก็จะทำสิ่งที่หลวงพ่อท่านวางไว้นะเป็นการทดแทนบุญคุณนะที่ท่านอบรมสั่งสอนเรามาที่เรา อยู่ได้มาทุกวันขณะนี้ที่มานั่งพูดอะไรโยมฟังก็เพราะท่านอบรมสั่งสอนเรานะถ้าเราไม่เชื่อฟังท่านนะถ้าท่านไม่อบรมสั่งสอนเราก็คิดว่าก็คงไม่ได้มานั่งเทศนั่งพูดอะไรให้โยมฟังนะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่ได้เสียสละเวลามาในการที่ฟังเทศฟังธรรมมาก็ขอบุญกุศลนี้ให้จงเป็นภารวะปัจจัยให้ญาติโยมนั้นได้สมมุ่งมาตรตามปรารถนาสมดังที่คิดไว้ปรารถนาสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลปรารถนาความพ้นทุกข์ถึงแม้ว่าชาตินี้มันยังไม่ได้ก็ขอให้เป็นภารวะเป็นปัจจัยในภายภาคหน้าทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามินั่นคือพระโอวาทบรรยายธรรมพระอธิการหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับ
2: กฎแห่งกรรมเรื่องหนีชีวิตคนเรานี่เมื่อเกิดปัญหามันต้องต่อสู้ดิ้นรนมันต้องอดทนกัดฟันสู้กันให้สุดฤทธิ์แต่บางเรื่องสู้ยังไงก็ไม่ไหวขอแนะนำให้หนีดีกว่าเมื่อหลายเดือนก่อนนี้ผมนั่งแท็กซี่ไปทำธุระแต่รถติดมากแงกอยู่บนถนนอย่างยาวนานอันที่จริงตั้งแต่ก้าวขึ้นรถคันนี้แล้วรู้สึกแปลกๆบางอย่างภายในรถมันสะอาดมากมีกลิ่นดอกมะลิอ่อนๆชื่นใจด้วยโชเฟอร์ที่ขับรถชื่อลุงชัดอายุน่าจะประมาณ60ปีแต่ยังดูแข็งแรงมากหลังจากที่ผมบ่นเรื่องรถติดพอแก้เบื่อแล้วสังเกตดูลุงชัดแกรักรถที่แกขับมากมีผ้าสะอาดคอยเช็ดพวงมาลัยเช็ดกระจกเช็ดโน่นเช็ดนี่อยู่ตลอดก็อดชมเรื่องความสะอาดของรถไม่ได้แกยิ้มภูมิใจบอกว่าผ่อนหมดมาเกือบ2ปีแล้วเลยคุยกันเรื่องครอบครัวซึ่งน่าสนใจมากลุงชัดเป็นคนกรุงเทพตั้งแต่เกิดอยู่ในย่านสลัมคลองเตยถึงแม้จะไม่ได้อยู่ใจกลางแหล่งสลัมแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงแกเล่าว่าแต่ก่อนโน้นคลองเตยไม่ได้เป็นอย่างทุกวันนี้ไม่ได้เลวร้ายเหมือนนรกบนดินอย่างในปัจจุบันแกโตมากับการมีอาชีพรับจ้างในตลาดคลองเตยจนมาได้มีเมียเป็นคนอีสานขยันขันแข็งช่วยกันสร้างตัวจนพอมีเงินซื้อบ้านหลังเล็กๆแล้วเปิดร้านขายของชำและอาหารตามสั่งนิดๆหน่อยๆโดยมีเมียเป็นตัวหลักส่วนแกก็คอยวิ่งซื้อของทั้งเป็นแรงงานสารพัดกิจการก็ไปได้อย่างราบรื่นที่สำคัญสิ่งที่ขายดีและมีกำไรอย่างงามคือเหล้าเบียร์บุหรี่ลูกค้าซื้อไปสูบไปกินกันทุกบ้านทั้งเหล้าขาวเหล้าโรงทั้งกั๊กแบนกลมแต่ละวันขายเป็นลังๆกำไรจากพวกนี้วันละเกือบ 2,000 บาทต่อมาอีกหลายปีละแวกบ้านของลุงชัดก็เริ่มเปลี่ยนไปมีแต่คนแปลกหน้าคนต่างถิ่นซัดเซพเนจรมาอยู่ปัญหาต่างๆก็เริ่มมาจากคนเหล่านั้นความแออัดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีการสร้างบ้านขึ้นอย่างมากมายความยากจนยาเสพติดเด็กกำพร้าคนพิการโจรขโมยตบตีกันในครอบครัวเอสโรคติดต่อร้ายแรงน้ำเน่าน้ำท่วมไฟไหม้ มลพิษโรคจิตสารพัดแม้แต่คนในคลองเตยเองถ้าเดินผิดซอยก็มีโอกาสถูกจี้ได้เหมือนกันลุงชัดมีลูกชาย2คนพอลูกชายคนโตเริ่มเป็นวัยรุ่นก็เริ่มมีปัญหาเริ่มคบเพื่อนในละแวกสลัมด้วยกันริเป็นนักเลงพากันตั้งวงเล่าบรรยากาศในบ้านของลุงชัดก็เริ่มเป็นนรกข้าวของที่ซื้อไว้ขายก็เริ่มหายเงินทองก็ถูกขโมยทุกวันจนในที่สุดจับได้ว่าลูกชายคนโตติดยาบ้าไถเงินแม่ทุกวันเพื่อไปซื้อยาเสพติดพอไม่ให้ก็เอะอะจนหนักขึ้นถึงกับอาละวาดยังดีที่ลูกชายคนเล็กเป็นเด็กรักดีคอยระวังป้องกันให้ในบ้านที่มีคนติดยาบ้าถึงจะแค่คนเดียวมันก็นรกราวดีๆนี่แหละพอมันอยากยาอะไรก็เอาไม่อยู่นานเข้าก็ถึงกับทุบตีแม่แล้วทุกวันมันก็ต้องไปเสพยาบ้าทุกวันไม่ต้องไปหาซื้อไกลแถวๆบ้านนั่นแหละมากมายก่ายกองเงินทองที่ได้มาจากการขายของขายข้าวแกงและที่กำไรว่าดีนักหนามาจากการขายเหล้าเบียร์บุหรี่ก็ถูกลูกชายคนโตไปซื้อยาบ้าหมดวันไหนไม่ได้เสพมีอันได้อาละวาดทุบข้าวของพังวินาศเหตุการณ์ดังขุมนรกก็เป็นอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเป็นปีลูกชัดกับลูกชายคนเล็กเคยช่วยกันจับไอ้ลูกขี้ยาไปโรงพยาบาลไปสถานบำบัดหลายแห่งแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะรอบบ้านแกมีแต่ยาเสพติดทั้งนั้นสิ่งที่แย่จนทนไม่ไหวก็คือการเห็นเมียถูกลูกชายอาละวาดทุบตีไอ้น้องชายก็คอยปกป้องระหว่างพ่อแม่บางทีสุดทนก็ถึงกับเอามีดไล่ฟันแทบจะฆ่ากันตายหลังจากทนทุกข์แสนสาหัสมานานคืนวันหนึ่งลุงชัดปรึกษากับเมียกันสองคนแกอธิบายให้เมียฟังว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างก็ต้องทนทุกข์กันอยู่อย่างนี้ที่สำคัญสักวันพี่น้องมันต้องฆ่ากันเองแน่นอนไอ้ลูกคนโตน่ะถึงจะรักมันมากแค่ไหนก็ไม่เสียดายหรอกกลัวแต่ไอ้คนเล็กที่มันรักดีถ้าไม่ถูกพี่มันฆ่าก็อาจจะพลั้งมือฆ่าพี่มันตายซะก่อนมันไม่ยุติธรรมเลยถ้าลูกคนเล็กต้องไปติดคุกติดตาราง
3: เมียแกก็ถามว่าแล้วจะทำยังไงกันดีแกก็พูดด้วยน้ำตาฉันขอเถอะนะชีวิตลูกคนหนึ่ง
4: ฉันจะฆ่ามันเอง
3: เมียแกก็น้ำตาร่วงถามว่าไม่รักลูกมันเหรอแกก็ได้แต่บอกว่าร
4: ักสิแต่ก็รักลูกคนเล็กด้วย
2: เช้าวันรุ่งขึ้นลุงชัดก็ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวยอมเป็นฆาตกรยอมที่จะฆ่าลูกที่ตัวรักเพื่อเมียเพื่อลูกที่ดีอีกคนหนึ่งแต่ก่อนลงมือแกไปวัดแถวบ้านไปกราบพระประธานเพื่อบอกกล่าวขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วในขณะที่กำลังพนมมือมองหน้าพระประธานอยู่นั้นลุงชัดก็นึกได้กรรมและผลของกรรมกรรมที่แกขายเหล้าเบียร์บุหรี่ขายสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่มอมเมาคนอื่นให้ติดให้ขาดสติพอเมาเหล้าเมาเบียร์แล้วก็อาละวาดขาดความเป็นคนด้วยกันทั้งนั้นลูกเมียคนอื่นก็ตกนรกอยู่ในบ้านเหมือนกันกับครอบครัวของแกใช่แล้วกรรมที่แกก่อได้ย้อนมาสนองแกทันตาเห็น ถึงจะถูกกฎหมายแต่ก็ผิดศีลธรรมกรรมชั่วได้ย้อนมาตอบแทนกันอย่างสาสมในทันทีที่ลุงชัดได้เห็นได้เข้าใจกฎแห่งกรรมแกก็เสียใจอย่างที่สุดน้ำตาไหลอาบหน้าอยู่นานพอระงับจิตใจได้แล้วก็นึกอธิษฐาน
4: ขอคุณพระพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยให้ครอบครัวได้หนีพ้นบ่วงกรรมนี้ด้วยเถิดต่อไปนี้จะเลิกทำชั่วทำผิดแล้วจะตั้งหน้ารักษาศีล5ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะรักษาศีลให้มั่นคงตลอดชีวิต
2: พอกลับมาบ้านแกเทเหล้าเบียร์และเผาบุหรี่ที่มีทิ้งหมดใครห้ามก็ไม่ฟังบอกกับเมียและลูกชายทั้งสองคนให้เข้าใจว่าแกคิดอะไรไอ้ลูกชายคนโตก็ไม่พูดไม่จาเดินออกจากบ้านไปไม่รู้ไปไหนหายไปเลยเวลาผ่านไปเกือบเดือนลูกชายคนโตตัวร้ายก็กลับมาพร้อมกับเด็กสาวคนหนึ่งแต่มาแปลกมากราบเท้าพ่อแม่แล้วเล่าว่าออกจากบ้านไปหาซื้อยาบ้าเสพเจอเด็กสาวคนนี้เร่ร่อนอยู่เป็นเด็กกำพร้าพอเกิดมาก็ถูกทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่ไม่เคยได้รับความรักความอบอุ่นเห็นแล้วสงสารเห็นอกเห็นใจกันแล้วเขาก็คิดได้ว่าตัวเองโชคดีแค่ไหนมีพ่อมีแม่มีน้องชายที่รักและคอยห่วงใยคิดได้แล้วก็นึกอยากกลับตัวอยากเลิกเป็นคนชั่วแล้วล่ะจากวันนั้นลูกชายตัวร้ายก็ตั้งอกตั้งใจอดยาด้วยตัวเองใช้วิธีขังตัวเองอยู่ในห้องกับแฟนสองคนพ่อแม่ก็คอยส่งข้าวส่งน้ำได้ยินแต่เสียงเด็กสาวคอยปลอบให้กำลังใจให้อดทนบางครั้งอยากยาหนักๆถึงกับอาละวาดเด็กสาวคนนั้นก็ใจเด็ดเอาไม้ฟาดกระบาลเปรี้ยงเข้าให้หลายทีพอหลายๆวันก็เริ่มอดยาบ้าได้แต่ก็ยังมีปัญหาไอ้เพื่อนชั่วๆเลวๆที่อยู่แถวบ้านมันมาคอยชวนให้ไปเสพยาอยู่ตลอดถึงขั้นชวนไปเป็นคนขายด้วยซ้ำลุงชัดแกใจเด็ดตัดสินใจย้ายบ้านหนีเอาเงินที่ได้จากการขายบ้านขายร้านไปหาเช่าอยู่ไกลถึงนนทบุรีให้เมียขายข้าวแกงโดยมีลูกชายและลูกสะใภ้ใจเด็ดเป็นลูกมือส่วนตัวแกก็ไปหาเช่ารถแท็กซี่ขับเพิ่มรายได้ในเวลาไม่นานพอเริ่มเข้าที่เข้าทางกัดฟันดาวรถแท็กซี่ป้ายแดงตัวแกขยันมากขับเกือบ16ชั่วโมงต่อวันทุกวันภายใน3ปีก็ผ่อนหมดลูกชายคนเล็กพอเรียนจบช่างยนต์แต่ไม่อยากเป็นลูกจ้างก็เลยดาวรถแท็กซี่ใหม่อีกคันช่วยกันสองแรงเห็นบอกว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะผ่อนหมดแล้วเป้าหมายต่อไปก็จะปลูกบ้านเองผมถามว่าไอ้ลูกชายตัวร้ายล่ะเป็นยังไงลุงชัดบอก
4: โอ้ยมันกลับตัวเป็นคนดีมีลูกสองคนพอมีลูกยิ่งขยันเป็นที่สุดมันกราบแม่มันเกือบทุกวันบอกเสียใจที่เคยทำร้ายแม่แล้วก็รักน้องชายมากพูดบ่อยๆว่าขอโทษที่พี่เคยเลวร้ายส่วนลูกสะใภ้ใจเด็ดในชีวิตไม่เคยมีพ่อมีแม่ก็กราบแม่ผัวด้วยระลึกถึงพระคุณที่ไม่รังเกียจและยังเมตตาให้อยู่ด้วยกันเพิ่งเคยสัมผัสความรักความอบอุ่นขอเป็นลูกด้วยคน
2: ลุงชัดบอกว่าแกคิดถูกที่ตัดสินใจหนีออกมาจากแหล่งชั่วร้ายเพราะเอาชนะมันไม่ไหว ผมก็ถามว่าทำไม

คนขับแท็กซี่คนอื่นชอบบ่นว่าหาไม่พอกินลุงชัดบอกว่ามีเคล็ดลับแกกับลูกคนเล็กทำเหมือนกันทุกเช้าพอใส่บาตรแล้วก็จะนั่งสวดมนต์ในรถแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและแม่ย่านางรถทุกวันทำให้ได้ผู้โดยสารไม่เคยขาดเจอแต่คนดีๆทั้งนั้นไม่น่าเชื่อนะแค่ใส่บาตรแล้วก็สวดมนต์ทุกวันแค่นี้ก็ทำมาหากินขึ้นหมดหนี้หมดสินสามารถสร้างตัวได้ทั้งครอบครัวอานิสงส์แรงขนาดนี้จริงๆ

ขาดปัญญาพาให้ทุกข์มีแต่สิ่งที่ทำให้ทุกข์ทั้งนั้นถ้าเราขาดปัญญาถ้าเรารู้จักใช้ให้มันถูกเรื่องมันก็ง่ายขึ้นตาก็ใช้ดูหูก็ใช้ฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสมือจับสิ่งของได้เท้ามีหน้าที่เดินใช้ไปคนละอย่างถ้าใช้ถูกเรื่องก็สะดวกขึ้นถ้าใช้ไม่ถูกเรื่องมันก็ขัดอยู่อย่างนั้นเพราะว่าไม่ใช่ของเราก็ว่าของเราอยู่อย่างนั้นไม่ยอมรับไม่หยุดสักทีต้องมาภาวนาหาเหตุผลของมันความคิดเห็นของเรากับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้นั้น

เช่นสภาวะร่างกายของเรานี้มันไม่เที่ยงไม่คงทนถาวรแต่เราก็ยังคิดว่าเป็นเราอยู่ผลสุดท้ายก็เป็นความจริงของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมหมดทุกอย่างเรื่องความยึดถือยึดมั่นว่าเป็นของเรานั้นไม่จริงสักอย่างเลยถ้าถึงคราวมีอะไรเสียไปก็ร้องไห้ว่าเสียดายโง่มากจนร้องไห้เพราะคนไม่เห็นธรรมะไปยึดแต่ของเราถ้าไม่ใช่แล้วก็ร้องไห้เท่านั้นถึงกระนั้นก็ยังไม่รู้จักว่าตัวเองทุกข์ยังไม่ยอมรับเพราะคนมีความมืดหนาด้วยกิเลสตัณหาจึงชอบเป็นอย่างนั้น

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบสรีระสังขารหลวงปู่ฝังวานเขมโกหลวงพ่อพนองกตปุญโญขอแสดงความเคารพในท่านพระครูปลัดผลิตสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดฝังทารูปปัจจุบันขอโอกาสพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ที่อยู่ในอาวาสนี้ขอตั้งตาบายเลยโยมนะตั้งก็นั่งฟังนะจากเที่ยงคืนถึงตีสามครึ่งนะเวลาก็เยอะเดี๋ยวก็สั่งไปเรื่อยๆแล้วกันนะนะสั่งได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรอาจารย์มาพูดเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยข้าสั่งสอน

เพื่อจะเสริมสร้างศรัทธาความเชื่อให้กับพวกเราอ่ะเพื่อเราเกิดวิริยะคือความภาคเพียรที่จะศึกษาหาความรู้แล้วก็ที่จะประพฤติปฏิบัตินะแล้วก็เสริมสร้างปัญญาให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องพวกเราก็มีชีวิตอยู่นะเราก็รู้สึกว่าเรามีชีวิตอยู่อะแต่ก็น้อยคนนะที่จะเข้าใจชีวิตของตัวเองอะว่าชีวิตนั้นคืออะไรอะมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่ค่อยรู้ชีวิตเท่าไหร่อะว่าชีวิตคืออะไรจะเดินทางของชีวิตได้ยังไงว่าทางไหนที่เป็นทางที่ถูกต้องแท้จริงหรือทางไหนเป็นทางที่มันเป็นภาพลวงตาเป็นมายาเราแยกแยะได้มากว่าชีวิตอันไหนคือของจริงไหนที่เป็นมายาของชีวิตถ้ารู้จริงๆมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกที่มันสงบสดชื่นในชีวิตอะนะแต่ถ้าเราเดินทางไม่ถูกอะทางที่เป็นมายาทำเราก็มีความรู้สึกที่มันไม่อยากพบไม่อยากให้เจอเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีอะนะมันก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละเพราะเราไม่รู้จริงๆอะเพราะเราเกิดมาเนี่ยแล้วก็ไม่มีเจโตวิมุตใช่ไหมไม่มีปัญญาวิมุตคือไม่มีการที่จะหลุดพ้นด้วยจิตไม่มีการหลุดพ้นด้วยปัญญาแล้วยังไงถึงจะมีจิตที่ดีมีปัญญาที่ดีล่ะก็ต้องมาอบรมจิตให้จิตนั้นเป็นสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาอย่างที่เราชอบเรียกกันน่ะมาทำวิปัสสนามาทำกรรมฐานมาทำสมาธิภาวนาทำจิตภาวนามันก็คำเดียวกันนั่นล่ะไปบัตรทั้งสมาธิทั้งวิปัสสนานั่นล่ะให้จิตเป็นมีสมาธิให้มีกำลังพอเพื่อให้จิตเนี่ยมันรู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะจิตมันโดนย้อมด้วยธรรมชาติมานานแล้วธรรมชาติที่เราไม่รู้อ่ะไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้ก็หลงไหลไปกับมันพอถึงสุดท้ายมันก็คว้าอะไรมาไม่ได้คว้าน้ำเหลวคว้าสิ่งที่มันไม่มีตัวตนอ่ะเพราะมันก็ไม่มีอยู่จริงๆอ่ะไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนหรอกแต่สิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นนะเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นมันอ่ะงั้นต้องมาเรียนรู้ชีวิตว่าชีวิตคืออะไรแล้วทางนี่คือทางอะไรที่ต้องเดินเป็นฝ่าเป็นจริงอ่ะทางที่ส่องสว่าง ไม่ใช่ทางที่มืดมนเป็นทางสำหรับผู้รู้แล้วอ่ะผู้ตื่นแล้วพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นเพราะชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตตัวเองได้อยู่นะว่าเราก็อยู่ด้วยความรู้สึกของเราเองอ่ะชีวิตเป็นประกอบด้วยความรู้สึกทั้งนั้นน่ะอะไรก็ขึ้นอยู่กับจิตอ่ะทุกไม่ทุกก็อยู่ที่จิตของเราเองจริงพวกเราว่าจริงมากมันเป็นอย่างนั้นน่ะชีวิตประกอบด้วยความรู้สึกต่างๆมากมายเลยอ่ะมันเข้ามาผูกจิตผูกใจเราให้หลงไหลยั่วยุให้เราไปกระทําสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างอ่ะเพื่อสนองความรู้สึกของเราอีกอ่ะเพื่อกลับไปที่ความรู้สึกของเราอีกอ่ะมาตอบสนองความรู้สึกความรู้สึกนั้นประกอบไปด้วยอะไรที่เรามีเจอกันอยู่บ่อยๆอ่ะความรู้สึกที่เป็นความรักความรู้สึกที่เป็นความโกรธเป็นความเกลียดเป็นความกลัวเป็นความเศร้าหมองไม่สดชื่นเป็นความวิตกกังวล
ในอนาคตอะไรอาวรค่ำควรในอดีตความอิจฉาริษยาความอยากจะทำลายล้างคนอื่นแม้ทั้งตัวเราเองก็แล้วแต่การอยากจะฆ่าคนอื่นก็แล้วแต่ตัวเองก็แล้วแต่เนี่ยอารมณ์พวกนี้ก็คุกคุนอยู่ในคำว่าชีวิตล่ะแล้วมันมาจากไหนล่ะก็มาจากความรู้สึกอีกอ่ะทุกอย่างขึ้นอยู่กับความรู้สึกแม้ทั้งความดับทุกข์ความไม่มีทุกข์หรือที่เราเรียกกันว่านิพพานนิพพานนั่นแหละความเย็นน่ะความสงบน่ะก็เป็นความรู้สึกพระนิพพานของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนิพพานที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกไม่ใช่ตายแล้วมันจะได้คือจิตที่มันสงบแล้วมันเย็นแล้วรู้ตามความเป็นจริงและมีญาณแล้วและมีวิมุตติและความหลุดพ้นแล้วใช่ไหมก็เป็นความรู้สึกไม่ต้องไปที่ไหนหรอกจิตนี้มันถึงอ่ะเขาเรียกว่าจิตถึงนิพพานอ่ะจิตเป็นถึงก็เหมือนเราเปิดประตูเปิดหน้าต่างอ่ะพอเปิดแล้วแฝงก็มาหาตัวเองใช่ไหมล่ะเราประพฤติปฏิบัติก็แบบเนี้ยล่ะทำจิตให้ทำจิตให้เป็นสมาธินะพอจิตเป็นเห็นบ่อยๆเข้าเหมือนบ่อยๆเข้าเห็นทางที่ถูกต้องเข้าจิตก็เริ่มปล่อยเริ่มปล่อยเริ่มปล่อยชีวิตเราเป็นแบบนี้แหละเป็นความรู้สึกยิ่งเราอยู่ข้างนอกเนี่ยนะที่ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เราต้องเลือกล้วนแล้วล้วนแต่เราต้องเลือกเป็นความรู้สึกที่เราต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาในตัวของเราที่เราต้องการเลือกได้สิ่งที่เราต้องการเลือกได้สิ่งที่ดีสำหรับชีวิตที่เราทำเนี่ยเพราะเราเลือกอะเลือกที่จะต้องการมันเข้ามาในส่วนหนึ่งของชีวิตของเราอะเลือกในทางที่ถูกก็ถูกใช่ไหมล่ะเลือกในสิ่งที่เกื้อกูลกับชีวิตมันก็สมปรารถนามีความสุขอะถ้าเลือกในสิ่งที่ไม่เกื้อกูลเป็นโทษกับชีวิตก็มีแต่โทษมีความเดือดร้อนอะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นนั่นแหละเพราะธรรมะก็คือธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเรามาฝึกษาเรามาฝึกษาธรรมชาติแต่เราไม่ฝึกษาอะไรหรอกพระเจ้าก็ตัดสรู้ก็ตัดสรู้เรื่องธรรมชาติเนี่ยเขามาเผยให้เรารู้เนี่ยว่าธรรมชาติมันมีแบบนี้นะจะเดินตามพระองค์ไปไหมเราจะได้เป็นคนที่สงบเยือกเย็นมีความพอใจอยู่ตัวเองชีวิตก็มีแต่ความถูกต้องถูกต้องอะไรถูกต้องไปหมดอ่ะเมื่อมีความถูกต้องแล้วนะมันก็ไม่มีโทษกับกายกับจิตพอเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็แสนยากนะที่มาเจอพุทธศาสนามาเจอการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ง่ายหรอกกว่าจะได้เหตุและปัจจัยที่มันพร้อมเนี่ยมันก็ไม่ง่ายอ่ะมันเนี่ยเมื่อเรามาแล้วเราก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเก็บเกี่ยวมันให้มากที่สุดนะที่ผ่านมาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบที่ไม่ค่อยมีประโยชน์อ่ะจริงๆสิ่งที่มีประโยชน์มีสาระในชีวิตเรามันกี่เปอร์เซ็นต์เองแล้วมันคงอยู่กับเรามาตลอดแล้วมันก็ไม่ตลอดหรอกก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยสภาวะธรรมของธรรมชาติก็เป็นแบบนั้นมันเปลี่ยนไปเรื่อยมันไหลไปเรื่อยล่ะเขาเรียกว่าความเป็นอนิจจังมันไม่มีอะไรที่แน่นอนล่ะแต่ความตายของเราเป็นของที่แน่นอนเราพ้นความแก่ไปไม่ได้พ้นความเจ็บไปไม่ได้พ้นความตายไปไม่ได้แต่ถ้าเราได้พระพุทธเจ้าเนี่ยมีเป็นกัลยาณมิตรแล้วคือเป็นมิตรที่ประเสริฐมิตรที่ดีเนี่ย
นะทำตามพระองค์เนี่ยจากความเกิดแล้วก็ไม่เป็นคนเกิดอีกแล้วจากความแก่แล้วก็จะล่วงพ้นจากความแก่ไปได้จากความเจ็บแล้วก็ล่วงพ้นกับความเจ็บไปได้จากความตายแล้วก็ล่วงพ้นจากความตายไปได้มันอยู่ที่โยมจะเอาหรือกันหรือเปล่าจะแบบทำแบบจริงจังไหมทำจริงมันก็ได้จริงทำไม่จริงมันก็ไม่ได้อะไรอ่ะนั้นเรามาวัดแล้วก็ตั้งใจมาวัดแล้วมาฟังพระท่านบรรยายธรรมท่านให้ความรู้เนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยแล้วก็ทำให้เต็มที่แล้วกันเพราะการทำมากๆทำซ้ำๆบ่อยๆเท่ามันก็เกิดความชำนาญนั่นแหละเหมือนเด็กเขียนหนังสืออ่ะใหม่ก็เขียนไม่สวยหรอกแต่ถ้าจิตมีสมาธิเรื่อยๆเรื่อยๆบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าเขียนฝึกบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็มีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นการเขียนนั้นก็จะเขียนดีขึ้นเรื่อยๆขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆมันก็เป็นอย่างนั้นธรรมชาติก็เป็นแบบนั้นยี่สมัยนี้ด้วยนะไม่สิ่งที่ยั่วยุเยอะทำให้เรามีคติไม่ทันอารมณ์อ่ะพอไม่ทันอารมณ์ความรู้สึกมันเข้ามาในจิตใจเราอ่ะก็บอกแล้วชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกถ้าเราไม่เท่าทันไม่สามารถควบคุมความรู้สึกได้เนี่ยงั้นเกิดอารมณ์น่ะที่อาตมาว่าเดี๋ยวหลงรักหลงเกลียดเห็นอะไรก็น่าเห็นอะไรที่น่ารักก็เป็นรักเข้าไปแล้วเห็นอะไรโกรธก็โกรธแล้วเห็นอะไรกลัวก็กลัวแล้วเห็นใครที่ดีกว่าอะไรกว่าก็อิจฉาริษยาเขาแล้วคือจิตมันมีโดนกระทบไปเรื่อยโดนกวนไปเรื่อยล่ะจิตมันไม่สงบอ่ะจิตมันไปออกรับอารมณ์อ่ะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องถ้าเราจะอยากจะมีความถูกต้องและพอใจมีความสงบเยือกเย็นเนี่ยมีพลังแห่งชีวิตแล้วก็ต้องให้ชีวิตเนี่ยมีแสงของธรรมะเนี่ยส่องทางให้เราเดิน เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราเนี่ยเพราะเราบอกอยู่ด้วยความรู้สึกที่จะต้องเลือกใช่ไหมแล้วทุกคนก็จะเลือกว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของให้ตัวเองเนี่ยด้วยเหตุด้วยผลที่เราคิดเอาไว้อะตามความเห็นของเราอ่ะนะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเลือกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเนี่ยมันก็เป็นแบบหนึ่งก็เป็นแบบที่เป็นความรู้สึกของตัวเราตัวของเราเองสองสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเราเนี่ยก็เป็นแบบของระบบของพุทธศาสนาถ้าเป็นระบบของพุทธศาสนามันก็จะแน่นอนกว่าเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยอบรมสั่งสอนถ่ายทอดความรู้กันได้ต่อยอดความรู้กันได้ถ้ามนุษย์เป็นแบบสัตว์เดรัจฉานทั่วๆไปไม่สามารถที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้กันได้แล้วก็คงไม่ต่างกับพวกสัตว์ทั่วๆไปไม่มีการพัฒนาไม่มีอารยธรรมของมนุษย์ไม่มีวิวัฒนาการในด้านอริยธรรมนะเพราะความรู้เนี่ยก็ต่อยอดกันไปไม่ต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมล่ะเราถึงมีอริยธรรมของมนุษย์ถึงปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับเทคโนโลยีสมัยเนี่ยมันก็ต่อยอดความรู้กันมาเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละนะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเนี่ยอาตมาก็ขอบอกว่าก็คือระบบของศาสนาเพราะว่าล่ะเพราะว่ามันมีผู้เดินไปแล้วก็สำเร็จนะสมความปรารถนาในแต่ละระดับแต่ละระดับของจิตใจนะพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นความทุกข์ก็เริ่มเบาบางขึ้นเบาบางขึ้นน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนถึงความทุกข์นั้นหายไปเราต้องเข้าใจครับว่าความทุกข์นั้นคืออะไรความทุกข์ก็คือสิ่งที่มารบกวนจิตใจเราเนี่ยไม่ให้จิตใจเราสงบเนี่ยนี่ก็ส่วนหนึ่งและเป็นความทุกข์ที่มัน
เดี๋ยวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นลักษณะของคำว่าอนิจจังเปลี่ยนไปเรื่อยแหละเป็นกระแสแห่งการเปลี่ยนกระแสของโลกภัยใหญ่ของโลกเนี่ยไม่มีอะไรเกินฝ่าคำว่าทุกข์แล้วทุกข์คือภัยใหญ่ของโลกทุกข์นั้นคืออนิจจังทุกขังนั่นแหละเพราะเป็นอนิจจังถึงมีความทุกข์ถึงมีสภาวะแห่งความทุกข์ความทุกข์ที่มันบีบคั้นเนี่ยทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยอ่ะแต่เราพูดถึงในสิ่งที่มีชีวิตนะที่เกี่ยวข้องกับเรามากที่สุดนะสิ่งอื่นเรายกเว้นแล้วกันไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้พุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรมาก ท่านตรัสรู้เยอะตรัสรู้ธรรมชาติทั้งหมดนะท่านเอามาสอนแค่สองเรื่องเองสอนให้เรารู้จักทุกข์ว่าทุกข์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงและจะดับเป็นไปได้ยังไงท่านสอนอยู่แค่นี้อย่างอื่นท่านไม่สอนนะท่านไม่เกี่ยวเรื่องความดับทุกข์ท่านไม่สอนสอนไม่มีประโยชน์เพราะว่าชีวิตเร่งด่วนไม่ได้อยู่สิ่งที่ไม่ใช่เรื่องของความดับทุกข์เราก็เหมือนกันถ้าสิ่งนั้นฟังแล้วไม่เกี่ยวกับเรื่องความดับทุกข์ก็มันเป็นต้องฟังมันอะที่เป็นความดับทุกข์เราต้องตั้งใจฟังด้วยดีเงียหูฟังพิจารณาตามโยนิโสมนสิการใครควรคิดตามเอาไว้ในใจว่าจริงไหมเพราะเป็นเรื่องจิตทั้งหมดน่ะฉะนั้นส่วนที่เป็นตาเนื้อทั่วๆไปมันคงมองไม่เห็นส่วนที่เป็นนามธรรมเกี่ยวเรื่องจิตเนี่ยเราต้องเปิดตาในออกมาตาแห่งปัญญาต้องเปิดมันออกมาให้เห็นตามเป็นจริงของธรรมชาติมันของความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงมันก็ไม่ยากเกินไปอ่ะนะถ้าเราทำได้เนี่ยยังแบบควบคุมความรู้สึกของโยมเองอ่ะให้เป็นไปตามความรู้สึกที่ต้องการนะจะเห็นด้วยตัวเองอ่ะเพราะธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าเนี่ยเราต้องเห็นด้วยตัวเองต้องเป็นสันทิฏฐิโกนะและไม่ประกอบด้วยการทำเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นนะและความเย็นเนี่ยหรือคำที่เราเรียกคำว่านิพพานเนี่ยความเย็นเนี่ยมันจะเป็นสันทิฏฐิโกอยู่ที่ความรู้สึกที่อะไรเข้ามากระทบจิตแล้วมันไม่ปรุงไปมากจนให้เราเป็นทุกข์หรือไม่ปรุงเลยยิ่งดีใหญ่เลยอะธรรมชาติมันก็ให้มาหมดนั่นล่ะสติก็ให้มาปัญญาก็ให้มาสมาธิก็ให้มาแต่มันไม่พออะแล้วก็เรามาอบรมมาฝึกฝนเอา ชีวิตก็มีอยู่แล้วเนี่ยทำให้มากขึ้นมากขึ้นธรรมชาติก็ให้เมล็ดพันธุ์มาเนี่ยแล้วก็ต้องมาพรวนดินรดน้ำให้มันมากขึ้นให้มันเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นจนมันออกดอกออกผลมาเกิดประโยชน์กับเรานะเรียกว่ามาทำจิตภาวนามาทำกรรมฐานหรือทำวิปัสสนาหรือทำสมถะอะไรแล้วแต่เราเรียกกันนะแต่จริงแล้วต้องไปด้วยกันหมดไปพร้อมกันหมดแล้วล่ะนะเห็นทีเดียวทั้งสมถะและวิปัสสนาเนี่ยดูแล้วเห็นเป็นแว่นตาเนี่ยแว่นตาไม่ขุ่นมัวเนี่ยแล้วเราเช็ดแว่นตาให้มันใสพอเช็ดแล้วถึงเอาแว่นตาลงมาเอามาใสใช่ไหมล่ะจะได้เห็นชัดขึ้นเปิดตาในออกมาเนี่ยตาปัญญาเนี่ยเหมือนพระอัญญาโกณฑัญญะที่ได้ฟังปฐมเทศนาครั้งแรกเนี่ย

รรมจักรกับปวัตรสูตรอ่ะนะที่เราโผล่กันเนี่ยพอท่านฟังแล้วท่านโยมในโสมนัสสิการเอาไว้ในใจท่านใคร่ครวญท่านคิดว่าสิ่งที่จะตัดสรู้เนี่ยนะอริยสัจ4เนี่ยแล้วก็แสดงมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางที่ไม่ชุ่มไปด้วยทางด้านกามารมณ์ไม่ไปฝุดตรงทางด้านทำตัวให้ลำบากเนี่ยเดินทางสายกลางเนี่ยด้วยยับมรรคมีองค์8เนี่ยท่านพิจารณาตามแล้วท่านก็เกิดตาปัญญาตาในตาแห่งปัญญาท่านเติมเราก็ต้องทำแบบนั้นแบบท่านน่ะต้องเปิดตาปัญญาขึ้นมาเห็นความเป็นจริงของโลกโลกนี่คือทุกข์ภัยใหญ่ของโลกคือทุกข์โดนฉาบทาด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้โดนฉาบทาด้วยความต้องการความอยากโดนฉาบทาด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีเราเป็นมีของเราแบกเอาไว้ก็หนักการที่คือการแบกก็หนักปล่อยก็หลุดปล่อยก็เบานะเราต้องมาศึกษามาปฏิบัติกันนะนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโยมก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิในเรื่องของว่าทุกข์มันเกิดขึ้นได้ยังไงจะดับไปได้ยังไงนี่คือรายละเอียดของมันน่ะฉะนั้นโยมนำมาศึกษาในพุทธศาสนาโยมก็ต้องมีความรู้อยู่2ส่วนส่วนหนึ่งเป็นวิชาการความรู้รู้มาที่ตัวเราเนี่ยอีกส่วนหนึ่งต้องรู้วิธีปฏิบัติต้องรู้ถึง2เขาโครงร่างของพุทธศาสนา1และโครงสร้างของการปฏิบัติ1นะถ้ามีการเพราะว่าล่ะถ้ามีแต่สติไม่มีปัญญาเนี่ยมันก็มาใช้มันก็ไม่รู้เอาอะไรมาละกิเลสไม่สามารถทำให้จิตมันเห็นความจริงของธรรมชาติได้มันจะทำลายความรู้สึกไม่ได้จะละความยึดมั่นไม่ได้ความฝังฝังฝุ่นก็คือการต้องละความยึดมั่นถือมั่นในโลกนี้ไม่มีอะไรน่าเอาน่าเป็นเพราะว่าเอาอะไรไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ในโลกนี้ต้องปล่อยคืนหมดแม้ทางการนี้ก็ต้องปล่อยความรู้สึกที่เราเป็นอารมณ์เข้ามาเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้ว่ามันไม่มีสติไม่มีปัญญาเนี่ยมันก็ไหลเป็นทุกข์อ่ะนะเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกวนเวียนอยู่อะไรเงี้ยในเรื่องของกิเลสและเรื่องของกรรมและเรื่องวิบากเนี่ยวนไปวนซ้ำที่เดิมวนซ้ำที่เดิมชีวิตมันก็ไม่มีต้นไม่มีปลายหาต้นหาปลายไม่เจอไม่รู้มันจะจบมันจะสิ้นสุดไปเมื่อไหร่ก็เลยถ้าเรามาตรงนี้ก็อย่าท้อถอยต้องทำซ้ำบ่อยๆซ้ำบ่อยๆทำในสิ่งที่ถูกด้วยนะไม่ได้ทำแบบสะเปะสะปะนะนั่นเป็นระบบของการปฏิบัตินะหนึ่งโยมก็ต้องจับอารมณ์ให้ได้นะจับอารมณ์ไม่ได้นะอารมณ์มีสองแบบอ่ะก็คือลมหายใจกับอิริยาบถอ่ะแล้วต้องปลูกแล้วสิ่งแรกโดดในชีวิตต้องปลูกสตินะถ้าเอาสติจับอารมณ์ให้ได้ถ้าสติจับอารมณ์ไม่ได้จิตก็ไม่ไปสมาธิเมื่อจิตไม่ไปสมาธิมันก็ไม่มีสติเหมือนกับไปด้วยกันเราจะมีการปลูกสติในสมาธิปลูกทั้งสติทั้งสมาธิไปพร้อมกันนะจนทั้งมีสมาธินะมีกำลังพอนะกำลังของสมาธิพอที่จะเกิดปัญญาเกิดขึ้นมา
นะถ้าจิตไม่เป็นสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดอ่ะก็เป็นสมาธิธรรมดาอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าธรรมะเนี่ยคืออะไรธรรมะคืออะไรเราต้องเข้าใจก่อนถ้าเราเข้าใจธรรมะแล้วเราจะเข้าใจระบบของศาสนาทั้งหมดจะเข้าใจง่ายมันจะศึกษาได้ง่ายขึ้นนะต้องเข้าใจคำว่าธรรมะก่อนธรรมะคำนี้เป็นคำโบราณแล้วนะมีมาไหนโบราณมากเลยอ่ะก่อนพระพุทธเจ้าอีกก็ใช้คำว่าธรรมะธรรมะนะแม้ภาษาไทยเราก็ใช้คำมัดทับศัพท์ธรรมะอันนี้เป็นคำของประเทศอินเดียนะนะภาษาไทยก็ใช้คำว่าธรรมะทับศัพท์เอาเขาแปลความหมายไม่ได้อ่ะแปลภาษาอังกฤษเนี่ยก็ไม่สามารถแปลความหมายไม่ได้อ่ะไม่สามารถระบุเป็นคำใดคำหนึ่งได้อ่ะก็เลยใช้คำว่าดามะทับศัพท์ไปเหมือนกันไม่มีภาษาไหนที่จะแปลคำนี้ได้ถ้ารู้คำความหมายของธรรมะนี่คือธรรมะคือธรรมชาติธรรมะที่ภาวะธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันนั่นเองนั่นแหละมันเกิดก่อนที่จะมีดวงอาทิตย์เกิดก่อนที่จะมีระบบจักรวาลทั้งหลายทั้งปวงนะแม้ทั้งดวงอาทิตย์ก็มีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้มันเกิดขึ้นตัวเราก็เหมือนกันตัวเราก็มีเหตุมีปัจจัยให้เกิดขึ้นธรรมะก็คือธรรมชาติที่ผสมปรุงต่างกันนะสภาวะที่ทำมันไปอยู่อย่างนั้นนั่นแหละที่มันปรากฏมันก็คือธรรมะที่ไม่ปรากฏให้เราเห็นก็คือธรรมะที่เราไม่รู้ก็เป็นธรรมะไอ้ที่เรารู้ก็เป็นธรรมะสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทุกอย่างบนโลกหรือจักรวาลก็เป็นธรรมะนะสิ่งที่ไม่ผสมปรุงแต่งนะสิ่งที่ผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังขตธรรมธรรมที่ผสมปรุงแต่งสังขตธรรมคือธรรมที่ไม่ผสมปรุงแต่งก็เป็นธรรมะฉะนั้นธรรมะก็คือตั้งแต่ที่ฝุ่นเม็ดเดียวยันนิพพานเนี่ยก็คือธรรมะทั้งหมดนะมันเป็นรูปธรรมก็เป็นธรรมะนามธรรมก็เป็นธรรมะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาตินี่คือความหมายแรกนะแล้วความหมายที่สองนะธรรมะคือกฎของธรรมชาติกฎที่ไม่มีอยู่กฎที่มันตายตัวกฎที่มันบังคับอยู่แล้วมันเฉียบขาดต้องเป็นไปตามกฎนั้นมันมีกฎอะไรบ้างล่ะอย่างที่เรารู้ในศาสนาเนี่ยเรียกกฎตายรักใช่ไหมกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือกฎใหญ่ทั้งหมดนะกฎอริยสัจ4ก็รวมอยู่ในกฎเนี่ยล่ะนะนี่คือกฎใหญ่นะอนิจจังทุกขังอนัตตานะมันรวมสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตแต่อริยสัจ4พระเจ้าท่านกล่าวถึงสิ่งที่มีชีวิตคือมนุษย์เท่านั้นนะให้เรารู้ตรงนั้นแต่ถ้ากฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นกฎใหญ่รวมทั้งสิ่งที่ไม่มีชีวิตและมีชีวิตอย่างก้อนหินเนี่ยไม่มีชีวิตแต่แม้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันน่ะเพราะว่ามันก็จะแตกสลายไปเรื่อยมันเล็กลงเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยกลายเป็นเม็ดทรายกลายเป็นผงแล้วรวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่ใหม่เมื่อภาวะอันนั้นมันพร้อมความเป็นทุกข์คือมันทนอยู่กับภาพเดิมไม่ได้มันแปรเปลี่ยนไปมันน่าเบื่อน่าละอามันโดนบีบคั้นจะต้องให้เปลี่ยนไปก็คือทุกข์แล้วไม่เป็นตัวตนนะถ้าเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังขตธรรมที่อาตมาบอกคือนี่แหละคือกฎของธรรมชาติกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาคือกฎอันนี้เราเรียกว่าสัจธรรมก็ได้นะหรืออุตอุตกฎแห่งอุต
นะ absolute ut ultimate ut นะคือกฎที่แน่นอนกฎจดกฎที่สูงสุดสัจธรรมนะหรือเรียกว่า phenomenal ก็ได้แล้วแต่นะถ้าพูดถึงพุทธศาสนาก็นะถ้าพูดถึงศาสนาอื่นศาสนาของฝรั่งมันก็อีกความหมายหนึ่งอ่ะของอย่างกฎธรรมชาติเนี่ยศาสนาเรียกว่าเป็นธรรมชาติแต่ถ้าของฝรั่งเขาเรียกว่าพระเจ้าใช่ไหมล่ะเรียกว่าพระเจ้าเรียกพระเจ้าก็แตกต่างกันแต่เรียกเป็นพระเจ้าก็ได้แต่พระเจ้าในพุทธศาสนาก็คือธรรมชาตินั่นล่ะอย่างฝรั่งก็อย่างธรรมชาติเนี่ยอย่างเนเจอรัลเนี่ยฝรั่งก็มีใช้สองคำนะเนเจอรัลคือธรรมชาติกับฟุปเปิลเนเจอรัลคือเหนือธรรมชาติใช่ไหมล่ะแต่ศาสนาพุทธศาสนาใช้คำเดียวเลยธรรมะคือธรรมชาติทั้งหมดรวมทั้งหมดนะเราต้องรู้ความหมายมันนะและกฎของธรรมชาติกฎก็คือสัจจะความเป็นจริงสัจธรรมนะสัจจะมีหนึ่งเดียวถ้ามีสองมีความจริงสองอย่างไม่เป็นสัจจะสัจจะต้องมีความจริงต้องเป็นหนึ่งเดียวไม่มีสองนะไม่มีกฎอะไรอีกล่ะกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาคือกฎแห่งตายรักไม่กฎอะไรอีกกฎเหตุและปัจจัยกฎเหตุและปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้นมีสิ่งนี้เกิดขึ้นจึงมีสิ่งนี้อย่างเราอ่ะใช่ป่ะมีพ่อมีแม่ก็เกิดเรามาใช่ป่ะล่ะพอมีเหมือนมีน้ำก็ต้องมีปลาใช่เพราะอาศัยกันเกิดขึ้นเหมือนฝนมีแม่ฝนก็ตกฝนตกแล้วทำให้ถนนเปียกถนนเปียกทำให้ลื่นทำให้นายกอหัวแตกในกอหัวแตกก็เป็นเหตุให้ไปหาหมอคือเหตุอาศัยกันเกิดขึ้นนั่นแหละจากเหตุกลายเป็นผลกลายเป็นเหตุก็เลยไม่รู้ว่าเหตุผลมันคืออันเดียวกันนั่นแหละศึกษาอันเดียวได้เหตุผลรวมกันหมดเลยเหมือนเราอ่ะออกเกิดจากท้องแม่หรือว่าลูกใช่ไหมล่ะแม่ก็เป็นเหตุแล้วก็เป็นผลใช่ไหมพอเราโตขึ้นจากเราเป็นผลแล้วก็กลายเป็นเหตุใช่ไหมออกลูกมาอีกนี่แหละคือกฎของธรรมชาติก็เป็นแบบนั้นน่ะที่อาศัยกันเกิดขึ้นคือธรรมชาติกฎอันนี้เรียกว่ากฎอิทัปปัตยตาเนี่ยแหละคือพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้กฎอันเนี้ยนะกฎ ที่อาศัยก็ให้อาศัยแล้วเกิดขึ้นนะอาศัยสิ่งนี้แล้วจึงมีสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นบนโลกเรารู้แต่ผสมปรุงแต่งหมดนะอย่างน้ำเนี่ยหนึ่งโมเลกุลของน้ำประกอบด้วยอะไรล่ะผสมปรุงแต่งด้วยอะไรบ้างล่ะด้วยธาตุอะไรบ้างล่ะแล้วก็เป็นธาตุใช่ไหมล่ะด้วยธาตุไฮโดรเจนใช่ไหมกับออกซิเจนถ้าไฮโดรเจนต้องสองส่วนออกซิเจนหนึ่งส่วนมันถึงกลายเป็นโมเลกุลของน้ำเราก็เหมือนกันเราผสมด้วยดินน้ำไฟลมเนี่ยธาตุอากาศธาตุวิญญาณเนี่ยไอ้ธาตุดินน้ำไฟลมในสัดส่วนแบบนี้ก็กลายเป็นผมขนเล็บฟันหนังน่ะแล้วแต่มันเป็นผมสัดส่วนแบบไหนนะเรามาคุยเรื่องตัวเราคุยเรื่องธรรมะก่อนนะในกฎเนี่ยที่พระเจ้าท่านตรัสรู้น่ะนะแล้วก็มาย่อให้เราศึกษาในเรื่องของอริยสัจ4อ่ะนะเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยแล้วก็ธรรมชาติอีกความหมายหนึ่งธรรมชาติคือหน้าที่นะก็คือหน้าที่ที่ต้องทำให้มันสอดคล้องกับธรรมชาตินะหน้าที่ก็มีสูงสุดคือหน้าที่ให้เราต้องไม่ทุกข์อ่ะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทุกข์แล้วเกิดมาทำไมล่ะเกิดมามันต้องไม่ทุกข์เสร็จมันต้องมีความสุขใช่ไหมล่ะเกิดมาไม่ทุกข์ก็จะเกิดก็ดีกว่าใช่ไหมเกิดมาแล้วไม่ทุกข์เราต้องมีหน้าที่ที่จะต้องให้เราเนี่ยเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์อ่ะนะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์มนะคือใจสยะ
คือสูงมนุษย์คือผู้ที่มีจิตใจที่สูงแล้วสูงด้วยคุณธรรมนะสูงด้วยความรู้แล้วสูงด้วยปัญญาแล้วรู้อะไรจริงอะไรไม่จริงแล้วนะอะไรคือของจริงของชีวิตอะไรคือของไม่จริงของชีวิตนะไอ้ธรรมะคือหน้าที่อันเนี้ยล่ะคือสำคัญนะแล้วเราต้องปฏิบัติในส่วนความหมายที่สามนะคือหน้าที่ที่เราพ้นทุกข์ซะนะเราต้องเห็นทุกข์ว่าทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงและดับไปได้ยังไงเพราะไม่มีกฎอาศัยการเกิดขึ้นของทุกข์อยู่อาศัยกฎอาศัยการดับของทุกข์ใช่ไหมถ้ายอมรู้เรื่องความหมายของธรรมะและเรื่องของธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ของธรรมชาติยอมจะเข้าใจศาสนายอมจะปฏิบัติได้ถูกต้องยอมต้องมีพื้นตรงนี้นะถ้ามีพื้นนี้มันจะศึกษาในหรือปฏิบัติได้ง่ายขึ้นใช่ไหมอย่างยักษ์ผัดสีเนี่ยหน้าที่ที่เราจะต้องทำให้มันเจริญขึ้นก็คือทางให้ถึงความดับทุกข์นั่นแหละเรียกว่ามรรคมีองค์8นั่นแหละศีลสมาธิปัญญานั่นแหละคือหน้าที่ที่จะต้องทำนั่นแหละให้มีอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยทำให้มันเจริญขึ้นเจริญขึ้นมันก็มีอยู่นะตามธรรมดาเนี่ยแต่มันยังไม่ทำให้เจริญนะเราต้องทำให้เจริญขึ้นให้มากขึ้นและความหมายสุดท้ายธรรมะเกิดธรรมะหมายถึงผลที่เกิดจากหน้าที่นั้นๆนะธรรมะได้แก่ผลที่เกิดจากหน้าที่นั้นๆถ้าเราทำหน้าที่ในเรื่องของกฎของธรรมชาติที่มันเกื้อกูลกับชีวิตเนี่ยชีวิตมันก็มีความสุขอะจนถึงท่านชีวิตที่พ้นทุกข์อะจนถึงผลที่ออกมาก็คือผลที่เกิดจากจิตที่หลุดพ้นถึงสูงสุดของชีวิตเลยอะอยู่ที่เราได้ทำถึงระดับไหนมันล่ะที่ผมมันจะออกมาเนี่ยล่ะนะทำหน้าที่จบถึงที่สุดแล้วผมก็ออกมาถึงที่สุดนั่นล่ะนะทำหน้าที่หนึ่งผมก็ออกมาหนึ่งทำหน้าที่สองผมก็ออกมาสองนั่นล่ะนะถ้าเผื่อเราทำหน้าที่ในทางที่เป็นไปกฎของที่ทำให้เรามีแต่ปัญหาในชีวิตเนี่ยนะผมก็ออกมาว่ามีปัญหาใช่ไหมเพราะไม่ไปตามกฎแต่มันควบคุมอยู่อ่ะนะให้เป็นไปตามกฎแบบนั้นน่ะฉะนั้นเรามีชีวิตที่คิดบวกเนี่ยมันก็ดีอ่ะนะอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยนะมันก็อยู่ด้วยมันอยู่ยากนะเพราะมันดึงใจเราไปเรื่อยล่ะถ้าเราสามารถที่มาอบรมจิตทำจิตภาวนาเนี่ยสามารถควบคุมความรู้สึกได้เราก็จะเป็นนายเหนือวัตถุเราจะเป็นนายเหนือวัตถุนะไปวัตสิ่งต่างๆก็อยู่ภายใต้เท้าของเราอ่ะนะมันอยู่บนหัวเรานะมันไม่ได้กัดกินหัวใจเรามันไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ได้แต่ตรงกันข้ามเนี่ยเราสามารถใช้มันให้เกิดประโยชน์กับชีวิตเราได้ให้มันชีวิตที่รวดเร็วดีขึ้นกว้างขวางขึ้นสะดวกขึ้นน่ะนะใช้ให้เกิดประโยชน์นะเราจะมาเพื่อปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยให้จิตของเราเนี่ยเป็นเหมือนใบบัวให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นเหมือนใบบัวหมายถึงว่าเมื่อมีน้ำกระเด็นขึ้นมาบนใบบัวแล้วเนี่ยบนใบบัวนั้นจะกิ้งอยู่บนน้ำนั้นจะกิ้งอยู่บนใบบัวใช่ไหมล่ะไอ้น้ำมันนั้นก็คือกิเลสหรืออารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีก็ได้ดีก็ได้น่ะนะไอ้น้ำมันนั้นคือกิเลสนะกิเลสได้ส่วนดีก็ได้ส่วนไม่ดีก็ได้มันก็กิ้งอยู่บนจิตใจของเราอ่ะแต่น้ำมันนั้นมันไม่สามารถที่จะพึมฟ้าเข้าไปในใบบัวได้อ่ะจะเป็นชีวิตที่ดีกว่าไหมสามารถอยู่บนโลกได้ทั่วไปได้แต่น้ำแห่งโลกนั้นไม่สามารถฟื้นปิดใจของเราได้แล้วก็อยู่กับเขาได้อยู่กับโลกได้ไม่ได้หนีไปไหนอย่างที่อาตมาบอกขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสคำว่าไกลจากกิเลสไม่ได้หนีไปไหนมีอยู่รอบล้อมตัวอยู่แต่ไอ้กิเลสอันนั้นไม่สามารถฟึมเข้าไปในจิตใจของ
บุคคลคนนั้นได้ไม่สามารถซึมเข้าไปในจิตใจของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ได้หรือแม้กระทั่งโสดาบันก็ไม่สามารถซึมเข้าไปได้บางส่วนถ้าทำให้มากขึ้นก็ไม่สามารถซึมได้มากขึ้นมากขึ้นจนถึงไม่สามารถซึมได้หมดเลยแค่กิ้งอยู่ก็คุกคีอยู่นะมันเป็นอย่างนั้นนะก็ลองคิดพิจารณาดูถ้าเป็นชีวิตอย่างนั้นจะดีกว่าไหมเดี๋ยวโลกได้ด้วยความสุขด้วยความสดชื่นถูกต้องและพอใจสงบสดชื่นสงบสดชื่นถึงมีอะไรมาแล้วทำแล้วก็ใช้คิดพิจารณาดูว่าสิ่งนั้นควรจะทำมันยังไงจะทำแบบไหนจะทำอย่างไรเป็นหน้าที่ต้องทำก็ทำไปแต่เราไม่แบกความรู้สึกที่ไม่ดีและไม่ดีนะเราจะไม่แบกเอาไว้ถือว่าเราทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติทำหน้าที่ที่ควรกระทำสักทำแล้วก็ปล่อยนะใจมีอาความรู้สึกที่เป็นสันทิฏฐิโกเราจะเห็นด้วยตัวเองว่าเรามีความรู้สึกแล้วพอเพื่อปฏิบัตินะเราเห็นว่าเราฝึกเราเปลี่ยนไปอ่ะแค่มาครั้งสองครั้งยอมไม่เพื่อปฏิบัติแล้วเริ่มยอมมีความรู้สึกเปลี่ยนไปแล้วสติก็เริ่มจะมีขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าสตินั้นพองอยู่แบบนั้นน่ะพองไปด้วยสมาธิอ่ะแล้วมีปัญญาประกบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะยอมจะเห็นยอมจะฟาดฟันอารมณ์มันนั้นมันจะไม่ให้ผูกใจได้ง่ายๆเลยอ่ะฉะนั้นเนี่ยทวนกันว่าธรรมะนั้นคืออะไร ธรรมะได้แก่อะไรธรรมะใน4ความหมายนะก็มารวบรวมให้โยมได้เข้าใจให้โยมได้ศึกษาให้โยมไปเป็นพื้นฐานในจิตใจนั้นไว้ก่อนให้มันอยู่ในความในสัญญาขันกองแห่งความจำเอาไว้ความจำได้หมายรู้เพื่อให้เป็นสัมมาทิฏฐิในจิตในความคิดความเห็นก่อนเพราะว่าทำไมถึงต้องเอาปัญญาไปนำหน้าให้มีความรู้ความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยเมื่อโยมติดกระดุมเม็ดแรกถูกเนี่ยการกระทำดังอื่นเนี่ยว่าถูกต้องหมดเลยอ่ะเหมือนมรรคมีองค์8ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวนำใช่ไหมล่ะไอ้สัมมาอื่นๆอีก7มันก็จะไปตามนี้หมดเลยมติกระดุมถูกมันสัมมากรรมสังกัปปะเนี่ยตามปรารถนาชอบก็จะไปตามความเห็นที่ถูกต้องอันนั้นน่ะสัมมาวาจาการพูดจาก็จะเป็นไปเพื่อการหนุนความเห็นอันนั้นว่าเราต้องการความดับทุกข์นะพูดกับเรื่องที่เป็นประโยชน์นะไม่เป็นโทษนะเพราะเราต้องการดำดับทุกข์ต้องการสิ่งที่ดีในชีวิตสิ่งที่เป็นโทษเราจะไม่เอามันก็จะหมุนนะถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเนี่ยความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยองค์อื่นๆก็จะเป็นไปตามนี้หมดการเลี้ยงการงานชอบในการเพื่อปฏิบัติโตเราก็จะเป็นสิ่งที่ไปเพื่อความดับทุกข์ใช่ไหมตามความเห็นนั้นๆว่าเราต้องการดับทุกข์ต้องการความสงบเยือกเย็นความถูกต้องพระพอใจสัมมาคือความถูกต้องสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพทุกอย่างการดำรงชีวิตก็จะเป็นไปเพื่อการนี้นะเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความถูกต้องเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความดับทุกข์และสัมมาวายามะความเพียรชอบเนี่ยก็เป็นเพียรเพื่อความดับทุกข์จะไปทางนี้หมดเลยถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องติดกระดุมเม็ดแรกถูกก็ถูกอันสำคัญคือเหมือนกับเราตั้งจิตเอาไว้ถูกอะเมื่อเราตั้งจิตไว้ถูกแล้วเนี่ยนะเมื่อกับเราตั้งจิตไว้ถูกเราเลือกสิ่งที่ดีให้กับชีวิตเราตั้งจิตไว้ถูกอะไรก็ดีหมดอ่ะการบุคคลที่ตั้งจิตเอาไว้ถูกเนี่ยพระเจ้าท่านตัดเอาไว้เองว่าเราจะมีญาติพี่น้องอะไรหมู่ญาติพี่น้องมากมายแล้วแต่เนี่ยรวมตัวกันเนี่ยทำให้กับเราเนี่ยไม่เท่ากับเราตั้งจิตเอาไว้ถูกนะหรือถ้าเรามีศัตรูนะมากมายเนี่ยรวมกันน่ะไม่เท่ากับเราตั้งจิตเอาไว้ผิดน่ะเพราะนั้นความเห็นเนี่ยสำคัญมากเลยอ่ะความคิดความเห็นน่ะสำคัญมากมันสำคัญกับชีวิตเราต้องดูสิสังคมเราตอนนี้เป็นยังไงล่ะมีแต่แตกแยกความคิดเห็นใช่ไหมล่ะตัวเองถูกแต่ความจริงมันอยู่ตรงไหนล่ะคิดว่าตัวเองถูกแล้วความจริงมันอยู่ตรงไหนมันถูกที่ตามความเป็นจริงไหมหรือถูกตามความเห็นของตัวเอง
อย่างที่อาตมาบอกว่าคนเราจะต้องเรียกสิ่งที่ดีที่ฝึกสำหรับชีวิตมีสองแบบคือความรู้สึกของตัวเองกับตามระบบของศาสนาจริงไหมสมัยนี้เราไม่มีศาสนาในหัวใจเนี่ยก็เลยใช้อาศัยความรู้สึกอย่างคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเขาไหมนะเขาใช้อาศัยความรู้สึกเนี่ยความเห็นว่าเขาเลือกแล้วใช่ไหมล่ะว่าการทำฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตถ้าเขาคิดว่าไม่เป็นสิ่งที่ดีที่ฝึกสำหรับชีวิตเนี่ยเขาจะฆ่าตัวตายทำไมเขาจะคิดว่าฆ่าแบบนี้ฆ่าแบบนั้นลมควันแบบนี้แขวนคออย่างนี้กระโดดแม่น้ำตายอย่างเงี้ยเขาเลือกแล้วว่าทางทำแบบนั้นคือสิ่งที่ดีที่ฝึกสำหรับชีวิตหรือคนที่ฆ่าลูกน้อยจะให้ตายเนี่ยแล้วฆ่าเมียหรือฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยเพราะเขาเลือกแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ฝึกสำหรับชีวิตตามความรู้สึกของเขาอยู่ที่ความรู้สึกเราคิดว่าถูกไหมล่ะโยมบอกไม่ถูกแต่คนที่กระทำนั้นเขาบอกเขาทำถูกแล้วอ่ะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเราไม่ได้อยู่ที่ความรู้สึกของเราแต่มันอยู่ที่ระบบของศาสนาอันนั้นจะถูกต้องกว่าเขาทำอะไรก็ไม่มีพลาดแต่มีความถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจในระบบศาสนามันก็ดีหมดอ่ะใช่ป่ะฉะนั้นเราควรมีชีวิตที่มีธรรมะประกอบไปด้วยชีวิตเพราะเราหนีไม่พ้นนะเพราะเราเป็นธรรมชาติเหมือนกันประกอบไปด้วยธรรมชาติเป็นธรรมะเป็นในความหมายของธรรมะฉะนั้นเราต้องอยู่ในกฎของธรรมชาติแล้วเมื่อเราอยู่ในกฎเราต้องมีหน้าที่ที่เราต้องกระทำกับตัวเราเองเมื่อกระทำสิ่งใดผลก็ออกสิ่งนั้นฉะนั้นต้องมีสัมมาทิฏฐิจะเป็นความคิดเห็นที่ถูกต้องนำหน้านะมีความเพียรที่จะให้เราทุกข์น้อยลงนะสัมมาวายามะแล้วมีสตินะไปทางที่จะกั้นกระแสแห่งทุกข์ให้ได้นะให้มันทันอารมณ์ให้ได้ฝึกมันให้ทันให้ได้ให้ไวพอให้มากพอให้มีสติเร็วพอแล้วมีสัมมาสมาธิให้จิตนั้นมีกำลังนะสามารถรวมกำลังนะเนี่ยแหละนะต้องความเห็นที่ถูกต้องอันเนี้ยสำคัญต้องเป็นความเห็นที่ถูกต้องอันดับแรกถ้าติดกระดุมเม็ดแรกถูกอะไรก็ถูกไปหมดเลยนะอย่างข้างนอกเนี่ยนะต่างคนต่างตีกันเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะความคิดเห็นใช่ไหมล่ะแล้วมันไม่สามารถที่จะยิงกระต่ายขาเดียวไม่สามารถที่จะเอาความจริงอ่ะนะมาตีแผ่ว่าจะยอมรับกันก็ยังยืนกระต่ายขาเดียวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็ความยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมล่ะฉะนั้นความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งแม้ทั้งความคิดเนี่ยมันเป็นทุกข์กับตัวเองแม้มันทำลายตัวเองก็ทำลายคนอื่นด้วยซ้ำไปใช่ไหมล่ะอย่างคนที่ไปจี้ป้นเขาเนี่ยแหมมาทำลายตัวเองใช่ไหมล่ะก็ต้องรับโทษแล้วทำลายคนอื่นด้วยใช่ไหมล่ะนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละนั่นความพิสัมเห็นที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญมากเลยนะท่านนั้นมรรคอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยนะมันจะต้องประกอบด้วยความเห็นที่ถูกต้องเป็นอันดับแรกปัญญาอันดับแรกเลยต้องมีปัญญามาก่อนเหมือนโยมมาวัดเนี่ยโยมก็ต้องมีปัญญาที่มาจะมาทางไหนจะมาแบบไหนโยมก็ต้องคิดแล้วใช่ไหมล่ะเหมือนกันนั่นแหละเมื่อเรารู้ความหมายของธรรมะและธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะคือสัจธรรมคือกฎแล้วธรรมะคือหน้าที่ที่เราต้องทำนั่นเองในฐานะความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยแล้วธรรมะคือผลที่เกิดจากหน้าที่นั้นๆเนี่ยเมื่อรู้ความหมายแล้วพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สอนอะไรมากอ่ะสอนที่อาตมาบอกว่าสอนได้อยู่สองเรื่องนี่แหละสอนเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์นะก็สอนอริยสัจ4นั่นแหละแต่ย่อมาเป็น2อย่างนะให้ง่ายหน่อยให้โยมจะได้ไม่ต้องให้รู้ว่ามันมีไม่เยอะนะเพราะธรรมะเนี่ยพุทธเจ้าท่านรู้เยอะนะท่านมาเคยถามพระภิกษุเหมือนกันน่ะท่านเอากำใบไม้มากำมืออย่างนึงน่ะท่านบอกว่าพระภิกษุใบไม้ในป่าเนี่ยในป่าเนี่ยกับใบไม้ในมือตถาคตเนี่ยอันไหนมากกว่ากัน
พระภิกษุบอกว่าใบไม้ในป่านั้นมากใบไม้ในมือพระตถาคตนั้นมีนิดเดียวพระเจ้าบอกจริงอย่างนั้นพระภิกษุทั้งหลายธรรมก็เหมือนกันที่เรามาสอนเธอเนี่ยแค่ใบไม้ในกำมือเดียวนิดเดียวเองนะก็คือสอนเรื่องทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์นะก็มีพระบาลีนะที่ท่านบอกไว้แบบนั้นบุเพจาหังภิกขเวเอตัลหิจะทุกขังเจวะปัญญาเตมิทุกขัสสะจะนิโรธังท่านพูดท่านก็พูดแบบนี้ท่านตัดไว้แบบเนี้ยบุเพจาหังภิกขเวเอตัลหิจะทุกขังเจวะปัญญาเตมิทุกขัสสะจะนิโรธังพระภิกษุเมื่อก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราบัญญัติแต่เรื่องทุกข์และความดับไม่เลยแห่งทุกข์เท่านั้นท่านสอนอยู่แค่นี้ล่ะฉะนั้นโยมก็เหมือนกันโยมก็ต้องเรียนรู้ว่าทุกข์คืออะไรไปดับที่ตรงไหนถ้าเราไม่รู้จักทุกข์คืออะไรแล้วจะไปดับมันยังไงล่ะทุกข์ยังไม่รู้เลยอ่ะว่าทุกข์คืออะไรท่านต้องเรียนรู้เรื่องทุกข์ก่อนทุกข์คืออะไรทุกข์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะมรรคผลนิพพานนะหรือแต่ตามที่เราเคยได้ยินจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นน่ะถ้าไม่ได้สอนที่ไหนสอนที่ตัวเราเนี่ยมรรคก็อยู่ที่ตัวเราผลก็อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การพึ่งปฏิบัติเรานิพพานอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเราเองหมดเลยอ่ะแม้ทั้งจิตก็อยู่ที่ตัวเราเจตสิกความรู้สึกก็อยู่ที่ตัวเรารูปก็มีเราก็มีนิพพานก็มีที่ตัวเราจิตเจตสิกรูปนิพพานก็มีตัวเราอยู่ที่ตัวเราเองหมดเลยอ่ะไม่ต้องไปฝึกษาที่ไหนไปอะไรที่ไหนนะตีแผ่ตัวเองออกมาว่าเราคืออะไรชีวิตคืออะไรตรงนี้ตีแผ่ออกมาดูให้ลึกซึ้งดูให้รอบด้านจะได้เข้าใจนะว่าเราเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะเราเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติใช่ไหมตามผสมปรุงแต่งสังคตธรรมสิ่งที่ผสมปรุงแต่งเนี่ยนะเพราะเรามีอวิชชาเนี่ยนะเพราะฟ้าไม่รู้เนี่ยจิตมีอวิชชาจิตมันยังไม่บริสุทธิ์นะจิตยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่มีความรู้จิตยังไม่หลุดพ้นเนี่ยมันก็เลยต้องธรรมอำนาจแห่งการผสมปรุงแต่งของธรรมชาติเนี่ยก็สามารถที่จะดึงจิตอันเนี้ยให้มาปฏิสนธิกับดินน้ำไฟลมหรือรูปเข้าไปทำให้มีชีวิตเกิดขึ้นมาเนี่ยที่อันมาบอกว่าโมเลกุลของน้ำเนี่ยผสมด้วยธาตุไฮโดรเจน2ส่วนออกซิเจน1ส่วนเนี่ยนะแล้วกายเราก็เหมือนกันน่ะดินน้ำไฟลมผสมสัดส่วนแบบนี้กลายเป็นผมสัดส่วนแบบนี้กลายเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นกระดูกเป็นน้ำเลือดน้ำหนองเนี่ยนะอยู่ที่ว่าจะผสมปรุงแต่งในสัดส่วนแบบไหนล่ะนะแล้วมีเส้นประสาทเยอะแยะรวมโยงใยกันไปหมดเลยอ่ะเพราะมีสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้เป็นปัจจัยทำให้เกิดอีกสิ่งหนึ่งเพราะสิ่งทุกอย่างบนโลกจักรวาลล้วนสักแต่ว่าเป็นล้วนสักแต่ว่าเป็นธาตุคือธาตุเนี่ยธาตุและกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดมันผสมปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเหมือนเซลล์เราอะเซลล์เราก็ทำงานผสมปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาแล้วกินข้าวไปนะเซลล์ร่างกายเราก็ทำงานเอาอาหารเอาโอชะอาหารไปเสริมสร้างเซลล์นี้เสริมสร้างตรงนั้นตรงนี้นะก็ทำงานตลอดเวลาของมันเลยอ่ะเหมือนกันนั่นแหละนะมันอยู่ไม่อยู่ตลอดมันไม่มีอยู่นิ่งหรอกนะนั่นมาฝึกฝาที่ตัวเราเนี่ยนะยังดิดน้ำไฟลมอ่ะเอาพูดถึงธาตุก่อนก็ได้เพราะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นนะอย่างเราเอาธาตุมาธาตุนึงอ่ะนะเอาธาตุทองแดงมาธาตุนึงอ่ะธาตุทองแดงนะผสมกับธาตุสังสีเข้าไปเอาธาตุทองแดงอ่ะผสมกับธาตุสังสีเข้าไปโยมว่ามันจะเกิดธาตุใหม่ขึ้นมาธาตุอะไรล่ะเกิดธาตุใหม่ขึ้นมาเรียกว่าธาตุทองเหลืองเห็นป่ะมันแปลเปลี่ยนเป็นธาตุใหม่ขึ้นมาเลยเห็นป่ะจากทองแดงผสมสังสีกลายเป็นธาตุใหม่กลายเป็นทองเหลืองใช่ไหมล่ะเปลี่ยนจากสังสีกลายเป็นดีบุกล่ะทองแดงผสมดีบุกได้ธาตุใหม่ขึ้นมาเป็นธาตุอะไรล่ะ
ป็นธาตุสัมฤทธิ์ใช่ป่ะนี่คือธรรมชาติเป็นแบบนั้นเพราะมีสิ่งนี้ผสมกับสิ่งนี้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย

บากขันวิบากขันขันนั้นเป็นกรรมเก่าออกมานะรอแต่ความตายอย่างเดียวล่ะนะนะเกิดมาแล้วรอความตายอย่างเดียวไม่ต้องพูดถึงอะไรแล้วนะชาติหน้ามีไม่มีมันเรามองไม่เห็นไม่ต้องไปรู้มันหรอกทำปัจจุบันเนี่ยให้รู้ปัจจุบันนี้ก็พอแล้วนะทำให้ทำที่ชาติเนี่ยล่ะนะนะไอ้ที่มองไม่เห็นไม่ต้องไปรู้อ่ะนะแล้วเราฝึกไปสักระยะหนึ่งหรือปฏิบัติได้สักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะเข้าใจเองอ่ะล่ะนะพระเจ้าบอกว่าไม่ปฏิเสธว่าเกิดหรือไม่เกิดนะแล้วเขาจะให้กันก็จะไม่พูดด้วยจะไม่ตอบคำถามด้วยว่าคนเราเกิดหรือคนเราไม่เกิดการเกิดและการไม่เกิดมันมีเหตุและปัจจัยไงเพราะว่ามันมีเหตุและปัจจัยทุกอย่างขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยผสมปรุงแต่งมีเหตุและปัจจัยเพราะมีเหตุนี้ถึงมีเหตุและปัจจัยนี้ผลออกมาเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยเราถ้าเราไม่ปฏิพฤติปฏิบัติเนี่ยเราปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติเป็นอวิชชาเนี่ยโอกาสที่จะมาเกิดอีกเนี่ยมันก็มีอ่ะถ้าทำเหตุปัจจัยให้มันดับทุกข์มันก็ไม่มีเหตุต้องไปเกิดอีกอ่ะมันอยู่ที่เหตุและปัจจัยไงว่าเราทำเหตุและปัจจัยไปทางไหนทุกเรื่องในชีวิตอ่ะเราต้องการแบบไหนก็ถ้าเราก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยมันเสร็จใช่ไหมล่ะต้องการอะไรต้องการเงินทองเกียรติชื่อเสียงเราก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยให้มันเกิดขึ้นเสร็จเพราะสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยมีเหตุนี้มีปัจจัยแบบนี้จะเกิดสิ่งนี้จะเกิดผลแบบนี้ออกมาใช่ไหมล่ะท่านท่านเพราะว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์เต็มที่ไม่ได้เป็นไสยศาสตร์ที่อ้อนวอนนะเราเลิกอ้อนวอนแล้วเพราะเรารู้แล้วว่าอะไรคืออะไรแล้วไม่ต้องขึ้นพึ่งของขลังพึ่งความศักดิ์สิทธิ์นะมันขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งจิตเอาไว้ถูกหรือเอาไว้ผิดถ้าเราตั้งจิตไว้ถูกอะไรมันก็ถูกหมดอ่ะเห็นไหมล่ะมันไปอ้อนวอนมันหรอกมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไม่มีอะไรที่สำเร็จด้วยการอ้อนวอนหรือเป็นไปไม่ได้อ่ะเหมือนเราข้ามจะข้ามน้ำไปอีกฝั่งนึงเนี่ยเราลงเราจะข้ามไปเองจะว่ายน้ำข้ามไปเองหรือพายเรือข้ามไปเองหรือเราจะเรียกฝั่งให้มาหาเราล่ะถ้าเราจะเรียกฝั่งให้มาหาเราเพื่อเราจะข้ามไปอีกฝั่งให้ฝั่งมาหาเราเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นไปได้ไหมล่ะไม่ได้หรอกเราต้องว่ายน้ำข้ามไปเองหรือเดินข้ามไปเองถ้ามันไม่ลึกเกินไปหรือไม่ก็พายเรือข้ามไปเองใช่ไหมล่ะศาสนาพวกก็เป็นแบบนี้เป็นศาสนาที่ตื่นแล้วอ่ะไม่ได้เป็นไสยศาสตร์ไสยศาสตร์คือต้องพึ่งต้องอ้อนวอนยิ่งลึกลับเท่าไหร่ก็ยิ่งขังเท่านั้นแล้วก็ยิ่งเชื่อเท่านั้นใช่ไหมเพราะมันมองไม่รู้มันมองไม่เห็นมันพิสูจน์ไม่ได้ยิ่งไม่รู้ยิ่งเรายิ่งเชื่อใช่ไหมล่ะมันเป็นอย่างนั้นแล้วไสยศาสตร์เนี่ยมันโหดร้ายนะไสยแปลว่าผู้หลับนะหรือผู้ยังเขาอยู่ผู้ยังหลับอยู่น่ะมันโหดร้ายนะใครจะเล่นไสยศาสตร์เนี่ยเป็นคนที่โหดร้ายเหมือนขุนแผนเนี่ยจะเอาลูกกอกเนี่ยเอากุมารทองเนี่ยทำไงล่ะก็ฆ่าเมียตัวเองผ่าท้องสิจริงป่ะล่ะอยากได้ไสยศาสตร์ก็ฆ่าคนป่ะล่ะฆ่าเมียตัวเองผ่าท้องเอาลูกออกมาเห็นป่ะล่ะแต่ไสยศาสตร์บางส่วนก็ดีนะนะไสยศาสตร์บางส่วนก็ดีมีความเชื่อดีกว่าไม่มีความเชื่ออะไรเลยอ่ะนะเหมือนกับต้นตะเคียนน่ะโอ้ยมีต้นตะเคียนต้นใหญ่เนี่ยมีนางตะเคียนอยู่นะถ้ามีนางตะเคียนอยู่คนก็กลัวสิใช่ป่ะไปกราบไปไหว้คนก็กลัวไปมาๆไงต้นตะเคียนเต็มประเทศเลยเห็นป่ะล่ะไม่มีใครตัดเลยจริงไหมแต่ถ้าว่าโอ้ไม้พยุงเนี่ยโหดีงู้นดีงี้ปลูกไม่ขึ้นลายสวยราคาแพงคราวนี้เรียบประเทศเลยหายหมดอยู่ในโรงเรียนโดนขโมยตัดเลยจริงไหมล่ะก็บางทีก็ทำให้อะไรที่มันไม่เกิดขึ้นก็ดีบางครั้งบางฝนก็มีฝนดีนะไสยศาสตร์เนี่ยนะทำให้ห้ามการกระทำของบางเรื่องได้อ่ะนะถ้าจะออกไปนี่อย่าเอาขันยังวางตรงนี้เดี๋ยวฟ้าผ่าอะไรเงี้ยใช่ไหมผีก็หลอกให้หลอกเด็กได้บางทีก็หลอกผู้ใหญ่ได้เหมือนกันนะไสยศาสตร์นะ

แต่ถ้าเราถึงจุดนึงแล้วเนี่ยเราต้องพาจากไสยศาสตร์ให้เป็นพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ให้ได้คือเป็นวิทยาศาสตร์เต็มที่แหละเป็นผู้รู้ผู้เต็มผู้เบิกบานพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองแล้วนะทำซ้ำๆๆอยู่เงี้ยมันก็จะเป็นได้ผลอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลามันไม่มีผิดเพี้ยนหรอกทำยังไงก็ได้ผลอย่างนั้นพิสูจน์กี่ครั้งก็ได้ผลแบบนั้นทุกทีอ่ะทำแบบนี้ก็ได้แบบนี้ทุกทีอ่ะนะผลออกมาแบบนั้นคือวิทยาศาสตร์นะทดลองซ้ำๆๆจนได้ที่แล้วก็คือไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปกว่านี้อีกแล้วนั่นคือวิทยาศาสตร์นะศึกษาที่ตัวเรานะพระเจ้าบอกว่าบุรุษบุคคลนี้ประกอบด้วยธาตุทั้ง6นะประกอบด้วยธาตุทั้ง6ประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างล่ะนะประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณนะธาตุวิญญาณนี่ก็หรือธาตุรู้หรือธาตุจิตนั่นแหละนะเป็นธาตุเพราะพุทธศาสนาก็พูดถึงเรื่องธาตุนะสมมติเป็นธาตุถ้ารู้ว่าเป็นธาตุนะทำให้เราสามารถที่จะถอนความยึดมั่นถือมั่นในความมีตัวเราเป็นของเราได้ง่ายขึ้นนะถ้าเราคิดว่าเราเป็นธาตุเนี่ยมันจะถอนได้ง่ายขึ้นนะถ้าคิดว่าเราเป็นเราไปของเราเป็นเราเนี่ยมันก็ยิ่งยึดมั่นไปเรื่อยยึดมั่นไปเรื่อยจนหนาขึ้นจนกระทั่งมีอนุสัยหนาขึ้นมากขึ้นใช่มั้ยถ้าเราคิดว่าเราเป็นธาตุเนี่ยมันก็ถอนได้ง่ายขึ้นถอนความเป็นตัวตนได้ง่ายขึ้นนะธาตุดินนะพูดถึงคุณสมบัตินะก็ฟังไปเรื่อยแล้วการจับใจความได้ก็จับนะพยายามฟังพิจารณาตามดูแล้วกันในพูดส่วนของที่เป็นความรู้เรื่องของความคิดความเห็นในเรื่องของปัญญาก่อนแล้วกันนะปัญญาในด้านของความจำก่อนแล้วเรามาจับพูดเรื่องเขาโครงการปฏิบัติในช่วงต่อไปนะแล้วต้องมีความรู้ตรงนี้ก่อนนะต้องปูพื้นให้โยมก่อนโยมได้พูดว่าปฏิบัติเนี่ยจะได้บัตรเอาไปใช้ตรงไหนอันนั้นนะคือเรื่องที่มันจะต้องทำเลยล่ะนะถ้าเราปฏิบัติไปไม่รู้ไปเอาไปใช้ตรงไหนมันก็ไม่เกิดประโยชน์อีกโยมว่าจริงไหมล่ะใช้ไม่ถูกอ่ะนะใช้ไม่ถูกก็พอได้แต่มันก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่อ่ะมันจะไม่ตรงทีเดียวอ่ะใช่ป่ะรู้ว่าเราไปบัตรไปตรงไหนถ้าเราไม่รู้ทุกข์เลยเราไปดับทุกข์ตรงไหนล่ะแล้วเราต้องเรื่องทุกข์มันเกิดขึ้นได้ยังไงจะได้ดับมันให้ถูกทางนะถ้าเราไม่รู้ว่าทุกข์มันอยู่เกิดขึ้นได้ยังไงสาเหตุของทุกข์เนี่ยเรียกว่าที่บอกว่าตัณหาอุปทานเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าเราไม่รู้เราไปดับมันได้ยังไงล่ะต้นตอมาอยู่ตรงไหนล่ะกอไก่ขอไข่เริ่มแรกมาอยู่ตรงไหนล่ะฉะนั้นต้องเรียนกอไก่ขอไข่ก่อนใช่ไหมล่ะถึงได้เรียนตัวอื่นได้ใช่ไหมต้องเหมือนกันนั่นแหละมาเรียนรู้เบื้องต้นก่อนว่าเราฝังฝักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดเอาพูดถึงคุณสมบัติของธาตุธาตุดินเนี่ยคือธาตุแข็งอ่ะนะจะเป็นหินเป็นเหล็กเป็นอะไรก็แต่หรือเป็นดินปลูกต้นไม้ก็ได้นะแต่ความหมายของว่าดินนี่ไม่ได้แปลว่าดินปลูกต้นไม้ตรงๆนะมันก็ไม่ใช่นะเพราะเป็นแค่ส่วนหนึ่งอ่ะนะจะเป็นหินเป็นเหล็กเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท้องเหลืองแล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นธาตุดินนะคือธาตุแข็งธาตุแข็งและเป็นธาตุที่คุณสมบัติคือมันต้องกินเนื้อที่มันต้องใช้เนื้อที่นะใช้เนื้อที่ในการทรงตัวอยู่ของมันใช่ไหมแล้วมันก็จะเปื่อยผุพังเน่าเปื่อยไปในตัวของมันเองได้เหมือนเหล็กแหละทิ้งเอาไว้นานๆมันก็ก่อนใช่ไหมเป็นฟันดิ่มก็ก่อนไปเรื่อยผุพังไปเรื่อยล่ะตายแล้วก็เหมือนกันน่ะถ้าไม่มีชีวิตสินะมันก็ดินก็เน่าเปื่อยไปเองนั่นแหละนะแต่มันก็ไม่ไปไหนนะดินน้ำไฟลมมันไม่ไปไหนนะนะมนุษย์เราจะตายถึงตอนนี้จะตายกี่แสนล้านกี่หมื่นล้านกี่ล้านล้านตายกันก็แล้วแต่เนี่ยดินน้ำไฟลมมันก็ไม่หายไปไหนถึงเราจะเผาไปมากมายก็ไม่ได้หายไปไหนอ่ะนะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเกิดเรามาได้ยังไงล่ะเพราะพ่อแม่เรากินอาหารใช่ไหมล่ะอาหารมาจากไหนก็มาจากพืชจากสัตว์ใช่ไหมล่ะเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วใช่ไหมแล้วตายไปเนี่ยใช่ไหม
ไอ้ดินที่เผาไปเนี่ยไอ้ดินน้ำไฟลมมันไม่ไปไหนมันก็อยู่แต่ถ้าเผื่อมันหายไปจริงๆเนี่ยโลกเราคงจะเหลือโลกนิดเดียวเลยใช่ไหมล่ะจริงไหมล่ะเพราะเรากินสากินพืชก็มาจากพื้นดินใช่ไหมล่ะใช่ป่ะแล้วมันโลกเรามันเล็กลงไหมล่ะไม่หรอกก็อยู่เหมือนเดิมอ่ะจริงไหมความจริงมันเป็นแบบนั้นอยู่เหมือนเดิมมันล่ะมันไม่เล็กลงหรอกแล้วมันก็ไม่เคยหมุนช้าวันสักวินาทีเดียวเลยอ่ะวันหนึ่งช้าสักวินาวันหนึ่งช้าวินาทีหนึ่งมันก็ไม่เคยหมุนช้านะนะมันธรรมชาติมันมหัศจรรย์อ่ะเราก็เหมือนกันเรามหัศจรรย์อ่ะเราสามารถต่อยอดความรู้กันได้แหละที่อาตมาบอกนะสัตว์มันทำได้ไหมล่ะไม่ได้อ่ะในอายธรรมเลยไม่มีพูดถึงคุณสมบัติของธาตุดินมันเป็นแบบนั้นแล้วธาตุน้ำล่ะธาตุน้ำที่เป็นธาตุที่มันชอบไหลนะแล้วก็ชอบรวมกลุ่มกันใช่ไหมรวมกลุ่มกันเกาะกันเอาวะเกาะกลุ่มกันเอาวะจับกลุ่มเอาวะนี่คือคุณสมบัติของธาตุน้ำเราเหมือนเราเอาอะไรใส่ไปน้ำเนี่ยน้ำก็แหวกทางให้ใช่ไหมล่ะพอเอาของขึ้นมาเนี่ยน้ำก็เข้าหากันเหมือนเดิมใช่ไหมหรือไม่ก็แล้วเอายาผงมาห่อหนึ่งเนี่ยเราจะทำลูกกรเนี่ยแล้วก็เอาน้ำหยดลงไปใช่ไหมแล้วก็มาปั้นเป็นลูกกรเนี่ยมาลูกกรก็จับเป็นก้อนได้นั่นแหละคือสมบัติของธาตุน้ำนะจับกลุ่มกันเอาไว้ถ้าไม่จับกลุ่มกันเอาไว้ไม่มีน้ำเนี่ยไอ้ว่าเราก็คงไม่เป็นรูปร่างแบบนั้นไม่เป็นรูปร่างแบบนี้หรอกใช่ป่ะนี่คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะมันไม่รู้ธรรมชาติมันมาจากไหนมันอยู่เป็นอย่างนั้นมันนั่นเองนั่นแหละนะนั่นเอาเรามาถึงบอกว่าเรามีชีวิตอยู่เนี่ยแล้วเรารู้จักชีวิตของเราไหมล่ะเคยนึกถึงชีวิตของเราไหมล่ะว่าชีวิตเราคืออะไรชีวิตเรามาจากไหนแล้วเราชีวิตเราจะอยู่เพื่ออะไรนะเราจะอยู่เพื่อที่จะทำให้หมดที่ทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ใช่ไหมพยายามทำให้ได้และการตั้งเอาไว้ในใจเมื่อเราตั้งเอาไว้แล้วมันก็ไปเองนั่นแหละนะทำมาฟ้ำบ่อยๆเข้าก็บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้านะเป็นชีวิตที่มีสาระเยอะที่ผ่านมาไม่มีสาระตั้งเยอะแยะตั้งหลายตั้งนานตั้งหลายปีแล้วยังคุกคีอยู่มันได้อ่ะนะแล้วก็มาคุกคีทางด้านนี้มั่งเราปกติแล้วก็ใช้สิ่งประโลมใจข้างนอกเนี่ยนะมาเป็นหาจากข้างนอกเป็นความสุขข้างในใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็จะหาความสุขจากภายในเนี่ยออกไปข้างนอกมั่งสินะทำความสุขจากภายในเราเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยนะเราจะรู้เลยว่าอ๋อการไม่ผสมปรุงแต่งความคิดที่ไร้สาระเนี่ยแล้วไม่มีอารมณ์เข้ามาเกาะกลุ่มใจเนี่ยยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขมีความพอใจถูกต้องก็พอใจใช่ไหมชีวิตนี้ดีดีอ่ะชีวิตที่เราเลือกแล้วอ่ะเลือกตามระบบของศาสนาเนี่ยใช่ไหมเป็นสิ่งที่ดีที่สำหรับชีวิตแต่ชีวิตที่มันดีขึ้นกว้างขวางขึ้นเท่าทันอริยธรรมเมื่อก่อนทางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์มันก็มาคู่กันน่ะเริ่มต้นมาด้วยกันน่ะตอนหลังมันก็มาแยกออกนะแยกออกเพราะว่าการวิวัฒนาการทางด้านจิตเนี่ยไม่มีใครที่จะพัฒนาไปได้มากกว่านี้กันแล้วคงจบที่พระพุทธเจ้าแหละนะจบแล้วไม่มีใครพัฒนาไปได้มากกว่านี้อีกแล้วปิดปลายแล้วไม่เหมือนทางวิทยาศาสตร์เนี่ยยังค้นพบไม่มีที่สิ้นสุดหรอกยังพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุดหรอกจำว่าไม่ละฉะนั้นเราอย่าไปโดนเขายั่วยุอย่าเราอย่าหลงไหลได้เพิ่มกับของสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆมันเลยมันก็เป็นแค่เท่านั้นเองนะเพราะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นจึงมีสิ่งนี้เพราะไอ้พวกสิ่งที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะสำเร็จได้ด้วยจิตเท่านั้นเองอ่ะมันออกมาจากจิตทั้งนั้นน่ะจิตที่เป็นสมาธิทั้งนั้นน่ะนะเป็นความรู้สึกเป็นความคิดความเห็นที่ออกมาจากความรู้สึกทั้งนั้นน่ะถึงคิดค้นอะไรได้เนี่ยมีการทดลองต่อยอดความรู้กันมาเนี่ยก็ของธรรมดาก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะ
เมื่อเหมือนกับเราอ่ะนี่แหละนะพัฒนามาเรื่อยอ่ะจากรู้เรื่องแค่นี้กลายรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคนเราก็พัฒนามาเรื่อยล่ะนะเยื่อฝ่ามันก็ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่อ่ะมนุษย์เราฉลาดแต่มนุษย์เราก็สร้างแต่สิ่งที่มอมเมาตัวเองอ่ะสิ่งที่ทำร้ายตัวเองสิ่งที่ทำร้ายโลกเนี่ยนะพัฒนามาเพื่อทำร้ายอ่ะไม่ได้พัฒนาเพื่อจะช่วยมนุษย์ให้พ้นทุกข์อ่ะถ้าใช้ความรู้ปริปัญญาเนี่ยมาพัฒนาแหละมาพัฒนาหาเทคนิคหาวิธีหาอะไรแล้วแต่เนี่ยเทคโนโลยีแต่เนี่ยเพื่อมาให้คนได้พ้นทุกข์ได้มันก็ดีสิแต่โลกเรานี้ไม่อ่ะโลกเรามันไม่รู้จักชีวิตอ่ะว่าคือชีวิตคืออะไรอ่ะควรสิ่งที่ควรจะได้ในที่ฝึกสำหรับชีวิตนั้นคืออะไรความสุขที่ออกมาจากไหนความสุขที่ออกมาที่แสวงหาจากข้างนอกใช่ไหมหรือความสุขที่ออกจากภายในล่ะโยมก็เลือกเอาเองแล้วกันว่าอะไรที่มันจะถาวรมากกว่าอะไรที่จะมาจากควบคุมได้มากกว่าพระศาสนาก็ไม่ได้สอนให้คนเราเนี่ยที่จะล้าหลังนี่ล้าสมัยมันไม่ใช่ไม่ได้ค้ำคือขนาดนั้นไม่เชื่อก็ลองปฏิบัติดูสิแล้วจะรู้ว่าเราจะถอยหลังให้ไหมไม่หรอกสามารถใช้เทคโนโลยีนั้นให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าด้วยซ้ำไปและมีปัญญาที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์กับชีวิตเราด้วยซ้ำไปให้ชีวิตเราเนี่ยมันรวดเร็วขึ้นกว้างขวางขึ้นทันสมัยขึ้นแต่เราบอกแล้วมันอยู่ใต้เท้าเราไงมันไม่อยู่บนหัวเราให้เราหนักนะเพราะเราประกอบไปด้วยการทำหน้าที่ที่ประกอบไปด้วยสติและปัญญาเพราะเราพัฒนาสติและปัญญามีมากขึ้นมากขึ้นและรู้เห็นตามความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้นและมากขึ้นแล้วเพราะสิ่งใดที่มันเราเลือกแล้วมันดีที่สุดอ่ะเราต้องเลือกอ่ะก็คือทุกอย่างต้องเลือกอยู่ที่ความรู้สึกที่จะต้องเลือกเอามาดูเรื่องของดินน้ำไฟลมเราต่อนะเดี๋ยวมันจะเลอะไปไกลตรงนี้เดี๋ยวเรื่องดินน้ำไฟลมมันไม่จบเดี๋ยวต่อไปเรื่องของขันธ์ห้าอะไรเงี้ยเอาเรื่องกินน้ำไปแล้วใช่ป่ะล่ะเอามาพูดถึงเรื่องไฟบ้างก็ละธาตุไฟเนี่ยคือธาตุหมายนี้เรียกว่าอุณหภูมิใช่ไหมอุณหภูมิให้ความร้อนให้ความอบอุ่นแล้วก็เผาผลาญอาหารแล้วก็จะฆ่าเซลล์ให้ตายความร้อนจะฆ่าเซลล์ให้ตายเซลล์ที่มันเริ่มแก่เริ่มใช้ไม่เกิดประโยชน์แล้วจะฆ่าให้ตายจะได้เอาเซลล์ใหม่เอามาแทนมาทำงานถ้าเซลล์เก่าไม่ตายไม่ออกไปแต่เซลล์ใหม่มันก็ไม่มีที่อยู่ใช่ไหมล่ะเพราะเรากินอาหารทุกวันเซลล์ก็เกิดขึ้นทุกวันนั่นแหละเซลล์มันก็ตายทุกวันนั่นแหละนั่นคือธรรมชาติก็เป็นแบบนั้นนะอย่านะพยายามอย่าขัดแย้งนะที่อาตมาพูดเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องเอาไปใช้จริงๆนะจะพูดถึงระดับเซลล์เนี่ยเราต้องเอาไปใช้จริงๆในการประพฤติปฏิบัตินะเพราะว่าจะพูดถึงความเป็นอนิจจังนะมันเชื่อมโยงกันหมดอะที่อาตมาบอกอาตมาไม่พูดไอ้เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องดับทุกข์หรอกไม่ดับทุกข์ไม่รู้จะพูดไปทำไมพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์เสียเวลาพูดเปล่าๆแต่พูดถึงเรื่องของความเป็นจริงที่จะดับทุกข์ได้แต่พอเราจะต้องดูให้ละเอียดให้ลึกซึ้งให้กว้างขวางให้ลุ่มลึกพอรู้ลึกแล้วเนี่ยการปฏิบัติเรื่องเพื่อจะง่ายขึ้นอะง่ายขึ้นง่ายขึ้นเพราะว่าปัญญาที่ตาปัญญาที่จะเห็นนั้นต้องเห็นตามความเป็นจริงของธรรมชาติอ่ะถ้าไม่รู้จักธรรมชาติในตัวเราแล้วจะไปมีปัญญาที่ไหนล่ะที่จะเอามาให้เกิดวิปัสสนาเกิดปัญญาญาณล่ะใช่ป่ะล่ะแล้วเราต้องเห็นความแปรปรวนของมันที่ตัวเราเองนั่นล่ะนะเพราะอย่างที่อาตมาบอกว่าต้องเปิดตาที่3ตาแห่งปัญญามาถ้าไม่เปิดตาที่3แห่งตาแห่งปัญญามาเราก็ไม่ฝูเราก็จะไม่เป็นอริยะบุคคลขั้นแรกอ่ะต้องเห็นความเกิดดับของเฟลของฝักของความเป็นจริงของโลกอ่ะความเป็นอนิจจังที่มันเกิดแล้วมันดับอ่ะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นที่เราสวดมนต์ธรรมจักรที่พระยาโกฏัญญะท่านได้ดวงตาเห็นธรรมอายมันโตโกฏัญญัสสะวิรชังวีตมะลังธรรมจักขงอุทปาธิ

จากสูตรในธรรมมันปราศจากทุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุโกฏัญญะเนี่ยถ้ามีตาปัญญาเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะยังกินจิปมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาท่านเห็นความเกิดดับเกิดดับใช่ไหมท่านโยมก็เหมือนกันถ้าโยมอยากจะเข้าสู่อริยบุคคลเนี่ยขั้นแรกคือเนี่ยหรือพระเราคิดเรียกว่าเรียกโสดาบันเนี่ยโยมต้องเห็นความเกิดดับเกิดดับตั้งแต่การปฏิบัติเพื่อปฏิบัติในการทำสมาธินั่งสมาธิหรือการทางอริยบทต่างๆเนี่ยโยมก็ต้องเห็นความเกิดดับเกิดดับแล้วเราพูดกันเรื่องการปฏิบัติเราพูดถึงวิชาการก่อนพูดถึงสิ่งที่ควรรู้นะสิ่งที่ควรรู้แล้วพูดถึงสิ่งที่ควรรู้อ่ะนะพูดถึงไหนละถึงธาตุไหนละถึงธาตุไหนละถามนี่ไม่ใช่อะไรละว่าอยากให้หลับธาตุไฟไปแล้วเรื่องธาตุลมแล้วกันนะธาตุลมนะพูดถึงธาตุลมธาตุลมคือคุณสมบัติของธาตุลมคือธาตุที่มันอ่อนไหวทำให้อ่อนสลวยเคลื่อนไหวได้ขยายตัวได้หรือว่าธาตุแก๊สขยายตัวได้ธาตุแก๊สนะเหมือนแก๊สหุงต้มเราอ่ะในครัวเนี่ยมันขยายตัวได้นะขยายตัวได้กินวงกว้างขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยล่ะธาตุลมก็เหมือนกันนะนี่คือดินน้ำไฟลมนะตัวเรามีดินน้ำไฟลมที่เป็นรูปธาตุและอีกตัวหนึ่งนะจะตามครูบาอาจารย์ท่านก็ว่าเป็นตัวรูปครูบาอาจารย์ท่านก็ว่าไม่ใช่รูปนะมันเป็นธาตุพิเศษเป็นอีกธาตุหนึ่งนะบางอาจารย์เขาว่าเป็นนิพพานนะไอ้คือธาตุตัวนี้คือธาตุอากาศธาตุอากาศคือธาตุว่างๆธาตุว่างเป็นธาตุที่มันเข้าใจยากหน่อยมันไม่ใช่ธาตุลมนะนะธาตุอากาศนี่กับธาตุลมมันคนละธาตุกันนะนะแต่ตรงเนี้ยมันมีในอากาศเนี่ยมันก็มีธาตุลมอยู่ของมันแต่มันไม่ใช่ธาตุลมนะมันมีอยู่ของมันอยู่ตลอดนะมีอะไรตั้งอยู่แต่ธาตุอากาศมันก็ยังมีอยู่นะอย่างเราเคยได้ยินเราเคยเรียนมานะยกเอาที่เห็นง่ายๆเนี่ยอย่างธาตุอากาศเนี่ยเมื่อเราเรียนว่าเสียงเนี่ยเดินทางผ่านอากาศได้มะเสียงเดินทางผ่านอากาศได้มะหรือเสียงเดินทางผ่านสุญญากาศได้มะตอนที่เราเรียนมาเนี่ยเสียงเดินสามารถเดินทางผ่านอากาศได้แต่ไม่สามารถเดินทางผ่านสุญญากาศได้ใช่ไหมสุญญากาศคือไม่มีอากาศใช่ไหมไม่สามารถเดินทางผ่านได้แต่ถ้าเราเอากำแพงหนาสัก2เมตร3เมตรก็ได้นะหรือหนาเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วเอาไปตั้งอยู่ที่นึงเนี่ยนะทับแล้วตั้งเอาไว้เนี่ยแล้วเราหูแนบเอาวะแล้วตีข้างนึงอ่ะโยมได้ยินเสียงมาได้ยินเสียงนะมันเดินทางผ่านอากาศผ่านดินผ่านอะไรที่เราแต่จริงแล้วมันผ่านอากาศมาใช่ป่ะในตัวกำแพงนั้นก็มีอากาศอยู่นะมันเพราะว่าอากาศเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของดินน้ำไฟลมและวิญญาณนะเป็นที่ตั้งอยู่ถึงเอาเราทลายกำแพงออกไปอากาศนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมเอากำแพงตั้งอากาศก็อยู่ในกำแพงอันนั้นนั่นแหละมันไม่ไปไหนเขาเรียกว่าฝรั่งเขาเรียกว่าอีเทอร์นะธาตุเลยธาตุอีเทอร์เหมือนโลกเราล่ะตั้งอยู่บนอากาศใช่ไหมล่ะหมุนทั้งแตงอยู่เนี่ยใช่ไหมล่ะเนี่ยธาตุอากาศนะไม่ใช่ตัวเราแค่มีดินน้ำไฟลมวิญญาณ5ธาตุไม่ใช่นะ6ธาตุนะตามพระเจ้าว่า6ธาตุนะแล้วว่าการผสมปรุงแต่งของดินน้ำไฟลมก็สร้างผมขนเล็บฟันหนังตับไตไส้พุง

ดูกเนื้อเยื่อมาสมองโอ้สารพัดน้ำเลือดน้ำหนองเนี่ยสารพัดเนี่ยระบบเส้นประสาทแล้วแต่และสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องสร้างเนี่ยให้เป็นเครื่องมือของจิตเนี่ยให้จิตติดต่อกับโลกภายนอกเนี่ยให้มีความรู้สึกขึ้นมาเนี่ยอันนี้สำคัญนะมันสร้างระบบเส้นประสาทขึ้นมาให้ทำนะสร้างตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยแล้วสร้างระบบเส้นประสาทขึ้นมาให้รองรับการทำงานของจิตให้จิตสามารถใช้เครื่องมือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยลิ้นกายใจเนี่ยห้าอายตนะห้าหรือหกเนี่ยให้ทำหน้าที่ให้กับจิตแต่เป็นเครื่องมือของจิตให้จิตมีที่อาศัยคนตาบอดเรามีความรู้สึกทางตามาเห็นมาใช่ป่ะหูเป็นน้ำหนวกเนี่ยยมจะมีความรู้สึกที่หูมานะไม่มีนะแล้วก็ไม่มีความเกิดดับของการทำงานอันไหนถ้าอันไหนทำงานเรียกว่าเกิดอันไหนไม่ทำงานเรียกว่าดับถ้าหูทำงานเรียกว่าหูเกิดถ้าหูไม่ทำงานเรียกว่าหูดับไอ้ที่เดินดับเนี่ยหูอันนั้นเนี่ยเขาไม่เรียกว่าหูเขาเรียกว่าดินน้ำไฟลมประกอบกันเป็นรูปร่างแบบนี้แต่ทำงานเมื่อไหร่เขาเรียกว่าหูเขาเรียกว่าโสตะอะไรเนี่ยใช่ป่ะนะเขาเรียกว่าโสตะหรือคานะเสียงหูอะไรไปนะเห็นป่ะเราพูดถึงความเกิดดับอะไรเห็นป่ะเราต้องเข้าใจหรือว่าเราต้องมาฝึกฝนให้ตัวเราเนี่ยนะไอ้ที่ทำงานของศาสนาแล้วมันลึกซึ้งอ่ะถ้าทำงานเรียกว่าเกิดไม่ทำงานเรียกว่าดับเหมือนความคิดเราอะถ้าความคิดเรามันทำงานขึ้นมามโนขึ้นมาเนี่ยเรียกว่ามันมโนเกิดธรรมะเรื่องราวเกิดแล้วมันก็ดับไปใช่ป่ะแล้วมันก็เกิดดับไม่ทางตาก็ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั้นผลับไปผลับมานะอย่างที่อนามาพูดเนี่ยอย่างโยมเคยได้ยินใช่ไหมล่ะว่าให้ตั้งใจฟังทำไมต้องเอาใจฟังล่ะมีไม่มีใจไม่ได้เหรอไม่ได้ต้องมีใจอ่ะถ้าเผื่ออาตมาพูดแล้วโยมไปคิดเรื่องอื่นล่ะหูโยมดับไหมล่ะแม้ทั้งเสียงอาตมาพูดอยู่อย่างเนี้ยถ้าโยมไปคิดเรื่องอื่นไปคิดที่บ้านเนี่ยหูโยมจะดับหูโยมจะไม่ทำงานหูโยมจะไม่ได้ยินเสียงน่ะจริงไหมล่ะเพราะว่าล่ะเพราะไม่มีใจไม่มีวิญญาณไม่มีใจไปอยู่ที่หูแต่ใจไอ้วิญญาณหรือใจเนี่ยมันไปอยู่ที่ธรรมะเรื่องราวที่โยมไปคิดนึกนะข้างนอกเมื่อเราเขียนหนังสืออยู่เนี่ยเราเขียนหนังสือนั่งอยู่บนเก้าอี้เขียนหนังสืออยู่บนโต๊ะเนี่ยนะแขนก็อยู่ที่โต๊ะใช่ไหมก้นก็อยู่ที่เก้าอี้ใช่ไหมล่ะปากกาก็อยู่ที่มือใช่ไหมแต่ตาโยมถืออยู่ที่ไหนล่ะตาโยมอยู่ตัวหนังสือเนี่ยพอโยมตาโยมอยู่ตัวหนังสือเนี่ยอาตมาถามหน่อยโยมมีความรู้สึกที่ก้นไหมแม้ทั้งก้นสัมผัสอยู่นะไม่เมยใช่ป่ะล่ะไม่อยู่ที่กายใช่ป่ะไม่ได้อยู่ที่มือนะไม่ได้อยู่ที่ปักเดี๋ยวล่ะจับปากกาด้วยซ้ำไปแต่อยู่ที่ตัวหนังสือที่โยมเขียนอยู่ที่ตาทำงานเพราะนั้นกายก็ดับแต่ถ้าโยมเอาใจไว้ที่กายรู้การสัมผัสที่ก้นเมื่อไหร่เนี่ยมือตาก็จะดับโยมก็จะหยุดเขียนจริงเพราะโยมไม่เห็นจะเขียนยังไงต่อเห็นป่ะล่ะมันทำงานเกิดดับแต่มันเร็วมากอ่ะท่านมันเร็วมากอ่ะใช่มั้ยเราตามไม่ทันหรอกถ้าเราไม่ฝึกสติมันไม่ทันเลยนะท่านต้องบอกต้องปลูกสติไงนะแล้วเดี๋ยวมาพูดเรื่องปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นนั่นล่ะเมื่อเราประกอบด้วยแล้วก็พอร่างกายมันน่ะอยู่ในครรภ์แม่แล้วเดชผลเทแล้วนะยังไม่ปิดบันทึกปิดดินน้ำไฟลมเนี่ยแล้วก็อากาศเนี่ยมันเริ่มได้พอสมควรแล้วนะอำนาจการผสมปรุงแต่งของธรรมชาติก็ทำงานต่ออีกอะเอาดึงจิตขึ้นมาเอาดึงตัวรู้เข้ามาเอาดึงจิตเข้ามาวิญญาณเข้ามาปฏิบันทึกเข้ามาทำให้ดินน้ำไฟลมนั้นมีชีวิตขึ้นมากลายเป็นเติร์นขึ้นมาเรื่อยๆกลายเป็นทารกออกจากคลอดท้องแม่ขึ้นมากลายเป็นทารกออกมาใช่ไหมแต่ถ้าวิญญาณไม่ผสมปรุงแต่งปฏิพันธ์เข้าไปดินน้ำฟันลมมีชีวิตไหมไม่มีนะก็แท้งลูกสิจริงว่าล่ะมันต้องพร้อมสมบูรณ์แบบฉะนั้นดินน้ำไฟลมเนี่ยต้องมีจิตปฏิพันธ์เข้าไปถึงมีชีวิต
ต้องมีที่อาศัยให้จิตถ้าจิตนี้มันไม่มีฟาดิละไม่มีรูปร่างฝันถามมันก็ต้องอาศัยดินน้ำไฟลมอยู่ถ้าไม่มีดินน้ำไฟลมจิตก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยมันก็ไปหาที่ใหม่ของมันไปหาบ้านใหม่ของมันแล้วจิตนี้มันเรียกว่าจิตอันนี้เป็นมันเรียกว่าจิตตายนะเขาจะไม่พูดว่าจิตนี้ตายหรือเกิดหรือตายเขาใช้ว่าจิตอันเนี้ยหรือวิญญาณเนี่ยใช้คำว่าถ้าเกิดก็เรียกว่าปฏิพันธ์หรืออุบัติถ้าความหมายของเราว่าตายเนี่ยจิตนี้เขาไม่เรียกว่าตายเขาเรียกจิตนี้ว่าจุดติเคลื่อนออกเคลื่อนออกใช่ป่ะฉะนั้นเราจะต้องเป็นวัฏฏะฝังฝาเนาะฝังฝาละวัฏน่ะที่ต้องเกิดมาแล้วเข้าโรงตายไปเกิดมาเข้าโรงตายไปเพราะจิตนี้มันยังไม่เป็นบริสุทธิ์จิตนี้ยังไม่หลุดพ้นอ่ะใช่ป่ะมันค้างตึงอยู่เราจะมาทำความที่เรามีความตายก็เป็นความไม่ตายซะเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วว่าเรามีตัวมีตนเนี่ยถ้าเมื่อเราไม่มีตัวไม่มีตนไม่แต่สภาวะธรรมเนี่ยสภาวะธรรมนั่นก็เป็นของธรรมชาติถ้าไม่มีตัวตนต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอะไรล่ะเพราะเราไม่มีตัวตนเรามีแต่สภาวะธรรมเพราะจิตมันเห็นผิดไงว่ามันมีตัวตนน่ะแล้วไม่ให้เรามาอบรมให้จิตมันเห็นน่ะว่าไม่มีตัวตนนะมันเป็นอนัตตานะอัตตานี้มันไม่ใช่อัตตานะมีอัตตาที่ไม่ใช่อัตตามันไม่ใช่ตัวตนนะจิตต้องเห็นด้วยความเป็นจริงนะจิตจะเห็นด้วยความเป็นจริงได้ไงจิตก็ต้องเป็นสมาธิให้เกิดปัญญานั่นแหละที่เราจะต้องปฏิบัติกันเนี่ยล่ะนะพอมันมีชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะไอ้ผู้ศาสนากายกับจิตนี้ก็มีทํางานแล้วลูกกับนางก็เริ่มทํางานผสมปรุงแต่งทํางานกันแล้วนะทํางานกันแล้วไอ้ผู้ศาสนาเรียกว่าการทํางานของลูกกับนางเนี่ยเรียกว่าขันธ์5นะอันนี้โยมต้องรู้นะเพราะว่ามันตัวเป็นตัวหลักที่โยมจะต้องรู้ขันธ์5เพราะว่าขันธ์5เป็นตัวทุกข์อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านอย่างที่เราสวดมนต์ตอนเช้าอ่ะที่พระเจ้าพร่ำสอนอยู่บ่อยๆอ่ะนะสอนอยู่บ่อยๆอ่ะนะว่าขันธ์5มีอะไรบ้างมีรูปนะคือรูปแล้วก็อีก4ตัวก็เป็นนามนะมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมีรูปขันธ์มีเวทนาขันธ์มีสัญญาขันธ์มีสังขารละขันธ์มีวิญญาณขันธ์ใช่มั้ยแล้วท่านก็สอนมากๆเลยอ่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน่ะเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสวดไปสวดมาท่านก็สรุปให้ว่าทุกข์มันเกิดอยู่ที่ตรงนี้นี่เองเกิดอยู่ตรงไหนมันเกิดอยู่ที่เป็นสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะเรายึดขันใดขันหนึ่งหรือทั้ง5ขันเนี่ยเป็นของเราเป็นของเราเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวมันก็เลยเป็นทุกข์เพราะมันมีอุปทานยึดมั่นว่าเป็นตัวเราเอาไว้เราไม่ปล่อยให้เป็นขันห้าเฉยไม่ปล่อยให้เป็นขันธ์5ทำงานเฉยๆตามสภาวะธรรมของมันเพราะมันเริ่มไหลเป็นกระแสแห่งอนิจจังสังขารปรุงแต่งระหว่างความรู้สึกกับความรู้สึกความรู้สึกอันนี้ต่อไม้ต่อไปให้ความรู้สึกอันใหม่ขึ้นมาความรู้สึกอันใหม่ขึ้นมาต่อไปให้ความรู้สึกต่อกันเชื่อมโยงถึงกันเป็นกระแสเป็นการไหลในโลกเราล้วนแต่ไหลไปไหลไปทั้งจักรวาลมีแต่การไหลการไหลการไหลคืออนิจจังกระแสแห่งทุกข์กระแสแห่งอนิจจังกระแสแห่งอารมณ์กระแสแห่งตัณหากระแสแห่งอุปาทานคือการไหลทั้งนั้นเป็นกระแสกระแสคือการผสมปรุงแต่งเป็นสังขตธรรมหรือสังขารการผสมปรุงแต่งหรือเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปพอดับอันนี้ไปเหตุดับไปผลเกิดขึ้นมาผลดับไปกลายเป็นเหตุขึ้นมาเหตุก็ไม่เกิดผลขึ้นมาแล้วดับไปอาศัยกันต่อเนื่องต่อเนื่องอาศัยกันเกิดขึ้นเรียกว่ากฎอิทัปปริยตาปฏิจจสมุปบาทคือกฎอันนี้ใช่ที่ท่านพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจำอันนี้ให้ดี
ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็น

ผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นของทุกข์ถ้าธรรมที่อาศัยการดับของทุกข์เราต้องเห็นกระแสอันนี้กระแสที่พระเจ้าท่านตรัสรู้เราจะเรียกว่าเป็นอริยสัจ4ก็ได้แต่อริยสัจ4นั้นมันห้วนไปมันสั้นไปนะเพราะเขาเริ่มต้นด้วยสาเหตุของทุกข์เริ่มต้นที่ตัณหานะแล้วเราจะมาเริ่มต้นที่นามรูปอันนี้นะเราจะมาเริ่มต้นที่นามรูปอันนี้นะมันจะละเอียดกว่าจะลึกซึ้งกว่ามันจะพิสดารกว่าเราจะเข้าใจง่ายกว่าจะเข้ารู้ที่มาที่ไปของทุกข์เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่อาศัยกันเกิดขึ้นทำไมต้องเป็นความรู้สึกจังตาเราเห็นตาเราไปเห็นต้นไม้เนี่ยต้นไม้ต้นนั้นน่ะไม่ได้เข้าไปอยู่ในตัวเราแต่มันเปลี่ยนจากต้นไม้ข้างนอกเป็นความรู้สึกเข้ามาเพราะเราบอกแล้วว่าชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึก แล้วเราเห็นคนที่เรารักคนที่เราเกลียดก็กลายเป็นความรู้สึกคนที่รักที่เราเกลียดไม่ได้อยู่ในจิตใจของเราไม่ได้ส่งเป็นตัวตนเข้ามาหรือเห็นของอะไรที่น่ารักน่ามีน่าเอาก็เป็นความก็ส่งเป็นความรู้สึกเข้ามาเพื่อตอบสนองกับอารมณ์หรือความรู้สึกนั้นๆเกิดขึ้นไปให้เราถ้าเป็นอารมณ์ที่ชอบเราก็อยากจะมีใช่ไหมล่ะแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะโอ้อยากจะเอาอยากจะเอาอยากจะฆ่าอยากทำร้ายอยากจะรักอยากจะโกรธอยากจะเกลียดอยากจะอิจฉาเลสยาอยากจะวิตกกังวลอยากจะอะไรอวอที่ผ่านมาอยากไม่อยากมีความรู้สึกทุกทั้งปวงมีอะไรบ้างล่ะทุกมากมายเลยที่เราเอาที่เราพระเจ้าท่านสรุปก็ได้นะทุกข์มันเริ่มแต่ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์โสกะความโศกปริเทวะความค่ำควรันจวนใจทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ทุกข์ใจสุปายาตความคับแค้นใจอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิดฉังนรภาติดตามปิดทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์โอดอารมณ์ที่เป็นทุกข์ตามมาเราทั้งพวนเลยเพราะอะไรเพราะจิตนี้มันหลงผิดจิตนี้ไม่มีอวิไม่มีวิชาไม่มีสติไม่มีปัญญาพอเป็นจิตที่ประกอบด้วยอวิชาล้วนๆเป็นจิตที่ประกอบด้วยกิเลสล้วนๆมันก็เลยเป็นทุกข์ทุกข์ก็เป็นของเราเพราะเรายึดมั่นว่าขันธ์5นี่เป็นของเราสังเขตนะปัญจปาทานขันธาทุกขาก็ยอมปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีกระทบรูปของมันกระทบคู่ของมันแล้วปล่อยวางไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่เรากระทบมันแล้วเรายินดียินร้ายกับมันมันเราทำให้เราขวายคว้าที่จะเอาเข้าหาตัวเองอยากที่จะให้เราผลักออกจากตัวเราไม่อยากจะพบไม่อยากจะได้ยินไม่อยากจะเห็นอยากจะฆ่าอยากจะทำลายสารพัดที่อยากจะออกจากตัวเราไอ้สิ่งที่เราชอบเราก็อยากจะแสวงหาแม้ทั้งฆ่าคนอื่นเพื่อจะได้ให้ได้มาซึ่งความต้องการของเราเราก็ยังจะทำแม้ทั้งยาเสพติดเม็ดเดียวเนี่ยอยากจะเสพอยากอะไรยังอยากจะฆ่ายังมีฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้เลยเพราะความอยากที่จะมีอยากจะครอบครองอยากจะได้เพราะความอยากด้วยอวิชชาไม่ได้อยากด้วยสติปัญญาถ้าอยากด้วยสติปัญญามันก็โอเคมันก็ดีอ่ะมันก็ไม่กัดกินหัวใจของเราใช่ไหมล่ะเพราะจิตนี้มีอวิชชามันไม่ได้กัดกินหัวใจเราไปเรื่อยกัดกินหัวใจเจ้าของไปเรื่อยล่ะทำไมมันไม่เลี้ยงความรู้สึกของเราให้มันดีๆล่ะให้มันกัดกินหัวใจของเราไปทำไมล่ะไม่ใช่เราไม่อยากให้มันใช่เราไม่อยากให้มันเกิดแต่เราก็ไม่เราก็ขี้เกียจปฏิบัติอ่ะมันก็เลยไม่สามารถควบคุมอันนี้ได้เต็มที่อ่ะ

นะเราต้องปฏิบัติให้มันจริงซ้ำๆซักๆเพราะว่าธรรมะเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เสียงของอาตมาหรอกธรรมะไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสือธรรมะไม่ได้อยู่ที่เสียงที่พระเทศแต่มันอยู่ที่ตัวของโยมเองโยมมาต้องทำให้มันมีธรรมะที่เกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจทำให้มีพระพุทธที่เห็นว่ารู้แล้วว่าอันนี้รู้แห่งกฎแล้วนี่คือพระพุทธเจ้าในหัวใจหรือว่าภาวะธรรมมันเป็นอย่างนั้นก็คือมีวัฒนธรรมในหัวใจมีการปฏิบัติประพฤติปฏิบัติก็คือเรามีพระสงฆ์ในหัวใจพระสงฆ์ที่จะต้องไปทางให้ความสงบเยือกเย็นในตัวมันเองมีความรู้สึกที่สงบและเยือกเย็นถูกต้องและพอใจนั่นแหละคือการปฏิบัติเรามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในหัวใจแบบนั้นไม่ได้เอาหลักที่เราพูดกันว่าพุทธังฟานังคัจฉามิธรรมังฟานังคัจฉามิสังฆังฟานังคัจฉามิพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าอันนั้นเป็นแค่คำพูดมันต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในหัวใจต้องรู้จักกฎที่อาศัยการเกิดขึ้นของทุกข์รู้สภาวะธรรมที่อาศัยการเกิดขึ้นนี่คือเรามีพระธรรมพระพุทธพระธรรมในหัวใจเรามีการปฏิบัติเพื่อความดับเย็นนั่นคือมันมีพระสงฆ์อยู่ในหัวใจอันนี้คือเป็นที่พึ่งได้จริงอะไรที่ปากพูดว่าพุทธังฟานังกัจฉามิธัมมังฟานังกัจฉามิสังฆังฟานังกัจฉามิที่ว่าแต่ปากนั้นไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงที่แท้จริงที่อยู่ในตัวของตัวโยมเองโยมต้องมีพระธรรมในหัวใจของโยมเองโยมต้องทำให้เกิดธรรมะขึ้นมาธรรมะอยู่ที่ตัวเองเรียนรู้ที่ตัวเองก็เหมือนกับโยมต้องขี่จักรยานเองจริงไหมอาตมาแค่บอกว่าจักรยานอยู่ตรงนี้นะบางทีนี่คืออย่างนี้นะนี่คือแฮนด์นะนี่คือตัวถีบนะนี่คือที่นั่งนะต้องทำแบบนั้นนะต้องขึ้นไปก่อนนะแล้วถีบแบบนี้นะเป้าหมายอยู่ตรงนั้นนะอาตมาแค่บอกได้แนะนำได้แค่ประคองให้ตอนแรกเท่านั้นเองหลังจากนั้นโยมต้องขี่ไปเองจริงไหมล่ะนั่นคือการปฏิบัติก็เป็นแบบนั้นเหมือนกับขี่จักรยานอุปมาว่าเป็นแบบนั้นฉะนั้นการขี่ครั้งแรกโยมมาขี่ไม่ได้หรอกของธรรมดามันก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วแต่โยมก็ต้องฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆบ่อยๆซ้ำๆซักๆบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าโยมก็สามารถจะนั่งในจักรยานที่มีความสมดุลได้สามารถที่จะไม่ล้มได้สามารถไปถึงเป้าหมายได้ใช่ไหมด้วยการสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับการถีบก็สามารถประคองได้ใหม่ๆก็ไม่ได้ลมต้องลมลุกคุกคานต้องเข่าตลอกปอกเปิดต้องหัวแตกบ้างอ่ะอยู่ที่การขี่ของโยมเองอ่ะว่าอยู่แค่ไหนและการล้มกันแต่ละครั้งก็เป็นครูสอนโยมเองไปล้มครั้งหนึ่งก็สอนโยมครั้งหนึ่งว่าต้องทำแบบนี้นะล้มครั้งหนึ่งก็ต้องสอนโยมอีกครั้งหนึ่งว่าต้องทำแบบนี้นะจนกระทั่งโยมสามารถขี่มันได้โยมจะได้ไม่ล้มแล้วฉะนั้นก็เหมือนกันนะครับเพื่อปฏิบัติคือธรรมะอยู่ที่ตัวของโยมเองโยมเหมือนกับขี่จักรยานนะต้องทำเองนะนั่นถูกต้องกว่าแล้วว่าขันห้าเนี่ยเมื่อเราผสมปรุงแต่งเป็นน้ำไฟลมก็สร้างอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายมาเนี่ยเพื่อทำหน้าที่ให้กับจิตเนี่ยใช่ไหมล่ะอันนี้ตัวกอไก่ข้อไข่โยมมันจะเริ่มที่ตรงเนี้ยแหละนะเริ่มกระแสแห่งทุกข์เริ่มที่ตรงนี้แล้วก็แล้วกันนะเพราะอยู่ที่ตัวเรามันง่ายดีศึกษาง่ายดีถ้าฝึกฝนนี้ก็ไม่ต้องไปบางทีอาจจะเข้าใจยากนิดนึงไม่แต่ก็ไม่ต้องหรอกเอาแค่ตรงตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะเพราะว่าฝ่ามันจะเริ่มสร้างความรู้สึกมาตรงนั้นจริงๆไหมล่ะนะอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะควบคุมมันให้ดีนะควบคุมนี้ได้ก็ควบคุมทั้งโลกได้นั่นล่ะนะควบคุมทั้งโลกเลยอ่ะพระเจ้าไม่ได้บอกว่าโลกมันอยู่ที่ไหนแล้วก็โลกอยู่ที่ตาเนี่ยโลกทางตาโลกทางหูโลกทางจมูกโลกทางกลิ่นไม่มีอะไรเกินโลกทางแค่นี้อีกแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจนะโลกมันอยู่ตรงเนี้ยล่ะมันรวมอยู่ตรงนี้หมดเลยนะถ้าไม่มีตาเนี่ยโลกทางตาก็ไม่เกิดโยมจะไม่เห็นอะไรเลยอ่ะหูเสียโยมก็จะไม่ได้ยินอะไรเลยใช่ไหมล่ะนะก็เลยใช้ตรงเนี้ยล่ะให้จิตมันทำงานใช่ไหมล่ะทำไมรู้ทำไมต้องจิตมาปฏิสนธิล่ะไม่กายกับจิตก็ต้องสัมพันธ์กันต้องอยู่ด้วยกันจริงหรือเปล่า
มันไม่รวมเป็นหนึ่งอันเดียวกันเหรอมันรวมกันไหมยังว่ารวมไหมล่ะกายกับจิตเนี่ยรวมกันไหมล่ะไม่รวมหรอกแต่มันทำงานร่วมกันนะร่วมกันนะแต่ไม่รวมร่วมทำงานร่วมกันนะเราจะอุปมาเปรียบเทียบให้ฟังก็จะให้เห็นง่ายๆอย่างอาตมาก็ยกตัวอย่างนี้บ่อยๆนะคนที่เคยมาบ่อยๆแล้วโยมบางคนก็คุ้นหน้าอาตมาแล้วก็มาบ่อยๆดีแล้วล่ะมาบ่อยๆได้ฟังบ่อยๆพอฟังบ่อยๆโยมก็เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหมือนก็โยมสั่งสมทักษะมากขึ้นเริ่มเขียนกอไก่ขอไข่ได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นก็เริ่มเขียนสวยขึ้นเขียนง่ายขึ้นเขียนเร็วขึ้นแล้วก็เหมือนกันนั่นแหละฟังบ่อยๆก็ได้เข้าใจง่ายๆได้ไปบัตรถูกจุดหน่อยนะก็เหมือนกับว่าในห้องผ่าตัดอ่ะนะเราในห้องผ่าตัดเนี่ยแพทย์สาขาหนึ่งเรียกว่าสัญญีแพทย์เนี่ยก็ต้องทำงานก่อนใช่ไหมล่ะคือการจะให้ยานอนหลับให้ยานอนหลับหรือยาชาเราหรือยาสลบเราเนี่ยพอยามันออกฤทธิ์แล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกแล้วเพราะว่าเคมีเนี่ยมันไปกดที่เส้นประสาทใช่ไหมล่ะแล้วหมอก็ตัดมือเราตัดขาเราผ่าท้องเราทำอะไรกับตัวเราเนี่ยนะกีดต้นกีดนี่เนี่ยเรารู้สึกไหมเราก็ไม่รู้สึกใช่ไหมล่ะก็เหมือนกับนอนหลับนะถ้านอนหลับใครมาเขย่าเราลองรู้สึกใช่ไหมล่ะอันนี้มันเขย่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกเพราะมันโดนเคมีกดที่เส้นประสาทอะใช่ไหมล่ะหมอทำอะไรเราก็ด่าเราก็รู้สึกไหมก็ไม่รู้สึกจริงมากแต่ถ้ายามันหมดฤทธิ์แล้วเรารู้สึกไหมก็รู้สึกจริงมากก็เหมือนกันนั่นแหละกายกับจิตมันแยกจากกันแต่ทำงานร่วมกันนั่นแหละนะฉะนั้นประพฤติปฏิบัติในเวลาเรานั่งปวดเมื่อเวทนาเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วทำไมไม่ทำเราก็ลองทำดูแบบในห้องผ่าตัดดูสิแยกกายแยกจิตออกแยกกายแยกจิตออกอ๋อกายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตแต่ถ้าเราไม่แยกเราไม่การฝึกปฏิบัตินะโอ้โหมันปวดถึงใจเลยใช่ไหมล่ะนั่นน่ะล่ะเพราะความยึดมั่นว่ากายรูปกายเป็นของเรารูปกายคือรูปขันธ์นั่นล่ะนะขันเราขันนอกก็เหมือนกันในภายในภายนอกภายในคือแต่ตัวเราภายนอกคือคนอื่นบุคคลอื่นหรือเงินทองเงินก็เป็นรูปขันเหมือนกันนะหรือเกียรติยศชื่อเสียงก็เป็นนามขันใดขันใดขันหนึ่งอันนั้นนั่นแหละก็ยึดมั่นก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นน่ะนะอยู่ที่ทุกข์เป็นแบบไหนล่ะนะแล้วเข้าใจแล้วกันว่ากายกับจิตนี่มันแยกกันเอามาพูดถึงอายตนะที่เป็นตัวกอไก่ขอไข่ในพระพุทธศาสนานะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติมันสร้างสรรค์มานะโอ้มันมหัศจรรย์นะมันเป็นธรรมชาติทำให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าอายตนะภายในทำไมถึงเรียกอายตนะแปลว่าที่ต่อนะที่ต่อนะที่อายตนะภายในที่เรียกภายในเพราะมันอยู่ในตัวเราอะแล้วมันมีคู่ของมันเรียกว่าอายตนะภายนอกอ่ะคู่ของมันถ้าอายตนะภายในเนี่ยมันทำงานบกพร่องแล้วไอ้คู่ของมันก็พลอยไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นไปด้วยเลยไม่มีความรู้ใดๆไม่ความรู้ รู้ฝึกใดๆทั้งสิ้นอ่ะนะคู่ของมันเรียกว่าอายตนะภายนอกอะไรคู่กับอะไรโยมก็คงรู้แล้วนะตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงกลิ่นจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสนะกายคู่กับโผฏฐัพพะสิ่งที่ถูกต้องกายที่มันเนี่ยอ่อนนุ่มแข็งอ่อนหรือหนาวร้อนเย็นอะไรก็แต่เนี่ยหรืออุ่นเนี่ยความรู้สึกที่เกิดกับตัวเราเนี่ยหรือการเขากระทั่งผิวหนังเราตัวเราเนี่ยนะการสัมผัสเนี่ยมันก็เรียกว่าโผฏฐัพพะนะจำชื่ออันนี้ไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมะเรื่องราวคู่กับมโนคือใจสองตัวเนี่ยนะมันถึงกันนะพอมันถึงกันแล้วเนี่ยที่ต่ออายตนะว่าที่ต่อมันต่อกันแล้วมันถึงกันแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเห็นป่ะมันเข้าตามไปเป็นไปตามกฎแหละเป็นตามกฎของธรรมชาติและกฎแห่งเหตุและปัจจัยกฎแห่งทัพปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนะมันเข้ากฎแล้วเพราะว่าเราเป็นธรรมชาติใช่ไหมเราอยู่ภายใต้กฎ
มันมีกฎอันนี้อยู่กฎตายตัวกฎโดนกฎอันนี้ควบคุมอยู่ของตัวมนุษย์เราเองเนี่ยตัวเราเองเนี่ยล่ะมันโดนกฎอันนี้ควบคุมอยู่ต้องเป็นแบบนั้นน่ะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะไม่มีใครเลี่ยงได้นอกจากคนที่ปฏิบัติถึงจุดนึงแล้วสามารถที่จะเลี่ยงได้จะมาควบคุมได้นะสามารถทำจิตนั้นให้ปล่อยได้ปล่อยวางได้จิตนั้นหลุดพ้นได้เมื่ออายตนะภายในกับภายนอกถึงกันเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดวิญญาณขันเกิดขึ้นมาเมื่อรูปขันทำงานและรูปขันคือกายคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยลูกเรียกว่ารูปขันธ์ทำงานและอายตนะภายอายตนะทำงานและเรียกว่ารูปทำงานและสองตัวเนี่ยคู่กันเนี่ยตาเนื่องด้วยกับรูปเนี่ยทำให้เกิดการรับรู้เรียกว่าวิญญาณขันธ์ทำงานนะวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทำงานและนะตอนที่อาตมาบอกถ้าโยมไม่ถ้ามันทำงานเรียกว่าเกิดไม่ทำงานเรียกว่าดับพอทำงานคือมันต้องมีคู่มันครบ3ตัวนะอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกวิญญาณร่วมกันก็เรียกว่า3ตัวรวมกันนะถึงว่ามีการเกิดมีวิญญาณเรียกเกิดไม่มีวิญญาณเรียกไม่เกิด2ตัวมันไม่เกิดวิญญาณก็ไม่เกิดนะมันจะไม่มีการเกิดไม่มีการทำงานเรียกว่าดับอยู่นะถ้าตาทำงานเรียกว่าตาเกิดถ้าตาไม่ทำงานเรียกว่าแค่เป็นน้ำไฟลมผสมปรุงแต่งกายเป็นตาออกมาอะไรเงี้ยนะแล้วไม่ได้มีตาอยู่ตลอดเวลานะมันทำงานก็ดับนะทำงานมันเกิดก็ไม่ทำงานก็เรียกว่าดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเหมือนความพิษเราแบบเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับทุกสิ่งทุกอย่างล้อมย่อมเกิดดับเกิดดับยกเว้นนิพพานไม่เกิดไม่ดับไม่ไปไม่มาไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันมันไม่มีการไปไม่มีการมานั่นคือนิพพานจิตถึงซึ่งสภาวะแห่งนิพพานดับเย็นไม่มีการไปไม่มีการมานอกนั้นเกิดดับเกิดดับไปมามีอดีตอนาคตมีปัจจุบันฟังงงไหมล่ะถ้าฟังไปบ่อยๆแล้วกันมันก็ไม่งงหรอกนะฟังให้มันละเอียดแล้วกันอาตมาก็ใช้เวลาเต็มที่นะก็พูดไปเรื่อยละพูดไปเรื่อยแล้วก็จับเรื่องไปเรื่อยๆแล้วกันนะก็ได้ความรู้ดีอ่ะนะ พอมันถึงกันแล้วเนี่ยสามตัวรวมกันเนี่ยมันก็เกิดอารมณ์ใหญ่ขึ้นมาที่มันเราจิตไม่ไปจับอารมณ์อ่ะเราไปให้ความหมายมันนะมันเป็นอารมณ์ที่เราทำไปครอบงำใจเราเรียกว่าผัสสะเราให้ความหมายให้คุณค่ากับให้คุณค่ากับรูปเสียกินรสสัมผัสธรรมารมณ์อ่ะเราให้คุณค่ากับมันมันมีความหมายกับเราเราก็ให้คุณค่าสามตัวรวมกันเรียกว่าผัสสะอารมณ์กระทบจิตแหละใช่ป่ะมันเปลี่ยนจากรูปกลายเป็นความรู้สึกเข้ามาแล้วนะเป็นความรู้สึกเมื่อมีผัสสะเท่าไหร่ความรู้สึกตัวแรกก็เกิดขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกว่าชอบและไม่ชอบพอดีและไม่พอดีหรือยินดียินร้ายหรือเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วเกิดความรู้สึกเป็นเวทนาขันขึ้นมาทำงานต่อแล้วตั้งแต่เริ่มมันมามันมีตัวตนนี้ตรงไหนล่ะมีแต่ภาวะธรรมที่ทำงานตามธรรมชาติของมันมันมีเส้นประสาททำงานอยู่อะเป็นธรรมชาติที่มันกระทบถึงกันอะทำไมที่มันกระทบถึงกันล่ะทำไมถึงบอกไม่มีตัวตนล่ะเ

เพราะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นอย่างตาเนี่ยมันมีระบบตาเนี่ยใช่ป่ะระบบหูระบบจมูกเนี่ยมันมีเส้นประสาทอ่ะมันมีการทำงานหูมันสลับซับซ้อนมากเลยอ่ะแค่แสงเนี่ยถ้าแสงสว่างเนี่ยม่านตามันจะหลีลงใช่ไหมล่ะแต่ถ้าแสงอ่อนเนี่ยม่านตามันจะขยายใช่ไหมมันเป็นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเพราะธรรมชาติมันสร้างให้ว่าถ้าเจอแสงมากๆเนี่ยม่านตาจะต้องหลีลงนะหรือนิดเดียวนะถ้าแสงน้อยๆเนี่ยม่านตาจะขยายนะเขาสังเกตหรือเปล่าว่าถ้าม่านตาขยายเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกที่เป็นความสุขจะเกิดความรู้สึกที่เป็นความสุขอ่ะอย่างออกเดทกับคู่รักเนี่ยอาตมาก็ยกตัวอย่างนี้บ่อยๆว่าเห็นง่ายดีไป

ออกเดทกับคู่รักครั้งแรกเนี่ยนะหรือในหนังแล้วแต่เนี่ยแล้วจะเห็นคู่รักคู่ไหนเขาเริ่มก็มีแต่จุดเทียนใช่ไหมล่ะจุดเทียนแสงสว่างแสงอ่อนๆน้อยๆเป็นแสงเทียนอย่างเงี้ยใช่ไหมมีเคยเห็นคู่รักคู่ไหนเขาเปิดสปอตไลท์บ้างล่ะมีไหมไม่มีหรอกใช่ไหมล่ะเพราะอะไรว่าเปิดไฟแสงอ่อนน้อยแสงเทียนแทนไม่ม่านตาม่านตาไม่ขยายพอม่านขยายแล้วสุขมีความสุขเป็นอัตโนมัติของธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ถ้าแฝงมากๆเนี่ยม่านตามันหลีลงเนี่ยมันจะกดดันให้เกิดความโกรธใช่ไหมเหมือนตำรวจสอบสวนผู้ต้องหานั่นแหละจะเปิดสปอตไลท์จะฉายหน้าผู้ต้องหาเข้าไปให้ม่านตามันหลีลงให้เขาเกิดความกดดันให้เกิดความโกรธขึ้นมาก็จะได้สารภาพออกมาไงใช่ไหมก็ไปเป็นอย่างนั้นนั่นแหละมันธรรมชาติเหมือนหูเราอ่ะเหมือนหูเราอ่ะมันเป็นแค่ขึ้นเสียงอ่ะเป็นแค่ขึ้นเสียงนะเหมือนเพลงหนึ่งเนี่ยระหว่างเพลงเนี่ยถ้าเราสังเกตมาแล้วเราเปิด AM เนี่ยเราจะไม่ค่อยฟัง AM เท่าไหร่อ่ะเราต้องเปิด FM อ่ะนะถ้าเราฟังเพลงนี้ใน AM เนี่ยกับฟังเพลงนี้ใน FM เนี่ยเราจะสามารถเปรียบเทียบกันได้เลยอ่ะว่าไอ้ขึ้นเสียง FM เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเพลงนั้นน่ะเพราะมันนุ่มหูมันน่าฟังฝ่าเพราะมันพอดีกับหูมันขึ้นอยู่กับเวลาใช่ไหมหรือขึ้นอยู่กับอากาศเหมือนน้ำหอมอ่ะนะกลิ่นที่จมูกอ่ะนะเอาแบบคอนเสิร์ตก่อนก็ได้เอาหูก่อนเอาง่ายๆเอาหูย้อนมาที่หูอีกทีก็ได้เหมือนเราเล่นดูคอนฟังคอนเสิร์ตอ่ะหูถ้าอยู่ใกล้ลำโพงมันดังมากเนี่ยบางทีเราก็ไม่พอเราลำคาญแล้วก็บอกว่าไม่อยากฟังเลยใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราอยู่ไกลๆอีกระยะหนึ่งเนี่ยฝึกว่าเพลงนะมันเพาะนะใช่ป่ะมันเพาะนะมันคือมันอยู่ที่ความพอดีกับเวลาและอากาศมันพอดีกับอายตนะอันนั้นมันไหมล่ะมันพอดีกับตาพอดีกับหูไหมล่ะแล้วพอดีกับจมูกไหมล่ะอย่างน้ำหอมเนี่ยถ้าเราฟื้นน้ำหอมหัวน้ำหอมมาเนี่ยมันก็เข้มข้นใช่ไหมล่ะพอมันเข้มข้นแล้วเนี่ยมันก็ฉุนอ่ะแต่ถ้าเราทำให้มันเจือจางลงให้มันอ่อนลงอ่ะใช่ไหมควบคุมอากาศมันให้ได้อะไรเงี้ยควบคุมการระเหยของมันให้ได้เด็กมันก็จะหอมใช่ไหมมันเหมือนกันนั่นแหละมันเป็นธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นบางคนเราก็เอาฟาร์มธรรมชาติมาอย่างเงี้ยมาทำนู่นทำนี่มาขายเรานั่นแหละเหมือนอะไรล่ะมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเรานั่นล่ะให้เรามีความรู้สึกทางความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือความสุขจากข้างนอกใช่ไหมเพื่อดึงเงินในกระเป๋าเราออกใช่ไหมล่ะอย่างธุรกิจอะไรเขาใช้ตรงนี้มั่งล่ะธุรกิจผับบาร์อ่ะใครไม่เคยเข้าผับเข้าบาร์มั่งล่ะมีไหมใครไม่เคยเข้าผับเข้าบาร์มั่งโอ้เข้ากันหมดเลยดีเห็นป่ะผับบาร์เนี่ยเห็นป่ะมีเขาเอาอะไรเขาเอาธรรมชาติเนี่ยมาเอาเงินเข้ากระเป๋าเขาใช่ไหมล่ะดึงเงินจากกระเป๋าเราเข้ากระเป๋าเขาเห็นผับบาร์ที่ไหนเปิดไฟสปอตไลท์บ้างล่ะมีไหมล่ะไม่มีอ่ะมีแต่ผับบาร์ปิดไฟใช่ไหมหรือไม่ก็เปิดแสงอ่อนๆใช่ไหมล่ะเพื่อม่านตาเราขยายใช่ไหมล่ะมีแสงวูบวับให้เรามีความตื่นเต้นใช่ไหมล่ะจะได้ไม่ง่วงเหงาเหานอนใช่ไหมเหมือนเล่นไพ่อ่ะโหนั่งสมาธิเดี๋ยวแล้วหลับเอาพอฟังพระได้หลับเอาแต่ถ้านั่งเล่นไพ่นั่งเล่นได้ทั้งคืนเลยเพราะล่ะจิตมันตื่นไงจิตมันปรุงแต่งอ่ะใช่ไหมเหมือนกันนั่นแหละนั่งผับบาร์ใช่ป่ะเขาเปิดไฟฟลูให้ม่านตาเราขยายเพราะเราก็เลยมีความสุขแล้วก็อยากเข้าอีกเงินไม่ให้เข้าอีกใช่ไหมล่ะเหมือนกันนั่นแหละแล้วเพราะอะไรเพราะเราชินในการที่จะหาความสุขจากข้างนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมเพราะเป็นอย่างนั้นน่ะถ้าเงินพอไหมถามจริงถ้าบ่นเงินไม่พอกี่หมื่นกี่แสนก็ไม่พอหรอกเติมเพราะอะไรเพราะความสุขพวกนี้เงินถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มบางคนมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านเห็นเขาพอไหมไม่พอหรอกยังจะโกง

มันจะคอร์รัปชันอยู่อีกใช่ปะล่ะเออจะขายยาอีกเนี่ยเอาเงินให้เองมากๆเพื่อฟื้นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าไปฟื้นเข้าไปถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเขาไม่ได้เป็นแบบพวกเราเนี่ยที่หาความสุขจากภายในมีอะไรก็ถูกต้องพอใจมีความสุขไปทุกการยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขคิดดีอย่างเดียวพิจารณาอย่างเดียวมีความพอเพียงใช่ปะเพราะมีความพอเพียงอ่ะมันไม่เป็นบวกไม่เป็นลบเกินไปมันมีความพอดีพอดีคือมีศูนย์ความพอดีความเป็นกลางคือศูนย์รู้จักมาคำว่าศูนย์ไม่เป็นบวกไม่เป็นลบไม่เป็นบวกหนึ่งลบหนึ่งมันเป็นศูนย์เรียกว่าความพอดีความเป็นกลาง

ูนย์ไม่เป็นบวกไม่เป็นลบไม่เป็นบวกหนึ่งลบหนึ่งมันเป็นศูนย์เรียกว่าตามพอดีตามเป็นกลางเรียกว่าสุญญตาความว่างว่างคือศูนย์ว่างจากอะไรว่างจากกิเลสความเล่าร้อนด้วยความโลภความโกรธความหลงว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราเป็นของเรามันว่างแบบนั้นว่างด้วยสติและปัญญาว่างแบบน้ำกิ้งบนใบบัวกิเลสนั้นไม่ฟื้นฟ้าเป็นความรู้สึกเข้าอยู่ในจิตใจของเราได้เห็นไหมล่ะนั่นล่ะให้เป็นความว่างแบบนั้นให้มีการพอดีแบบนั้นไม่พอดีมันก็ไม่โถมเรียกว่ามันต้องพอดีใช่ไหมถึงจะไม่เป็นบวกไม่เป็นลบนะเขาเรียกว่าเป็นผู้อยู่เหนือเหตุเหนือผลเหนือบุญเหนือบาปเหนือกาลเวลาเป็นนิรันดรที่แท้จริงนะนิรันดรที่ไม่มีตัวตนแหละนะไม่ได้เป็นนิพพานนะไม่ใช่มีเฉพาะในศาสนาพุทธนะศาสนาอื่นก็มีนะแต่วิธีปฏิบัติเขาไม่เหมือนกันความหมายไม่เหมือนกันของเรามีความหมายที่นิพพานคือไม่มีสิ้นสุดที่ความไม่มีตัวตนใช่ไหมแต่ศาสนาอื่นเนี่ยอย่างลัทธิอื่นนะเขาก็ว่านิพพานของเขาเนี่ยจะต้องมีตัวตนสมบูรณ์แบบตัวตนที่สมบูรณ์แบบในเรื่องของว่าทำความดีถึงที่สุดแล้วก็จะไปรวมกับมหาอัตตาหรือปรมาตมันอัตตาใหญ่ไปรวมกูกับพระเจ้าแต่ของเราไม่มีตัวตนที่จะไปรวมอะไรมันศูนย์ว่างไปหมดไม่มีตัวตนที่จะไปรวมอะไรใครไม่เป็นนิพพานของศาสนาเราศาสนาอื่นเขาเป็นนิพพานของเขาแบบนั้นน่ะแต่ของเรามีนิพพานแบบของเราแต่แบบเนี้ยแต่ศาสนาฮินดูอย่างเงี้ยแบบเขามีนิพพานแบบของเขาอะนิพพานเขาต้องไปรวมของกับอัตตาใหญ่มหาอัตตาคือไปรวมอยู่กับพระเจ้าอะไรเงี้ยใช่ไหมมันไม่เหมือนกันนะประเดี๋ยวจุดที่ใครจะรับถือศาสนาไหนไปทางแนวทางไหนศาสนาคือทางใช่ป่ะทางคือศาสนาก็ต้องมีการทางก็ต้องเดินตามนี้นะศาสนาแบบนี้ลัทธิแบบนี้จะเดินแบบนี้นะของเราก็มีทางเหมือนกันศาสนาพุทธเดินทางนี้นะคืออริยมรรคมีองค์8นั่นคือทางคือมรรคมีองค์8คือมีทางนี้มีทางเดียวแต่มี8องค์ต้องประกอบกันต้องผสมปรุงแต่งกันให้เป็นมรรคสมังคีให้ได้ให้เป็นทางเดียวทางแห่งความพ้นทุกข์ให้ได้เนี่ยเป็นทางประเสริฐเป็นทางสายกลางด้วยไม่ไปคิดขอบฟ้าทีคิดขอบฟ้าทีต้องเป็นพอเพียงแล้วไปอยู่ตรงกลางเป็นศูนย์สุญญตาว่างจากตัวตนว่างจากความเล่าร้อนเป็นชีวิตที่มีความสงบสดชื่นเยือกเย็นนะแล้วมาเรียนรู้กันต่อมันอันนี้คือกระแสเริ่มไหลแล้วนะมันเริ่มที่ตาเรื่องด้วยกับรูปเนี่ยนะสามสองตัวเนี่ยเรื่องการก็ทำให้เกิดจากฝูวิญญาณทำให้วิญญาณเกิดขึ้นสามตัวรวมกันเรียกว่าผัสสะพอมีผัสสะอารมณ์กระทบจิตแหละคราวนี้มันต้องเกิดแล้วให้คุณค่าให้ความหมายในการกับสิ่งเล้าวันนั้นที่อยู่ภายนอกเนี่ยเข้ามาตัวเราเป็นความรู้สึกขึ้นมาแล้วพอมีผัสสะเมื่อไหร่ผัสสะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาความชอบและไม่ชอบยินดียินร้ายหรือเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยเฉยหรือไม่สุขไม่ทุกข์แต่มันก็ยังหลงอยู่ว่าจะได้สุขได้ทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาใช่ป่ะพอมีเวทนาแล้วเวทนาทำงานกิรูปขันทำงานไปแล้วใช่ป่ะรูปจากต้นไม้เนี่ยรูปมันดับไปแล้วเป็นความรู้สึกเป็นเวทนาหรือคนรักหรือคนเกลียดอ่ะมันดับไปแล้วรูปคนนั้นไปแล้วแต่เป็นความรู้สึกนั้นมันคุกกุ่นในจิตใจเราแล้วก็เอามาคิดสิคิดใช่ป่ะสึกว่าเห็นคนนั้นสึกไม่สบายใจเลยเห็นคนเราชอบสึกว่ายินดีที่พบเขานะอยากเจอเขานะพอมีเวทนาเกิดขึ้นแล้วเวทนาเป็นปัจจัยมันก็เกิดการประมวลผลขึ้นมาแล้วสัญญาขันทำงานขึ้นมาแล้วนะไอ้เวทนาที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะก็ประมวลมาว่าเวทนาที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีสัญญาความจำว่าไว้ว่ายังไงก็เอาสัญญานั้นประมวลขึ้นมาดึงมาให้หมดประมวลเป็นเรื่องออกมาแล้วก็เอาเมื่อเวทนาสัญญาขันทำงานแล้วก็ส่งต่อให้สังขารและขันทำงานสังขารก็มาผสมปรุงแต่งความคิดปรุงคิดอะไร

มาคิดมาเอามาปรุงมาเป็นความคิดล่ะก็เอาสัญญาขันนั่นแหละเอามาปรุงเป็นความคิดนะเอามาปรุงเป็นความคิดแล้วตรงนี้ล่ะไอ้ปรุงตัวแต่ปรุงแต่งความคิดอะแต่สังหูปัสโมฝุกโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นศพใช่ป่ะถ้าปรุงแต่งตรงนี้มันไหลถ้าเราปรุงแต่งต่อเนี่ยปล่อยให้มันทำงานต่อเนี่ยก็ตรงที่สังขารและขันปรุงแต่งความคิดเนี่ยมันเกิดต่อขึ้นมาตรงเรียกว่ากิเลสต่อขึ้นมาเรียกว่าตัณหามันเกิดขึ้นมาเวทนาทำให้เกิดตัณหาตัณหาคือกิเลสตัวแรกตัณหาที่เป็นไปประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงถ้าเป็นเวทนาที่เราเป็นชอบล่ะเวทนาที่มีความสุขเนี่ยเมื่อเกิดตัณหาที่อยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะเอาใช่ไหมล่ะอยากจะเข้าหาตัวเองใช่ไหมถ้าเราไม่ชอบล่ะแล้วเกิดเวทนาที่เราอยากจะผลักออกจากตัวใช่ไหมไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้เห็นไม่อยากได้ยินอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมไม่อยากเข้าหาตัวเองเนี่ยจะผลักออกอยากจะฆ่าอยากจะทำลายใช่ไหมนี่แหละเกิดกิเลสตัวแรกด้วยความโลภความโกรธความหลงเมื่อมีความอยากมากๆเข้ามากๆเข้าถึงที่สุดที่สุดตัณหาเป็นปัจจัยทำให้เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นและมีตัวตนอ่อนๆยึดมั่นในความมีตัวเราเป็นของเราเกิดขึ้นมาแล้วเป็นอ่อนๆขึ้นมาแล้วยึดมั่นในความเห็นว่าความเห็นอย่างนี้เป็นของเราเรามีความเห็นแบบนั้นความเห็นแบบนี้นะแต่เป็นผู้ได้เป็นผู้เสียละเห็นไหมเป็นผู้แพ้ผู้ชนะอะไรสารพัดที่ยึดมั่นนั่นแหละนะยึดมั่นในขันห้าขันใดขันหนึ่งเนี่ยนะหรือทั้งห้าขันก็เป็นตัวทุกข์แล้วมันไหลไปแล้วพระไอ้เรื่องผสมปรุงแต่งก็เป็นตัวทุกข์มันแหละเพราะการเป็นการผสมปรุงแต่งเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นภาวะแห่งทุกข์มันเป็นแบบนั้นนั่นแหละมันเป็นทุกข์กับตัวเองมันแหละแต่มันยังไม่ถึงที่สุดในตัวเองก็เป็นทุกข์ของมันอยู่แหละนะเมื่อเกิดตัณหามากๆเข้ามากเข้าทีนี้ตัณหาก็เป็นกิเลสแล้วก็เกิดกิเลสซ้อนกิเลสคืออุปทานขึ้นมานะต้องเป็นตัวตนขึ้นมาเมื่อมีกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องไปกรรมเกิดขึ้นมาต่อให้มันไหลตัณหาทำให้เป็นปัจจัยทำให้เกิดอุปาทานอุปาทานทำให้เกิดภพมีอะไรบ้างล่ะมีอุบัติภพมีกรรมภพเพราะว่ากิเลสหรืออุปาทานเนี่ยมันเป็นความรู้สึกมันเป็นมโนกรรมอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วมันเป็นมันเป็นความรู้สึกมันเป็นมโนกรรมอยู่แล้วเพราะเองมีเจตนาที่จะคิดที่อยากจะมีอยากจะเป็นคิดที่อยากจะไม่มีไม่อยากจะเป็นเห็นป่ะเป็นมโนตัวเองมันอยู่แล้วแล้วก็มโนด้วยเรามีตัวเราของเราอาตมาถามหน่อยตั้งแต่ที่มันเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปของมันเนี่ยตรงโซนไหนที่มันเป็นที่อยู่ของตัวตนบ้างล่ะมีไหมมีอะไรที่มันแฝงเป็นตัวตนอยู่ตรงไหนมั่งล่ะไม่มีอ่ะไม่มีแต่สภาวะธรรมที่มันใฝ่แกงเกิดขึ้นแล้วใฝ่แกงเกิดขึ้นอันนี้เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วเกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาแล้วดับไปแล้วเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาไม่ได้แฝ่แกงเกิดขึ้นมันไม่มีจุดที่ไหนที่เป็นตัวตนเกิดขึ้นมาเลยอ่ะแต่จิตมันสามารถที่จะสร้างตัวตนได้ขึ้นมามันสร้างตรงไหนล่ะสร้างจากตรงที่มันอยากมากๆเข้าอยากมากๆเข้าอยากมากๆเข้ามันก็เริ่มสร้างตัวตนว่าแทนเป็นผู้อยากนะเห็นป่ะเมื่อเกิดกิเลสขึ้นมากิเลสฟ้องกิเลสเมื่อกิเลสก็เกิดกรรมขึ้นมาเกิดภพขึ้นมาเกิดกรรมมาภพขึ้นมาการกระทําเมื่อมีความอยากก็เกิดให้เกิดการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเกิดขึ้นมาในตัวมันเองอยู่แล้วนะมันเป็นอย่างนั้นน่ะนะนี่คือกรรมประเภทหนึ่งให้เกิดการกระทําขึ้นมาเกิดกรรมขึ้นมานะเกิดกิเลสเกิดกรรมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพบมีอีกแบบหนึ่งอุบัติภพคือการมีอยู่การทรงอยู่การเป็นอยู่แห่งตัวตนแห่งของตนอุบัติคือการเข้าถึงอธิอารมาบอกว่าอุบัติการเข้าถึงความรู้สึกนะที่เรามีตัวเราอยู่ทรงตัวเราเองอยู่นะอุบัติมันก็ใช้คำว่าเจ้าชายสิทธัตถะอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าจิตเข้าถึงหรือจิตเข้าถึงสภาวะตรงนั้นเข้าถึงแล้วอุบัติเข้าถึงเมื่อเราตายไปเนี่ยเรียกว่าแล้วเราก็อุบัติเป็นโอปาติกะ
อุปัฏฐิกะอย่างเป็นผีสางนางไม้ก็ได้หรือเป็นเทวดาก็ได้เป็นอุบัติขึ้นเกิดขึ้นโตทีเดียวเลยไม่ต้องมาคลอดมาแต่เด็กๆ เป็นทารกกันมาเป็นเติบโตอย่างนี้มันไม่ใช่นะอุบัติคือการเข้าถึงเลยอย่างเทวดาเนี่ยมันทำไมเป็นเด็กอยู่แล้วอุบัติเป็นตัวตนเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาเลยเหมือนพระเจ้าชายสิทธัตถะละอุบัติเป็นพระเจ้าขึ้นมาพอตัดรูปปุ๊บเป็นพระเจ้าเลยอุบัติขึ้นมาใหม่จิตนี้อุบัติขึ้นมาใหม่เหมือนเราอะเราทำทางด้านกิเลสแต่ทางด้านความโลภความโกรธความหลงนั่นก็อุบัติจิตตัวเราขึ้นมาถ้าเรามีความโลภความโกรธความหลงเพราะเป็นกิเลสเนี่ยมันเป็นทางแห่งความอบายมุขเนี่ยมันก็เกิดเป็นจิตตัวเป็นมนุษย์เนี่ยแต่จิตมันกลายเป็นอบายอ่ะเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายอ่ะแล้วมีความโลภมากๆเหมือนคนที่มีความโลภมากๆน่ะหูทำตัวอย่างกระแปดเลยอยากไปหมดเลยจริงไหมล่ะหรือคนที่โหดร้ายหูมันเกิดมาจากนรกขุมไหนเนี่ยตัวเป็นมนุษย์แต่จิตใจมันเป็นสัตว์อ่ะเป็นสัตว์นรกสัตว์เดชานน่ะจริงไหมล่ะจริงไหมล่ะอย่างคนที่กระทำกับมนุษย์ที่ไม่ควรกระทำกับมนุษย์เนี่ยเราเรียกหูอย่างเดรัจฉานเลยใช่ไหมคือพวกขวางโลกอ่ะพวกขวางนะแต่ถ้าเราถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเรามีเขาแต่สิ่งที่ดีๆมีความรู้สึกมีความสุขโอ้เป็นเรียกว่ากามคุณกามลมที่เป็นคุณแก่เราเนี่ยเรามีความรู้สึกที่มีความสุขเนี่ยนั่นแหละอุบัติเป็นเทวดากลายเป็นมนุษย์จิตเป็นเทวดาเห็นป่ะนั่นเป็นอย่างนั้นเรียกอุบัติอุบัติภพฉะนั้นชีวิตเราเลือกได้ว่าชาตินี้เราจะเกิดเป็นอะไรจะให้เราจิตเราเป็นอะไรเราเลือกเอาเองแล้วกันนะเพราะเราเลือกได้นี่เราทำได้ถ้าเราไปทำตามอวิชชาเนี่ยถ้าไปทางที่มันเป็นความโลภความโกรธความหลงยงก็เป็นอบายแล้วกันแต่ถ้าเป็นกรรมคุณในทางที่ฝนที่ดีเนี่ยนะเป็นบารมีฝนที่ดีนะก็กลายเป็นเทวดากลายเป็นพรหมไปแล้วกันแต่ถ้ามันมีวิชามีสติมีวิชาไม่หลงไม่เป็นอย่างนี้จิตหลุดพ้นเนี่ยเมื่อกลายเป็นเหนือโลกขึ้นไปแล้วกลายเป็นอริยบุคคลขึ้นไปแล้วใช่ป่ะล่ะไม่มีภพต้องอยู่แล้วภพมีสามเบสภพมีอะไรบ้างล่ะเป็นอบายสี่แล้วมนุษย์หนึ่งก็เป็นห้าแล้วเทวดาหกใช่ไหมล่ะห้ากับหกก็เป็นสิบเอ็ดแล้วนะรูปภพอีกนะเป็นพรหมชั้นรูปภพมี16ชั้นเมื่อกี้เท่าไหร่ล่ะ5 กับ 6 11 11กลาย16ก็เป็น27 27บวกอีกอรูปภพอีก4ก็เป็น31เนี่ย31ชั้นเนี่ยโยมก็เลือกเอาแล้วกันว่าโยมจะอยู่ชั้นไหนแต่ถ้าอยู่ชั้นไหนใน31ภพเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นน่ะเพราะมันไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแล้วเกิดขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเหนือภพแล้วมันจะต้องไม่ได้มาเกิดอีกดีที่สุดละเหนือภพขึ้นไปเลยทำให้จิตอันเนี้ยหลุดพ้นซะนะมาประพฤติปฏิบัติแบบเนี้ยนะพอเกิดพบแล้วพบเป็นปัจจัยทำให้เกิดชาติเห็นไหมมันถูมันไหลต่อเลยเมื่อไหร่มันจะไฟกันเกิดขึ้นนะมันจนฝ่ามันจะสิ้นสุดของมันอ่ะมันห้ามไม่ได้แล้วเรามีอวิชชามันห้ามไม่ได้มันไหลไปตามเรื่องตามราวจนถึงที่สุดของมันเหมือนกันน่ะมันยังไม่จบอ่ะเพราะพบทำเป็นปัจจัยทำให้เกิดชาติใช่ไหมชาติคือความเกิดไปแล้วเนี่ยเกิดตัวตนขึ้นมาแล้วเกิดเป็นตัวตนขึ้นมาเต็มที่แล้วคลอดมาเป็นชาติความเกิดเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วเต็มที่แล้วเป็นคนดีขึ้นมาเป็นคนชั่วขึ้นมาเป็นคนอย่างนั้นขึ้นนี้เต็มที่แล้วเป็นเทวดาขึ้นมาเป็นพรหมขึ้นมาแล้วเกิดชาติขึ้นมาแล้วเมื่อมีชาติเป็นปัจจัยทำให้เกิดชรามรณะเกิดโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาเห็นป่ะทุกทั้งปวงตาเป็นพวนเลยโยมเอ้ยเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะถ้าปล่อยนะแล้วพอมันสำเร็จทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเมื่อมันสำเร็จแล้วมันก็ไปนอนเนื่องในจิตส่วนลึกของโยมอ่ะไม่จบอยู่แค่นั้นมันนอนในส่วนจิตส่วนลึกของโยมอ่ะฝ่าฝมที่ละหน่วยโยมสร้างความโลภความโกรธความหลงหน่วยหนึ่งก็ไปฝ่าฝมที่อนุสัยหน่วยหนึ่งเพื่อจะสร้างความเรียกว่าสร้างความเคยชินที่จะเกิดกิเลสแบบนั้นได้ง่ายขึ้นอีกได้ง่ายขึ้นอีกได้ง่ายขึ้นอีกโยมฝ่าฝมหน่วยหนึ่งมันก็ชำนาญเป็นหน่วยหนึ่งฝ่าฝมอีกหน่วยหนึ่งก็ชำนาญขึ้นชำนาญขึ้นชำนาญขึ้นใช่ไหมล่ะเรื่องอนุสัยความชำนาญมันโยมเขียนหนังสืออ่ะโยมเขียนครั้งนึงโยมได้เท่านี้โยมเขียนบ่อยๆอีกครั้งนึงก็โยมก็ชำนาญขึ้นชำนาญขึ้นเขียนสวยขึ้นเขียนดีขึ้นใช่ไหมก็เหมือนกันเรื่องอนุสัยฝ
ความเคยชินให้เกิดกิเลสแบบนั้นขึ้นอีกก็ฝากผมมากเข้ามากเข้าทีนี้มันก็ละเหยออกไปยังไม่จบแค่นั้นละเหยออกเป็นอนิวรณ์5ขึ้นมาเป็นสิ่งที่รบกวนจิตขึ้นมานะเป็นนิวรณ์5ขึ้นมาเป็นธรรมชาติของมันเป็นสัญชาตญาณของมันเกิดขึ้นมาเพราะความเป็นมนุษย์ของสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยส่วนที่ติดมากับเราเรียกว่าสัญชาตญาณและตัวเรามีสัญชาตญาณเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะสัญชาตญาณแห่งการมีชีวิตรอดสัญชาตญาณแห่งการแสวงหาอาหารสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้เห็นสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์เนี่ยสัญชาตญาณแห่งการมีสติเนี่ยหรือมีชีวิตอยู่รอดเนี่ยนี่คือสัญชาตญาณทั้งนั้นน่ะนิวรณ์ก็เป็นสัญชาตญาณหนึ่งที่มีเป็นตามสัญชาตญาณของมันเป็นตามธรรมชาติเพราะมันเกิดขึ้นได้เพราะเรามีอนุสัยมากๆเข้าเอามากๆเข้าฝ่าฝนมากๆเข้าทีนี้ก็เลยเหยออกเป็นนิวรณ์ไม่ใช่เลยเหยออกแค่นั้นมันไหลออกมาเป็นอาสวะความหมักดองแห่งจิตนะแห่งจิตหมักดองเข้าว่าเหมือนกับไปเนี่ยโยมเอาเอามือจับอุจจาระเนี่ยนะอุจจาระหมาอุจจาระแมวเนี่ยมือไปโดนเนี่ยโยมก็ไปล้างมือเนี่ยล้างมือโยมเห็นอุจจาระมั้ยโยมไม่เห็นนะแต่ถ้าโยมดมล่ะมียังมีกลิ่นอยู่ก็จริงมั้ยบางทียังมีกลิ่นอยู่อ่ะคือมันไม่หายไปไหนไงใช่ป่ะมันไม่หายไปไหนเรื่องอาสวะมันก็ฟุ้งอยู่ในตัวของโยมมันล่ะพร้อมที่จะเกิดกิเลสอย่างนั้นได้ขึ้นง่ายขึ้นอีกมันฟุ้งในใจตลอดแล้วธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นน่ะเหมือนเราแบบเอามือไปโดนขี้หมาขี้แมวแล้วแต่เนี่ยแม้ทั้งเราล้างมือไปแล้วไม่เห็นแล้วแต่กลิ่นมันอยู่อ่ะใช่ป่ะล่ะมันกลิ่นมันกวนใจใช่ไหมล่ะเหมือนกันนั่นแหละเป็นแบบนั้นนะคราวนี้เรามาแล้วมันเกิดขึ้นรู้สึกมันเกิดขึ้นมามันไม่ได้กับว่าทำครั้งสองครั้งแล้วมันได้มีอนุสัยจนชำนาญนะรวมทำมากๆเข้าเป็นร้อยครั้งเป็นพันครั้งเนี่ยพอเราเกิดท้องแม่ใหม่ๆเนี่ยเราก็เป็นจิตเป็นกลางๆจิตเราไม่มีอนุสัยหรอกใช่ป่ะล่ะแล้วมันมีมาได้ยังไงล่ะทำไมมีตัวตนขึ้นมาได้ยังไงถ้ามีหนึ่งไม่มีความเห็นแก่ตัวล่ะใช่ป่ะเพราะล่ะเพราะว่าเราการเลี้ยงดูไงใช่ป่ะการเลี้ยงดูไงพอเราการเลี้ยงดูเนี่ยเราก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมที่จะไปสัมผัสข้างนอกแม่ให้นมกินอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วกินบ่อยๆเข้าแล้วก็คุ้นกับนมว่าอย่างนี้อร่อยอย่างนี้อร่อยอย่างเงี้ยถ้ารสชาติแบบนี้ไม่อร่อยแล้วก็สามารถแยกแยะได้จริงป่ะตอนแรกเราก็แยกแยะไม่ได้หรอกใช่ป่ะแล้วกินอย่างเดียวแล้วพอเราเริ่มบ่อยๆเข้าเราเริ่มแยกแยะได้แบบนี้ชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ไม่ชอบแล้วใช่ไหมนั่นแหละก็เริ่มสะสมในจิตส่วนลึกของเราแล้วสัญญาความจำของเราแหละใช่ไหมล่ะ

หลักๆคุยเลยนะปากหลักพูดเลยนะเพราะเราก็เริ่มฝากฝมมาเรื่อยๆมากๆสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งนี้ชอบแล้วไม่ชอบเริ่มแยกแยะได้แล้วนี่พูดถึงเรื่องลิ้นนะก็ตาเหมือนกันน่ะนะเด็กๆก็แม่ก็ให้เห็นนู่นเห็นนี่มีโมบายมีลูกตาให้เราดูอ่ะที่แบบสีแบบนั้นสีแบบนี้แล้วก็ชอบใช่ไหมล่ะนะก็เสียเหมือนกันแม่ก็กล่อมใช่ไหมเสียงแบบนี้เราชอบแม่กล่อมแล้วก็ชอบใช่ไหมถ้าเสียงที่ไม่แบบนี้ดังไปแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็สามารถที่จะแยกแยะได้ก็สะสมความชอบไม่ชอบไม่ชอบอะไรที่เราชอบเนี่ยอะไรที่ตรงข้ามกับที่เราไม่ชอบเราก็กลายเป็นโทสะไอ้ที่เราไม่ชอบก็เป็นความโลภอะแล้วก็พอทีเราชอบมากๆเข้ามากๆเข้าเราก็ไม่อยากจะแบ่งใครใช่ไหมล่ะจะกินคนเดียวจะเก็บเอาไว้คนเดียวใช่ไหมนั่นแหละก็คือแล้วก็สะสมความเห็นแก่ตัวเองมากขึ้นมากขึ้นไม่อยากจะแบ่งไม่อยากจะให้ใครใช่ไหมก็ฝากฝมไปเรื่อยแล้วล่ะไม่ใช่เลยกอดท้องแม่ไม่ใช่เรามีมาไอ้กรรมจริงๆเราไม่ต้องไปพูดถึงกรรมในที่ชาติที่แล้วไม่ต้องพูดถึงมันหรอกมันมองไม่เห็นอ่ะใช่ป่ะเราพูดถึงกรรมในชาตินี้แล้วกันนะเราพูดถึงกรรมในชาตินี้แล้วกันไอ้กรรมที่เราทำมาเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สร้างมาแล้วเกิดท้องแม่เราแยกแยะได้มั้ยว่าทำแบบนี้ถูกทำแบบนี้ไม่ถูกเราแยกแยะไม่ได้หรอกเพราะเราเกิดมาตั้งแต่ทารกมาเราก็เป็นเด็กเล็กเด็กโตมาก็สะสมมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มรู้แล้วอันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบแบบนี้เราพอใจแบบนี้เราไม่พอใจแล้วมาก

แยะได้อ่ะใช่ไหมเพราะเราก็มีความเห็นมีทิฏฐิว่าแบบนี้เป็นอย่างนั้นแบบนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าทิฏฐิทิฏฐิความเห็นเกิดจากที่เราประสบการณ์ทางด้านตาหูจมูกลิ้นกายใจเรานี่ไงเราใช้ตรงเนี้ยไปกระทบกับข้างนอกเก็บเกี่ยวข้างนอกมาก็เป็นความเห็นของเราแบบนี้เป็นแบบนี้ความเห็นของเราแบบนี้เป็นอย่างนี้เหมือนเราจับแมลงป่องอ่ะเราไม่รู้อ่ะแล้วก็ไปจับแมลงป่องเพราะแมลงป่องก็ต่อยเราก็เลยรู้ว่าเออแบบนี้เราไม่ควรจับมันนะอย่างนี้มันจะต่อยเอานะแบบไม่ก็เป็นความเห็นที่ฝากของความเห็นของเราอ่ะก็เหมือนกันน่ะสังคมสมัยเนี้ยเขาสะสมความเห็นเข้ามาทางใดทางหนึ่งในมาเอามาไว้ในความทรงจำของเขาในความเห็นของเขาอ่ะถึงบอกเราว่าถ้าเรามีสติปัญญานะสามารถจะอยู่โลกข้างนอกในโลกข้างนอกเนี่ยมันยั่วยุมันจริงแท้แค่ไหนเราไม่รู้แล้วก็จะฝังปลูกฝังถ่ายทอดทางด้านไหนทางด้านโซเชียลเข้าไปทางด้านโซเชียลเข้าไปเพราะสมัยนี้อารยธรรมมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของ 5G แล้วใช่ไหมล่ะเรื่องของดิจิตอลเรื่องของมือถือไปแล้วอะไรก็โซเชียลหมดอินเทอร์เน็ตหมดใช่ไหมฉะนั้นการที่จะปลูกฝังความรู้อะไรชิ้นใดชิ้นหนึ่งจะจริงเท็จแค่ไหนก็เราก็ไปรับรู้ด้วยตาหูจมูกของเรานั่นแหละสมมติจะเป็นทางตาทางหูมากกว่าแล้วก็เอามาเป็นความเห็นของเราความเห็นของเราเนี่ยจริงแล้วมันจริงเท็จแค่ไหนเราไม่รู้หรอกแล้วมันทะเลาะกันเรื่องความเห็นเนี่ยเรื่องความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยนะอย่างนั้นเป็นฝั่งนั้นฝั่งนี้เป็นฝั่งนี้เป็นฝีนั้นฝีนี้เห็นป่ะล่ะถ้าความเห็นเพราะว่าสังคมเรามันไกลธรรมะอ่ะนะไม่มีธรรมะไม่มีธรรมะอยู่ในเรื่องของทุกเรื่องเลยอ่ะไม่มีธรรมะอยู่ในการศึกษาไม่มีธรรมะอยู่ในทางการเมืองไม่มีธรรมะอยู่ในการสื่อสารไม่มีธรรมะอยู่ในการพัฒนาประเทศไม่มีธรรมะอยู่ในชีวิตเห็นป่ะไม่มีธรรมะทั้งนั้นถ้ามีธรรมะมันแก้ปัญหาได้หมดอ่ะถ้าเรามีปฏิปัญญาสมเหตุสมผลมีเหตุผลเนี่ยมันก็น่าจะใคร่ควรอ่ะที่ยิ่งเราสมัยนี้มันดึงใจเราไปแล้วเราก็ไม่มีธรรมะแล้วมันก็ไปยังไงในสังคมต้องเราต้องดึงธรรมะกลับมาให้รู้ว่าอะไรคืออะไรอะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่หรือเกิดพิธีความเห็นน่ะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นบ่อเกิดทั้งหมดเลยอ่ะนรกก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเทวดาก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจพระอรหันต์ก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้แหละอันนี้เลยเงื่อนต้นแรกลงควบคุมให้ได้เหอะเนี่ยเป็นความพิษความเห็นนั่นอยู่ที่นี่หมดเลยอ่ะแล้วเราต้องเรียนรู้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ให้เข้าใจน่ะนะเหมือนกับเรื่องกายต่อเมื่อกี้เรื่องไอ้จมูกไปแล้วใช่ป่ะเรื่องน้ำหอมไปแล้วเรื่องกายเนี่ยเรารูปบาเราชอบมากแล้วก็ชอบใช่ไหมล่ะนะถ้าเราติดใครตีเราแรงเราชอบไหมล่ะเราก็ไม่ชอบใช่ไหมล่ะมันอยู่ที่การกระทบมันอยู่ที่ความพอดีนั่นแหละนะถ้ามันพอดีเราก็ชอบทุกอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันพอดีเราก็ชอบอ่ะเพราะมันเป็นธรรมชาติถ้ามันพอดีมันก็เกิดเวทนาที่ชอบถ้าไม่พอดีตรงข้ามเราก็ไม่ชอบใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยอย่างอาหารอย่างเงี้ยเราต้องชอบแบบเนี้ยแต่ถ้ามันตรงข้ามแบบที่เราไม่ชอบมันก็เราก็ไม่ชอบเราก็โกรธอ่ะใช่ป่ะมันก็กลายเป็นซ้อนกิเลสขึ้นมาอีกพอเราเจอสิ่งที่เราชอบแล้วก็ความโลภอ่ะพอไม่ได้ดังใจมันก็เกิดความจากความโลภกลายเป็นความโกรธเลยต่อเนื่องกันไปเลยใช่ป่ะใช่ไหมล่ะแล้วก็ทางหูทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งเลยเราใช้อะไรติดต่อแล้วภายนอกบ่อยที่สุดล่ะทางตาใช่ไหมล่ะทางหูใช่ไหมล่ะทางลิ้นมันน้อยหน่อยหรือว่าทางลิ้นทั้งวันทางลิ้นทั้งวันนี่ไม่ได้นะจะอ้วนเอานะลิ้นกินทั้งวันอย่างเงี้ยทางลิ้นเนี่ยใช่ไหมล่ะจมูกบ่อยไหมก็ไม่บ่อยหรอกใช่ไหมล่ะแต่ทางตาเนี่ยบ่อยทางหูก็บ่อยแต่ทางที่บ่อยมากบ้างมากคือตากับใจใช่ไหมจะใช้บ่อยใช่ไหมอายตนะนี้ใช้บ่อยกายก็ไม่ค่อยบ่อยหรอกนะเราไม่ค่อยรู้สึกเพราะเราจริงแล้วมันก็กระทบตลอดเวลาแต่เราก็ไม่ค่อยรู้หรอกเพราะเราไม่มีสติพอใช่ไหมแล้วมันก็นอนเรื่องอย่างเงี้ยใช่ป่ะฉะนั้นเนี่ยนี่คือกระแสแห่งการแฝงการเกิดขึ้นของทุกข์อ่ะเข้าใจยังตาเรื่องด้วยกับรูปใช่ป่ะอายตนะอายะภายในเรื่องด้วยกับอายะภายนะภายนอกสองตัวเรื่องถึงการทำให้เกิดวิญญาณ

ให้เกิดขึ้นมา3ตัวเป็นปัจจัยรวมกันเรียกว่าผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาเห็นแบบพวกตายเป็นพวนเลยนั่นแหละเป็นกาแฟทุ่มเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยพระเจ้าบอกว่าย่าแฟดบอกให้ฝ่าย่าแฟดฟรีใช่ไหมล่ะว่าทุกเนี่ยเริ่มจากไหนเริ่มจากชาติใช่ไหมแล้วสาเหตุของทุกเริ่มจากตัณหาใช่ไหมอาตมาพูดนี่คืออายะฟัดสี่ใหญ่อันนั้นมันห้วนปะเห็นปะมันเริ่มถ้าใหญ่คือเริ่มต้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเมื่อมาลงที่ตรงนั้นอยู่เหมือนกันน่ะเริ่มต้นที่ทุกลงตัวที่ตัณหาเหมือนกันนั่นล่ะใช่ปะลงตรงนั้นหมดอ่ะฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้จักทุกข์ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นได้อย่างนี้แหละนะแล้วเราทำยังไงไม่ให้มันทุกข์ล่ะแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติปลูกสติในสมาธิเนี่ยทำให้สติเนี่ยเอามากั้นที่ผัสสะให้มีสติปัญญาที่ผัสสะแทนที่จะให้ผัสสะเป็นผัสสะอวิชชาเนี่ยก็ให้เป็นผัสสะที่มีสติและปัญญาแทนซะนะจริงแล้วพระเจ้าเนี่ยท่านเคารพธรรมอันนี้มากนะเหมือนท่านตรัสรู้กฎอันนี้แล้วเนี่ยท่านก็ยังไม่ท่านก็บอกว่าต่อไปท่านจะเคารพอะไรดีเพราะว่าท่านก็ตรัสรู้แล้วจะเคารพอะไรดีท่านบอกท่านเคารพธรรมนะเคารพธรรมมันเนี่ยนะเพราะท่านก็ได้สาธยายอยู่บ่อยๆอ่ะว่างๆท่านก็สาธยายนะบางทีพระท่านผ่านมาหรือเนนผ่านมาท่านก็ให้ฟังแล้วก็เอาไปท่องยังก็เอาไปท่องดูแล้วกันนะพระเจ้าท่านนะท่านก็ว่าทีละหมวดตามั่งหมวดหูจมูกลิ้นกายใจทีละหมวดแล้วก็พอพูดถึงสายเกิดทุกข์แล้วท่านก็พูดสัญญาถึงสายดับทุกข์ใช่ไหมนะพอดับสิ่งนี้ถึงดับนะท่านพูดว่าจักขุนจะรูเปจะปฏิจจะนะจักขุนจะปฏิจจะรูเปจะจักขุวิญญาณังนะท่านก็พูดอย่างนี้นะจักขุนจะปฏิจจะรูเปจะจักขุวิญญาณังตาเนื่องด้วยกับรูปทำให้เกิดจักขุวิญญาณนะวิญญาณทางตาเลยล่ะเป็นนางทางธรรมนางสังคติผัสโสทำสามตัวนี้รวมกันเรียกว่าผัสสะผัสสะปัจจาเวทนาผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาปัจจาตัณหานะเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาปัจจาอุปาทานังตัณหาเป็นปัจจัยทำให้เกิดอุปาทานอุปาทานัสสะปัจจาผัสโสอุปาทานัสสะปัจจาพะโวอุปาทานเป็นปัจจัยทำให้เกิดภพภาวะปัจจาชาติภพเป็นปัจจัยทำให้เกิดชาติชาติปัจจาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาชาติเป็นปัจจัยทำให้เกิดชรามรณะความโศกความข้ามควรรันจวนใจความทุกข์กายทุกข์ใจความพับแค้นใจว่าทุกข์เป็นพัวเลยนั่นน่ะท่านก็โฟดอยู่บ่อยๆแล้วล่ะเพราะฉะนั้นทำมันเนี่ยกาแฟให้เกิดทุกข์เนี่ยขอโยมก็พยายามทำให้เข้าใจให้รู้จักและเข้าใจนะแล้วก็ปฏิบัติให้รู้แจ้งนะปฏิบัติให้รู้แจ้งเดี๋ยวแล้วพูดกันเรื่องปฏิบัติต่อนะพูดเรื่องกาแฟนี้ก่อนเนี่ยคือกาแฟเนี่ยโยมต้องเข้าใจกาแฟให้เกิดขึ้นอย่างทุกข์แล้วเรามาจะมาฝึกปฏิเนี่ยนะให้จิตมันเห็นเนี่ยให้เกิดปัญญาเนี่ยเอามาใช้ตรงไหนเอามาใช้ที่ผัสสะอันเนี่ยฉะนั้นหัวเลี้ยวหัวต่อของทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ผัสสะอันนี้เลยหัวใจเลยอยู่ที่ผัสสะนะควบคุมผัสสะนี้ให้ดีอย่าให้กลายเป็นเวทนาที่ชอบและไม่ชอบนะอย่างที่ไอ้พระเจ้าท่านก็พูดอีกอะอาตาปีสัมปชาโนปฏิมานะอาตาปีสัมปชาโนปฏิมาวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสตินำออกเพื่อความยินดียินร้ายในโลก
เสียได้ใช่ไหมนะเอาออกความยินดียินร้ายให้เป็นผัสสะที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะพระหัวยมมีเป็นผัสสะที่มีอวิชชามันจะไหลเป็นทุกข์แบบเนี้ยแต่ถ้าโยมมีสติและปัญญาเนี่ยนะมันก็ไม่ไหลเป็นเวทนาถึงเป็นเวทนาก็ฝักแต่ว่าเวทนามันจะไม่ไหลเป็นกิเลสคือตัณหาและอุปทานเขาโยมจะดับทุกข์ก็ดับตรงๆไม่ได้ดับชาติความเกิดชรามรณะเนี่ยดับไม่ได้ต้องดับที่สาเหตุของมันสาเหตุของมันพระเจ้าชี้ไว้เอาไว้แล้วว่าสาเหตุมันอยู่ที่ตัณหาหรือไม่ก็ฝังให้เต็นนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์คืออยู่ที่ตัณหาและอุปทานนะเพราะตัณหามีปัญหามีตัณหาแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานมันเป็นมาแฝดกันจะมาคู่กันมันจะไม่แยกมานะจะไม่แยกมาแล้วกระแสนี่มันไวมากไวเหมือนสายฟ้าแลบอ่ะแล้วมีคนทูลถามพระเจ้ากระแสแห่งทุกข์เนี่ยกระแสแห่งอารมณ์น่ะโหมันไวมากอะไรที่จะกั้นกระแสนี้ได้ล่ะคือสติเท่านั้นสติเตฝังนิวรณังสติไปเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นนะมีสตินะเอาสติมากั้นที่ตรงเนี้ยเพื่อมันไม่ไหลเป็นกิเลสเนี่ยกรรมมันก็ไม่เกิดผลมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่นอนเนื่องในฝ่ายเมื่อเราไม่เติมไปหน่วยหนึ่งไม่เติมทางเรื่องทางตาไปหน่วยหนึ่งอนุฝ่ายก็โดนขุดมาหน่วยหนึ่งไม่เติมหน่วยหนึ่งอนุฝ่ายก็โดนขุดมาหน่วยหนึ่งใช่ไหมเราไม่เติมมันก็โดนขุดมาหน่วยหนึ่งถ้าเราเติมมันมันก็ฝ่าฝนไปเทียนหน่วยแต่เราไม่เทียนหน่วยถ้าเราไม่เติมก็ขุดมาเทียนหน่วยเทียนหน่วยเทียนหน่วยจนมันเบามันมากอย่างเงี้ยอย่างว่าโยมอย่างเงี้ยรสชาติโยมอย่างเงี้ยโยมคิดว่าโยมกินอย่างเงี้ยคิดว่าอร่อยใช่ป่ะเมื่อลิ้นโยมเนี่ยโยมฝึกไปเนี่ยยังไม่ได้ฝึกเนี่ยโอ้โหอร่อยไปหมดเลยเลือดลอยไปหมดเลยพอเราฝึกมาแล้วเนี่ยความชอบและไม่ชอบทางลิ้นเราคิดว่าเรากินเพื่อสุขภาพแล้วไม่ดูไม่กินเพื่ออร่อยฉะนั้นเราจะไม่ชอบเราจะวางเฉยพอเราวางเฉยแล้วเนี่ยความอร่อยในเกี่ยวกับเรื่องอนุสัยความเคยชินในเรื่องลิ้นเนี่ยมันก็จะไม่เกิดใช่ไหมล่ะมันโดนขุดออกอ่ะใช่ไหมล่ะมันจะโดนขุดออกเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่เติมเข้าไปมันจะโดนขุดออกมาทีละหน่วยอ่ะใช่ไหมมันโดนขุดออกมากๆเข้ามากๆเข้านิวรณ์อาภวามันก็ขดเข้าสินิวรณ์มันก็เริ่มสงบลงอ่ะไม่กวนใจอ่ะใช่ไหมอนุสัยก็น้อยลงน้อยลงจนทั้งค่อยๆหมดค่อยๆหมดอ่ะใช่ป่ะเพราะเราไม่เติมของใหม่เข้าไปของเก่าไม่เติมอ่ะแล้วก็เราไม่มีตัวตนเพราะเราตัวตนมันเกิดจากอุปทานตัณหาอุปทานใช่ไหมล่ะเมื่อตัวตนมันเริ่มหมดตัวตนเริ่มหมดถามจริงได้ความเกิดเมื่อตัวตนหมดเนี่ยมันหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนแล้วเอาถามหน่อยสิว่าความเกิดเป็นของเราไหมล่ะเมื่อเราหมดไปแล้วอ่ะตัวตนขุดไปแล้วเรารู้แล้วอ่ะไม่มีตัวตนเท่ามากดังนั้นความแก่ก็ไม่ของเราความตายก็ไม่ของเราใช่ไหมล่ะความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่ของเราเป็นของธรรมชาติแต่มันก็ค่อยคืนธรรมชาติไปคืนธรรมชาติไปทีละเรื่องทีละเรื่องอันไหนคืนได้ก่อนมันก็จะคืนไปก่อนแล้วก็ดับไปก่อนแล้วคืนไปก่อนใช่ไหมล่ะเนี่ยเรามาทำที่ตรงเนี้ยสำคัญเรามาทำที่ตรงผัสสะเนี่ยให้มีสติแปลว่าเครื่องลั่นนะเป็นเครื่องลั่นของอะไรลั่นของปัญญานะมันจะเอาปัญญามานะพอสติมากั้นไว้แล้วปัญญามันก็จะมาให้เห็นว่าเป็นจริงว่าอ๋อพระธรรมชาติมันเริ่มมาแล้วนะเป็นธรรมชาติแล้วนะปัญญาอนิจจังทุกขังและตามก็จะเริ่มเอามาเป็นเครื่องทำให้ผูกอารมณ์เราเนี่ยค่อยๆคลายลงค่อยๆคลายเลยให้มันค่อยๆดับค่อยๆดับนะหรือถึงไม่ดับมากก็ยังบรรเทาก็ยังดีใช่ไหมล่ะค่อยๆเบาขึ้นใช่ไหมเพื่อความเป็นอนิจจังทุกขังและตามันต้องเอามาพอสติมันได้นั่นติดโยมมันต้องไวพอเร็วพอทันพอทันต่อเหตุการณ์พอนะมันใช้ได้ทุกฐานที่ทุกเวลานะสติตัวนี้ตัวเดียวเลยอ่ะนะประกาศไว้ตรงนั้นอ่ะนะนี่คือหลักไปบาทคือเราฝึกมาเพื่อจะเอามากั้นที่ผัสสะเนี่ยล่ะเมื่อเป็นกระแสแห่งนี้ทุกเนี่ยมันกั้นที่อันนี้แล้วกระแสแห่งนี้ก็ไม่ไหลเป็นความทุกข์แล้วก็กลายเป็นกระแสแห่งความดับแล้วใช่ป่ะกระแสแห่งความดับเพราะอาศัยสติและปัญญาเป็นปัจจัยทำให้เกิดวิโรธความดับใช่ป่ะถ้าเผื่อเราเป็นผัสสะที่
ที่มันเป็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยด้วยอวิชชาเนี่ยก็กลายเป็นทำให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาแต่ถ้ามีสติและปัญญาเนี่ยสติปัญญาเป็นเหตุปัจจัยทำให้เวทนามันดับทำให้ตัณหามันดับทำให้อุปาทานมันดับเพราะอาศัยเหตุปัจจัยคือสติปัญญาทำให้ตัณหาและอุปาทานมันดับเห็นป่ะมันอาศัยการเกิดขึ้นของทุกข์และอาศัยการดับของทุกข์บุตรที่เราจะใช้อะไรมันเกิดขึ้นและมันดับถ้าให้เกิดทุกข์มันก็ใช้อวิชชาคือความไม่รู้แต่ถ้าจะให้มันดับเราก็อาศัยสติและปัญญาที่เราได้ฝึกมาปฏิบัติมาอบรมมาเนี่ยละมันตกลงมันยากหรือง่ายดีถ้าจำกระแสนี้ไว้นะกระแสแห่งทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยฉะนั้นโยมมาต้องฝึกปฏิบัติเพื่อจะกั้นกระแสนี้ให้ได้ให้กระแสเนี้ยสิ้นสุดลงนะกระแสนี้ไม่สามารถที่จะเข้าไปในขอบข่ายหรือขอบเขตหรือขอบเขตของนิพพานได้หรือความเย็นได้จิตใจนี้เป็นเหมือนใบบัวแหละไม่ฝืนฝ้าเข้ามาในจิตอีกแล้วจิตไม่สามารถที่จะผสมปรุงแต่งได้อีกเพราะเป็นกฎของธรรมชาติมันมีอยู่อย่างนั้นมันเองพระเจ้าคนพบว่าทำแบบนี้มันถึงจะไม่ผสมปรุงแต่งมันถึงเป็นถึงอาเตฝังอูปัพโมฝุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั่นเป็นความสุขนิพพานปรมังสุขขังนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งได้พูดให้คารวะฟังนะเพราะว่าล่ะพวกชาวบ้านเนี่ยพอฟังเรื่องความสุขแล้วชอบใช่ไหมล่ะแต่ถ้าพูดเรื่องความว่างนี่จะไม่ชอบใช่ไหมล่ะแต่ถ้าพูดให้กับพระภิกษุท่านจะพูดว่านิพพานังปรมังสุญญังนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งว่างจากกิเลสว่างจากตัณหาว่างจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนน่ะเป็นของตนมันว่างจากตรงนั้นไม่ใช่ว่างไม่มีอะไรมันว่างมันมีธรรมะธรรมะที่สูงสุดเป็นมีธรรมะมันไม่ได้ไกลจากกิเลสกิเลสนั้นอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดแต่เราไม่ติดกับมันเหมือนน้ำกิ้งบนใบบัวไม่ไปฝืนฝาดในจิตใจของเรามันอยู่คุกกุ่นอยู่กับเราอยู่รอบตัวเราล่ะแต่มันไม่ทำอะไรเราได้ใช่ไหมไม่สามารถฟื้นฟ้าเราได้ไม่ได้ไกลจนเราต้องวิ่งหนีกิเลสไม่ใช่กิเลสก็มีอยู่ตามธรรมชาติของมันนั่นล่ะแต่กิเลสตอนนั้นไม่ทำอะไรจิตใจอันนี้ได้มันหมดมันฟิ้นฤทธิ์แล้วมันมีปัญญาและจิตมันรู้แล้วตอนแรกจิตมาปางกลางจิตมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นกิเลสหรอกแต่ว่ามันสะสมมากๆมันคำมากๆเข้าก็เป็นกายเป็นกิเลสกลายเป็นอนุสัยจนเราเปลี่ยนใหม่ให้จิตมันเห็นที่สิ่งที่ถูกต้องจิตก็ทำได้สามารถที่บังคับจิตได้ว่าจิตต้องเห็นต้องถูกต้องนะแต่ต้องปล่อยวางนั้นนะที่จิตเห็นตอนก่อนหน้านี้จิตเห็นผิดนะจิตมีความสำคัญผิดนะนี้จิตจะต้องรู้เรียนรู้ใหม่นะสิ่งที่ถูกต้องนะเอาอะไรให้จิตเรียนรู้แล้วต้องเจอสมาธินะที่ว่าสมาธิเรียกว่าสมาธิภาวนาแปลว่าหมายถึงว่าการทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดคุณค่าทำให้เกิดประโยชน์หรือเกิดปัญญาเนี่ยหรือเกิดความดับทุกข์เนี่ยอันเนี้ยตัวอาศัยสมาธิเป็นเครื่องมือนะเดินในทางไหนทำนี้ได้ไงก็มีทางเดียวก็คือมรรคมีอริยมรรคมีองค์8ทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นเอเสวะมรรคโคนทัญโยทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นนะทำให้เป็นมรรคมีองค์8ให้ได้และเป็นฝีสมาธิปัญญาให้เป็นมรรคมังคีให้ได้พลิกในจิตเดียวปรุงแต่งทั้ง8เรื่องให้เป็นมรรคมังคีพลิกในจิตเดียวนะเป็นขณะจิตเดียวจิตพลิกเลยไม่ต้องไปที่ไหนถึงที่จิตอันนี้สภาวะมันเปลี่ยนจิตเปลี่ยนสภาวะใหม่นะเหมือนพระเจ้าท่านอุบัติใหม่เปลี่ยนสภาวะใหม่แล้วก็เหมือนกันแล้วต่อไปก็พูดเรื่องปฏิบัตินะเข้าใจเรื่องทุกข์แล้วนะว่าเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยจำเอาไว้แล้วก็เราจะมาไปบัตรเอาแก้ที่ตรงเนี่ยผัสสะตรงนั้นน่ะไม่ให้เกิดเวทนาถ้าเกิดเวทนาก็เป็นสัตว์แต่ว่าเวทนาแล้วไม่ไปยินดีไม่ยินร้ายมันเห็นว่ามันเป็นภาวะธรรมมันเป็นอย่างนั้นมันทรงตัวอยู่งั้นธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันนั่นเองมันเป็นตถาตาเป็นอย่างนั้นนั่นเองมันเป็นอยู่อย่างนั้นนั่นเองให้คิดอยู่อย่างนี้เสมออ๋ออันนี้จังทุกขังอนัตตานั้นเริ่มการไปบัตรเราต้องปลูกสติในสมาธิ
สติจะต้องจับอารมณ์ให้ได้พระปลูกสติได้ไหนก็ปลูกสติในปฏิปัฏฐานสี่ตามแบบอานาปานสติ

นะปฏิเป็นในกายเวทนาในจิตในธรรมทุกลมหายใจเข้าออกเป็นเพื่อการฝึกปฏิวิชานี้เป็นวิชาสุดท้ายสำหรับชีวิตโยมจะต้องเรียนวิชาอันนี้ให้ได้วิชาดับทุกข์อันเนี้ยนะต้องเรียนให้ได้เป็นวิชาสุดท้ายของชีวิตแหละนะมาเรียนรู้ชีวิตที่อาตมาบอกว่าโยมมีชีวิตอยู่แต่โยมไม่รู้จักชีวิตนั่นแหละคือชีวิตวิชาสุดท้ายของชีวิตโยมจะต้องเรียนรู้เอาไว้เราจะได้ดับทุกข์เราจะเกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกข์เกิดมาเพื่อให้รู้ว่าทำไงถึงจะไม่ต้องมาเกิดอีกจากความตายที่อยู่ข้างหน้ากลายเป็นความตายของธรรมชาติไม่ใช่ความตายของเราเราจะเป็นคนที่ไม่มีความตายเป็นของเราเราไม่มีความรู้สึกที่ความตายเป็นของเราเขารู้ว่าอ๋อธรรมชาติและจิตสุดท้ายขณะอีกไม่กี่วินาทีที่จะดับจิตที่จะจิตจะอาจุติออกจากร่างไปเนี่ยขอให้เป็นจิตว่าไม่มีอะไรเป็นของเราในวิญญาณอันนี้จิตอันนี้ก็ไม่ใช่ของเราเป็นของธรรมชาติสัพเพสังขาราอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนอันแรกพูดถึงสังขาราไม่เที่ยงสิ่งที่ผมปรุงแต่งนั้นไม่เที่ยงแต่ประโยคที่สองพูดถึงธรรมธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนฉะนั้นธรรมอันนี้หมายถึงสิ่งที่ผสมปรุงแต่งและไม่ผสมปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ผสมปรุงแต่งคือนิพพานหรือจิตและแต่เนี่ยสิ่งที่ไม่ผสมปรุงแต่งนิพพานนั้นน่ะคือไม่ผสมปรุงแต่งก็ไม่ใช่ตัวตนไม่มีอะไรที่ไม่เธอไม่ใช่ตัวตนไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนทั้งสิ้นมีของธรรมชาติทั้งนั้นทุกธาตุเป็นธรรมชาติแต่ละธาตุแต่ละธาตุเป็นธรรมชาตินิพพานนี้ก็เป็นธาตุนิพพานธาตุเป็นธาตุทั้งนั้นไม่มีตัวตนโสดาบันก็เป็นธาตุได้กิจทาคามปฏิทาคาก็เป็นธาตุอนาคามีก็เป็นธาตุอรหันต์ก็เป็นธาตุอาหารตามมรรคก็เป็นธาตุอาหารตามผลก็เป็นธาตุนิพพานก็เป็นธาตุไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุบนสากลจักรวาลนี้ทุกสิ่งอย่างรู้แต่เป็นสัตว์ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดไม่มีตัวตนที่ตรงไหนเป็นตัวตนของเราเลยแม้แต่กระแสแห่งทุกข์นั้นก็ไม่มีช่องตรงไหนที่เป็นที่เกี่ยวที่เกาะของคําว่าเป็นตัวตนเลยมีแต่การยึดมั่นว่าเป็นตัวตนเท่านั้นไม่ความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราเท่านั้นเองเรามันขี้โกงเอาองค์ธรรมชาติเป็นของเราเนี่ยจริงมั้ยล่ะฉะนั้นเรามาปฏิบัติเนี่ยเพราะจะคืนธรรมชาติไปให้เกิดนิโรธความดับดับอุปทานดับความยึดมั่นอะไรที่ดับได้ก่อนก็จะจะดับไปก็คือธรรมชาติอะไรในดับได้ก่อนแล้วก็คือธรรมชาติไปก่อนก็ค่อยดับค่อยดับเพราะเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ที่ดับทีเดียวได้ที่จะดับได้ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเราไม่มีบารมีแบบนั้นดังนั้นอะไรที่เล็กน้อยเราดับได้เราจะดับไปก่อนเมื่อเราดับได้เราจะคืนธรรมชาติไปก่อนค่อยคืนไปค่อยคืนไปจนมันหมดไปจากจิตจากใจหมดจะไปจากความรู้สึกของเราสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ที่ความรู้สึกนิพพานต้องอยู่ด้วยความรู้สึกนี่เป็นนิพพานของพระเจ้าที่ท่านบอกเอาไว้ว่านิพพานต้องเป็นสันทิฏฐิโกปฏิทิกะนิพพานนิพพานต้องรู้สึกได้ด้วยตัวของตัวเองไม่ได้ไปที่ไหนไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปตายแล้วจะได้อยู่ที่ความรู้สึกที่มันไม่ผสมปรุงแต่งมันเย็นยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขมีความสงบเยือกเย็นอยู่ตรงนั้นนั้นเราปฏิเราต้องอันดับแรกต้องปลูกปฏิไปในสมาธิเอาสติจับอารมณ์ให้ได้ถึงไปสมาธิไปในกายเวทนาในจิตในธรรมเรานั่งในหรืออิริยาบถฉะนั้นการจับอารมณ์มี2แบบแบบที่เราทำอยู่ในรูปแบบนี้เขาเรียกว่าแบบท่านั่งเนี่ยนะหรืออิริยาบถนั่งก็ได้ลมหายใจก็ได้นะมีเรื่องของลมหายใจรูปแบบหนึ่งแล้วก็อิริยาบถรูปแบบหนึ่งอิริยาบถไปในท่าหลักๆก็คือไปในยืนเดินนั่งนอนนะถ้าอิริยาบถย่อยนะการก้าวเท้าก้าวไปข้างหน้าก้าวไปข้างหลังคู่แขนเหยียดแขนการกินการนั่งการดื่มการห่มการนิ่งการพูดนี่คืออิริยาบถย่อยถ้าปลุกสติไปลมหายใจไปทุกอิริยาบถหรือทุกลมหายใจเข้าออกถ้าทำตามรูปแบบอันนี้เรียกว่านั่งเนี่ยท่านั่งเนี่ย
นะไปในกายเนี่ยไปในกายแล้วก็เอากำหนดเนี่ยลมหายใจจับอารมณ์ให้ได้นะไปในกายเพราะฉะนั้นเราพูดถึงลมมาพูดถึงลมหายใจก่อนไปบัดยังไงก็ลมหายใจเนี่ยหายใจสั้นก็ให้รู้หายใจยาวก็ให้รู้นะหายใจออกยาวก็ให้รู้หายใจออกสั้นก็ให้รู้หายใจเข้ายาวก็ให้รู้หายใจออกยาวก็ให้รู้รู้ทุกแง่ทุกมุมในเรื่องลมหายใจนะแล้วก็รู้ถึงว่ากายได้มีสองแบบกายเนื้อก็คือดินน้ำไฟลมกายลมก็คือลมหายใจมันประสานกันมันสัมพันธ์กันลมหายใจสงบระงับกายก็สงบระงับลมหายใจละเอียดกายก็ละเอียดมันจะขึ้นด้วยกันจะลงด้วยกันนะแล้วก็เราจะบังคับให้ลมหายใจเนี่ยให้ละเอียดให้เบาให้ละเอียดขึ้นให้สงบระงับขึ้นให้จิตเป็นสมาธิขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะรวมจิตเป็นให้มีเป็นกำลังให้ได้นะรวบรวมกายรวบรวมกายใจนะให้มีกำลังให้เป็นสมาธิให้ได้ให้จิตเป็นสมาธิให้ได้นะจิตที่เป็นสมาธิคือจิตที่ควรแก่การงานนะเป็นจิตที่บริสุทธิ์นะเป็นจิตที่ตั้งมั่นนะแล้วก็จิตที่อ่อนโยนเรียกว่าสมควรแก่เอามาพิจารณาปัญญานะมันขวดมันนิ่งแล้วมันนิ่งแล้วเอาให้เป็นสมาธิได้ระดับหนึ่งแล้วนะเพราะเราเนี่ยพูดถึงจิตก่อนแล้วพูดแล้วค่อยมาพูดเรื่องปฏิบัติต่อไปจิตเนี่ยเราอะมีคนเราเนี่ยไม่ได้มีจิตที่วุ่นอยู่กับกิเลสอยู่ตลอดเวลาหรอกโยมนะนอกจากอารมณ์มันมาเนี่ยมันจองเข้ามาแล้วก็ไปวุ่นกับอารมณ์ใช่ไหมล่ะนะแต่ถ้าอารมณ์มันผ่านไปแล้วจิตมันก็สงบเหมือนเดิมจิตก็ประพัดสอนเหมือนเดิมเขาเรียกว่าจิตประพัดสอนจิตแท้ดั้งเดิมเนี่ยจิตมันก็ประพัดสอนนะไปออกวิวุ่นกับอารมณ์มันก็เป็นขออภัยพออารมณ์เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจิตมันก็ออกไปรับอารมณ์นะใช่ไหมแล้วจิตก็เลยเศร้าหมองใช่ไหมแล้วก็กิเลสไปจรมาทำให้เกิดเรามีความโลภความโกรธความหลงที่เป็นกิเลสตัวหลักๆตัวแม่ๆอ่ะนะแต่ถ้าย่อยก็ไปก็เป็นอุปกิเลสนะอุปกิเลส16นะคือมันจรเข้ามาพอมันออกไปแล้วมันสงบแล้วมันสมอยากแล้วมันก็ออกไปจิตแล้วก็สงบเหมือนเดิมไอ้จิตที่สงบมันเรียกว่านิพพานก็ได้นะจิตประพัดสอนนะแต่พระจิตประพัดสอนเนี่ยไม่ได้เป็นจิตที่บริสุทธิ์นะแต่เพราะมันยังจิตที่พระสอนเนี่ยมันจะบริสุทธิ์ก็ได้ไม่บริสุทธิ์ก็ได้มันอยู่ที่ว่ามันออกไปรับอารมณ์หรือเปล่าถ้าออกไปรับอารมณ์เพื่อจิตเศร้าหมองนะจิตไม่ผ่องใสจิตมีกิเลสนะนะถ้าเราทำเพื่อไปบัตรเนี่ยให้จิตเนี่ยเป็นจิตที่ประพัดสอนถาวรเป็นจิตที่บริสุทธิ์นะเมื่อเราเพื่อปฏิบัติเนี่ยไปในกายเวลาจิตธรรมแล้วโยมไม่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยโยมไม่ค่อยมีเวลามาเพื่อปฏิบัติใช่มั้ยล่ะนะโยมมีเวลาน้อยนะนะโยมก็เพื่อปฏิบัติเท่าเอาแบบที่คฤหัสถ์เนี่ยเขาใช้กันสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้บวชมันจะมีเยอะนะคฤหัสถ์อ่ะเยอะฝ่ายโยมอีกฉะนั้นการสั่งสอนของคฤหัสถ์เนี่ยก็มีแบบของคฤหัสถ์เหมือนกันแต่ไปในทางเดียวกันน่ะมันไปทางเดียวกันเหมือนกันหมดอ่ะเหมือนกันหมดอ่ะแต่ว่าเราไม่ต้องเอาแบบเต็มรูปแบบหรอกนะเอาแบบว่าธรรมชาติเอาธรรมดาของคฤหัสถ์เนี่ยหลักเรียกว่าสุกะวิปัสสกทำแบบพอมีจิตเป็นมาที่ก็พอไม่ต้องถึงกับฌานหรอกนะไม่ต้องเอาแบบว่าเอาแบบหรูหราจนถือว่าโอ้โหมีริบมีเดชอ่ะเอาแบบธรรมดาพอเอาแบบจิตเป็นสมาธิก็พิจารณาธรรมานุปัฏฐานปฏิปทานเลยแต่ถ้ามันมีเวทนานุปัฏฐานปฏิปทานหรือจิตตานุปัฏฐานปฏิปทานแทรกเข้ามาแล้วก็พิจารณาไปแล้วปล่อยให้มันดับไปแล้วก็พิจารณาธรรมต่อนะทุกลมหายใจเขาออกให้รู้อะไรเข้ามาในจิตเรารู้ฝึกเราก็รู้ใช่ไหมเมื่อลมหายใจเราพิจารณาลมหายใจไปเรื่อยแบบบริกรรมด้วยก็ดีว่าพุทโธเนี่ยนะหายใจเข้าพุทออกโธเนี่ยเมื่อจิตเป็นมาที่ขึ้นเลยพร้อมควรแล้วนะก็พิจารณาให้อะ
ให้เห็นอาการว่าลมหายใจฝักแต่ว่าเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีตัวบุคคลที่ตรงไหนนะพอจิตเป็นสมาธิแล้วให้เห็นมันนะให้เห็นเป็นรูปขันนะเป็นนามเป็นรูปเป็นนามให้เห็นเป็นขันห้ายิ่งให้เห็นอุปทานขันยิ่งดีเลยขันที่โดนยึดถือไว้เป็นตัวตนให้เห็นมันยิ่งดีเลยนะพิจารณาว่าลมหายใจเนี่ยอ๋อกำหนดเนี่ยลมหายใจเนี่ยเป็นรูปนะเป็นรูปขันอาการความรู้สึกที่กำหนดหรืออาการที่กำหนดมันเป็นนามเป็นความรู้สึกเป็นนามกำหนดนะให้เห็นเป็นรูปขันธ์ให้เป็นนามอ๋อมีสัญญาว่าหายใจแบบนี้เรียกหายใจเข้าแบบนี้เรียกหายใจออกอ๋อเป็นสัญญาความจำว่าหายแบบนี้เรียกว่าหายใจเข้าแบบนี้ว่าหายใจออกเป็นสัญญาขันธ์เห็นความปรุงแต่งความคิดอ๋อเป็นสังขารละขันธ์ให้เห็นเป็นรูปเป็นนามนะเมื่อจิตสงบไปมาที่แรกพิจารณาเห็นเป็นรูปเป็นนามเป็นขันธ์ห้าอ๋อแล้วก็ดูว่าไอ้เรายึดมั่นในขันไหนหรือเปล่าเรายึดมั่นในตัวตนของเราไหมมีอุปทานขันตรงไหนบ้างนะเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยด้วยความรู้สึกของเราเห็นว่าเป็นรูปเป็นนามจริงและเห็นว่าอารมณ์หายใจนี่เป็นรูปจริงและเป็นนามเป็นความรู้สึกที่อาการที่กำหนดเป็นนามจริงและเห็นรูปนามเห็นขันห้าและเห็นสัญญาความจำและเห็นเวทนาและความรู้สึกพอใจและนะในการกระทำและอ๋อมีเวทนาเข้ามาผมมีความพอใจเห็นเป็นเวทนาขันขึ้นไปให้เห็นรูปขันเมื่อเห็นด้วยความรู้สึกอย่างนี้อยู่ต่อเวลาแล้วพากขึ้นไปใหม่ให้เห็นความเกิดดับนะให้เห็นความเกิดดับให้เห็นรูปขันนามขันเป็นความเกิดดับอ๋อลมหายใจเข้าเป็นเกิดลมหายใจออกเป็นดับอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับอะไรที่เป็นความเกิดดับให้ตัวเราเห็นให้หมดอ๋อความคิดก็เป็นเกิดเป็นดับเป็นความเกิดความดับความรู้สึกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ก็เป็นความเกิดดับเกิดดับเมื่อเห็นความเกิดดับด้วยความรู้สึกของเราแล้วว่าอ๋อเกิดหนอดับหนอไอ้คำว่าหนอนี่ต้องหนอด้วยปัญญานะเห็นอย่างนั้นจริงๆนะเห็นเป็นสันทิฏฐิโกจริงๆนะไม่ได้หนอฝักแต่ว่าหนอใครใครหนอแล้วก็หนอตามไม่ใช่นะต้องหนอให้ถูกนะอ๋อเกิดแล้วดับเกิดขึ้นแล้วดับหนอเกิดดับหนอเมื่อเห็นความเป็นความฝึกว่าเกิดดับแล้วพิจารณาต่อไปนะให้เห็นอาการที่มันลึกฟึ้งขึ้นอีกให้เห็นเป็นอนิจจังนะอ๋อเป็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นไม่เที่ยงอะไรที่ไม่เที่ยงตัวเราเห็นให้หมดความคิดเราไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะอายตนะก็เหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปขันก็เหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเฟลเราก็เหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอ๋ออนิจจังอนิจจังคือการผสมปรุงแต่งอ๋อรูปขันธ์ผสมปรุงแต่งเป็นอย่างนี้ก็เกิดเวทนาขันธ์ผสมปรุงแต่งอย่างนี้ก็เกิดเป็นตัณหาเกิดผสมปรุงแต่งแบบนี้เกิดเป็นความรู้สึกแบบนั้นแบบนี้ขึ้นมาอ๋อผสมปรุงแต่งความคิดไม่มีอะไรที่ผสมปรุงแต่งลมหายใจก็เราผสมปรุงแต่งแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปปรุงแต่งสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ดับไปแล้วเกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาลมหายใจเกิดขึ้นมาดับไปแล้วเกิดลมหายใจเกิดขึ้นมาใหม่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอ๋อเป็นอย่างนี้อนิจจังอย่างนี้นี่เองเหมือนเฟลเราก็เป็นอนิจจังอะไรที่ไม่เที่ยงผมปรุงแต่งทั้งหมดให้เห็นด้วยความรู้สึกอ๋อไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนอไม่มีอะไรเที่ยงหนอไม่มีอะไรเที่ยงหนอแม้อิริยาบถก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวนั่งนั่งก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถใหม่อ๋อมันไม่เที่ยงหนอมันต้องไหลมันต้องไหลการไหลไปในนิจจังอ๋อมันไหลอย่างนี้นี่เองจากก้าวเท้าจากการนั่งเรากลายเป็นยาวยืนจากเรายืนเราเป็นเดินอ๋อไม่เป็นการไหลไปนิจจังไม่มีอะไรเที่ยงเลยนะเห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นความไม่เที่ยงแล้วเห็นความเป็นทุกขังเข้าไปอ๋อมันบีบคั้นมันแปรปรวนมันคงอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันน่าเบื่อมันน่าละอามันน่าเกลียดเพราะภาวะอย่างนี้มันไม่อยากมันโดนบีบคั้นสภาวะที่มันอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันโดนบีบคั้นให้แปรเปลี่ยนไปเห็นเนี่ยความเป็นทุกขังอ๋อเป็นอ๋อทุกหนอทุกหนอทุกหนอมันเป็นความสภาวะแห่งทุกหนอเมื่อเห็นความเป็นทุกข์ด้วยความรู้สึกแล้วเห็นความเป็นอนัตตาเข้าไปอ๋อ
อ๋อแล้วไม่มีตัวตนหนอไม่มีพี่เป็นตัวตนหนอมีตัวตนอยู่ตรงไหนหนอมีแต่พระภาวะธรรมอัตตานี้มันไม่ใช่อัตตามันเป็นอนัตตามันไม่เป็นตัวตนหนอต้องแยกดินน้ำไฟลมออกตัวเราตัวเราเป็นตัวตนอยู่ตรงไหนแยกดินไปกองหนึ่งแยกน้ำไปกองแยกไฟไปกองแยกลมไปกองหนึ่งตัวตนอยู่ตรงไหนมันแค่ความรู้สึกที่อุปทานว่ามีตัวตนอ๋อมันมีตัวตนอยู่ที่อุปทานตรงนี้นี่เองเพราะอุปทานเนี่ยยึดมั่นในขันห้าอ๋อเวทรูปเป็นของเราเวทนาเป็นของเราสัญญาเป็นของเราสังขารเป็นของเราวิญญาณเป็นของเราพระเจ้าบอกว่าเป็นอนิจจังรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาทั้งฝั่งสอนโดยมากว่าไม่ได้ตัวตนถ้าเป็นของเราเราจะต้องบังคับได้เสว่าเราจะแก่เราจะตายนะเราจะเจ็บนะเราบังคับได้ไหมเมื่อบังคับไม่ได้สิ่งนี้แต่ว่าเป็นตัวตนของเราหรือไม่เป็นตัวตนเพราะเราบังคับไม่ได้สิ่งนั้นไม่เป็นตัวตนถ้าเป็นตัวตนเราบังคับได้อันไหนแล้วพิจารณาไหนก็ไม่เป็นตัวตนอยู่ที่ตรงไหนเลยเมื่อทั้งกาแฟแห่งทุกข์กาแฟแห่งการเกิดขึ้นกาแฟแห่งปฏิจจสมุปบาทก็ไม่มีตัวตนที่ตรงไหนมีแต่ความรู้สึกที่ยึดมั่นเอาไว้ที่ตรงแท้อุปทานเท่านั้นเองอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ยึดมั่นในความอยากเพราะมีความอยากถึงมีความยึดมั่นว่าเราเป็นผู้อยากและเป็นผู้ไม่อยากแล้วยังเอาเป็นผู้ที่จะเอาเข้าตัวหาตัวเข้าหาตัวเองอยากจะมีอยากจะเป็นแล้วก็ยึดมั่นเอาไว้เราไม่อยากมีไม่อยากเป็นยึดมั่นเราไม่อยากเป็นมีอยากไม่อยากมีไม่อยากเป็นเพราะมีเราเพราะมีความสิ่งที่เป็นมายาไม่มีตัวตนที่ตรงไหนว่าจิตมันไม่รู้ตอนนี้จิตมันรู้แล้วเราจะเพื่อปฏิบัติตรงเนี้ยให้เห็นสิ่งที่ธรรมชาติมันทรงตัวอยู่อย่างนั้นนั่นเองนั่นแหละเรียกว่าธรรมทิฏฐิญาณญาณอย่างรู้ความเป็นอยู่ของธรรมชาติมันตั้งอยู่อย่างนั้นนั่นเองตั้งแต่เรากำหนดลมหายใจอิริยาบถเนี่ยเป็นฝักแต่ว่าลมหายใจเป็นฝักแต่ว่าอิริยาบถนั่งเท่านั้นหนอเนี่ยจนถึงอนัตตาเนี่ยเรียกว่าธรรมทิฏฐิญาณญาณอย่างรู้ความตั้งอยู่ของธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเป็นไปตามกฎของธรรมชาติกฎแห่งไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาที่อาตมาบอกว่าความหมายของธรรมะเนี่ยในฝีความหมายเนี่ยโยมจะต้องเข้าใจมันเมื่อโยมเข้าใจแล้วโยมจะเข้าใจธรรมคำฝังฝังในพุทธศาสนาในการเพื่อปฏิบัติได้ง่ายยิ่งขึ้นเห็นแบบมันเชื่อมโยงกันหมดเลยอ่ะมันเป็นญาณอย่างรู้ของความฟองตัวอยู่ของกฎของธรรมชาติเป็นอย่างนั้นนั่นเองเมื่อจิตมันเห็นเป็นอนัตตาแล้วคราวนี้มันก็จะฟูญาณอย่างรู้ในเรื่องของนิพพานญาณญาณเรื่องเลือกความเป็นนิพพานเมื่อโยมเห็นกำหนดเป็นอนัตตาแล้วเนี่ยโยมจะเห็นความรู้สึกของมันน่ะตรงนั้นน่ะว่ามันเริ่มวิราคะนะเห็นความจางคลายตัวตนคลายความยึดมั่นคลายกิเลสออกคลายตัณหาคลายอุปทานคลายความยึดมั่นออกตัวตนออกแล้วค่อยๆคลายค่อยๆคลายเมื่ออันไหนมันคลายอันนั้นก็จะดับนะอันไหนมันดับได้มันก็คือธรรมชาติไปก่อนเล็กๆน้อยๆง่ายๆเนี่ยมันดับได้มันก็คือธรรมชาติไปก่อนเมื่อเราเห็นว่าคาแล้วหนอคาแล้วหนอคาแล้วหนอคาความยึดมั่นในรสแล้วเราไม่ติดในรสแล้วเราจะกินรสเช่นลิ้นรสเนี่ยเพื่อให้มีให้กายเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีเราไม่กินเพราะรสแล้วแต่กินเพื่อการดูแลสุขภาพเราไม่ติดในรสแล้วเพราะรู้รสเนี่ยมันแค่ลิ้นเป็นแค่ระบบประสาทเท่านั้นเองไม่ติดในเสียงแล้วเสียงนี้เราก็มินดีเสียงด่าเสียงใครว่าเราก็ไม่ติดใจเพราะมันเราไม่ยึดมั่นในเสียงแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเรารู้แล้วเราเริ่มคลายและคลายความยึดมั่นถือมั่นแล้วเห็นป่ะให้ฟังรู้สึกว่าคลายแล้วหนอคลายแล้วหนอเมื่ออันไหนที่คลายว่าเริ่มดับแล้วหนอแล้วเห็นกำหนดความรู้สึกว่ามันดับไปแล้วหนอดับแล้วหนออ๋อนี่ดับแล้วหนอความยึดมั่นเห็นมั่นจนได้เห็นในตัวเองล่ะสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นดับเป็นอย่างนั้นเองมันจะไม่เลิกปรุงแต่งอีกแล้วมันจะดับไปโดยอัตโนมัติมันเองแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นมาอีกแล้วมันจะดับแล้วดับเลยนะมันเคยธรรมชาติแล้วคืนเลย
เมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วโยมก็เห็นเป็นปฏินิสักขะเห็นอาการเป็นปฏินิสักขะคืนธรรมชาติปากคืนค่อยๆคืนนะที่ทุกฝังผมว่าคืนไปแล้วนะคืนแล้วหนอคืนแล้วหนอแล้วก็เห็นฟังเป็นฝุ่นตาว่างแล้วหนอมันว่างพอคืนไปหมดแล้วจะว่างไหนคืนแล้วมันว่างอ่ะว่างจากกิเลสว่างจากตัวตนว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่างหนอว่างหนอนิพพานังปรมังฝุ่นยัง

พานเป็นความว่างอย่างยิ่งว่างจากกิเลสว่างจากตัวตนว่างจากตัณหาเนี่ยแหละคือโครงสร้างของการปฏิบัติโครงแบบคือรูปแบบของการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นเพราะมันจะมีสมถะคือสมถะและวิปัสสนามาพร้อมกันหมดเลยรวมทำได้นี้มันมาพร้อมกันหมดเลยมันจะหนอดแน่นกันหมดเลยมันจะแยกกันอย่างนี้เป็นสมถะอย่างนี้เป็นวิปัสสนามันจะรวมกันหมดเลยมันจะมีสมาธิอันประกอบไปด้วยปัญญาแนบแน่นอันนี้คือสมาธิที่ต้องการสมาธิที่ตามจุดมุ่งหมายคือสมาธินี้แนบแน่นประกอบด้วยปัญญาเขาเรียกว่าอนันตริยะสมาธินะอันนี้คือว่าที่ประกอบด้วยปัญญาแนบแน่นมันจะแนบแน่นด้วยกันเลยไม่มีช่องว่างเลยอ่ะมันจะมาคู่กันเลยสมาธิและปัญญาจะมาคู่กันเลยมาใช้

ที่ประกอบด้วยปัญญาแน่นแน่นมันจะแน่นแน่นด้วยกันเลยไม่มีช่องว่างเลยอ่ะมันจะมาคู่กันเลยสมาธิและปัญญาจะมาคู่กันเลยมาใช้ที่ผัสสะตรงนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าอนันตญาณสมาธิอย่างที่โยมมาได้สวดมนต์อ่ะอย่างที่พระสวดพระปริตอ่ะนะพระปริตเจ็ดตำนานสิบสองตำนานอ่ะบทสวดเนี่ยแหละนะอย่างที่เราสวดกันอ่ะสมาธิมานันตริกัญญมาหุสมาธินาเตนะสโมโนวิชติเนี่ยคือสมาธิที่แน่นนั่นประกอบด้วยปัญญาอันนี้แหละเราทำอันนี้ให้เกิดขึ้นมานะมาที่ที่ต้องการตามความมุ่งหมายนะมันจะรู้เฉยรู้วางรู้วางอารมณ์รู้วางอารมณ์เพราะมันเป็นสติแล้วมีสมาธิมันประกอบด้วยสติกำหนดอยู่แล้วมีปัญญาควบคู่อยู่เนี่ยนะมีปัญญาที่เห็นว่าเป็นจริงแล้วอ๋อมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยนะแล้วเมื่อทำมากำหนดโดยอาการ10อาการแบบเนี้ยอาการที่ฝักแต่ว่าอารมณ์1อาการกำหนดฝักแต่ว่าอารมณ์อาการที่2เห็นอาการเป็นความเกิดดับอาการที่3เห็นเป็นอนิจจังนะ4ให้เห็นเป็นทุกขังห้าให้เป็นอนัตตาหกให้เป็นวิราคะเจ็ดนิโรธแปดนะเห็นความเป็นปฏินิพพคะคืนป่ะเก้าเห็นความเป็นสุญญตาป่ะนะอาขาไปอันหนึ่งเห็นสัตวะอารมณ์เห็นเป็นรูปนามหรือเป็นขันห้าแล้วก็เป็นความเกิดดับแล้วก็เห็นความอนิจจังเห็นความรู้สึกว่าเป็นทุกขังเป็นความรู้สึกว่าอนัตตาแล้วก็เข้าสู่ปัญญาล้วนๆเลยคือเห็นเป็นวิราคะคายเห็นเป็นนิโรธความดับเห็นเป็นปฏิปักขะคืนธรรมชาติไปด้วยความรู้สึกว่าคืนไปแล้วคืนนะค่อยๆคืนนะเห็นเป็นสุญญตาเนี่ยนี่คือมีแน่ๆมีปัญญารวมในโครงสร้างอยู่ในนี้ทั้งหมดทั้งสมถะทั้งวิปัสสนามันจะอยู่ในนี้หมดเลยถ้ายอมทำอยู่ในนี้หมดแล้วผลมันออกมามันมีผลโดยตรงและผลโดยอ้อมผลโดยตรงก็คือโยมจะมีศีลสมาธิปัญญาคืออริยมรรคเมือง8อยู่ในนั้นสมบูรณ์แบบหมดเลยเพราะว่าการตั้งใจกำหนดเนี่ยมันเป็นศีลการกำหนดอยู่นะมันเป็นสมาธิการกำหนดอยู่ด้วยสติเนี่ยมันเป็นสมาธิอยู่ถ้ายอมเห็นว่ามันฝักแต่ว่าอารมณ์เป็นฝักแต่ว่ารูปนามไม่เห็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญญาทำให้เกิดสมาธิยังไงมันเป็นปัญญาอ่อนๆแล้วถ้าจะมองเห็นว่าเป็นฝักแต่ว่าอารมณ์เป็นฝักแต่ว่ารูปเป็นนามเนี่ยมันมีสมาธิมันมีปัญญาที่มุ่งหมายตรงนั้นปัญญาเห็นแจ้งตรงนั้นมันรู้ตามมันเป็นจริงอยู่ตรงนั้นเห็นแบบมันมีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในตัวมันเองอยู่โดยตรงเลยเห็นแบบแล้วทานอยู่ตรงไหนล่ะทำไมได้พูดถึงเรื่องทานล่ะก็ทานก็มีอยู่นั้นสมบูรณ์แบบทานสูงสุดโยมก็โยมพละตัวตนออกใช่ไหมล่ะนั่นแหละโยมให้ทานตัวตนออกหมดแล้วทานสูงสุดอยู่นั้นไม่ได้ทานให้ข้าวน้ำข้าวปะให้ข้าวน้ำให้ข้าวให้น้ำหรอกเนี่ยทานสูงสุดเลยให้ทั้งชีวิตให้ตัวตนไปเลยคือธรรมชาติมันปะไม่มีตัวตนแล้วสติมันอยู่ตรงไหนล่ะก็โยมกำหนดดังนั้นเป็นสติของมันเองอยู่แล้วใช่ไหมล่ะผมทำตามแบบเนี้ยปฏิปทาฝึกตามแบบอนาปานสติเนี่ยสมบูรณ์แบบเนี่ยโพธิปักขยธรรมก็สมบูรณ์แบบโพชฌงค์ก็สมบูรณ์แบบเทพแบบมัยมรรคมีองค์8ก็สมบูรณ์แบบนะสมบูรณ์แบบหมดนะแต่ผลโดยอ้อมมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะยอมมีสติในตัวเองยอมมีทานในตัวเองเนี่ยนะนะไอ้ผลโดยตรงมันพูดถึงอะยอมได้เต็มๆเลยฝีสมาธิปัญญาเนี่ยทางมรรคทางดับทุกเนี่ยยอมมีเต็มๆเลยนะแล้วก็มียอมก็มีขอทางอ้อมเนี่ยยอมก็จะมีโพชฌงค์7สมบูรณ์แบบโพชฌงค์7สมบูรณ์แบบองค์แห่งการตรัสรู้7ประการเนี่ย7องค์เนี่ยสมบูรณ์แบบหมดเพราะอะไรเพราะว่าองค์แรกคืออะไรสติปัมโพชงใช่ไหมองค์แห่งการตัดรู้คือสติก็ยังผูกสติอยู่แล้วทำสติอยู่แล้วกำหนดอยู่นั่นเป็นสติอยู่แล้วเพราะมันก็มีอยู่แล้ว

แบบเขาเรียกว่าไอ้ผลโดยอ้อมเนี่ยถ้าเราไม่เรียกมันไม่พูดถึงมันเนี่ยมันก็ไม่มาหรอกแต่ถ้าพูดถึงเมื่อไหร่มันมาเมื่อนั้นน่ะมันมีอยู่ในตัวมันเองเรียกว่าธรรมะสมุทานธรรมะที่มันเกื้อหนุนกันนะมันเกื้อหนุนมันมีอยู่ในตัวเองไม่ต้องทำมันก็มีมาใช่ป่ะล่ะปฏิภัมพชงก็ยังก็กำหนดอยู่แล้วปฏิภัมพชงยังก็มีธรรมะวิจยะสัมโพชงธรรมวิจัยสมโพชงองค์แห่งการแต่ฝรั่งคือการเลือกเฟ้นธรรมการใคร่ควรธรรมการพิจารณาธรรมโยมก็มีอยู่แล้วเพราะอย่างพิจารณาธรรมอยู่แล้วว่าอันนี้เป็นรูปเป็นนามเป็นขันธ์ห้าเป็นความเกิดดับเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาเนี่ยพิวิราคะไอ้พวกเนี้ยโยมก็เป็นการใคร่ควรธรรมอยู่แล้วในตัวเองธรรมวิจัยสมโพชงมันก็มีในตัวเองและวิริยะสมโพชงองค์แห่งการแต่ฝรั่งคือความเพียรก็มีอยู่ในตัวเองแล้วยังเพียรพยายามทำเพื่อจะลดละกิเลสลดตัวตนใช่ไหมก็มีอยู่เองตัวเองอยู่แล้วทำไมแล้วอะไรอีกอ่ะปีติสัมโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้คือปีติยังทำอยู่อย่างเงี้ยพิจารณาอยู่อย่างเงี้ยนะวิริยะมันก็หล่อเลี้ยงทำให้วิริยะอยู่ทำอยู่เงี้ยว่าเกิดปีติเกิดขึ้นในวิเกิดความพอใจมากขึ้นพอใจมากขึ้นในการเพื่อปฏิบัติเมื่อโยก็มีความอิ่มเอิบใจพอใจถึงที่สุดของมันอ่ะพอมีความปิติความพ่อชงแล้วคราวนี้โยมก็เกิดอะไรขึ้นเมื่อกายสงบเมื่อปิติมันลดลงแล้วมันเกิดความสงบขึ้นแล้วมันเบาและกายสงบจิตสงบแล้วคราวนี้ก็เป็นเกิดปัจจิสามพ่อชงองค์แห่งการตัดรูปคือปัจจิคือมันเริ่มสงบกายสงบใจแล้วมันเริ่มเข้ารูปเข้าลอยแล้วเข้าลอยแล้วนะมันไม่ขัดขวางกันแล้วมันเป็นแนวทางเดียวกันแล้วมันนิ่งเริ่มนิ่งแล้วเริ่มมีสมาธิมากขึ้นแล้วมีสมาธิเริ่มสงบก็มีสมาธิมากขึ้นแล้วก็เกิดความสุขแล้วเมื่อมีเกิดความสุขความสงบมากขึ้นมันก็มีเป็นสมาธิเลยสมาธิสามโพชฌงค์ก็เกิดขึ้นมาครับองค์แห่งการแต่รู้คือสมาธิถ้ามีสมาธิเนี่ยความสุขก็หล่อเลี้ยงสมาธิอยู่เมื่อ6องค์เนี่ยมันสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยนะทำมันอยู่อย่างเงี้ยมันสัมพันธ์กันแล้วมันได้เกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์ขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติของมันเองคือความวางเฉยองค์แห่งการแต่รู้คืออุเบกขาอุเบกขานี่ไม่ได้เฉยๆเลยไม่รู้นะมันเฉยแต่มันไม่อยู่นิ่งนะมันก้าวหน้านะนะมันก้าวหน้านะอะไรมามันรู้หมดนะนะมันเฉยอย่าก้าวหน้านะมันแล้วมันเฉยมันจ้องดูอยู่นะมันดูอยู่มันควบคุมความรู้สึกอันนั้นอยู่นะความรู้สึกที่เป็นอันนั้นแต่ยะสมาธิความรู้สึกที่มีสมาธิประกอบด้วยปัญญามันแนบแน่นอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ที่อุเบกขาสัมโพชฌงค์อยู่นั้นน่ะมันตัดกิเลสตัดความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็มันมีวิชาหรือวิมุตติอยู่ตรงนั้นมันมีมรรคญาณผลญาณอยู่ตรงนั้นมันมีวิชาวิมุตติอยู่ตรงนั้นมีวิชาก็คือความรู้อยู่ในนั้นมีวิมุตติคือความหลุดพ้นอยู่ในนั้นใช่ป่ะมันรู้ระวังมันไม่วุ่นวายกับอารมณ์เอาตรงนั้นน่ะเอามาใช้มาที่ผัสสะตรงนั้นน่ะเราทำอยู่เนี่ยเราจะยืนเดินนั่งนอนด้วยสติและปัญญาอยู่ตรงนั้นอยู่ตลอดเวลาใช่ป่ะล่ะเมื่อเห็นป่ะมันมีเมื่อทำอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยอาการ10อาการอยู่อย่างเนี้ยมันก็จะมีผลโดยอ้อมของมันคือโพชฌงค์ก็สมบูรณ์แบบแล้วยังไม่เท่านั้นเนี่ยมันทำให้โพธิปักขยธรรม37ประการ7หนวดเนี่ยสมบูรณ์แบบมีผลอย่างนั้นเกิดขึ้นมาโพธิปักขยธรรม37ประการ7หนวดมีอะไรบ้างอ่ะโยมก็มีปฏิปทาน4ใช่ป่ะล่ะมีอิทธิบาท4สัมมาประธาน4แล้วก็มีอะไรอีกมีอินทรีย์5พละ5มีพ่อชง7มีอริยมรรคมีองค์8ใช่ป่ะรวมได้37มั้ยปฏิปทาน4สัมมาประธาน4บาท4 4 32พละ5อินทรีย์5อีก10 12เป็น2712กับอีก1014 32 12ก็อีก10เป็น20 22 22บวกโพชฌงค์7 22เป็น29 29บวกมรรคมีองค์อีก8ก็เป็น37เห็นป่ะโพธิปักขยธรรม37ประการก็สมบูรณ์แบบปฏิปทาน4แล้วก็ทำอยู่แล้วในปฏิปทาน4เห็นป่ะเราทำอยู่แล้วแล้วอิทธิบาท4มีอะไรบ้างล่ะ
มีวิริเอฉันมีฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาใช่ไหมนะทำทำอะไรอันเป็นให้เกิดการความสำเร็จเนี่ยนะแล้วก็ไม่อยู่แล้วสมประทานสี่ความเพียรก็ไม่อยู่แล้วอิทธิบาทอินทรีย์ห้ามีละมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็ทำอยู่แล้วในศรัทธาศรัทธาเราไม่อยู่แล้วเพราะเราไปศรัทธาในการทำมีวิริยะอยู่แล้วมีสติทำสติอยู่แล้วมีสมาธิก็ทำอยู่แล้วมีปัญญาก็พิจารณาอยู่แล้วเห็นไหมมีอินทรีย์ห้าถ้ามีอินทรีย์มากๆเข้ามากๆเข้ามันสมบูรณ์ถึงที่สุดของมันแล้วมันก็เกิดเป็นพละกันมาพละห้าก็มีตัวเดิมมันละมีปัจจัยวิริยะฟีสติมีสมาธิมีปัญญานั่นแหละตัวเดิมมันละจากอินทรีย์กลายเป็นพละใช่ไหมแล้วมันมีพ่อชงก็มีอยู่แล้วพูดไปแล้วมีปฏิภาณสี่ใช่ไหมมีอริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมก็สมบูรณ์แบบเดี๋ยวมาพูดอริยมรรคมีองค์8แล้วมีอะไรผลทางอ้อมมีอะไรอีกบ้างอ่ะโยมก็จะมีญาณอย่างรู้ใช่ปะจริงแล้วในที่เราทำเนี่ยเรายานมีเยอะแยะแต่ถ้าเราจะแยกออกมันเป็นหมวดใหญ่ๆก็มีอยู่สองยานนั่นแหละที่อาตมาพูดยานอันเรื่องด้วยความรู้ที่ความตั้งอยู่ของธรรมชาติมันเรียกธรรมทิฏฐิยานและยานที่สองยานนิพพานยานยานเรื่องด้วยนิพพานมันมียังไงก็รวมกันอยู่แค่สองยานนี่แหละนะยอมจะมียานอย่างรู้เนี่ยนะยังมีวิปัสสนา16ยานวิปัสสนา16หรือวิปัสสนา9ก็แล้วแต่ก็รวมอยู่ใน2ยานเนี่ยแหละมียานอย่างรู้เนี่ยยานนี้โยมต้องมีนะมันจะมีมาเองหรืออัตโนมัติมันเองอ่ะแล้วก็มีอะไรที่สมบูรณ์อีกก็มีวิสุทธิ7สมบูรณ์แบบแต่พุทธเจ้าพูดถึงบ่อยนะวิสุทธินะความหมดจดความบริสุทธิ์ความหมดจดมีอะไรบ้างวิสุทธิ7คือว่ารถ7ผัดเหมือนเราเอาม้าให้วิ่งจากเมืองนี้ไปเมืองเนี้ยนะใช่ม้าตัวเดียวม้าก็ตายมันไปไม่รอดล่ะนะมันต้องไปทั้ง7ให้7ตัว7อันนี้ถึงอันนี้แล้วส่งไม้ต่อให้อีกตัวนึงวิ่งให้อีกตัวนึงวิ่งจนถึง7ตัวล่ะนะมีอะไรบ้างอ่ะศีลวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งศีลนะความบริสุทธิ์แห่งศีลน่ะนะศีลวิสุทธิถ้ามีจิตตาวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งจิตใช่ไหมมันก็มีในตัวมันเองอยู่แล้วมันก็มีมาพร้อมอยู่แล้วที่เราทำตรงนั้นน่ะนะสมถะวิปัสสนามีพร้อมมาแล้วแล้วก็อะไรทิฏฐิวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งความเห็นความเห็นว่าไม่มีตัวตนใช่ไหมล่ะแล้วก็อะไรอ่ะกังขาตรณะวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งข้ามความสงสัยไปได้ว่าเรามีตัวตนใช่ไหมความยึดมั่นถือมั่นเลยล่ะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะวิสุทธิวิมัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิความบริสุทธิความหมดจดแห่งความเห็นที่ว่าทางนี้ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ดับทุกทางนี้ไม่ดับทุกเริ่มจากมีญาณรู้ว่าทางนี้ใช่ทางนี้ไม่ใช่แล้วแล้วก็ปฏิปทาญาณทัศญาณญาณญาณญาณวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งความเห็นว่าอันนี้ใช่ทางปฏิปทาคือทางที่เดินแล้วก็ญาณทัศน์ญาณทัศนวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งญาณอย่างรู้นะเรียกว่ามรรคญาณผลญาณอยู่ตรงนั้นนะมรรคญาณผลญาณญาณอย่างรู้ว่าอันนี้คือมรรคอันนี้คือผลจะเกิดขึ้นตรงนั้นนี่คือความบริสุทธิ์เมื่อผมบุญแบบตรงนั้นไม่มีวิพร้อมนะนะแล้วมาพูดถึงมรรคมีองค์8ต่อนะเราต้องมีชีวิตอยู่ประกอบด้วยมรรคองค์8ในชีวิตเราเนี่ยประกอบด้วยมรรคองค์8อยู่ตลอดเวลาเลยอะอะไรเพราะมันมีต่อเวลาน่ะนะมีความตั้งใจการทำอะไรสิ่งหนึ่งก็เป็นศีลแล้วมีการจดตั้งใจจิตใจจดจ่อในการกระทำก็เป็นสมาธิอยู่แล้วแล้วทำงานให้เกิดผลไม่เกิดผลที่เราต้องการก็คือเป็นปัญญาแล้วในชีวิตเราก็มีต่อเวลานั่นแหละเขียนหนังสือหรือทำกับข้าวหรือผ่าฟืนก็อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็มีศีลสมาธิปัญญาในตัวเองเหมือนแล้วแต่เราก็ไม่รู้หรอกนะแต่มันเป็นน้อยๆนะมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของมันแต่ต้องฝึกให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเอาพูดถึงศีลสมาธิปัญญานะเอาพูดถึงมรรคอริยมรรคมีองค์8ที่ย่อด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วพูดถึงตัวแรกก่อนนะอริยมรรคมีองค์8
นะสัมมาทิฏฐินะมีมรรคมีองค์8มีอะไรบ้างก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะก็ย่อคือฝีสัมมาทิฏฐิปัญญาสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องนะความเชื่อความเห็นที่ถูกต้องนะถูกต้องไปทางที่ไปทางไหนไปทางที่นี้ไปทางเพื่อความสงบเพื่อความคืนธรรมชาติเพื่อความดับเย็นเพื่อความนิโรธความดับเพื่อความเพื่อนิพพานนะเราจะมีความเห็นเป็นแบบนั้นนะแล้วก็สัมมาสังกัปปะคือความปรารถนาชอบนะความต้องการชอบนะปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ปรารถนาที่จะไปเพื่อความสงบเพื่อความนิพพานแล้วไปทางนั้นนะปรารถนาคือถ้าติดกระดุมเม็ดแรกถูกที่อาตมาบอกสัมมาทิฏฐิถูกก็เลยทุกข์มันก็ถูกไปหมดอ่ะนะแล้วก็สัมมาวาจานะสัมมาวาจา การพูดชอบนะก็เราพูดสิ่งที่มีประโยชน์อ่ะนะพูดให้ถูกเวลานะถูกให้พูดถูกเวลานะตัวอย่างเรื่องการพูดสำคัญกันนะเพราะเราจะมีต่อยอดความรู้ก็ได้ก็การพูดด้วยการพูดกันนะนะแล้วก็การพูดที่เป็นปิยวาจาไม่ทำให้คนเจ็บช้ำน้ำใจแต่ถ้าเรามีความคิดเห็นถูกนะเดี๋ยวตัวพวกเนี้ยนะมันจะไปทางนั้นหมดนั่นแหละนะสัมมากัมมันตะสัมมาวาอาชีวะก็ไปทางนั้นหมดนะจะหาเงินจะต่อเงินยังไงเลี้ยงชีวิตยังไงก็เป็นไปทางนั้นหมดอะนะไปทางที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเนี่ยนะไปเชื่อความดับทุกข์อะนะไปทางนั้นหมดอะเพราะติดกระดุมเม็ดแรกถูกก็ถูกหมดอะสัมมาปฏิไปทางนั้นน่ะแล้วพอแล้วก็เราต้องทำสมาธิเนี่ยให้เป็นให้มีชื่ออย่างนี้ให้ได้นะให้เป็นอริยสัมมาสมาธิอันมีบริวาร7พยายามใช้จำชื่อนี้ไว้แล้วก็พยายามทำให้อย่างนี้ให้ได้เพราะเราได้ทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องจะทำให้เกิดวิชาและวิมุตติถ้าไม่ทำอย่างนี้มันจะไม่เกิดวิชาและวิมุตติต้องเป็นสมาธิที่เป็นประธานหลักและให้อีก7ตัวเนี่ยมันเป็นบริวารเป็นบริขารเป็นการที่จะเสริมเข้าไปนะโดยมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเพื่อความมันทุกข์เนี่ยเป็นแม่ทัพหน้าเป็นแสงส่องทางเป็นเข็มทิศให้เดินว่าต้องเดินทางนี้นะเป็นไปเพื่อวิเวกนะเพื่อวิราคะนะเป็นความหย่อนคลายตัวตนคลายตัณหาเพื่อความดับนิโรธาเป็นความดับนะเป็นไปเพื่อปฏินิพพานคะนะคือธรรมชาติไปเพื่อเป็นอันนี้โดยตรงนะเป็นเพื่อนิพพานอย่างเดียวเลยนะเป็นหนุนให้ไปทางนี้ให้เป็นมาที่เป็นหลักให้มีอารมณ์เดียวให้มีอารมณ์จะเป็นเอกคตาจิตเนี่ยจิตที่มีความรู้สึกที่เป็นประธานนิพพานเนี่ยเป็นอารมณ์อย่างนั้นน่ะนะเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะให้เป็นเรียกว่าชื่อว่าอริยะสัมมาสมาธิอันมีบริวาร7หรือบริขาร7เนี่ยนั้นถ้าเราทำได้อย่างนี้นะแล้วมันเอาเนื้อตัดกิเลสอยู่ในนั้นหมดอ่ะนะอยู่ในนั้นหมดเลยอ่ะจะค่อยตัดค่อยเห็นเพราะเรามีสติปัญญาแล้วเขาเริ่มมีสติปัญญามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วนะทำให้เป็นก้อนหอยคล้ายเป็นอารมณ์เดียวนะแล้วพอทำถึงงานนั่นแล้วเนี่ยมันจะมีสัมเนินพอมันจะได้อีก2สัมมาเพราะจริงแล้วเนี่ยพระเจ้าท่านสอนแค่อริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมล่ะแต่มันแค่ส่วนเหตุเพราะท่านสอนให้เราปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติในส่วนเหตุใช่ไหมแต่มันยังไม่พูดถึงส่วนผลใช่ไหมเมื่อทำเหตุให้เกิดเป็นมรรคมาคีและมาเกิดผลขึ้นมา2ตัวเป็นสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติเมื่อถึงจะสมบูรณ์แบบในพระพุทธศาสนามีทั้งเหตุและผลที่พูดถึงแค่องค์8เนี่ยมันแค่เหตุว่าทำเหตุอย่างนี้แล้วเนี่ยยังมีผลอย่างนี้แต่พระเจ้าท่านบอกข้อ8เพราะว่าท่านบอกให้เราปฏิบัตินะให้เราทำให้เกิดผลออกมาคือ2ผลเรียกสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติความอย่างรู้ชอบกับความหลุดพ้นชอบเขาเรียกว่าสัมมัตตะ10ความถูกต้อง10ประการนั่นคือสมบูรณ์แบบในพระพุทธศาสนานะแต่สมบูรณ์แบบแล้วมีใครถามมาจะใกล้หมดเวลาแล้วอีกไปแล้ว15นาทีอาตมาทวนนะ

อาตมาทวนนะหนึ่งพุทธเจ้าท่านสอนอยู่แค่สองเรื่องอ่ะเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์เรื่องทุกข์อาตมาก็พูดถึงว่าคงอะไรที่มันทำให้สาเหตุให้เกิดทุกข์ก็มีกระแสหนึ่งที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้กระแสแห่งทุกข์กระแสเพราะว่าเรามีกายกับจิตเนี่ยเขาเรียกว่าขันธ์ห้าเนี่ยแล้วขันธ์ห้ามันก็มีอายตนะใช่ไหมล่ะเป็นส่วนประกอบของรูปขันธ์เนี่ยเมื่อมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นเงื่อนต้นของทุกข์เนี่ยถ้าเราไม่ควบคุมให้มันให้ดีเนี่ยเมื่อมันเนื่องด้วยกับรูปไปแล้วเนี่ยสองตัวเป็นปัจจัยทำให้เกิดวิญญาณเกิดขึ้นนะวิญญาณสามตัวเนี่ยรวมกันเขาเรียกว่าผัสสะถ้าเรียกว่าผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาคือความอยากเข้าหาตัวเข้าออกจากตัวเนี่ยอยู่ที่เวทนาอะไรถ้าเวทนาเป็นความสุขก็อยากจะเข้าตัวใช่ไหมเวลาที่เป็นความทุกข์ก็อยากจะออกจากตัวใช่ไหมไม่ชอบก็จะออกจากตัวผลักออกจากตัวเมื่อเกิดเป็นเวทนาแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาก็ตัณหาคือกิเลสตัวแรกเลยอ่ะเป็นฝรั่งเกิดกิเลสที่ขันห้าทำงานแล้วกิเลสตัวแรกที่เกิดขึ้นจากการทำงานของขันห้าเนี่ยเรียกว่าตัณหานะเป็นความโลภความโกรธความหลงเมื่อมีตัณหาแล้วมีกิเลสแล้วเนี่ยกิเลสก็ตัณหาก็มันต้องมีคู่แฝดของมันก็เรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นในความอยากนั้นก็เริ่มสร้างตัวตนขึ้นมาตรงอุปาทานแล้วว่ายึดมั่นในความมีเราเป็นของเราแล้วหรือเราไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วจะยึดมั่นอะไรล่ะใช่ป่ะยึดมั่นนะเกิดอุปาทานขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดกิเลสก็เกิดกรรมใช่ไหมเขาเรียกก็เกิดภพเกิดกรรมมาพบหรืออุบัติพบก็แล้วแต่พอเกิดกรรมขึ้นมาแล้วก็ต้องเกิดผลของกรรมใช่ไหมผลกรรมตัวแรกคือชาติความเกิดใช่ไหมชาติความเกิดพอชาติความเกิดเป็นปัจจัยทำให้เกิดชราความแก่เป็นของเราความตายเป็นของเราโสกาปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาทุกทั้งปวงเป็นของเราไปหมดเลยใช่ไหมล่ะเพราะว่าแล้วก็ส่วนที่โยมทำไปแล้วเนี่ยก็เป็นนอนในจิตส่วนเล็กของโยมที่จะสร้างความเคยชินที่จะเกิดกิเลสแบบนั้นขึ้นเองเรียกว่าอนุสัยเพราะว่าโยมเรามาเพื่อปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะไม่ให้กระแสให้รู้เท่าทันกระแสนี้เพื่อให้กระแสเนี่ยมันหยุดซะมันหยุดได้ที่ตรงไหนเป็นข้อต่อของมันก็ตรงที่ผัสสะจะให้เกิดเป็นเวทนาเรามาเพื่อปฏิบัติเพื่อผูกสมาธิวิปัสสติเนี่ยเพื่อกั้นวิธีผัสสะไม่ให้มันไหลไปเป็นเวทนาถ้าไหลไปเป็นเวทนาก็ฝากแต่ว่าเวทนาก็ให้รู้ก็ยังดีนะให้ลูกกลับเข้ามาอย่าให้เป็นตัณหาอุปทานแล้วกันถ้าเป็นความอยากก็ยังพอจะช่วยได้แหละก็คือช่วยได้แหละแต่ถ้าเป็นอุปทานแล้วช่วยไม่ได้แหละนั่นเป็นตัวต่อยขึ้นมาเต็มที่และสิ่งที่จะช่วยได้คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทำให้ทุกข์เราเบาขึ้นได้นะแต่จริงเราต้องขั้นที่ผัสสะอย่าให้เป็นเวทนานะแต่ถ้าเรามีเชื้อเหลือมันก็ยังเป็นเวทนาอยู่ก็เป็นสัตว์เรียกว่าเวทนาแต่ถ้ามีเชื้อเหลือมันตัดที่เวทนาจะไม่เกิดขึ้นนะกระทบรูปถ้าพระอรหันต์เนี่ยตาเห็นรูปก็เหมือนกันน่ะนะอยู่ถ้าเป็นอาหารถึงที่สุดแล้วไม่มีเชื้อเหลือก็ตัดอยู่ที่ตาเห็นรูปจบแล้วฝากแต่ว่ารูปใช่ป่ะแต่ถ้ามีเชื้อเหลือก็มีเวทนาอยู่ถ้าฝากเวทนาจะกั้นเอาไว้ที่ตรงนั้นน่ะจะไม่ไหลเป็นกิเลสอ่ะมันจะไม่ไหลโดยอัตโนมัติอ่ะนะแต่กั้นเพราะว่ามีอนันตริยสมาธิและสมาธิประกอบไปด้วยปัญญาแนบแน่นและไม่มีช่องว่างแล้วไปเป็นเบขาสัมโพชงไอตัวเองน่าจะเกิดวิสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติเกิดขึ้นในเรื่องของญาณอย่างรู้แล้วก็ญาณที่จิตที่หลุดพ้นนะนี่คือแล้วเมื่อเรารู้ว่ากระแสแห่งทุกข์เกิดขึ้นไปแบบนี้แล้วเราจะกั้นไว้คือสติและปัญญาและกั้นไว้ที่ผัสสะแล้วสติปัญญาจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็เราต้องพูดถึงโครงสร้างในการปฏิบัติแล้วก็ต้องฝึกสติในปฏิปทานฝึกตามแบบอานาปานสตินะการกำหนดอารมณ์มีสองแบบกำหนดในเรื่องของอารมณ์หายใจแบบหนึ่งก็อิริยาบถแบบหนึ่งอิริยาบถก็คือบทเป็นหลักก็คือยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถย่อยก็ทั่วไปก้าวเท้าเหยียดเท้าคู่หน้าเดินถอยหน้าเดินถอยหลังเดินก้าวไปข้างหน้านะยืนเดินนุ่งการห่มการนุ่งการดื่มการกินแล้วแต่เนี่ยนะอิริยาบถ

0: ย่อยในการถ่ายอะไรก็แต่เนี่ยจะต้องมีปลูกสติตรงนั้นน่ะเป็นที่กักกำหนดเป็นอารมณ์มาไว้เมื่อเรารู้เราจะเราทำอยู่อย่างเงี้ยเรากำหนดลมหายใจแล้วก็เริ่มกำหนดเป็นอาการ10อาการ1อาการที่กำหนดว่าฝักแต่ว่าเป็นอารมณ์ฝักแต่ว่าเป็นหายใจฝักแต่ว่าเป็นอิริยาบถไม่มีตัวผู้หายใจไม่มีใครผู้นั่งผู้เดิมไม่มีตัวมีแต่ว่าธรรมชาติสภาวะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนะไม่มีตัวตนอะไรนะเมื่อเรากำหนดได้ฝักแต่ว่าอารมณ์ฝักแต่ว่าอิริยาบถแล้วก็กำหนดว่าฝักแต่ว่าอารมณ์ได้ยบทแล้วก็ให้เห็นว่ามันเป็นรูปเป็นนามนะอันดับแรกเนี่ยเราให้เกิดสมาธิเต็มที่เลยเมื่อเป็นสมาธิเต็มที่แล้วนะก็กำหนดให้เห็นด้วยปัญญาด้วยจิตของมันเองเนี่ยนะให้เห็นด้วยความรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นรูปเป็นนามนะลมหายใจก็เป็นรูปเหมือนกันนะไอ้นามคือความรู้สึกที่กำหนดที่คือเป็นนามเป็นอาการเป็นความรู้สึกนะเฮ้ยไปเห็นไม่ขันห้าอ๋อหายใจเข้าอย่างนี้ไปเรียกว่าเป็นสัญญาขันถ้าปรุงแต่งความคิดเห็นว่าเป็นเนี่ยสังขารละขันให้เห็นเป็นรูปเป็นนามเป็นขันห้าแล้วก็ถ้าเห็นลึกไปกว่านั้นให้เห็นเป็นอุปทานขันความยึดมั่นในความรูปเป็นของเราเวทนาเป็นของเราสัญญาเป็นของเราสังขารเป็นของเราวิญญาณเป็นของเราเมื่อเห็นเป็นรูปเป็นนามเป็นขันห้าเป็นอุปทานขันและให้เห็นเป็นความรู้สึกมากฝันนั้นให้เห็นความเป็นเกิดดับเกิดดับความรู้สึกนึกคิดก็เป็นเกิดเป็นดับเดี๋ยวไม่เกิดแล้วดับเกิดดับลมหายใจก็เกิดดับเกิดดับนะอารมณ์ความรู้สึกสุขทุกข์ก็เกิดดับเกิดดับความคิดก็เกิดดับเกิดดับไม่มีอะไรที่เกิดไม่เกิดไม่ดับถ้าเป็นสังขารปรุงแต่งเพราะว่ากระแสแห่งทุกข์ก็เป็นกระแสแห่งผสมปรุงแต่งก็เกิดดับเกิดดับไม่ได้มันเกิดแล้วมันไม่ดับถ้ามันไม่ดับสิ่งใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นมามันต้องดับสิ่งใหม่ถึงเกิดขึ้นมามันเรียกว่าเกิดดับเกิดดับคือมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ถึงเกิดจากเหตุกลายเป็นผลผลกลายเป็นเหตุอีกแล้วเหตุอันนั้นก็กลายมีผลอีกแล้วผลอันนี้กลายเป็นเหตุอีกเหมือนเราอ่ะที่บอกอ่ะเกิดจากท้องแม่เราโตขึ้นเราเป็นแม่อีกอ่ะเกิดลูกมาอีกแล้วลูกเราก็โตขึ้นเป็นแบบเราอีกแต่งงานก็มีลูกอีกอ่ะเอาไปงั้นเกิดขึ้นแบบนี้เรียกว่าธรรมะเมื่อเห็นความเป็นเกิดดับเกิดดับแล้วมาให้เห็นเป็นอนิจจังมีการเปลี่ยนแปลงอ๋อมันเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนไปนะมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันผสมปรุงแต่งอย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปผสมปรุงแต่งการไปผสมปรุงแต่งคือความไม่เที่ยงเห็นเป็นอนิจจังนะให้เห็นเป็นรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาอะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่มีอะไรเที่ยงความรู้สึกรูปนามก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงอ๋อไม่เที่ยงหนอให้เห็นด้วยความรู้สึกของเราว่ามันไม่เที่ยงถ้าเห็นความไม่เที่ยงแล้วเกิดเห็นเป็นทุกขังเห็นความเป็นทุกข์อ๋อมันแปรปรวนบีบคั้นมันน่าเกลียดมันน่าเกลียดมากมันไม่อยากมันบีบคั้นฟองโตอยู่มันเองไม่ได้เนี่ยสภาวะแห่งทุกข์มันโดนบีบคั้นมันแปรเปลี่ยนไปมันโดนบีบคั้นให้เปลี่ยนไปมันฟองโตอยู่มันเองไม่ได้มันฟองโตเองไม่ได้บังคับไม่ได้สิ่งนี้หรือเป็นตัวตนของเราให้เห็นเป็นอนัตตาเข้าไปความรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวตนของเราไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนแยกดินน้ำไฟลมออกมาก็ไม่มีตัวตนที่ตรงไหนเป็นตัวตนของเราเลยเมื่อเห็นเป็นตัวตนแล้วญาณอย่างรู้ว่าความตั้งอยู่ของธรรมชาติก็จะจบอยู่ที่ตรงนี้ที่จะสู่ญาณอันใหม่ขึ้นมาคือนิพพานญาณญาณเนื่องด้วยนิพพานเริ่มเห็นนะจิตมันเริ่มเห็นด้วยปัญญาแล้วเห็นความเกิดดับเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันเริ่มคลายตัวตนออกเคลื่อนคลายความยึดมั่นออกเมื่อคลายอะไรที่คลายมันก็เริ่มดับอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆมันดับได้มันก็จะดับไปก่อนเมื่อมันดับอันไหนมันดับก่อนเมื่อคืนธรรมชาติไปก่อนนะจะเห็นความจางคลายมันนะเห็นความเป็นความดับของมันเห็นความคืนธรรมชาติไปเห็นความว่างจากตัวตนเข้าไปว่างจากความยึดมั่นถือมั่นค่อยๆว่างค่อยๆว่างนะมันดับเท่าไหร่มันดับเท่าไหร่ก็คืนเท่านั้นก็ว่างเท่านั้นนะค่อยๆทำไปไหนดับยากก็ดับยากหน่อยตัวตนดับยากหน่อยไอ้อย่างอื่นมันพอระดับได้บ้างโยมจะได้เป็นเห็นด้วยตัวของตัวเองเมื่อโยมทำอย่างนี้แล้วด้วยอาการ10อาการอย่างนี้แล้วโยมจะดีผลทางตรงของโยมเองเมื่อโยมทำเหตุเกิดขึ้นผลก็เกิดขึ้นมาผลอันดับแรกคือโยมจะมีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในตัวของมันเองการกำหนดอยู่การตั้งใจทำอยู่เรียกว่าเป็นศีลการกำหนดอยู่ด้วยความรู้สึกอันนั้นเป็นสมาธิกำหนดอยู่ ความกำหนดอย่างนี้อยู่เป็นสมาธิและการทำสมาธิให้เกิดสมาธิอย่างนี้มีปัญญาพอมีปัญญาแล้วเมื่อเราเห็นว่าเป็นความเป็นรูปเป็นนามเป็นขันห้าเป็นความเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือเห็นด้วยปัญญาปัญญาความรู้แจ้งแล้วเห็นว่ามีฝีสมาธิปัญญาในตัวมันเองอยู่แล้วนะแล้วทำอื่นเนี่ยฝอดคล้องกันหมดนะอริยมรรคมีองค์8ก็สมบูรณ์แบบนะทำให้เป็นนั่งอยู่เนี่ยสมาธิเนี่ยให้เป็นสมาธินำหน้าไปนะให้มีความเห็นถูกต้องนะให้มีอริยมรรคมีชื่อใหม่ขึ้นมานะเพราะมันมีตัวเองอยู่แล้วอยู่แล้วล่ะเมื่อเรากำหนดปฏิปทาน4ตามแบบอานาปานสติเนี่ยศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมูล8ก็สมบูรณ์แบบไปตัวมันเองอยู่แล้วทำให้เป็นสมาธิเป็นหลักเป็นประธานซะแล้วมรรคอีก8องค์อีก8อีก7ตัวเนี่ยนะหมุนสมาธิเข้าไปนะโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นแม่ทัพหน้านะเพื่อไปทางดับผู้ไปนิพพานให้ได้ให้มันหนุนสมาธิเข้าไปให้เกิดชื่อใหม่ขึ้นมาเรียกว่าอริยสัมมาสมาธิมีบริขาร7ขึ้นมาหรือมีบริวาร7นี่เกิดขึ้นมามันจะตัดกิเลสตัดตัวตนอยู่ในองค์มรรคเนี่ยองค์มรรคเนี่ยพอตัดแล้วจิตเป็นมรรคมังคีแล้วเนี่ยมันจะเกิดสัมมาอีก2ตัวขึ้นมาเรียกสัมมาญาณะค่ะสัมมาวิมุตติคือความอย่างรู้ชอบความหลุดพ้นชอบกลายเป็นสมัตตาสิบประการสมบูรณ์แบบในพระพุทธศาสนากลายเป็นเหตุและผลเกิดขึ้นมาถ้ามีมรรคมีองค์8อย่างเดียวกลายมีเหตุอย่างเดียวไม่ยังไม่มีผลนะมันก็ยังไม่เป็นพุทธศาสนาที่สมบูรณ์แบบมันต้องมีผลอีก2ตัวขึ้นมาถือว่าสมบูรณ์แบบในพระพุทธศาสนาจะเกิดอริยบุคคลเกิดขึ้นมาเรียกว่าโสดาปัตติมรรคเมื่อเป็นมรรคมังคีแล้วเกิดโสดาปัตติผลเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้แรงขึ้นให้ฝีสมาธิปัญญาเนี่ยมันมากขึ้นแรงขึ้นตัดสันโดษผูกใจได้มากขึ้นกลายเป็นสกิทาคามีมรรคแล้วกลายเป็นเกิดมรรคมังคีชิกในจิตเดียวกลายเป็นสกิทาคามีผลที่เกิดขึ้นมาเขาทำตัดสันโดษผูกใจให้แรงขึ้นให้มากขึ้นอีกให้กิเลสได้หลุดพ้นจากจิตมากขึ้นอีกกลายเป็นอนาคามีมรรคอนาคามีผลทำให้มากขึ้นอีกทำเป็นอาหารแต่มรรคอาหารแต่ผลจิตหลุดพ้นนิพพานขึ้นไปเนี่ยให้เป็นมรรคมังคีให้ได้เนี่ยมรรคฝีผลฝีนิพพานหนึ่งก็อยู่ที่ตัวโยมเองนะจิตเจตสิกรูปนิพพานก็อยู่ที่ตัวโยมเองธรรมะไม่อยู่ที่ไหนธรรมะไม่อยู่ที่เสียงออดของอาตมาไม่อยู่ที่เสียงเทศที่ไหนไม่อยู่ที่ตัวหนังสืออยู่ที่ตัวโยมเองโยมไม่ต้องทำธรรมะให้เกิดขึ้นที่ตัวเองนะการพึ่งไปบาตรอยู่ที่ตัวเองโยมจะเห็นธรรมะก็คือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทธรรมที่อาศัยการเกิดขึ้นของทุกข์นะจำเอาไว้ธรรมะอยู่ที่ตัวเองเปรียบเทียบว่าโยมต้องขี่จักรยานไปเองถ้าการล้มการหัวแตกการข่าวถลอกอันนั้นคือครูของโยมเองจะรู้ว่าต้องทำแบบนี้ถึงจิตถึงจะสงบทำอย่างนี้จิตถึงจะพ้นทุกข์ทำอย่างนี้ถึงจิตจะดับทุกข์เพราะนั่นแหละคือตัวโยมเองจะสอนตัวหยงโยมเองด้วยการปฏิบัติของโยมเองอาตมาเพียงแค่แนะนำว่าทำอย่างเนี้ยให้เป็นสมาธะกับวิปัสสนาเนี่ยไปด้วยกันทั้งหมดเลยในอาการ10อย่างเนี่ยนะคุกเข้ากันไปเพราะฝีสมาธิปัญญาเนี่ยไม่ได้แยกออกจากกันต้องไปด้วยกันนะแยกไปคนละทางก็มันก็คงไม่สำเร็จอะนะเหมือนเชือกกับสามเส้นเนี่ยถ้าเอาเส้นใดเส้นหนึ่งแยกออกไปผูกควายเนี่ยมันผูกได้ไหมล่ะไม่มีกำลังผูกควายหรอกมันใช้สามเส้นให้เป็นเกลียวเดียวกันไม่ได้มีกำลังมากๆถ้าสามเกลียวได้วนซ้ำให้แรงขึ้นกลายเป็นก้นหอยหมุนไปจนเป็นอารมณ์เดียวเอกคตาจิตเดียวให้เป็นไปเพื่อนิพพานจิตเดียวเพื่อนิพพานเพื่อความดับเย็นนะใครที่มาอยู่ตลอดได้ฟังก็คงจะมองเขาทั้งหมดเรื่องการทั้งวิชาการและความปฏิบัติใครที่มาทีหลังก็คงจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพราะ3ชั่วโมงครึ่งไม่มีการซ้ำกันแล้วเรื่องของการพูดมันจะต่อเนื่องกันหมดนี่ยังไม่หมดเลยนะเนี่ยหมดเวลาซะก่อนนะโอเคนะก็ขอยอมได้มีทำซ้ำๆบ่อยๆเข้ามามากๆเข้าเพื่อให้กรรมมาเกิดที่ตัวเองนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เกี่ยวที่ไหนอยู่ที่ตัวของเราเองเนี่ยนะเราเห็นจิตที่เป็นแบบนั้นคือจิตที่เป็นพระพุทธเห็นธรรมแบบนั้นคือเห็นธรรม
1: แล้ว
0: การพระปฏิบัติของเรานะคือพระสงฆ์ไม่ใช่ว่าพุทธังฝรังกฉามิธรรมังฝรังกฉามิสังฆังฝรังกฉามิไม่นั้นไม่ใช่ที่พึ่งที่พึ่งโยมจะต้องเป็นจิตที่เป็นเห็นธรรมอันนั้นเห็นกระแสแห่งอันนั้นจิตที่เห็นอันนั้นการรู้สึกที่เป็นแบบนั้นนั่นคือพระพุทธอยู่ในหัวใจเห็นธรรมที่ภาวะธรรมมันเป็นอย่างนั้นที่ปองโตอยู่มันเองนั่นเองคือโยมมีธรรมะธรรมังอยู่ในหัวใจเป็นที่พึ่งจริงๆโยมมีการปฏิบัติให้เป็นที่พึ่งจริงๆไม่ต้องอ้อนวอนใครนั่นคือธรรมะจริงๆในหัวจิตหัวใจทำบ่อยๆซ้ำๆซากๆวิชานี้วิชาสุดท้ายของชีวิตทำให้มันจบเรียนให้มันจบจะได้ไม่ต้องเรียนต้องเรียนอีกวิชาอื่นไม่มีจบวิชาธรรมะมีจบคืออาเสคะไม่ต้องศึกษาแล้วจบกิจนะเคยได้ยินนะคำว่าจบกิจต้องทำแล้วจบแล้วนะทำให้มันเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจเรากันนะสาธุนะโยมนะ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอเรื่องเล่าจากวันวานตอนกรรมลิขิตเรื่องราวต่อไปนี้เป็นประสบการณ์จริงของพลอากาศโทบุญทรงสุภานันท์ซึ่งเดิมเป็นลูกชาวนายากจนแต่ด้วยปัญญาและความเพียรจึงเรียนจบปริญญาโทถึง2สาขาจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและมียศเป็นถึงพลอากาศโทผ่านการศึกษาอบรมดูงานสัมมนาประชุมในต่างประเทศมาแล้วหลายสิบครั้งพลอากาศโทบุญทรงสุภานันท์เล่าถึงความเจ็บป่วยครั้งสำคัญในชีวิตซึ่งเป็นเหตุให้ตัดสินใจบวชเอาเมื่อแก่ชราความว่าดูเอาเถอะทำไมถึงต้องมีเวรกรรมตามราวีเอาตอนแก่ต้องเจ็บป่วยตรงอวัยวะที่สำคัญที่สุดคือหัวใจกล่าวคือเมื่อวันที่17สิงหาคม2541อายุ71ปีผมต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจที่โรงพยาบาลภูมิพลการผ่าตัดกินเวลา7ชั่วโมงครึ่งผมถูกแหวะหน้าอกเพื่อควักเอาหัวใจออกมาแล้วถูกผ่าที่หัวใจเพื่อตัดเนื้องอก4ชิ้นในห้องซ้ายบนออกในเนื้อที่แคบๆเช่นนั้นเหตุไฉนจึงมีเนื้องอกเบียดเสียดแออัดอยู่ถึง4ชิ้นโอกาสที่จะมีเนื้องอกเช่นนี้ในล้านคนจะมีเพียง2คนเท่านั้นหลังการผ่าตัดขณะนอนอยู่บนเตียงคนไข้ภาพในอดีตสมัยที่ผมอายุ13ถึง14ปีได้ปรากฏขึ้นนกปลอดตัวงามมีลูกกระสุนฝังอยู่ในหน้าอกผมผ่าอกนกเอาลูกกระสุนออกมาอวดเพื่อนด้วยความคึกขนองแถมยังย่างนกแบ่งชิ้นส่วนที่กรอบอร่อยให้เพื่อนลองลิ้มภูมิอกภูมิใจในฝีมืออันแม่นยำของตนหารู้ไม่ว่ากรรมที่ทำกับนกมันจะติดจรวดตามทันได้ในชาตินี้จึงถูกแหกอกและควักหัวใจออกมาตัดเนื้อส่วนเกินออกไปก่อนหน้านี้คือเมื่อวันที่24เมษายน2541ที่โรงพยาบาลเดียวกันนี้ผมก็ถูกผ่าเอาลำไส้ออกไปครึ่งหนึ่งรวมทั้งเนื้อร้ายในช่องท้องออกไปเกือบ1กิโลกรัมเป็นการผ่าตัดใหญ่กินเวลา8ชั่วโมงครึ่งเมื่อถูกผ่าเอาเนื้อร้ายออกนั้นผมยังไม่เฉลียวใจแต่ในการผ่าตัดครั้งนี้ผมแน่ใจแล้วว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมที่ตามมาสนองเพราะภาพนกปลอดตัวนั้นปรากฏขึ้นชัดเจนมากนี่แหละนาผลแห่งกรรมที่ทำไว้เองไม่ต้องไปโทษผู้อื่นเลยเพียงแค่4เดือนถูกผ่าตัดใหญ่ถึง2ครั้งเห็นทีผม

ต้องบวชเพื่อชดใช้เวรกรรมสักพักหนึ่งดีกว่าเพราะถ้าถูกผ่าตัดอีกครั้งผมคงไม่ไหวแน่ขณะที่อยู่ในสมณะเพศที่ขมับซ้ายของศีรษะของพระพลอากาศโทบุญทรงมีรอยแผลผ่าตัดขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายตัวกอเห็นได้ชัดเมื่อเพื่อนพระภิกษุถามถึงรอยแผลนั้นพระพลอากาศโทบุญทรงก็เล่าว่าสมัยที่ผมเป็นนาวาอากาศเอกบ่ายวันหนึ่งจำได้ว่าเป็นวันศุกร์ขณะที่กำลังเล่นกอล์ฟอยู่ที่สนามกอล์ฟของกองทัพอากาศอยู่ๆผมก็ต้องล้มทั้งยืนเพราะถูกลูกกอล์ฟที่เหาะมาอย่างรวดเร็วด้วยแรงคนส่วนทิศทางคงจะถูกควบคุมด้วยแรงกรรมกระแทกเข้าที่เหนือขมับซ้ายอย่างจังจนศีรษะและเส้นเลือดในสมองแตกเลือดไหลออกมาราวกับท่อน้ำประปาแตกผมถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลอย่างรีบด่วนและได้รับการผ่าตัดสมองทันทีเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง5ทุ่ม6ชั่วโมงเต็มที่นายแพทย์คำพรฌานวิเศษทุ่มเทอย่างสุดความสามารถจึงยื้อยุดชีวิตผมจากพยามัจจุราชได้นับเป็นเคราะห์ดีในเคราะห์ร้ายเพราะถ้าไปถึงโรงพยาบาลช้าอีกเพียงชั่วโมงเดียวหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมองอย่างนายแพทย์คำพรไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลผมคงตายแน่ผมเชื่อมั่นว่าเคราะห์ร้ายครั้งนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นผลของบาปกรรมที่ผมทำไว้กล่าวคือในวัยเดียวกับที่ผมยิงเจ้านกปลอดตัวนั้นวันหนึ่งไก่ตัวหนึ่งที่ผมเลี้ยงไว้ในบ้านกำลังเดินอยู่ดีๆก็ถูกผมตีที่หัวด้วยตะลุมพุกจนตายคาที่เพราะผมเกิดหมั่นไส้มันขึ้นมาอย่างฉับพลันโดยไร้สาเหตุไก่ตายไปโดยไม่ทันรู้ตัวและลงหม้อแกงไปส่วนผมก็ถูกน็อกโดยไม่ทันรู้ตัวแต่ยังโชคดีที่ไม่ต้องลงโลงบัดนี้ผมได้บทเรียนรู้จักบาปบุญคุณโทษและรู้สึกเข็ดหลาบแล้วเพราะถูกผ่าตัดจนแทบจะทั่วทั้งตัวต่อไปผมจะไม่ขอทำบาปอีกที่เล่ามานี้ก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าบาปกรรมนั้นมีจริง ขอขอบคุณข้อมูลจากพลอากาศโทบุญทรงสุภานันท์

ังคทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การฝึกสมาธิก็เป็นอุบายของการปฏิบัติแบบครูบาอาจารย์แล้วก็แบบพระพุทธเจ้าสอนอุบายพระพุทธเจ้าสอนก็คือการให้ดูลมหายใจคนที่ดูลมหายใจตัวเองได้นั่นแหละคือคนมีสติสมบูรณ์ถ้าคนดูจิตตัวเองได้ด้วยก็เป็นบุคคลที่มีสมาธิและก็ปัญญาควบคู่กันการที่เราดูลมหายใจของเราได้นั้นเป็นเรื่องทำใจได้เป็นเรื่องเริ่มต้นจากการฝึกสมาธิเป็นถ้าดูลมหายใจตัวเองไม่ได้ก็ยังฝึกสมาธิไม่เป็นยังไม่เข้าใจเรื่องสมาธิเราเริ่มต้นกันง่ายๆก่อนเอาแค่จับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจก่อนว่าเราทำได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็จะรู้ว่าการดูลมหายใจเนี่ย

ป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับพวกเราพระพุทธเจ้าทรงทำสมาธิตอนที่อยู่โคนต้นโพพระองค์ก็ใช้อานาปานุสติกำหนดอัสสาสะปัสสาสะให้รู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกก็เรียกว่าศึกษาแปลว่าเรียนเรียนรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็คือการเรียนตัวเองเรียนที่ลมหายใจเปลี่ยน

ปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเข้าสั้นเข้ายาวออกสั้นออกยาวหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างคือให้พิจารณารู้จักตรงนี้ก่อนรู้จักว่าเรามีลมหายใจระยะใดศึกษาตรงนี้ก่อนอย่าให้ใจของเราไปคิดเรื่องอื่นมากเรื่องเอาเรื่องเดียวเราคิดแค่เรื่องเดียวก่อนกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเรื่องเดียวก่อนไม่คิดถึงเรื่องเก่าไม่คิดถึงเรื่องใหม่ไม่คิดถึงเรื่องภาวนาแบบอื่นเริ่มต้นทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนี่แหละเป็นสมาธิเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นฌานเป็นญาณเป็นวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นจากการดูลมหายใจตัวเองได้ชัดเพราะลมหายใจของเรานั้นมีมาแต่เกิดมาจากครรภ์มารดาก็มีลมหายใจเลยมีไปยันโน่นวันตายเลยหมดลมเมื่อไรก็หมดชีวิตเมื่อนั้นเราถูกลมเลี้ยงล่อเลี้ยงลมเป็นสายใยชีวิตลมพาไปลมพามาลมพาเดินลมพานั่งพานอนที่เดินยืนนั่งนอนกินได้พูดได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าเพราะมีลมหายใจออกจิตเป็นผู้สั่งก็ดีจิตเป็นผู้สั่งให้กายเดินกายนั่งกายนอนกายกินแต่ก็ต้องอาศัยลมถ้าไม่มีลมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ถึงจะมีจิตแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ลมจึงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมอยู่จิตก็เป็นหัวหน้าใหญ่เป็นเจ้านายคอยปรุงแต่งให้กายทำอย่างนั้นให้กายทำอย่างนี้เมื่อเรามาหยุดจิตของเราไว้ที่ลมหายใจเสียหยุดจิตไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังของเราเสียหยุดจิตไว้ที่อาการ32เสียนั่นก็คือสติเกิดขึ้นเมื่อสติติดต่อกันทุกลมหายใจสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็ย่อมรอบรู้ในการปรุงแต่งของสุขและทุกข์และดีไม่ดีดีใจเสียใจสุขทุกข์ก็จะรู้การปรุงแต่งเรียกจิตตสังขารรู้ความปรุงแต่งของจิตเราเมื่อก่อนเราไม่สงบเราก็ไม่รู้เรื่องแต่พอสงบเราก็รู้เรื่องเลยว่าจิตเราปรุงแต่งอย่างไรนี่การเริ่มต้นวิธีการฝึกง่ายๆฝึกตามที่พุทธเจ้าให้ฝึกไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากเลยเรื่องการฝึกสมาธิเบื้องต้นทำกลางที่สุดเพราะทุกคนก็มีลมหายใจของตัวเองเดียวเพียงแต่เอาจิตใจมาสนมาจดจ่ออยู่ในลมหายใจของเราว่าลักษณะเป็นอย่างไรเราศึกษาดูจนรู้ชัดรู้ละเอียดอ่อนทุกลมหายใจเลยว่าเรานี่หายใจอย่างไรเมื่อก่อนเราไม่เคยดูเลยเรามีมาตั้งแต่เกิดเราไม่เคยดูลมหายใจเราเลยว่าเรานั่งแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลานอนแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลากินแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลาเดินเวลายืนเวลาพูดเวลาคิดนึกเราไม่เคยดูลมหายใจเลยว่าลมหายใจเรานั้นหยาบหรือละเอียดหรือร้อนหรือเย็น

หรือหนักหรือเบาเมื่อเราเอาจิตน้อมมาดูที่ปลายจมูกสองช่องเราก็จะเห็นชัดในลมหายใจของเราเรียกว่าอัสสาสะปัสสาสะเกิดขึ้นโดยการพิจารณาลมเข้ากระทบลมออกกระทบถ้าเรายังไม่สงบเราก็ใช้บริกรรมแบบสมัยใหม่แบบสมัยครูบาอาจารย์สมัยพุทธเจ้าก็ใช้เพียงแต่พิจารณาลมหายใจให้เกิดสติสมาธินั่นเองแต่พอมาครูบาอาจารย์ท่านจะฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นท่านก็ใช้บริกรรมประกอบด้วยหายใจเข้าท่านก็นึกว่าพุทธหายใจออกท่านก็นึกว่าโธเป็นวิธีของครูบาอาจารย์รุ่นต่อมาก็ใช้บริกรรมเพื่อให้จิตนั้นได้ตื่นขึ้นหรือได้เห็นหรือได้รู้ชัดขึ้นว่าได้มีพุทโธจะได้ไม่ลืมลมหายใจหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โธนี่เป็นวิธีบริกรรมภาวนาเป็นพุทธคุณเป็นพุทธานุสติพุทธานุสติก็ระลึกถึงพระพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เป็นบุญกุศลทุกลมหายใจก็เป็นบริกรรมภาวนาเป็นสมถภาวนาก็เราก็เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนจะเพิ่งไปคิดอย่างอื่นแล้วไอ้เรื่องที่จะรู้สมถะเป็นอย่างไรวิปัสสนาเป็นอย่างไรแยกรูปแยกนามออกจากกันได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็จะรู้ไปจากสมาธิรู้ไปจากบริกรรมภาวนาเองถ้าจิตของเรานั้นดับนิวรณ์ได้ไม่ลังเลไม่สงสัยไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจไม่หดหู่ไม่ท้อถอยไม่ง่วงเหงาหอนอนไม่ปวดไม่เมื่อยไม่จิตใจก็จะยกอยู่กับรู้อุเบกขาเอตกตาเป็นอารมณ์เราก็ต้องฝึกโอปิเนโกน้อมเข้ามาเห็นอาการตามที่สองนึกถึงตัวเราให้มากตัดทิ้งจากการนึกถึงคนอื่นไปหมดเลยจะเป็นเรื่องเก่าก็ดีก็ไม่เก็บมาคิดเป็นเรื่องใหม่ก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องของใครก็เรื่องของคนนั้นไม่เอามาใส่ใจคือทำใจให้ว่างอย่างเดียวเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธเจ้าคือรวมจิตไว้หนึ่งเดียวรู้ก็รู้เฉพาะกายกับจิตเท่านั้นเองไม่รู้กายจิตคนอื่นเห็นก็เห็นกายกับจิตตัวเองไม่เห็นกายคนอื่นจิตคนอื่นเห็นลมหายใจก็เห็นลมตัวเองไม่ต้องไปรู้ลมคนอื่น

นี่เราเริ่มต้นเป็นเราจับลมหายใจเป็นก็แสดงว่าเราภาวนาเป็นแล้วเราสงบได้แล้วเรารู้เรื่องแล้วว่าวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นคือดูลมหายใจหรือว่าภาวนาเป็นก็ไม่มีเรื่องอื่นเพียงแต่เอาจิตมาไว้กับลมหายใจให้ได้อย่าให้ไปสับสายคิดอะไรต่ออะไรวุ่นวายจนจับต้นชนปลายไม่ถูกเรื่องเก่าก็พยายามตัดทิ้งเรื่องใหม่ก็พยายามไม่คิดถึงให้กำหนดสติรู้ลมหายใจเป็นอารมณ์เห็นกายนั่งชัดอยู่ตลอดเวลาเห็นลมชัดอยู่ตลอดเวลา

เป็นวิธีการกำหนดลมหายใจก็ใช้ได้บางคนกำหนดลมหายใจก็สงบสามารถจะทำสมาธิลึกซึ้งละเอียดอ่อนลงไปได้โดยการพิจารณาลมหายใจบางคนสติยังไม่เพียงพอสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็ใช้บริกรรมว่าพุทลมเข้าโทลมออกก็สงบได้สงบไปตามพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจก็เบากายก็เบาใจก็สงบกายก็สงบ

ก็มารู้เรื่องพุทโธตลอดเวลาคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งต้นคิดไม่ดีก็กลับมาตั้งต้นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นพุทโธที่ลมหายใจใหม่เรียกว่าตั้งต้นถูกต้องแล้วเราตั้งอยู่ได้ไม่กลิ้งไม่โค่นไม่ล้มไม่เสียหายก็คือตั้งสติอยู่กับลมหายใจได้แล้วดึงรั้งจิตกลับมาตลอดเวลาไม่ปล่อยจิตให้เสียอย่างอื่นพระจิตคนเราชอบคิดนึกกังวลเรื่องราวต่างๆที่แล้วมาหรือคิดนึกที่อยากจะเป็นไปในอนาคตอยากจะทำโน่นคิดนี่ไปโน่นไปนี่เราก็พยายามตัดว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราคิดอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดอะไรก็ควรปล่อยวางให้ดับไปกลับมารู้อยู่ตลอดเวลารู้กายเฉยรู้จิตเฉยรู้กายว่างจิตว่างกำหนดสว่างสงบที่ลมหายใจของเราเรื่อยๆไป

ถ้าพุทโธยังกำหนดจิตไม่อยู่กับใจนับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโธก็หนึ่งหายใจเข้านึกพูดหายใจนึกโธก็สองหายใจเข้าพูดหายใจออกโธก็สามพุทลมเข้าโธออกสี่พุทโธห้าพุทโธหกพุทโธเจ็ดพุทโธแปดพุทโธเก้าพุทโธสิบก็นับทีละคู่ละคู่ไปถึงสิบแล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโธละออกเก้าพุทลมเข้าโธออกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปใหม่พุทลมเข้าโธออกหนึ่งพุทลมเข้าโธออกสองเรื่อยไปถึงยี่สิบก็ลงมาใหม่สิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดแล้วก็ลงมาหนึ่งจากสิบมาหนึ่งใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึงสามสิบแล้วก็ลงมาทีละคู่ละคู่ไปถึงหนึ่งใหม่เมื่อนับอย่างนี้แล้วจิตก็จะเพลินอยู่กับลมหายใจก็เป็นวิธีทำให้จิตสงบด้วยอุบายที่สามอุบายที่หนึ่งนั้นดูลมหายใจก็สงบอุบายที่หนึ่งไม่สงบก็เป็นอุบายที่สองคือพุทลมเข้าโธลมออกแต่อุบายที่สองยังไม่สงบก็เป็นอุบายที่สามด้วยการนับลมหายใจกลับไปกลับมาจนถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นถึงแสนก็นับจนจิตนั้นเราเลิกคิดเรื่องคนอื่นอยู่กับลมหายใจนี่เป็นอุบายที่สามตัวแรแต่ว่าเราจะอุบายที่หนึ่งสงบก็ใช้แต่อุบายที่หนึ่งอย่างเดียวก็ใช้ได้ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สองใช้อุบายที่สองสงบก็ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สามแต่อุบายที่สามสงบก็ไม่ต้องไปสงสัยอุบายที่หนึ่งที่สองก็กำหนดอุบายที่สามต่อไปไม่ต้องไปกำหนดอุบายที่สี่ก็ให้เข้าใจอยู่ตรงนี้จิตเราก็จงวางสว่างว่างสงบเฉยอยู่ในอารมณ์เดียวพุทธะเกิดที่จิตธรรมะเกิดที่จิตสังฆะเกิดที่จิตกุศลพวงก็เกิดที่จิตทั้งหมดไม่มีเกิดที่ใครก็ขอให้ตั้งสติระลึกรู้อยู่ทุกขั้นตอนของลมหายใจของเรา

เราต้องอดทนการนั่งต้องอดทนต้องทนอดทนอดกั้นต่อทุกขเวทนาได้จึงจะตามพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าทรงอดทนมากนั่งอยู่โคนโพนั้นไม่ยอมเคลื่อนไหวเลยตลอดคืนถึงหนึ่งสัปดาห์อุทิศกายอยู่กับความสงบเมื่ออุทิศกายจริงๆแล้วจิตก็ย่อมสงบจิตไม่ทำอันตรายอะไรทั้งหมดจิตไม่มีเมื่อจิตภาวนาก็จะเป็นการอุปการะกายให้มีความสุขกายที่เร่าร้อนกายที่หนักก็จะเป็นกายที่เบากายที่ปวดเมื่อยก็จะหายปวดเมื่อยกายที่เร่าร้อนก็จะสงบเย็นลงก็จะดับเวทนาจากจิตที่ภาวนาเป็น

เมื่อเราอดทนได้ไม่กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเมื่อยไม่กลัวง่วงเหงาไม่กลัวเหานอนไม่กลัวเวลานี่จะหมดไปตั้งสติอยู่ตื่นอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเราปฏิบัติตามธรรม

บางคนนั่งไม่สงบไม่นั่งดีกว่านั่งเลยเดี๋ยวเป็นบาปคิดโน่นคิดนี่ไม่ดีเป็นด่าพระเถียงพระหรือคิดอะไรไม่ดีก็ไม่นั่งดีกว่าไปนอนดีกว่านอนก็เลยไม่ได้อะไรแต่ที่จริงนั่งนั่นแหละจะเกิดตัวสติสมาธิปัญญาที่เกิดจิตมันคิดอะไรดีไม่ดีแล้วก็นั่งไปนั่งไปนั่งไปนะเปล่าจิตมันก็เบื่อหน่ายเลิกคิดไปเองพุทโธมากขึ้นมากขึ้นก็เลิกคิดไปเองแต่เข้ากับจิตก็ว่างเองสว่างสงบไอ้ที่ปวดปวดมันเมื่อยก็หายไปไอ้ที่ง่วงเหงาเขานอนก็หายไปไอ้ที่ฟุ้งซ่านรำคาญใจก็หายไปก็กลายเป็นเอตคตารมมีอารมณ์เป็นหนึ่งกายก็สบายจิตก็สบายเบาสบายสว่างสงบเย็น

มันเป็นอุบายทั้งหมดภาวนาเนี่ยจะเป็นหนอเป็นสัมมาอรหังเป็นรูปเป็นนามเป็นต้องการให้จิตตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นให้รู้จักละให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางเท่านั้นเองเป็นเรื่องอุบายทั้งหมดภาวนานี่เป็นตัวเบื้องต้นสมาธิเป็นของท่ามกลางปัญญาเป็นของที่สุดพอถึงปัญญาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องภาวนาพุทโธก็ไม่ต้องหนอก็ไม่ต้องสัมมาอรหังก็ไม่ต้องรูปนามก็ไม่ต้องเพียงแต่รู้จิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างเดียวรูปพิจารณาเวทนาอนุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาจิตตานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาธรรมานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาเห็นกายเวทนาจิตธรรมก็ปล่อยวางเป็นแต่เบื้องต้นต้องภาวนาก่อนเหมือนเราเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องมีฐานก่อนมีศีลมีฌานมีศีลมีภาวนาตามลำดับไม่ใช่ขึ้นต้นแล้วไม่ให้ฐานไม่รักษาศีลเอาแต่ภาวนาทีเดียวไปไม่ได้ไม่มีต้นจะมีดอกมีใบไม่ได้ไม่มีต้นจะไม่มีรากไม่มีรากไม่มีดอกไม่มีใบก็ไม่มีต้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นฐานศีลภาวนาจึงเป็นรากจึงส่งให้มีดอกมีผลมีใบได้ฉะนั้นการปฏิบัติจะต้องเริ่มต้นเป็นกำหนดลมหายใจนี่เริ่มต้นเป็นแล้วอย่าไปสงสัยอะไรอาจารย์กี่ร้อยอาจารย์กี่พันอาจารย์ก็ต้องเริ่มต้นจากการอานาปานุสติเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากกายเวทนาจิตธรรมก็ต้องมาเห็นกายเห็นจิตอยู่นั่นเองหนอก็ต้องเห็นกายเห็นจิตพุทโธก็ต้องเห็นกายเห็นจิตรู้กายรู้จิตสัมมาอรหังก็ต้องรู้กายรู้จิตเพราะจิตมันเป็นสวรรค์เป็นนิพพานยกเป็นรูปรู้เป็นนามก็ต้องรู้กายรู้จิตรู้รูปรู้นามก็รู้เรื่องของกายของจิตหนีไม่พ้นความจริงอย่าไปสงสัยอะไรมากเรื่องเอาแค่อย่างเดียวก็พอที่พุทธเจ้าบอกว่าเธอไม่ต้องไปรักษาอะไรหรอกศีล227ไม่ต้องไปรักษาแค่จิตดวงเดียวได้ไหมพระภิกษุบวชใหม่บอกได้พระเจ้าค่ะเอาไม่ต้องไปคิดอะไรต่อไปนี้เดินดูจิตนั่งดูจิตนอนดูจิตทุกลมหายใจดูแต่จิตได้ไหมบอกได้ง่ายดีดูจิตตัวเองก็เลยนั่งดูจิตนอนดูจิตกินคิดนึกอะไรก็ดูจิตจิตคิดอะไรก็รู้ทันหมดผลที่สุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ภายใน7วันเพราะดูจิตเป็นภาวนาอะไรแล้วก็ต้องมาถึงจิตหมดเลยนั่นจึงหายสงสัยในพระพุทธเจ้าสอนที่แรกบทใหม่สงสัยโอ้โหนนก็ต้องถือนี่ก็ต้องถือนนก็ต้องเรียนนี่ก็ต้องเรียนหน่อยมันวุ่นวายเหลือเกินศึกไปดีกว่าเพราะวิธีการปฏิบัติพุทธเจ้ามากเหลือเกินกรรมฐานต้อง40อาจารย์ก็มากก็เลยพุทธเจ้ารู้ใจบอกว่าดูแค่จิตอย่างเดียวพอแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่จิตครูบาอาจารย์อยู่ที่จิตพระไตรปิฎกอยู่ที่จิตบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ที่จิตก็คอยตามดูจิตอย่างเดียวพอจะคิดอะไรก็คอยดูตรงนั้นจะก็ปล่อยวางให้เป็นไม่ไปติดอดีตอนาคตไม่ไปติดว่าเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เรารู้อย่างนั้นรู้ก็คือปล่อยวางเป็นนั่นเองรู้เกิดรู้ดับรู้ว่าเกิดได้ก็ดับได้ไม่สงบเดี๋ยวก็สงบสงบเดี๋ยวก็ไม่สงบมันก็เป็นอยู่ในจิตของคนเรามีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์มีทุกข์เดี๋ยวก็มีสุขมันเป็นปัจจตังมันเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตทุกคนมันมีความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันก็แสดงของมันไปปรุงแต่งคิดนึกของมันไปต

ตามอารมณ์ตามที่มันมีอยู่ในใจมีมากก็คิดมากมีน้อยก็คิดน้อยกิเลสมากก็สงสัยมากกิเลสน้อยก็สงสัยน้อยไม่มีกิเลสหมดสงสัยเลยเพราะมีแต่ปัญญาล้วนๆ

เราก็มีอุบายแล้วอุบายของเรามีแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นก็ได้เคยสัมมาหลังก็สัมมาหลังก็ได้แต่อย่าลืมเรื่องกายเรื่องจิตเคยกำหนดรู้รูปนามก็อย่าทิ้งเรื่องกายเรื่องจิตกำหนดหนอก็ได้ยุบผ่องอยู่ที่ท้องกำหนดจะลืมเรื่องจิตให้เข้าใจจิตตัวเองว่าขณะนี้จิตเราสงบหรือไม่จิตกำลังคิดอะไรสงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้ก็ต้องตามดูกายกับจิตเป็นอารมณ์การภาวนาบริกรรมเป็นอุบายทั้งหมดเหมือนเราจะเดินมากรุงเทพเนี่ยเดินมาจังหวัดไหนก็ได้เดินมาทางเรือก็ได้ทางรถก็ได้ทางรถไฟก็ได้บนเครื่องบินก็ได้ก็มาถึงกรุงเทพเหมือนกันแต่มาต่างๆกันมาด้วยอุบายต่างๆที่ใช้ยานพาหนะมาจะถึงเร็วถึงช้าก็ถึงเหมือนกันการปฏิบัติก็เหมือนกันวิธีใดก็ถึงความสงบเหมือนกันเข้าถึงกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันเข้าถึงธรรมะอันเดียวกันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันที่สุดของธรรมะคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเข้าใจความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความแตกดับของรูปนามของกายใจ

เราไม่ต้องไปบังคับจิตบังคับไม่ได้จิตบังคับยิ่งคิดมากบังคับไม่ให้คิดบังคับให้คิดดีก็บังคับไม่ได้บังคับให้คิดไม่ให้คิดไม่ดีก็ไม่ได้ต้องปล่อยเฉยๆพุทโธไว้เฉยๆทำว่างๆทำสว่างเฉยๆรู้ว่ามันคิดอะไรก็เฉยๆไม่ไปดีใจเสียใจกับมันไม่ไปบังคับยิ่งบังคับยิ่งเครียดบังคับลมหายใจก็ไม่ได้บังคับความคิดก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางรู้มีสติอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือถูกต้องแล้วเป็นธรรมชาติแล้วที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องเราก็เป็นแล้วนี่เราทำสมาธิเริ่มเป็นแล้วพอเราดูลมหายใจได้เนี่ยเราเข้าใจของเราแล้วเราก็จะเกิดวิตกวิจารวิตกแปลว่าอะไรวิตกแปลว่ายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารแปลว่าอะไรวิจารแปลว่าพิจารณาจนเห็นลมของใจของเราชัดจนพิจารณาลมศึกษาลมตัวเองว่าหยาบละเอียดร้อนเย็นจนเข้าใจในกองของลมก็เรียกว่าเป็นวิจารเมื่อวิจารณาญาณวิจารวิตกวิจารมากขึ้นมากขึ้นยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจเรียกว่าวิจารมากขึ้นติดต่อกันไปยาวนานก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิก็เกิดปีติปีติก็เกิดขนลุกขนชันน้ำตาไหลตัวเบาเหมือนจะลอยไปนี่เกิดปีติแล้วจากอารมณ์ฌานหรืออารมณ์ปีติ

ปีติเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกายก็เบาใจก็เบาเหมือนจะเหาะจะลอยไปบางคนก็เหาะลอยไปเลยโดยทางจิตแต่เราก็ให้กำหนดลมหายใจไว้อย่าปล่อยให้จิตไปคิดอื่นเมื่อปีติมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดความขนพองสยองก้าวมีน้ำตาไหลมีความสุขอย่างมากเลยความสุขก็มาแทนดีใจสุขสบายไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับความสงบสุขเพราะความสงบเกิดขึ้นมากในใจเราเมื่อสุขมากเต็มที่มันก็เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากจะสุขต่อไปมันก็เฉยสุขจนอิ่มบนผลไม้เนี่ยสุกจนต้องหล่นลงมาลิ้มรสได้เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากกินต่อไปก็อิ่มแล้วก็สบายเป็นอุเบกขาเป็นเอตคตาเราก็กลับมาพิจารณาว่าเราเกิดขึ้นได้ยังไงในความสงบของเราให้เห็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเรารู้เกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเราเฉยก็มีสุขก็มีอุเบกปิติก็มีวิตกวิจารก็รู้จักเลยว่านี่ธรรมะธรรมที่เราได้พบแล้วในตัวเราในจิตของเราเราก็เกิดความมีกำลังใจที่เราจะปฏิบัติต่อไปไม่ท้อถอยแต่พอเราลงทุนแล้วเราได้แล้วมีความเชื่อมั่นมากขึ้นถ้าเราเกิดปิติเกิดความสงบความสงสัยก็หายหมดเลยคราวนี้นั่งสมาธิเมื่อไรก็ไม่มีความสงสัยรู้แล้วว่าสมาธิเป็นที่เกิดขึ้นกับใจเราได้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับความสงบความเพียรก็มากขึ้นความพยายามก็มากขึ้นความอดทนก็มากขึ้นความว่างความสว่างสงบก็มากขึ้นไม่อึดอัดขัดเคืองเหมือนเมื่อก่อนแล้วความปวดเมื่อยก็หายไปเคยปวดเคยเมื่อยนั่งพลิกแล้วพลิกอีกก็ไม่พลิกแล้วพลิกอีกแล้วรู้สึกว่าเบาสบายโล่งปลงใจของเราอันนี้ก็ถือว่าเราทำสมาธิทำปัญญาเกิดขึ้นได้ในขณะนี้แล้วก็จะเห็นจะรู้โดยเฉพาะตัวเอง

เราต้องสำรวมให้มากขึ้นสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเราจะไม่พูดคุยอะไรพยายามอดทนวางเฉยให้เป็นจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องไปเบาๆไม่ลุกพูดพัดไม่นั่งพึบพับจะทำลายสมาธิคนอื่นเขาเมื่อเราพิจารณาขั้นที่3แล้วก็เป็นอุบายขั้นที่4พิจารณาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมพิจารณาอยู่ที่ผมของเราก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเห็นว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งในหลายวันก็สกปรกมีกลิ่นเหม็นพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงทั้งผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าเกิดการพิจารณาขึ้นมาในจิตของเราเราเริ่มมีอุบายด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรหนังเป็นอย่างไรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อเราพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมามากๆขึ้นเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าเราวิเศษกว่าคนอื่นเราดีกว่าคนอื่นความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาก็หมดไปเพราะเราพิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดตามความเป็นจริงใจของเราก็จะละตัวตนได้

นี่ก็เป็นอุบายขั้นที่4ถ้าเราพิจารณาก็จะเห็นตามความเป็นจริงพิจารณามากเท่าไรก็ยิ่งดี

0: การอุบายเราขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราเห็นชัดส่วนใดส่วนหนึ่งในผมขนเล็บผนังก็ถือว่าเราได้เป็นไปตามอุบายที่เราพิจารณาธรรมที่พุทธเจ้าสอนจิตของเราก็จะเบาสบายหรือจะเอาเป็นอารมณ์ตลอดไปก็ถือว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานติดตามดูรู้ลมหรือติดตามดูรู้จิตตัวเองเมื่อเราพิจารณาขั้นที่สามที่สี่แล้วเราก็พิจารณาต่อไปว่าหนังของเราหุ้มกายของเราตั้งแต่หนังศีรษะไปถึงปลายเท้าหุ้มรอบกายก็เหมือนสัตว์อื่นแล้วก็หนังพิจารณาหนังภายในหนังเป็นเนื้อตอนเนื้อเอาหนังออกไปก็มีแต่เนื้อพิจารณาหนังหลุดไปจากเนื้อก็เป็นเนื้อหนังออกไปก็เป็นเนื้อเมื่อเนื้อออกไปก็เป็นเส้นเอ็นเมื่อเส้นเอ็นออกไปก็พิจารณาออกไปก็เป็นโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนพิจารณาเรื่อยกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราเป็นท่อนเป็นตอนที่คนเขากลัวผีกันน่ะตัวผีว่าเป็นโครงกระดูกแต่ที่จริงแล้วตัวเราก็คือผีมีโครงกระดูกอยู่ในกายเราถ้าเอาเนื้อออกไปก็เหลือแต่โครงกระดูกมีทุกอย่างเหมือนโครงกระดูกคนอื่นพิจารณาโครงกระดูกแล้วก็พิจารณามีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีกระเพาะอาหารเก่าใหม่มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาเห็นกายภายในก็เราเป็นของปฏิกูลให้เห็นตามความเป็นจริงพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ว่ามีดินมีน้ำมีไฟมีลมอยู่ในกายของเรามีอากาศธาตุมีวิญญาณธาตุพิจารณาเห็นกายของเราความเห็นของเราก็จะกลายเป็นการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาจิตเราก็จะเบาสบายปล่อยวางเป็นก็เรียกว่าพิจารณานี่เป็นการหัดปล่อยวางพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุสี่ส่วนแข็งเป็นธาตุดินส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟพิจารณากายเรามีวิญญาณธาตุมีช่วงว่างในร่างกายก็อาศัยกายอยู่พิจารณาเห็นว่าคนเราไม่มีอะไรตั้งอยู่กับธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองไม่มีแก่นไม่มีกระพี้ไม่มีแก่นไม่มีความมั่นคงแข็งแรงอะไรก็จะต้องรักษาลมให้ใจไว้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ป่วยแต่ว่ากายคนเราก็ต้องมีเจ็บมีไข้มีป่วยมีร้อนมีหนาวมีหิวมีกระหายมีทุกข์อยู่ตลอดทุกลมหายใจก็เกิดทุกข์อยู่ตลอดที่เรานั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยก็เกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยเมื่อกายมันไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เราก็เอาจิตของเราปล่อยวางให้เป็นสงบให้เป็นภาวนาให้เป็นจะได้เป็นอารมณ์ธรรม
1: ตอนจะเริ่มนั่งสมาธิ

แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะได้นั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกกายใจของเราทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมทั้งสัตว์อธิษฐานทำใจตั้งมั่นดีสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้ตามบารมีของเรา

วันนี้เป็นวันอุโบสถนะครับขอเชิญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลพร้อมเพียงกันนะครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูทยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูทยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูทยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะเอเกติสรเนนะสหะ

0: ขันธายะเอเกติสรณเณนาสหปัญจศีลานิยาจามาเอเกติสรณเณนาสหอัตถังคสมนาคตังอุโปสถังยาจามาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะกัมมนังนิทิตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถให้รับข้ออภรรมผู้ที่สมาทานศีลห้าให้รับข้อกามีอภรรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อภรรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปพึงว่าพร้อมกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัจจะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมระยะมัจจะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลห้าให้หยุดเพียงเท่านี้ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงสมาทานต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
1: ัจคีตวาติตะวิสุกทัสสนามาลาคันทวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัตธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: นัจคีตะวาทิตะวิสุกะทัสนามาราคันทะวิเลปะนะธารณะมันดาณวิภูสนธานาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิ
1: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิ
0: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิ
1: ต่อไปผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงกล่าวคำอธิษฐานตามดังนี้อิมังอัตถังคสมนาคตัง
0: อิมังอัตถังคสมนาคตัง
1: พุทธปัญญตังอุโปสถัง
0: พุทธปัญญตังอุโปสถัง
1: อิมันจรติงอิมันจทิวสัง
0: อิมันจรติงอิมันจทิวสัง
1: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
0: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
1: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
0: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
1: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
0: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
1: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
0: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
1: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
0: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
1: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
0: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
1: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
0: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
1: นับตั้งแต่เวลาวันนี
0: ้นับตั้งแต่เวลาวันนี้
1: ขอกุศลผลบุญอันนี้
0: ขอกุศลผลบุญอันนี้
1: จงเป็นพลวะปัจจัย
0: จงเป็นพลวะปัจจัย
1: ให้ข้าพระเจ้ามีความสุข
0: ให้ข้าพระเจ้ามีความสุข
1: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
0: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิอัตถจะอุโปสถะสีลวเสนสาธุกังกตวาอัปมาเทนรักขิตภานิ
0: สาธุ
1: สีเลนะสุขติงยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนะโภกสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
0: สาธุ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายน

เวลา7นาฬิกาสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา8นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราชาหลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุทธโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ081564847

0: ความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

จริญสุขท่านสาธุชนผู้สลับรับฟังในการธรรมะสว่างใจในยามเช้ามืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะเช่นเคยที่จริงเจตนาในการเผยแพร่ของพวกเราเราต้องการทำเป็นประโยชน์ให้ได้มากเท่าที่ควรที่สุดนะว่าทำไงเราจะกระจายธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยออกไปสู่ชนบททุกคนจะได้รู้ได้ประพฤติปฏิบัติกันเรื่องสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องหลักใหญ่อาตมาเคยคำนึงมาเรื่อยตลอดมาว่าทำไมพระธรรมวัดจึงไม่มีโอกาสได้ทำสมาธิกันเลยครูบาอาจารย์ตามโรงเรียนไม่มีโอกาสจะได้ฝึกสอนสมาธิกันในโรงเรียนเลยแล้วก็ตามชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องสมาธิของพุทธเจ้าเลยทั้งที่เราเป็นชาวพุทธแท้เนี่ยเพราะหลักของพุทธศาสนาในหลักเรื่องสมาธิโดยตรงที่เราจะอ่านพุทธประวัติต้องไม่มีอะไรเรื่องพระพุทธเจ้าค้นคว้าเรื่องหลักคำหลักธรรมคือสมาธินี่เองตั้งแต่แรกนาขวัญวันอายุ7 ขวบแล้วมาถึงอายุ29 ปีพุทธเจ้าก็ได้ออกบวชเพื่อได้ศึกษาวิธีการทำสมาธินี่เองฤาษีชีพายนักบวชทุกๆศาสนาก็มีเรื่องของหลักการทำใจทำสมาธิเนี่ยที่จะเป็นศาสนาขึ้นมาได้มาคิดอย่างนี้เราก็นึกเสียดายนึกสงสารนึกเป็นห่วงว่าพุทธศาสนาเรายังอ่อนในการศึกษาเรื่องสมาธิมากเหลือเกินยิ่งไปเห็นบางลัทธิหรือบางศาสนาเขาสนใจมากเรื่องนี้แต่คนชาวพุทธเราเนี่ยเหมือนคนชาวนาเกลือที่อยู่กับเกลือทำนาเกลือแต่ไม่เคยไม่ชอบกินเกลือเพราะมันเค็มไปหมดเดินก็เค็มนั่งก็เค็มนอนก็เค็มทำอะไรมันก็อยู่กับเกลือหมดผลที่สุดไม่อยากกินเกลืออยากจะกินไอ้ของเปรี้ยวจืดหวานจะกินเกลือทั้งทีก็ไปเอาด่างมากินไปขูดเอาด่างมาเกลือก็ไม่อยากกินเขาเรียกว่าอยู่ใกล้เกลือแต่กินด่างคนที่อยู่ในพุทธศาสนาเนี่ยโดยมากก็เหมือนกับคนไส้เกลือกินด่างไม่ยอมกินเม็ดเกลือเอาเม็ดเกลือไปขายให้คนโน่นไกลๆคนไกลๆเขาได้กินเม็ดเกลือที่ดีแต่ตัวชาวนาเกลือเองไม่เคยกินเกลือไม่ชอบเกลือเนี่ยคำสอนของพุทธเจ้าหรือว่าโบราณเขาก็พูดไว้ถูกต้องส่วนมากเป็นอย่างนั้นฉะนั้นถือว่าเหมือนกับพวกพ่อค้าแม่ขายพวกทุเรียนในเนี้ยบางทีไม่ก็ได้กินทุเรียนหรอกเสียดายไอ้ลูกดีๆก็เอาขายหมด ไอ้ลูกเน่าๆเลยลูกหนูกัดแล้วจึงจะกินหรือจึงบางทีจึงได้มีโอกาสกินเพราะว่ามันเสียขายไม่ออกแต่ลูกดีนั่นขายเอาเป็นเงินเป็นทองไปตัวเองจะกินได้ก็กินไอ้ลูกที่ไม่ดีบางทีก็ไม่มีโอกาสจะไปทำบุญทุนทานได้

จริงๆก็ไม่มีโอกาสจะไปถวายพระได้ทำบุญก็ทำไม่ได้เพราะโมเอาไปขายซะหมดหนึ่งฉะนั้นเรื่องของการที่ญาติโยมขาดหลักสมาธิจึงน่าเป็นห่วงถ้าทุกคนเราทั่วประเทศไทยนี่ได้ศึกษาเรื่องผลของการทำสมาธิสมถะภาวนาภาวนาแล้วเนี่ยจะควบคุมจิตตัวเองได้จะกลายเป็นนักปกครองที่ดีเป็นนักบริหารที่ดีเป็นผู้นำที่ดีเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นสมภารเจ้าวัดที่ดีเพราะอะไรเพราะคนเราเมื่อมีสมถะยังใจไม่ให้โกรธดับความโกรธจะได้แล้วดับความโลภความหลงจะได้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเกิดทำให้เดือดร้อนเกิดให้แตกแยกเกิดความเป็นทุกข์ทะเลาะเบาะแว้งกันฉะนั้นคนเรามันไม่มีสมถะภาวนายังใจสงบไม่ได้เดี๋ยวก็ถ้าเป็นรถก็ไม่มีเบรกนั่นเองเบรกมันแตกเหยียบเบรกไม่ได้วิ่งได้แต่เบรกไม่มีสมถะนี่มันคนมีเบรกมีสติควบคุมตัวเองทำให้เป็นคนรู้จักช่างใจรู้จักไม่ให้ใจตนเองร้อนเกินไปสมถะนี่ไม่ใช่ครูบาอาจารย์สอนบอกว่าสมถะนี่แปลว่าเรืองปัญญาวิปัสสนาแปลว่าตัดขาดออกจากกองแห่งทุกข์หรือว่าพิจารณาละทุกข์ในใจตัวเองได้ละทุกข์ในขันธ์5ได้เห็นขันธ์5เป็นทุกข์หรือว่าตัดทุกข์ได้วิปัสสนายกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณญาณมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าสมถะนี้ยังจิตให้มั่นคงไม่เป็นคนโยกโครงไม่เป็นคนโลเลเหลวไหลเป็นคนมีศีลมีสัตว์เป็นคนมีทานอย่างมั่นคงมีศีลอย่างมั่นคงมีภาวนาอย่างมั่นคงเป็นคนมีสัจธรรมเป็นคนทำอะไรก็ทำอยู่ในขอบเขตของความดีแค่สมถะนี้ครองโลกได้เลยไม่ใช่ว่าสมถะมานั่งเป็นหัวหลักหัวต่อไม่ใช่ความสงบนี่เนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำเข้าไปแล้วมันจะเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาสามารถที่จะแก้ไขจิตใจตัวเองให้ไม่ตกต่ำอยู่ในที่ชั่วเรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญละเป็นบำเพ็ญบุญได้แค่เราทำสมาธิแค่ญาณเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถจะรู้เรื่องบุญเรื่องบาปรู้เรื่องสวรรค์นรกญาณและปัญญาเราจะเกิดขึ้นเลยในเมื่อเราสงบใจได้เนี่ยทำใจให้ละโลภกบลงได้เนี่ยญาณปัญญาจะเกิดขึ้นก็จะเห็นทันทีว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นรกเป็นอย่างไรอันนี้เนี่ยผลจากการสงบใจผลจากสมถะภาวนาวิปัสสนานั้นมันเป็นผลของการที่เราปูบาดฐานความสงบได้เต็มที่แล้วเช่นจิตของเราเนี่ยแน่ๆแล้วเราก็ถอนออกมาพิจารณาอุปจารสมาธิพิจารณาให้ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาญาณพิจารณาเห็นสังขารร่างกายเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแตกดับในที่สุดนั่นเขาเรียกว่าเพื่อโลกุตตรธรรมเพื่อทางพ้นทุกข์เพื่อทำให้เกิดมรรคตีผลสี่พระนิพพานหนึ่งแต่อารมณ์ของสมถะนี่เป็นการเพื่อจะทำจิตของเรานี่ปกครองตัวเองได้ควบคุมตัวเองได้ให้สงบร่มเย็นได้อันนี้ถ้าหากว่าทุกคนได้รู้อย่างนี้มันจะง่ายเลยทีนี้ไม่ต้องไปวิ่งหาทางดับทุกข์ที่ไหนเลยไม่ต้องไปให้หลวงพ่อนวดลดน้ำมนต์หลวงพ่อนี่เสกอย่างนั้นเสกนี่เป่าอย่างนี้สะเดาะข้อใจชะตาไม่ต้องสมถะนี่ภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกหรือทำจิตของเราให้มันเป็นหนึ่งในวิธีใดก็ได้จะภาวนาอาจารย์ใดก็ได้วิธีใดก็ได้ขอให้เรารู้จักละปล่อยวางทำให้ใจของเราสงบเท่านั้นเองคนเราที่เสียเงินมากๆเพราะอะไรเพราะไม่มีสมถะดับความโลภไม่ได้เช่นงวดหน้านี้แหมตัวเลขดีเหลือเกินหลวงพ่อโน้นหลวงพ่อนี่ใบมาหรือว่าใครไปฝันดีได้อย่างไรมาเอาสักหน่อยหนึ่งเล่นสักร้อยครึ่งร้อยบางคนเล่นเป็นครึ่งครึ่งพันเป็นพันเนี่ยมันเกิดความอยากเกิดกิเลสมาสมถะไม่มีเนี่ยภาวนาไม่มีความโลภก็เกิดขึ้นอยากเป็นเศรษฐีร้อยล้านขึ้นมาก็เอาซื้อไปผลที่สุดออกมาแล้วกินหมดยังไงจนต่อไปเนี่ยแหละเพราะ
ความโลภผสมมัทธะไม่มียังกิเลสตัวเองไม่ได้ชนะใจตัวเองไม่ได้เพราะสงบใจไม่เป็นเกิดความโลภฟุ้งซ่านอยากได้อยู่เรื่อยเอาละก็นึกเห็นว่ามันเป็นโทษเสียไปอยู่เรื่อยนึกว่างวดหน้าไม่เล่นแล้วพอมาอีกแหมมันดีงวดนี้สงสัยจะถูกแน่เลยทั้งใต้ดินบนดินทั้งอะไรนะทั้งกี่ตัวน่ะเอาอีกพอที่สุดก็ทุกงวดก็จนลงกรอบลงทำเท่าไรก็ไม่พอกินพอใช้ชักหน้าไม่ถึงหลังเรียกว่าทั้งกินทั้งเล่นผลที่สุดเนี่ยชีวิตครอบครัวเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงหาความสุขไม่ได้ส่วนมากคนที่ยากจนนั่นเนี่ยจึงชอบที่จะเล่นที่จะทำตัวแบบนี้แต่คนรวยแล้วเนี่ยเขาไม่เอาหรอกเขาพอแล้วคนรวยศีลรวยธรรมแล้วว่าคนรวยทรัพย์แล้วเนี่ยเขาจะไม่เล่นเลยแต่คนที่ยังจนที่หิวก็หาอยู่ได้มากก็จะเสี่ยงไปในเสี่ยงจนเสี่ยงรวยในแบบนี้อยากจะรวยรัดรัดอย่างนี้ผลที่สุดก็หมดเนื้อหมดตัวตั้งตัวไม่ได้ทำเท่าไรก็หมดอันนี้แหละจึงว่าสมถะไม่มีคนที่สงบใจไม่ได้สันโดษไม่ได้ยินดีในทรัพย์ที่ตนเองมีอยู่ไม่ได้อยากจะได้ทรัพย์คนอื่นมากๆขึ้นไปเมื่อตนเองไม่มีสมถะไม่มีคุณในสันโดษก็เลยจึงต้องยากจนลำบากเป็นทาสของความอยากทุกงวดไปอันนี้เนี่ยเหมือนเขาชวนเราไปกินเหล้าเนี่ยถ้าเราสงบใจได้เราภาวนาแค่พุทโธได้นี่เราก็ไม่กินแล้วมันไม่มีดีอะไรเขาชวนเราไปเล่นการพนันก็ไม่มีดีอะไรเราทำใจของเราไม่อยากซะแล้วมันก็พ้นทุกข์กันเท่านั้นเองพ้นเรื่องความทุกข์ยากลำบากใจในเรื่องอบายมุขนี่ก็จะไม่ครอบงำเราได้ชาวพุทธเราแค่จิตใจสงบแค่มีสมถะภาวนานี่พอแล้วเราไม่ต้องไปสอนกันถึงวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาภาวนานั่นหมายถึงว่าเราต้องการพ้นทุกข์จริงๆเราต้องการไม่มาเกิดอีกไม่มาแก่อีกมาเจ็บมาตายเราต้องการไปพระนิพพานอันนั้นเราจะมาเจริญสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนด้วยการกำหนดยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณญาณเมื่อเราทำได้แล้วเราก็พ้นปิดอบายภูมิได้ไม่ต้องตกนรกอีกเพราะจิตของเราเห็นแน่แล้วเห็นทางถูกแล้วนี่ครับเดินถูกทางแล้วจิตมันจะไม่ตกต่ำแล้วได้ตัดละความโลภโกรธหลงให้เบาบางได้จริงๆแล้วขั้นอยู่ขั้นอมริพระอริยเจ้าแล้วเนี่ยฉะนั้นเรื่องสมถะก็ดีภาวนาสมถะภาวนาก็ดีวิปัสสนาภาวนาก็ดีเป็นอุบายที่จะยกจิตตนเองให้พ้นจากทุกข์ให้พ้นจากความเดือดร้อนแล้วก็ตกแล้วก็จะอยู่ในฐานะที่เป็นมีคุณธรรมสูงยิ่งขึ้นไปสรุปแล้วก็คือคุณของสมถะนี่จะทำให้จิตใจของเรานี่มีความเข้าใจในความเป็นอยู่ในการเป็นอยู่ใช้ชีวิตถูกต้องทั้งทางโลกและทางธรรมแต่คนเราถ้าไม่มีจิตใจสงบแล้วอารมณ์ก็จะวู่วามหุนหันทันเล่นกลายเป็นคนใจร้อนเร็วด่วนได้ก็ไม่มีความสุขในการปกครองชีวิตครอบครัวและบ้านเมืองฉะนั้นทุกวันนี้คนเราจึงขาดสมถะภาวนาทั้งวัดและทั้งบ้านก็ยังขาดไปหมดเลยแต่ถ้าวัดใดบ้านใดเกิดพัฒนาจิตใจด้วยการรู้จักยึดหลักยึดหลักสมถะภาวนาทำสมาธิให้ใจสงบได้แล้ววัดนั้นบ้านนั้นก็จะร่มเย็นเป็นสุขปัญหาอะไรก็จะน้อยลงทุกๆอย่างความดีและความสุขก็จะตามมาในที่หลังฉะนั้นเรื่องนี้น่าเป็นห่วงจึงได้คิดว่าถึงจะแจกหนังสือก็ดีออกรายการทางวิทยุก็ดีแจกเทปก็ดีจึงว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์มากที่จะได้ยินได้ฟังและได้ไปประพฤติปฏิบัติเพราะเทปของพวกเรานั้นที่พูดไปแสดงไปนั้นก็เป็นประโยชน์ในเรื่องการประพฤติปฏิบัติส่วนมากแต่ก็ยากหน่อยสำหรับคนที่เขายังสนใจทางปฏิบัติน้อยแต่ก็มาคิดแต่ว่าเราฟังเพลงทุกวันน่ะมันได้อะไร
เราไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยสติก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่ได้บุญก็ไม่ได้แต่พวกเราก็อยากฟังกันอยากดูกันแต่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาในหัวใจในสมองเราเลยฉะนั้นถ้าเอาเวลาว่างอย่างนั้นเรามาฟังธรรมะวันละเล็กวันละน้อยแล้วก็ทำตามไปได้เนี่ยปัญหาชีวิตเราก็จะหมดกันจิตใจของเราที่เคยวุ่นวายไม่ต้องอยากจะหาที่พึ่งอยากจะหาความสุขก็มาอาศัยฟังธรรมะวันละเล็กวันละน้อยมันก็จะแจ่มใสขึ้นมาได้จะทำให้จิตของเรานี่มีความสุขปราศจากทุกข์ได้แล้วก็จะเห็นว่าใจของเรานี่เบิกบานความเศร้าหมองต่างๆก็จะหมดไปเราก็จะเห็นว่าจิตของเรานี่เริ่มสงบลงมีที่พึ่งอย่างดีขึ้นเมื่อก่อนเราไม่ได้หันหน้าเข้าหาฟังธรรมะรู้สึกว่าเราไม่มีที่พึ่งไม่มีที่เกาะเลยแต่เมื่อเราเข้าหาธรรมะแล้วเรารู้สึกว่าเรานี่มีความสุขสงบเย็นลงเนี่ยฉะนั้นไอ้เรื่องไอ้การฟังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยฉะนั้นจึงว่าอยากให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยได้รู้จักการน้อมนำชีวิตของเราให้เข้ามาสู่การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วปัญหาสังคมและปัญหาตัวและครอบครัวทั้งหมดก็จะไม่มีอะไรทุกคนก็จะได้รับความสุขกายสบายใจชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่ดีเป็นชาวพุทธที่รู้จักใจของศาสนาพุทธที่รู้แก่นของพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนาทุกคนต้องทำใจสงบทุกคนต้องถึงพร้อมถึงการเป็นผู้บริสุทธิ์ได้เข้าถึงรัตนตรัยด้วยสงบกายวาจาใจให้เรียบร้อยแล้วก็มีศีลมีสัตว์อยู่ในจิตใจของเราเสมอไปเนี่ยอันนี้สมควรออกปากเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธะหรือว่าเป็นชาวพุทธที่ถูกต้องและควรจะพูดโดยไม่กระดากใจโดยเต็มคำพูดและเต็มปากแล้วว่าเราเป็นผู้ถือพุทธศาสนาหรือว่าเป็นลูกของชาวพุทธแต่เมื่อเรากล่าวออกมาว่าเราเป็นพุทธแต่พุทธะแปลว่าเป็นผู้กัสรู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ไม่หลงทำบาปแล้วเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะเป็นผู้มีสมาธิเป็นผู้มีความสงบแล้วนี่จึงเรียกว่าเป็นพุทธะฉะนั้นเมื่อเราจะกล่าวว่าเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องมองดูตัวเองซะก่อนว่าเราเป็นพุทธะจริงหรือยังเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้มั่นคงหรือว่าเป็นผู้กระทำตามพระพุทธเจ้าได้หรือยังแต่ถ้าเรายังไม่เคยทำสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเรายังเป็นชาวพุทธแต่เพียงชื่อเท่านั้นเองเป็นเพียงสมมโนครัวจิตใจของเรายังไม่น้อมเอียงมาเป็นพุทธะเลย อันนี้ก็ในบรรยายพูดมาพอสมควรแล้วก็อยากจะให้เข้าสู่มุมปัญหาต่อมาก็มาจากพระชรอเขมะเปโมอยู่วัดย่านขาดอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็มีปัญหาที่จะเรียนถามก็บอกว่าทำไมพระภิกษุทั้งหลายปฏิบัติไม่เหมือนกันบางสำนักก็ภาวนาว่าพุทโธบ้างยุบหนอพองหนอบ้างสัมมาอรหังบ้างแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างและอย่างไหนที่พระพุทธองค์ภาวนาแล้วก็ปฏิบัติกรุณาบรรยายให้ผมฟังด้วยครับ คือถ้าพูดถึงความจริงมันเรื่องมันยืดยาวเรื่องมันมากจะรวมรวบรัดเอาง่ายๆก็คือว่าถ้าเราจะภาวนาอย่างใดกันเราก็มีศีลมีวินัยอันเดียวกันแล้วก็ขอให้มีความเห็นอันเดียวกันมีสมาธิฐิคือองค์มรรค8อันเดียวกันอันนี้เมื่อเรายึดองค์ละองค์มรรค8อันเดียวกันแล้วการภาวนาอะไรก็ได้แต่นี้พวกเราคนไทยเรามาติดกันอยู่ที่ภาวนาติดอยู่ที่หลักภาวนาบางคนก็ว่าสมถะจึงจะพุทโธเป็นสมถะอย่างโน้นหนอเป็นวิปัสสนาอะไรอย่างเงี้ยก็มาเข้าใจกันอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงกับผมเองเนี่ยผมได้ลองทำมาทุกมาลองทำทั้งพุทโธและทั้งหนอก็รู้ว่ามันเป็นอารมณ์สมถะทั้งสองอย่างไอ้ที่วิปัสสนาได้เนี่ยมันละเลิกภาวนาแล้ว
มันละองค์บริกรรมภาวนาแล้วจึงเป็นอารมณ์วิปัสสนาอุบายของการภาวนาเนี่ยเป็นสมถะทั้งหมดเลยไม่ว่าอาจารย์ใดครูบาอาจารย์ใดมันเป็นหลักสมถะทั้งหมดภาวนาแต่เราก็เข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นอะไรเราก็เลยไม่อยากไปติเตียนใครไม่อยากไปทักท้วงใครก็นึกว่าภาวนาอย่างไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยขอให้ใจสงบแต่ว่าความเห็นนั้นสิจะถูกต้องหรือไม่เราเอาความเห็นพระพุทธเจ้ามาใช้ได้ถ้าเราเข้าถึงสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงต่อพระพุทธเจ้าได้เราจะถูกทางได้ภาวนาอะไรก็ได้แต่ถ้าเราเกิดเอาความเห็นครูบาอาจารย์ที่ผิดๆมาหรือเอาความเห็นของการความเห็นของตัวเองมาใช้เนี่ยมันจะไม่ตรงเลยภาวนาอะไรก็ผิดได้ถ้าเกิดมีทิฏฐิยึดตัวตนว่าตนเองถูกฝ่ายเดียวพวกที่ภาวนาแล้วไปติคนโน้นผิดคนนี้ถูกอะไรอย่างนั้นนั่นพวกนั้นเนี่ยมีความเห็นผิดแล้วภาวนาไม่เอาหลักคำสอนพุทธเจ้ามาใช้ฉะนั้นจึงว่าเราไม่ต้องไปสงสัยทำไปเถอะทำจิตทำใจของเราไม่ต้องไปคล้องว่าอันนั้นผิดอันนี้ถูกทำให้รู้ว่ากิเลสของเรานี่ละได้มากได้น้อยแค่ไหนเราทำไปแล้วในความเห็นผิดเน้นถูกของเรามีอย่างไรโลภเราละได้แค่ไหนโกรธเราละได้แค่ไหนหลงเราละได้แค่นั้นแค่ไหนเรามีสติสัมปชัญญะที่จะควบคุมจิตใจเราได้แค่ไหนภาวนาอะไรก็ได้ขอให้เราละโลภโกรธหลงได้เป็นหรือว่าปฏิบัติทำใจให้มันเบาบางจากกิเลสได้อันนั้นถือว่าใช้ได้แต่ปฏิบัติภาวนาของฉันถูกต้องแต่ว่ากระทบไม่ได้เลยใครว่าโอ้ยของแกไม่ถูกนี่โกรธทันทีคือใครว่าอะไรนี่โกรธทันทีไม่ยอมจะเอาชนะให้ได้ต้องให้ยอมแพ้ตัวเองให้ได้อันนั้นอย่างนั้นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นการภาวนาและยกตัวข่มท่านบางทีก็จะไปเสาะถามเขานี่คุณภาวนาอะไรบอกพุทโธโอ้พุทโธมันสมถะนี่มันต้องมาอย่างนี้จริงจะถูกอันนี้หาว่าเขาเป็นสมถะแล้วก็ไม่ตนเองก็ไม่เคยภาวนาสักอย่างไม่เคยภาวนาพุทโธก็เลยไปว่าพุทโธเป็นสมถะหาว่าไม่มีมาจากในพระไตรปิฎกสิถ้าหากก็พูดกันตามความจริงคำสอนพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ปฏิบัติสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาอะไรก็ได้ที่เป็นอารมณ์สมถะพุทธเจ้าบอกนั่นเป็นการปลูกพื้นฐานเหมือนคนจะปลูกบ้านจะต้องลงเสาเข็มให้ดีซะก่อนสมถะเหมือนเสาเข็มที่ปูพื้นฐานตอกให้ลึกลงไปให้หนาให้แน่นเมื่อจะตั้งบ้านแล้วบ้านจะได้ไม่ทรุดไม่โยกไม่โครงวิปัสสนาก็จะเป็นยอดของบ้านหรือว่าเป็นหลังคาบ้านพื้นฐานจะต้องแน่นหนาดีกว่าข้างบนจะแบบบางก็ไม่เป็นไรแต่ข้างล่างจะต้องให้แน่นหนาตอนนี้เรื่องสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นอารมณ์ติดต่อกันมันเป็นต้นไม้ต้นเดียวกันมันเป็นงานชิ้นเดียวกันมันเป็นคนคนเดียวกันมันเป็นคนหัวใจอันเดียวกันเป็นคำสอนอันเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ทรงทำมานานสมถะภาวนาเนี่ยแม้ตะวันที่จะปรินิพพานพุทธเจ้าก็ทรงเจริญฌานปฐมฌานเนี่ยปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานทุติยฌานเนี่ยตรงทำฌานคือสมถะเนี่ยแล้วก็ไปถึงปัญจมาฌานถึงเจริญวิปัสสนาญาณก็พุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้วว่าพุทธเจ้าท่านก็ยอมรับแล้วว่าท่านเป็นผู้ทำท่านเป็นผู้ทำองค์แรกแล้วเราจะมาเถียงท่านทำไมพระสารีบุตรก็ยอมรับพระสารีบุตรก็ให้กรรมฐานบทนี้พระโมคคัลลาก็ให้กรรมฐานบทนี้พระสารีบุตรพระโมคคัลลาพระอานนท์ก็ให้กรรมฐานสมถะภาวนาในเกสาโรมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโรมานี่เนี่ยพุทธเจ้าเป็นผู้ให้พระสารีบุตรเป็นผู้ให้ต่อมานี่ก็สมถะภาวนาเจือวิปัสสนาภาวนาแต่พุทธเจ้าก็บอกว่าอานาปานุสติเนี่ยภิกษุเธอจงยังให้เจริญเกิดขึ้นเจริญให้เนืองๆแล้วจิตจะมั่นคงจิตจะไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมทั้ง8ขอให้เจริญอานาปานุสติมากขึ้นภ
ภิกษุจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างภายในสกลกายของตัวเองและจะทำให้เกิดนิพพิทายานขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็สอนให้

ถ้าภิกษุจงทำอนาปานุสติกำหนดลมเข้ายาวก็รู้ลมเข้าสั้นก็รู้ลมออกยาวก็รู้ลมออกสั้นก็รู้พิจารณาหายใจเข้าหายใจออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นที่กระทบอยู่ที่สองช่องจมูกนี่คำสอนพุทธเจ้าสมถะแท้ๆเลยเนี่ยแต่เมื่อเราสงบมากๆขึ้นไปก็สามารถที่จะถอนความสงบนั้นมาพิจารณามันรู้แจ้งเห็นจริงในสัจจะในคำสอนพุทธเจ้าแล้วรู้จักเรื่องของสกลกายไม่มีอะไรเราคนเรามันติดอยู่ที่กายหลงอยู่ที่กายมันลืมตัวลืมตายลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายมันไปคิดแต่เรื่องโลภโมโทสันแต่พอเราทำใจสงบถอนความรู้สึกนึกคิดต่างๆเอามาพิจารณาเห็นความจริงว่าเราต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราทิ้งเห็นโทษทุกข์ของรูปนามแล้วเราก็สามารถบรรลุธรรมได้มันเรื่องง่ายๆแต่เราไปพูดกับเรื่องยากไปเองเรากลายเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาทะเลาะฟาดฟันกันนั้นเราไม่ใช่สาวกที่ถูกต้องคนไหนเอาธรรมะเบื้องต้นมาเอาแค่สมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนามาตั้งว่าตนเองถูกผิดนั้นอาตมาตัดสินว่าผิดทั้งหมดเลยมันไม่ถูกทั้งสองฝ่ายความเห็นที่มันน่ากลัวนะอาจารย์ใดที่ปฏิปรักโน้นถูกลันนี่ผิดอาตมาถือว่าอาจารย์นี้ยังทำจิตไม่ไปถึงไหนเลยอาจารย์นี้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังติดตัวตนอยู่พอเรารู้เลยว่าอาจารย์นี้ติทางโน้นถูกทางนี้ผิดนี่ถือว่าอาจารย์นี้ยังไม่รู้เรื่องวิปัสสนาแต่ไปเข้าใจว่าตนเองเป็นวิปัสสนานั่นมันเป็นวิปัสสนูสำคัญตัวตนว่าตนเองรู้มากแต่ความเป็นจริงไม่ใช่รู้อะไรมันรู้ทางปริยัติแต่ตัวที่จะละกิเลสจริงๆไม่ได้รู้อะไรเลยแค่สมถะยังไม่รู้เลยจะไปรู้อะไรสงบใจยังไม่รู้ยังติเตียนความสงบของพุทธเจ้านะยังติเตียนหลักกรรมฐานนี่แล้วจะไปรู้อะไรเบื้องต้นยังขึ้นไม่ได้เลยจะไปเอายอดที่ไหนมามันเป็นไปไม่ได้ขอให้พิจารณาดูแต่ว่าท่านยังไม่ต้องสงสัยครับอย่าเอามาเป็นปัญหาไม่มีประโยชน์อะไรแต่ท่านสงสัยแล้วถามผมก็ตอบได้เพื่อให้ท่านหายคล่องใจแต่ไม่จำเป็นท่านจะต้องนำความรู้อันนี้ไปพูดกันเพื่อจะเอาแพ้เอาชนะหรือเอากันถูกเอากันผิดถ้าท่านจะเอาถูกเอาผิดนะไอ้คนที่เอาถูกเอาผิดนะคือคนผิดฉะนั้นเราต้องไม่เอาอะไรเรานึกว่าหลักคำสอนพุทธเจ้าสอนแล้วพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้สรุปผลได้พระภิกษุสมัยก่อนแม้แต่พระอรหันต์เองยังสอนกรรมฐานไม่เหมือนกันเลยยังขัดกันเลยคือไม่ใช่ขัดกันโดยทางด้านความคิดเห็นนะหมายถึงว่าให้อารมณ์ต่างกันผลที่สุดมหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าให้อารมณ์ถูกต้องหมดแต่พระอรหันตระองค์ก็ให้ตามอารมณ์ตัวเองภาษาริบุตรก็ให้อย่างหนึ่งไปหาพระอานนท์พระอานนท์ก็ให้อย่างหนึ่งกรรมฐานไปหาพระโมคคัลลาโมคคัลลาก็ให้อย่างหนึ่งให้กำหนดจิตอย่างหนึ่งไปหาพระกัสสปะพระมหากัสสปะก็ให้อย่างหนึ่งมหาอุบาลีอุบาลีก็ให้อย่างหนึ่งผลที่สุดคนบุคคลที่ไปฟังธรรมพระโมคคัลลาพระสารีบุตรพระนนท์ฟังแล้วเอ๊ะทำยังไงดีแล้วจะสงสัยซะแล้วที่ฟังอานนท์ก็ยกย่องพระหูสูตรการศึกษาพระไตรปิฎกตามคำสอนพระพุทธเจ้านี่จะทำให้เรารู้อะไรต่ออะไรมากมายทำให้เราพ้นทุกข์ไปได้ความรู้นี่พอไปศึกษาพระโมคคัลลาพระนามต้องทำจิตให้นิ่งให้เด็ดเดี่ยวอย่างเดียวให้อิทธิวิธีอย่างเดียวทำจิตให้เป็นมโนยิทธิอะไรเงี้ยโอ้โหรู้สึกว่าพระโมคคัลลาก็เพ่งเอาจิตอย่างเดียวไม่ให้ไปคาดเคลื่อนไปคิดอะไรได้เลยจึงจะบรรลุจักนึกว่าแหมจักหนักขึ้นทุกทีพอไปหาพระกัสสปะก็ทุดงอย่างเดียวแล้วมันต้องทุดงมันต้องสันโดษต้องไม่มีอะไรมันจึงจะละกามราคะสังโยชน์ได้ให้เจริญความเศร้าหมองให้ไม่มีอะไรสอนให้สันโดษสอนให้เลิกละอย่างเดียวพอไปหาพระอนุรุทธก็สอนให้ดูญาณดูฌานให้ทำฌานทำญาณเกิดขึ้นให้เพ่งให้เกิดตาทิพย์ให้ดูนรกสวรรค์ให้ได้ก่อนจึงจะเจริญวิปัสสนาได้พอไปหาพระ
สารีบุตรพระสารีบุตรก็เจริญปัญจกรรมฐานอย่างเดียวให้เจริญอสุภกรรมฐานให้เห็นผมขนเล็บฟันหนังเกศาโลมานขาตันตาตะโจนรมปฏิรมให้เห็นของในร่างกายนี้เป็นของเน่าเปื่อยไม่เที่ยงเป็นทุกข์น่าเกลียดน่าชังเอาอย่างนั้นขึ้นมาเลยเนี่ยเลยเป็นไงแล้ววิจิกิจฉาสิคนนี้พอไปหาพระอุบาลีพระดีต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาต้องทำศีลและสังวรให้ได้มากศีลต้องให้บริสุทธิ์เป็นที่หนึ่งถ้าศีลไม่บริสุทธิ์เราไม่ไปนิพพานเอาก็อีกพระอุบาลีก็เคร่งในเรื่องศีลเลยแต่ข้อเดียวไม่ผิดเลยตายแล้วคนนี้เหลือบตาดูอะไรไม่ได้เลยต้องเหลียวซ้ายแลขวาต้องพยายามระวังผิดวินัยข้อหนึ่งข้องไปแล้วหนึ่งผลที่สุดเป็นไงฟังไปแล้วไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความฟุ้งซ่านได้แต่ความสงสัยโหศาสนาพุทธนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนี่ยแต่ก็น่าอัศจรรย์ใจนะแต่ละองค์ก็รู้แตกพิสดารต่างๆกันไม่ใช่พระอรหันต์รู้ผิดรู้ถูกแต่ท่านรู้ของท่านลึกซึ้งรู้ของท่านละเอียดละอ่อนรู้ของท่านพิสดารในเรื่องของท่านฉะนั้นคำธรรมะพุทธเจ้านี่ยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งปฏิบัติยิ่งเข้าถึงทำให้เป็นเรื่องที่ท่านเอาออกจากจิตใจของท่านมาแต่ละต่างกันแต่ว่าไม่จริงนะถ้าสรุปไปแล้วนะถ้าเราเชื่อพระอนนท์องค์เดียวนะไม่ต้องไปฟังองค์อื่นมันก็เป็นพระอรหันต์ได้เพราะความเห็นพระอนนท์ถูกต้องเป็นโสดาบันแล้วถ้าเราเชื่อพระมหากัสสปะอย่างเดียวทุดงในป่าในถ้ำอยู่อย่างเดียวก็เป็นพระอรหันต์ได้แต่เราจะมาฟังพระสารีบุตรจะมาฟังพระอานนท์ก็แปรปรวนทันทีถ้าเชื่อพระอนุรุตก็สามารถที่จะเห็นนรกเห็นสวรรค์ไปนิพพานได้เหมือนกันเพราะท่านเห็นมาก่อนท่านทำได้ตาทิพย์หูทิพย์ระลึกชาติได้อะไรท่านทำได้ท่านทำฌานผ่านฌานจนโชคชนท่านแนะนำของเราให้สามารถที่ให้ฝึกจิตไปถึงวิปัสสนาได้ก็ไปท่านสำเร็จได้เหมือนกันรวมแล้วตอนนี้เพราะอะไรเพราะเราจะเอาไปหลายองค์มารวมวางธรรมอย่างนี้แล้วก็ฟุ้งซ่านเอาอะไรไม่ได้เกิดติองค์โน้นชมองค์นี้ไปฟังพระโมคคัลลาก็แหมพูดนิดเดียวเองเอาฤทธิ์เอาวิธีแสดงฤทธิ์อย่างเดียวเอาให้ต่อไปมหากัสสปะก็ไม่พูดอะไรเลยนะให้แต่ทุดงเข้าป่าอย่างเดียวเลยไม่พอดีสักองค์เดียวไปหาอุบาลีก็แหมพูดเรื่องวินัยนั่นเองเอาแต่เรื่องศีลนั่นเองเป็นหลักผลที่สุดสงสัยก็เลยมาหาพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสรุปเป็นไงพระพุทธเจ้าบอกว่าที่ท่านกล่าวกันนั่นนะมันถูกต้องทั้งหมดมันเป็นธรรมมันเป็นวินัยมันเป็นคำสอนของเราตถาคตเพียงแต่ว่าเราทำไรทำอย่างไรที่เราจะน้อมจิตของเรามาสู่หลักของสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเราจะทำจิตของเราให้ละนิวรณ์ห้าได้นิวรณ์ห้านั่นแหละมันเป็นตัวที่ทำให้เราเกิดวิจิกิจฉาเกิดให้เรามีความลังเลสงสัยเกิดหดหู่ท้อถอยเกิดฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดความง่วงความขี้เกียจขี้คร้านเกิดความพยาบาทเกิดความไม่สงบขึ้นมาแล้วเราถ้าเราทำจิตละทุกละนิวรณ์นี้ได้เราก็จะเข้าสู่ถึงองค์ปฏิบัติธรรมให้มองอันนี้ให้มองกายมองใจนี่ให้มองเห็นโทษทุกข์ของขันธ์ห้านี้ให้มามองพิจารณาจิตและกายของเรานี้พระพุทธเจ้าก็ทรงยกให้บอกเหตุทางอริยสัจ4คือองค์มรรค8เนี่ยสมาธิคือเห็นอะไรเห็นชอบเห็นแล้วก็ดำริชอบดำริไงดำริที่จะไม่ทำบาปอีกต่อไปดำริที่จะไม่คิดชั่วอีกต่อไปดำริที่จะทำให้มีศีลสมาธิให้เกิดขึ้นโดยการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องทำการงานที่ถูกต้องพูดจาที่ถูกต้องมีความเพียรที่ถูกต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมใจตัวเองตลอดเวลาก็เจริญทั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานปัญจมฌานจนเป็นวิปัสสนาญาณพอมาฟังพุทธเจ้าจึงได้โอ้มาจบกันตรงนี้เองไปบรรลุเป็นพระอรหันต์

ฉะนั้นก็ถูกทุกองค์นั่นแหละแต่ว่าเรามันเป็นคนที่ตัดวิจิกิจฉาไม่ได้เองฟังอาจารย์โน้นอาจารย์นี้ก็มาสงสัยอันนี้เราน่าเป็นห่วงกันอย่างมากทำอย่างไรนะเราจะพ้นความสงสัยอันนี้ไปได้เมื่อก่อนอาตมาก็เป็นทุกข์เป็นกังวลเรื่องนี้มากตอนหลังได้มาปฏิบัติมาเจอครูบาอาจารย์ดีท่านไม่เอาเรื่องนี้มาพูดเลยท่านไม่เอาอาจารย์โน้นมาผิดอาจารย์นี้มาพูดท่านสอนให้รู้เรื่องของจิตของใจเราให้รู้เรื่องของภาวนาท่านไม่สอนเลยว่าจะไปติดสมถะนะจะไปติดวิปัสสนานะอะไรท่านไม่พูดท่านจะไม่มาพูดให้เราได้ยินได้ฟังกลายเป็นนิวรณ์เลยแต่ถ้าครูบาอาจารย์มาสอนเราตั้งแต่วันแรกนะว่าอย่างนั้นมันผิดอย่างนี้มันถูกเราจะเอามาคุ้นคิดในเมื่อเราปฏิบัติธรรมในยามจิตมันว่างลงเนี่ยก็จะกลายเป็นนิวรณ์มาขัดจะท่านสงสัยอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดทั้งที่อาจารย์ว่าบทนี้ถูกของเราถูกและบทอื่นผิดมันเกิดสงสัยในตัวบุคคลขึ้นมาจริงๆครูบาอาจารย์เราเนี่ยพูดได้แต่ปฏิบัติไม่ได้แต่อาจารย์อื่นที่อาจารย์เราติเตียนว่ามันเป็นสมถะเขากลับปฏิบัติวินัยได้กลับถือศีลไม่กินนมตอนเย็นเงินทองท่านไม่มีท่านเป็นพระตุดงสันโดษท่านเป็นพระบริสุทธิ์น่าศรัทธาเลื่อมใสเอ๊ะแต่อาจารย์เราว่าเราวิปัสสนาแต่ว่าองค์นั้นสมถะโง่แต่ทำไมองค์นั้นทำอาการอะไรๆเหมือนเป็นผู้ฉลาดในธรรมวินัยแต่ดูอาจารย์เรารู้สึกว่าอะไรๆก็รู้ไปหมดแต่ทำอะไรไม่ได้สักอย่างเวลาใครมาก็ถามธรรมะก็รู้สึกว่าหน้าแดงขึงเครียดมาขึ้นมาเที่ยวแสดงอาการโกรธขึ้นมาเที่ยวต้องเอาตัวเองให้ถูกอันนี้เองมันมาเป็นนิวรณ์ลูกศิษย์ในที่สุดได้ผลที่สุดไม่ได้ประโยชน์เลยอันนั้นครูบาอาจารย์เราจึงเห็นมาพบหลวงพ่อสวัสดิ์หลวงพ่อสวัสดิ์จะไม่พูดเลยเรื่องอะไรทั้งหมดไม่พูดใครว่าใครผิดใครถูกไม่รู้ท่านจะไม่บอกเลยว่าวิปัสสนาหรือสมถะดีชั่วอย่างไรอาจารย์นั้นดีอาจารย์นี้ไม่ดีท่านไม่ว่าเลยท่านจะว่าเราจงปฏิบัติให้มองตัวเองให้ทำจิตให้สงบแล้วก็รู้เองเห็นเองปฏิบัติให้เห็นเองรู้เองท่านสอนอย่างนี้อย่างเดียวอาศัยแล้วเราเจอครูบาอาจารย์ที่ไม่ติเตียนไม่จะยกตนข่มท่านเองจึงได้ทำให้เราได้หมดไม่สงสัยอะไรพอปฏิบัติมาก็เลยโอ้ได้เข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นเพราะท่านสอนแต่แนวปฏิบัติอย่างเดียวไม่ได้สอนว่าอย่างโน้นผิดอย่างนี้ถูกแต่พอเรามาเข้าใจแล้วเราก็มาเทียบเปรียบเราก็รู้อ๋อการวิธีการภาวนาทุกๆอาจารย์ก็คืออุบายเพื่อใช้จิตเหล่านี้ละนิวรณ์5ได้นี่เองเพื่อให้เราละกามฉันทะความพอใจรักใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสได้ก็ถือที่จะยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาได้ฉะนั้นเราก็เลยไม่สงสัยในครูบาอาจารย์ต่างๆเลยถือว่าผู้ใดปฏิบัติได้ผู้นั้นก็เห็นได้เห็นว่าหนทางการปฏิบัตินี้สามารถที่จะยกตนเองให้ถูกต้องได้ฉะนั้นเราเริ่มปฏิบัติอย่าไปสงสัยอย่าไปบอกว่าอาจารย์นั้นถูกอาจารย์นี้ผิดเริ่มต้นของเราเนี่ยเราภาวนาเนี่ยเราเริ่มถ้าเป็นพระเขาเรียกว่าพยายามให้รู้จักว่าศีลสิกขาเป็นอย่างไรสมาธิสิกขาเป็นอย่างไรปัญญาสิกขาเป็นอย่างไรศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาศึกษาให้รู้ว่าศีลของพระควรจะงดเว้นอะไร227ข้อในอยู่ที่สติตัวเดียวเราไม่ต้องไปทำให้ครบ227ข้อเพียงแต่รู้แล้วไม่ต้องทำเลย227ข้อในรู้แล้วทำสติตัวเดียวไม่ทำผิดกายกับวาจาเลยชื่อว่าศีลเมื่อศีลตัดสินใจมากๆขึ้นก็จะเป็นสมาธิศีลของพระนี่คือไม่ร่วงละเมิดเลยคือไม่ต้องไปทำเลย227ข้อทำแต่สติตัวเดียวเป็นศีลทำแต่สมาธิตัวเดียวจะเกิดปัญญารวมแล้วศีลสมาธิปัญญาของพระก็ดีของโยมก็ดีคือสติตัวเดียวสติที่ระวังรักษากายวาจาไม่ให้ผิดที่เราเรียนรู้ในวินัยในคำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อเราทำได้อย่างนี้เราก็สามารถที่จะเจริญสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนภาวนาให้มันเกิดอารมณ์สมาธิขึ้น

0: มาเท่านี้เราก็สามารถที่จะทำอะไรได้ดีขึ้นความสิ้นสงสัยก็จะหมดไปอันนี้ขอให้พระคุณเจ้าว่าเรื่องอย่างนี้เราไม่มีปัญหาคือเราไม่มีปัญหาที่จะมาเข้าใจผิดกันเข้าใจถูกแล้วว่าอะไรก็ได้ที่เป็นคำสอนพุทธเจ้าขอให้ถูกศีลถูกธรรมอย่างเดียวอย่างที่กระผมได้กล่าวมานี่เนี่ยพระพุทธเจ้านะท่านก็ไม่ได้บัญญัติคำภาวนาแต่ท่านก็บัญญัติให้ท่านเพียงจะสอนให้ทุกคนได้รู้จักหลักเช่นสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเช่นกรรมฐาน40เนี่ยพุทธเจ้าสอนนะเป็นบาดฐานของวิปัสสนาทั้งหมดก็จะเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ได้ศึกษามาและปฏิบัติมาแต่ครูบาอาจารย์บางองค์ไม่ได้ศึกษาก็ตัดทิ้งของท่านหมดตัดกรรมฐานพุทธเจ้าทิ้งหมดเอาไว้อย่างเดียวเท่านั้นเอง40ก็เป็นการผิดไปคนที่สุดกรรมฐานพุทธเจ้าก็ไม่มีโอกาสจะมาใช้ให้ได้ประโยชน์เลยเช่นกสิณเนี่ยนะถ้าเรามีครูบาอาจารย์สอนกสิณเนี่ยทำสมาธิเกิดเร็วที่สุดเลยกรรมฐานไม่มีบทใดที่จะเร็วเท่ากับสมาธิเร็วเท่ากับกสิณกสิณน้ำกสิณไฟกสิณลมกสิณดินเนี่ยดูเดี๋ยวเดียวเกิดสมาธิเลยกรรมฐานที่ทำมา20 ปีบางคนไม่ได้สมาธิพอมาดูน้ำดูดินพักเดียวได้สมาธิเลยแต่เราไม่มีครูบาอาจารย์สอนที่จะให้เราเพิกกสิณได้เนี่ยคนที่จะสอนให้เราเพิกกสิณได้ไม่มีคนที่จะสอนให้เราขยายกสิณทำกสิณได้ไม่มีแต่ว่าเรื่องกสิณเนี่ยถ้าทำแล้วสมาธิเกิดเร็วแต่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์บางองค์สามารถสอนวิธีการทำกสิณได้ต้องมีครูบาอาจารย์นั้นทำเองก็ไม่ได้ทำเองก็อาจจะผิดพลาดได้เพราะกสิณเนี่ยมันเป็นอุคานิมิตเป็นนิมิตติดตานึกอะไรก็เป็นอันนั้นแต่นั้นคนที่เล่นกสิณต้องฉลาดต้องเป็นคนไหวคนคมคนมีสติดีมีปัญญาดีแล้วก็เรียนรู้มาถูกต้องและมีครูบาอาจารย์ที่แนะนำดีเนี่ยความจริงกสิณของพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของคนโง่เลยนะคนที่จะเล่นกสิณต้องฉลาดถ้าไม่ฉลาดไปไม่ฉลาดมันก็ไปเห็นผิดๆไปยึดผิดๆไปจำรูปผิดๆไปเห็นเสียงผิดๆก็เลยกลายมาเป็นวิปัสสนูกลายมาเป็นวิปลาสได้แต่ความจริงแล้วเรายกย่องเหลือเกินว่าคำสอนพุทธเจ้าในกรรมฐาน40เนี่ยเป็นอุบายที่จะให้บรรลุได้ง่ายเหลือเกินแต่คนมาตัดทิ้งไปหมดไม่มีครูบาอาจารย์ส่งเสริมไม่มีคนศึกษาเรื่องนี้มันอยู่ในตำรับตำราไปหมดเลยไม่นำมาใช้เลยไม่ได้ผลเลยอาตมาเคยแนะพระฝรั่งพระฝรั่งไปทำสมาธิทุกๆอาจารย์มาหมดเลยพระอีสานท่านไปหมดเลยท่านทำท่านไม่เคยได้สมาธิเลยท่านทำมาท่านอยากได้เหลือเกินท่านบวชมาต้องเป็นสิบปีท่านนั่งไม่เคยสงบท่านนั่งไม่เคยเห็นอะไรเลยท่านอยากได้สมาธิพอมาที่วัดสังฆทานก็ให้นั่งสติปัฏฐาน4ทำสติท่านก็ไม่เกิดสมาธิผลที่สุดเราเคยฝึกมาเหมือนกันเมื่อกสิณเมื่อสมัยก่อนแอบเล่นมาตอนที่ปฏิบัติใหม่ๆเราก็ใช้กสิณเนี่ยสอนท่านท่านสามารถนั่งหลับตาลืมตาสว่างเห็นกสิณได้แต่ท่านเป็นผู้วิจิกิจฉามาหมดทุกอาจารย์แต่แล้วก็เลยกายกสิณนั้นเมื่อตัดวิจิกิจฉาไม่ได้ก็เลยยกไม่สามารถจะเอาเป็นอุกหานิมิตได้แต่ท่านสามารถหลับตาลืมตาเห็นนิมิตกสิณได้ท่านไม่เคยเห็นกรรมฐานก็มาเห็นได้ตอนที่เราสอนกสิณให้ท่านนี่เองอันนี้ถึงว่าเอาหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยคนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยพอมาทำให้ถูกต้องแล้วเรื่องของกสิณเนี่ยมันเกิดสมาธิเร็วแต่นี่คนที่จะสอนเราให้ต่อไปนั่นสิไม่มีฉะนั้นเรื่องของหลักคำสอนพุทธเจ้ามันยังมีอยู่กรรมฐาน40ในใช้ได้ทั้งหมดแต่ว่าใครเราจะรู้จักใช้และใครเราจะใช้ให้ถูกต้องและใครเราจะเป็นคนแนะนำเราให้เข้าถึงหลักอันนั้นฉะนั้นเรามีครูบาอาจารย์ที่แบบสอนประเภทภาวนาอย่างเดียว ไม่มีใครสอนเรื่องกสิณเลยไม่มีใครสอนเรื่องพิสดารเลยเนี่ยกรรมฐานสมัยนี้ไม่มีใครสอนให้พิสดารได้เลยแต่สมัยพุทธเจ้าสอนให้พิสดารได้7วันบรรลุได้เลยถ้าสอนพิสดารได้15วันบรรลุได้เลยเช่นพระพุทธเจ้าสอนพิสดารให้แก่พระโมคคัลลาสารีบุตรเนี่ยสอนให้แก่จุลบรรทกเนี่ยจุลบรรทกเป็นพระที่โง่ที่สุดเลยเนี่ยบวช3เดือนท่องอะไรไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนให้วันเดียวเลยบรรลุเลยสอนกสิณเอาผ้าไปให้นั่งคลำอยู่เอาผ้าขาวไปให้นั่งคลำให้ภาวนาเท่านั้นเองไม่ให้จิตไปคิดอะไรให้คิดถึงแต่ความเศร้าหมองของผ้าอย่างเดียวภาวนายังไม่ทันเรียกว่ายังไม่ทันทานข้าวอิ่มเลยเนี่ยพุทธเจ้าเดินทางไปยังไม่ได้ทานข้าวหรือพุทธเจ้าไม่ฉันข้าวเพลนเนี่ยกลับมาทางนี้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยผลที่สุดต้องนิมนต์องค์นี้ไปแสดงธรรมะพิสดารโหมีปัญญาเลิศเหลือเกินคนโง่ๆเนี่ยพอได้สำเร็จกสิณแล้วเนี่ยสามารถรู้ได้ทุกแง่ทุกมุมเลยนี่พุทธเจ้าทรงถาสาธุเลยวันเนี้ยให้ปัจจุระบรรทกได้โมทนาเกิดปัญญามากมายนี่อันนี้ก็ขอให้ท่านจงเรียนรู้ว่าหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีอะไรที่จะน่าเป็นวิตกเลยไม่มีอะไรที่จะน่าสงสัยเลยทำในเบื้องต้นก็บริสุทธิ์ทำในท่ามกลางก็บริสุทธิ์ทำในที่สุดก็บริสุทธิ์น่าศรัทธาน่าเริ่มใสน่าประพฤติปฏิบัติไม่ต้องสงสัยแหละขอให้ทำเรื่อยๆไปแม้ปัญหาข้อนี้ผมก็เลยตอบมันซะยาวเลยก็อยากจะให้ทุกท่านทุกคนนั้นที่รู้เพราะบางคนก็สงสัยกันอยู่เรื่องนี้ก็ขอให้พระคุณเจ้าจงทำจิตทำใจต่อไปเถอะไม่ต้องไปสงสัยในครูบาอาจารย์ต่างๆไม่ต้องไปแยกกันศีลอันเดียวกันสมาธิอันเดียวกันปัญญารู้เห็นอันเดียวกัน
1: ครับก็มีปัญหาข้อที่สองถามว่าทำไมพระภิกษุจึงแบ่งเป็นสองพวกมีมหานิกายแล้วก็ธรรมยุทธ์อย่างไหนที่พระพุทธองค์ท่านทรงถือแล้วก็ปฏิบัติ
0: ข้าวกระผมก็ได้ตอบไปแล้วนะครับเมื่อวันไหนนะฮะพระพุทธเจ้าก็แบบว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็ดียติจตุจกรรมก็ดีเพื่อสมมติสงฆ์ให้มาเป็นสาวกของพุทธเจ้าก็จะได้กล่าวว่าเธอจงเป็นภิกษุขึ้นมาเถิดธรรมวินัยเรากล่าวไว้ดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ให้ประเสริฐให้สมกับพรหมจรรย์พรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยพ้นทุกข์แล้วเป็นทางไปพระนิพพานเป็นทางที่สลัดจากความทุกข์ความห่วงกันดานของคือกิเลสราคะล้อมใจฉะนั้นเธอจงเป็นภิกษุขึ้นมาเถิดธรรมวินัยของเรากล่าวไว้ดีแล้วไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าบอกเธอจงมาเป็นภิกษุจงบวชมาเถิดเนี่ยเธอจงเป็นธรรมยุทธ์เถิดเธอจงเป็นพระมหานิกายเถิดไม่มีพระไตรปิฎกไม่มีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าภิกษุมีธรรมวินัยอันเดียวกันเหมือนน้ำทะเลท่านว่างั้นพระภิกษุในพุทธศาสนาศีลของพุทธเจ้าเนี่ยศีลของสาวกเนี่ยเหมือนน้ำทะเลคุณธรรมความดีที่พระได้มารักษาศีลอยู่ในพระศาสนาเนี่ยท่านบอกเปรียบเหมือนน้ำทะเลแม่น้ำทั้งกี่สายกี่สายทั่วโลกเนี่ยก็มาไหลลงทะเลหมดมาลงทะเลแล้วจะเป็นขุ่นหรือดำหรือสีใดก็สุดแล้วแต่สกปรกหรือสะอาดก็มาเป็นสีเดียวกันเขียวเป็นน้ำทะเลสีเดียวกันแต่ถ้าตักมาแล้วใสนะถ้ามองเข้าไปแล้วจะเขียวสะอาดตาแล้วน้ำทะเลก็มีรสอันเดียวกันด้วยมีสีอันเดียวมีรสอันเดียวเค็มเสมอกันหมดไปตักตรงไหนก็เค็มฉะนั้นรสของธรรมวินัยที่พิสุมาบวชพุทธศาสนาเนี่ยเปรียบเหมือนน้ำทะเลมีรสธรรมวินัยอันเดียวกันไม่ได้แยกรสกันเลยไม่ใช่ไปตักตรงนั้นมันจะจืดตักตรงนี้จะเค็มจะหวานไม่มีชื่อว่าน้ำทะเลแล้วเสมอกันหมดทะเลไทยก็ดีทะเลฝรั่งก็เหมือนกันท ะเลไทยทะเลแขกทะเลจีนทะเลฝรั่งมันก็เค็มเหมือนกันมีสีอันเดียวกันมีรสอันเดียวกันมีฝั่งเหมือนกันเรียกว่าหาที่สุดได้ยากเหมือนกันฉะนั้นแต่ท่านบอกว่าน้ำทะเลนั่นนะมีคุณธรรมที่ว่าสามารถที่รักษาความเค็มของเขาไว้ได้ไม่น้ำอะไรจะมาไหลลงเท่าไรเขาก็ไม่จืดเขาก็เค็มอยู่เสมอธรรมวินัยของพุทธเจ้าเราเนี่ยเมื่อภิกษุเข้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วไม่มีชั่วเลยมีแต่ดีอย่างเดียวจะกำจัดความชั่วเหมือนน้ำทะเลที่กำจัดความจืดออกไปมีแต่ความเค็มรสเดียวกันเช่นบอกว่าซากงัวตายควายตายสุนัขตายคนตายขยะอะไรทิ้งไปในทะเลจะเป็นซากอะไรสุดแล้วแต่แม้แต่ว่าซากเรือซากอะไรเนี่ยทะเลจะไม่เก็บไว้ในทะเลจะไม่เก็บไว้บนในน้ำเลยจะซัดเข้าสู่ฝั่งหมดซากสุนัขตายควายตายหมูตายสัตว์ตายเนี่ยน้ำทะเลจะไม่เก็บไว้จะซัดขึ้นฝั่งหมดยอมไปเที่ยวพระคุณเจ้าไปเที่ยวตามฝั่งเห็นไหมน้ำทะเลเนี่ยจะบริสุทธิ์จริงๆและจะซัดไอ้สิ่งที่โสโครกสิ่งอะไรเนี่ยขึ้นฝั่งหมดไม่เก็บเอาไว้ในทะเลเลยแล้วก็จะแสดงรสอันเดียวกันธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ายังตราบใดยังมีธรรมวินัยที่ถูกต้องอยู่คำสอนวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่มีความชั่วเลยฉะนั้นภิกษุที่จะพึ่งผิดธรรมวินัยแล้วจะไม่อยู่ในธรรมวินัยได้จะถูกซัดออกไปจากธรรมวินัยเหมือนกับกองขยะหรือสิ่งที่ตายๆขึ้นจากทะเลนั่นเองถูกซัดขึ้นฝั่งฉะนั้นธรรมวินัยเนี่ยจะเป็นเหมือนน้ำทะเลที่ไม่เอาไม่เก็บความชั่วไว้สิ่งของพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันบริสุทธิ์ถ้าไม่ดีแล้วก็จะกำจัดออกไปหมดภิกษุในที่ประพฤติปฏิบัติตนไม่ดีก็อยู่ไม่ได้เกิดความเล่าร้อนเกิดความกระดากอายถ้าจะอยู่ในหมู่ของผู้มีศีลอยู่ไม่ได้แต่ที่อยู่ได้นั้นทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะท่านไม่มีศีลเหมือนกันเพราะไม่มีน้ำทะเลกำจัดไม่มีธรรมวินัยก็จึงอยู่กันได้หมกคุดคุดกันอยู่ได้แต่ลองมาอยู่กับผู้มีศีลบริสุทธิ์มันจะอยู่ไม่ได้สามวันยังอยู่ไม่ได้เลยพระที่ไม่เอาธรรมวินัยเนี่ยที่ไม่ถือศีลไม่ถืออะไรเนี่ยถ้าอยู่กับพวกตัวเองอาจจะอยู่ได้แต่พอมาอยู่กับคนที่มีศีลมีสัตว์เนี่ยมันจะร้อนอยู่ไม่ได้เหมือนไอ้ของเน่าๆเนี่ยมันจะลอยอยู่ในทะเลไม่เกิน3วัน7วันมันต้องถูกซัดขึ้นกวางฉะนั้นธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนน้ำทะเลไม่ต่างอะไรกันเลยมันสีเดียวรสเดียวกันฉะนั้นจึงว่าธรรมยุทธมหานิกายก็ถ้าพูดกันแล้วก็คือภิกษุสงฆ์องค์เดียวกันแต่ความเห็นเท่านั้นเองเรามายึดบุคคลมายึดตัวตนมายึดเราเขามายึดโลกีแล้วก็เลยกลายเป็นแบ่งแยกเป็นพรรคเป็นพวกกันนะมันเป็นเรื่องของการระบบการปกครองดีกว่าเป็นการระบบการปกครองเพื่อการปกครองให้มีธรรมวินัยอยู่กันได้สงบสุขเราอย่ามาถือว่าเรามามีความเห็นอย่างนี้แล้วแตกแยกกันไม่ใช่แตกแยกเป็นการเพื่อให้ปกครองได้ดีขึ้นแยกหน้าที่การปกครองของสงฆ์กันน่ะมหานิกายดีก็มีธรรมยุทธ์ดีก็มีก็แยกกันปกครองแยกกันปฏิบัติแต่เราก็เข้าใจว่าเรามีพุทธเจ้าองค์เดียวกันมีวินัยอันเดียวกันแต่ว่าเรียกว่าน้ำทะเลอยู่คนละฝั่งนะนี่ทะเลฝั่งตะวันตกนี่ทะเลฝั่งตะวันออกแต่มันก็น้ำอันเดียวกันก็แล้วกันมันก็รวมตัวกันโดยปริยายน่ะ
1: ปัญหาข้อที่3ก็ถามว่าปฏิบัติวิปัสสนานั้นอย่างไหนจะไปทางตรงอย่างไหนจะไปทางคดแล้วก็อย่างไหนจะไปในทางที่ผิดอย่างไหนไปในทางที่ถูกจงโปรดแจ้งให้ผมทราบด้วย
0: เมื่อกี้ก็ตอบแล้วมั้ง
1: ครับ
0: ถ้าตอบแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็ตอบหมดแล้วพอดีปัญหาท่านก็ตอบสรุปหมดแล้วว่าพุทธเจ้าก็ทรงทำอานาปานุสติกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วก็สติปัฏฐาน4การที่ทำสติปัฏฐาน4ในยืนให้มีสตินั่งให้มีสตินอนให้มีสติคิดนึกอะไรก็ให้รู้ใจตัวเองให้เจริญสติปัฏฐาน4 กายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายเป็นอารมณ์เวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเวทนาสุขทุกข์ที่เกิด